ติดไม้ติดมือกลับมานะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนี่แหละค่ะเป็นของฝากนะคะที่ทุกคนนิยมนำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเริ่มที่การทำนะคะน้ำพริกหนุ่มกันก่อนนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะจะมีส่วนประกอบนะคะหรือว่าวัตถุดิบที่ในการทำเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะซึ่งหาได้นะคะจากตามบ้าน

เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะเอาสีจากพริกชี้ฟ้านั่นเองแล้วก็เอาความเผ็ดนะคะจากพริกชี้ฟ้านะคะต่อไปวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนั่นเองนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะคุณครูก็จะมาเริ่มกระบวนการแรกนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะโดยการที่เราจะนำพริกนะคะพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้านะคะไปย่างบนกระทะกันก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนะคะพริกหนุ่มนะคะมาย่างลงบนกระทะนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้พริกหนุ่มนะคะ5เม็ดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะ3เม็ดนะคะย่างต่อไปเลยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะกับพริกหนุ่มนะคะเราจะใช้ในอัตราส่วนนะคะบางที่นะคะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะถ้านักเรียนชอบเผ็ดมากนักเรียนก็ใช้ครึ่งต่อครึ่งไปเลยนะคะแบบ1ต่อ1นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเผ็ดมากนะคะเราก็จะใช้ในปริมาณนะคะที่เป็นอัตราส่วน2ต่อ3นั่นเองนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้านักเรียนสงสัยนะคะก็คือว่าบางคนนะคะยังสับสนกับพริกหยวกแล้วก็พริกหนุ่มนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับพริกหยวกนะคะคือปลายของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบกลมๆนะคะแต่มีลักษณะอวบเหมือนกันนะคะแต่ปลายของเขาจะกลมแต่ถ้าเป็นพริกหนุ่มนะคะปลายของเขาจะโค้งๆนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ฝาหม้อนะคะในการปิดนะคะเพื่อให้พริกนะคะมันเกิดความระอุนะคะมันจะได้สุกไวขึ้นนะคะรอไว้ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วเราค่อยกลับด้านมันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะเป็นเตาถ่านนะคะนักเรียนสามารถที่จะย่างกับเตาถ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมกว่าที่ย่างกับเตาแก๊สนะคะ

ทำไมถึงต้องย่างไฟนะคะถ้าเราไม่ย่างได้ไหมนะคะตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความเหม็นเขียวของตัวพริกอยู่นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องย่างไฟนะคะจนพริกสุกนะคะถ้าพริกสุกแล้วนะคะความเหม็นเขียวมันจะไม่มีนั่นเองนะคะปิดฝาไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งลักษณะของน้ำพริกหนุ่มที่ดีนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะแบบคุณๆนะคะแล้วก็สามารถทำกับทานกับอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทำการทานกับแคบหมูนะคะไส้อัวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวก็ได้นะคะหรือว่าในทางภาคกลางนะคะจะทานกับก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะชอบทานกับน้ำพริกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ต้นตำรับจริงๆก็คือจะทานกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะคะเรามาดูอีกครั้งนึงนะคะใกล้ได้แล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะมันเริ่มมีสีดำๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความนุ่มมาละนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะนักเรียนสามารถใช้แต่พริกหนุ่มก็ได้นะคะถ้าบ้านนักเรียนไม่มีพริกหนุ่มล่ะมีแต่พริกหยวกนะคะก็สามารถใช้พริกหยวกได้

แต่พริกหยวกเนี่ยจะมีความเผ็ดนะคะที่น้อยกว่าพริกหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็พริกหนุ่มเนี่ยจะมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกชี้ฟ้านะคะเลยต้องเอามาผสมกันเพื่อจะเอาสีแล้วก็รสชาตินะคะความเผ็ดของพริกชี้ฟ้านะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใช้แต่พริกหนุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาจีบบนกระทะนะคะหรือว่าย่างบนกระทะเนี่ยเราต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาย่างนะคะเริ่มได้แล้วนะคะจะดูนะคะลักษณะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่มันนะคะมีความแข็งนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อนและก็นุ่มลงนะคะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันนุ่มๆเลยนะคะถ้ามันไม่สุกนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีความเหม็นเขียวนั่นเองนะคะเริ่มได้แล้วนะคะคอยดูไปนะคะว่าถ้ามันนะคะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาออกจากกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ

ค่ะสำหรับพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปคั่วต่อได้เลยนะคะ

หอมแดงนะคะกับกระเทียมนะคะก็จะต้องทำให้มันนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสีไหม้ๆนะคะของเหมือนกับเรานำไปย่างนะคะถ้าเรานำไปย่างบนเตาถ่านนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะให้ย่างไปเลยนะคะแต่ถ้าเรานำมาทำกับกระทะตรงนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกออกก่อนนะคะซึ่งการปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยจะเป็นการช่วยลดนะคะเชื้อราได้ด้วยนะคะที่อยู่กับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะซึ่งหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเวลาที่เราไม่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ล้างทำความสะอาดนะคะก็จะมีสารอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นอันตรายนะคะจะทำให้นะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะสะสมในร่างกายนะคะแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ

รอให้มันอ่อนนุ่มนะคะถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีกระเทียมไทยนะคะก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้ครูของครูนะคะเป็นกระเทียมจีนเนาะกลีบของเขาก็จะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะกลีบของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะมากกว่ากระเทียมจีนนั่นเองเราก็ดูด้วยนะคะถ้ามันเปลี่ยนสีนะคะมีความนุ่มลงนะคะมีความนุ่มเราก็ออกนะคะแต่อันนี้ยังนะคะแต่ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะทำไมถึงต้องใส่หอมแดงหอมแดงลงไปด้วยนะคะก็เพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราใส่ลงไปนะคะรสชาติของน้ำพริกของเรานะคะความหวานก็จะได้จากหอมแดงนี่แหละค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดเตานะคะใส่ตรงนี้

ค่ะต่อไปเราจะมาทำการปอกเปลือกนะคะพริกที่เราย่างกับกระทะเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปอกเลยค่ะปอกไม่ยากนะคะเอาที่สีดำๆมันออกนะคะปอกไปเลย

นี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อปอกเสร็จนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าพริกมันสุกนะคะมันจะสามารถที่จะปอกได้ง่ายนะคะเปลือกมันจะไม่ติดกับพริกตัวพริกเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความอ่อนและก็นุ่มมากนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าก็เอาเปลือกออกเหมือนกันนะคะความเผ็ดของพริกนะคะจะอยู่ที่ไส้ของพริกนะคะเพราะว่าไส้ของพริกเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าเรานะคะไม่ต้องการเผ็ดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไส้นะคะก็คือตัดไส้ออกเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูกระเทียมกับหอมบ้างนะคะเราก็จะเอาสีดำๆออกนะคะในตัวของที่มันไหม้ๆเนาะเมื่อกี้นะคะเอาสีดำๆออกไปก่อนนะคะซึ่งในพริกนะคะสรรพคุณของเขานะคะก็จะแก้จุกเสียดนะคะแล้วก็ลดอาการนะคะท้องอืดด้วยนะคะสำหรับพริกนะคะส่วนหอมแดงนะคะก็แก้โรคหวัดนะคะทำให้เลือดลมนะคะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะสดใสนะคะมีสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณนะคะของสมุนไพรเนาะที่ใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาโขกกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือกระเทียมกับหอมแดงนะคะซึ่งเราจะใส่ลงไปก่อนนะคะทำไมถึงต้องใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงเนี่ยมันมีความรื่นในตัวของมันเนาะเราก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะโขกจนละเอียดเลยนะคะโขกจนละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะเราก็จะตัดนะคะขั้วพริกออกก่อนนะคะ

เพื่อความรวดเร็วนะคะเราหั่นให้มันเล็กๆเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะความละเอียดนะคะก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะให้มันผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะกับกระเทียมกับตัวของพริกนะคะ

จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งรสชาติของน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีความเค็มนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่สูตรใหม่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความข้นนัวลงไปนะคะบางสูตรนะคะก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะบางสูตรก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่สำหรับของคุณครูนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ

นะคะแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยต้นหอมกับผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหนุ่มเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับสำหรับการทำน้ำพริกหนุ่มเนาะก็มีส่วนผสมนะคะแค่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะคะพริกชี้ฟ้านะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่ามาสอนนะคะวิธีนะคะการทำแคบหมูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งจะมีแค่หนังอย่างเดียวนะคะวิธีการเลือกนะคะวิธีการเลือกของหนังหมูเนี่ยเราต้องเลือกหนังหมูที่นะคะไม่มีมันเลยนะคะถ้าสำหรับเราทำแคบหมูไร้มันนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีขนด้วยนะคะเวลานะคะเรานาล้างทำความสะอาดนะคะก็จะต้องล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำหลายๆรอบนะคะซึ่งว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงทำความสะอาดนะคะก็เพราะว่าเราจะต้องนะคะเพราะหนังหมูเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าเขามาจากตรงไหนกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าแช่หรือว่าอยู่ในตู้นะคะมานานกี่วันแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะเกลือในการล้างทำความสะอาดด้วยนะคะเกลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ถูๆไปนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะอย่างน้อยนะคะต้องล้าง3น้ำนั่นเองนะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตั้งน้ำรอนะคะต้มก่อนนะคะต้มน้ำนะคะรอต้มน้ำจนเดือดนะคะ

ในช่วงที่ระหว่างรอน้ำนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะดูว่าหมูของเรานะคะมีขนหรือเปล่านะคะถ้ามีขนเราก็จะต้องนะคะเอาขนออกให้หมดนะคะแล้วเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำหนังหมูที่ได้นะคะไปมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นที่ว่านี้นะคะก็คือชิ้นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะหนาหน่อยนึงนะคะต้องออกแรงนะคะหั่นประมาณเท่านี้นะคะซึ่งแคบหมูเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำแคบหมูไร้มันเนาะส่วนที่เป็นอีกแบบนึงที่นิยมกันนะคะก็จะเป็นแคบหมูติดมันนะคะแคบหมูติดมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแคบหมูไร้มันนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำแคบหมูไร้มันกันนั่นเองหั่นให้ได้นะคะขนาดเท่านี้นะคะเตรียมไว้นะคะรอน้ำเดือดนะคะหนังหมูนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามตลาดนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่เป็นศูนย์นะคะที่เป็นที่เขาขายอาหารสดนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะอันนี้คุณครูจะใช้นะคะเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะดูนะคะลักษณะของหนังหมูนะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแสดงว่ามันไม่มีมันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราต้มไปนะคะเมื่อมันมีมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าของเราเป็นแคบหมูไร้มันเนาะเราก็จะต้องไม่มีมันนั่นเองนะคะส่วนนะคะใครนะคะที่ซื้อหนังหมูที่มันติดมันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเราหั่นมันออกนะคะมันตรงส่วนนี้นะคะสามารถนำไปทำหมูกระจกได้นะคะหรือว่าที่จะเป็นกากหมูนะคะที่กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะกากหมูตัวนั้นนะคะก็ทำมาจากมันที่อยู่ติดกับหนังตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งการต้มนะคะใช้อุณหภูมินะคะเป็นจุดเดือดเลยนะคะก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะให้หนังของเขาเนี่ยสุกนะคะถ้าหนังสุกนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหนังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีใสๆนั่นเองนะคะรอน้ำเดือดนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็ลงไปต้มกับน้ำเดือดได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะคอยดูนะคะว่าหนังหมูของเรานะคะมันจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีใสนั่นเองนะคะการทำแคบหมูนะคะก็เป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำเนี่ยจะทำให้อาหารของเรานะคะอยู่ได้นานนะคะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะก็เพื่อที่จะให้หนังหมูของเรานะคะมีรสชาตินะคะมีความเค็มนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะเมื่อหนังหมูมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะงอนะคะงอเข้าหากันนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะหนังหมูของเรานะคะเมื่อกี้นะคะจากที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำนะคะเพื่อเป็นการคลายความร้อนนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้หั่นไวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่น้ำได้ไหมก็ได้นะคะแต่เราต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่เราจะต้องมาหั่นนะคะดังนั้นถ้าเราใส่น้ำเนี่ยแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้หนังหมูนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
สามารถยกมาได้เลยนะคะนำมาหั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะถ้ามันเป็นหนังแบบนี้นะคะถ้ามันมีมันอยู่นะคะเราก็เฉือนนะคะเอามันออกก่อนนะคะที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะว่ามันตัวนี้นะคะสามารถทำอะไรได้นะคะก็คือไปเจียวเป็นกากหมูนั่นเองนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นน้ำพริกกากหมูก็ได้นะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีแต่หนังจริงๆแล้วนะคะเราก็หั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะก็จะหั่นตามแนวนะคะแล้วก็กว้างนะคะประมาณ 3-4 มิลนะคะหรือว่าใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เวลามันพองขึ้นมานะคะมันจะเป็นแคบหมูที่ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแคบหมูที่ไร้มันนะคะครูก็จะหั่นประมาณ 3-4 เซนนั่นเองเออ3-4 มิลนะคะไม่ใช่เซนนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็หั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะความยาวนะคะเราก็หั่นประมาณ10เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครต้องการที่จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เวลามันฟูมามันจะเป็นเส้นยาวเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเราหั่นสั้นกว่านี้นะคะมันก็จะสั้นนะคะมันก็จะเล็กเกินไปนะคะอย่างน้อยนะคะต้องให้ได้10เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือ 3-4 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหมักก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะไม่ได้หมักขนาดนี้นะคะเราจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะชอบนะคะชอบรสชาตินะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินกับข้าวเหนียวเลยนะคะบางคนอาจจะกินเปล่าๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหมักกันก่อนนะคะโดยที่สิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะ1หยิบมือนะคะใส่ลงไปนะคะเกลือนี้นะคะจะช่วยในการถนอมอาหารนะคะช่วยทำให้แคบหมูของเราเนี่ยนะคะอยู่นะคะได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือระยะเวลาการเก็บรักษานะคะนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซีอิ๊วที่ใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้หนังหมูของคุณนะคะหนังหมูของนักเรียนเองเนี่ยนะคะมีสีนะคะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะกลายเป็นเหลืองๆน้ำตาลนั่นเองค่ะหลังจากที่เราหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตะแกรงนะคะของตู้อบนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะที่ใช้ในการตากนะคะแต่ถ้าบ้านนักเรียนนะคะไม่มีตู้อบลมร้อนนะคะนักเรียนสามารถนะคะตากแดดได้เลยนะคะโดยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระด้งก็ได้นะคะหรือว่าถาดนะคะสามารถที่จะเอาหนังหมูนะคะมาเกลี่ยกันแบบนี้นะคะให้กระจายนะคะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยนะคะสำหรับครูนะคะใช้ตู้อบลมร้อนเนาะของครูใช้ตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิที่ครูอบนะคะจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบเป็นเวลา1วันนะคะแต่ถ้าเราตากแดดนะคะเราก็จะต้องดูว่าหนังหมูของเรานะคะมีความแห้งหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหนังหมูแห้งนะคะมันจะมีลักษณะยังไงนะคะเราก็จะนำหนังหมูนะคะไปเข้าตู้อบกันเลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราเข้าตู้อบไปแล้วนะคะเมื่อนำออกมานะคะก็จะได้ลักษณะของหนังหมูนะคะที่แห้งนะคะที่เราอบที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา1วันนะคะค่ะเมื่อเวลานะคะที่เราดูสังเกตได้ว่านะคะถ้าหนังหมูมันมีความแห้งแล้วนะคะที่เราจะสามารถไปทอดได้นะคะไปต้มในน้ำมันได้นะคะเราก็จะสามารถหักหนังหมูได้นั่นเองนะคะดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าหนังหมูของเรานะคะพร้อมที่จะไปต้มกับน้ำมันแล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะเมื่อเขาหักได้นะคะมีลักษณะที่มันหักได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากที่เราตากในตู้อบลมร้อนนะคะด้วยอุณหภูมิ70องศานะคะเป็นเวลา1วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะต้มหนังหมูนะคะที่เราเข้าเตาอบไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องต้มนะคะเพราะว่าเราจะต้องไล่ความชื้นนะคะที่มีอยู่ในหนังหมูนะคะออกให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าความชื้นต่างๆที่อยู่ในหนังหมูนะคะต้มลงไปเลยนะคะแต่ใช้อุณหภูมิหรือว่าไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเดือดนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะหนังหมูนะคะจะพองนะคะแต่พองก็พองไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าพองเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเวลาถ้าเราไปมันจะกลายเป็นทอดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะที่เราต้มในรอบแรกนะคะเราจะไล่อากาศออกหรือว่าไล่ความชื้นออกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งกระด้างและก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเวลาเราไปทอดรอบ2มันก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือความชื้นนะคะกำลังระบายออกนั่นเองนะคะ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะน้ำมันนะคะมันจะเป็นฟองขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือความชื้นมันกำลังระบายออกนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะในการต้มนะคะเพื่อไล่นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราต้มนะคะเราก็จะต้มนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะแช่ในน้ำมันเป็นเวลา1คืนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาลงไปทอดอีกรอบนึงนะคะแคบหมูของเรานะคะจะได้ฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความกรอบนะคะไม่เหนียวนะคะตอนนี้เราจะสังเกตนะคะน้ำมันนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราไปต้มในน้ำมันนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้แช่ในน้ำมันเป็นเวลาอีก1คืนนะคะตอนนี้นะคะหนังหมูที่เราได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็นำไปทอดอีก1รอบนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะเรามาดูการทอดกันนะคะ

แคบหมูของเรานะคะก็จะมีความฟูนะคะกรอบนะคะโอ้ตะแกรงแกงได้เลยนะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะถ้าที่จริงนะคะเราจะต้องมีการนะคะสลัดน้ำมันด้วยนะคะเพื่อทำให้มันกรอบได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ

มันก็จะขึ้นฟูนะคะเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแคบหมูไร้มันนะคะสำหรับนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะกับแคบหมูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถทานคู่กับอะไรได้บ้างนะคะก็จะทานคู่กับผักสดก็ได้นะคะหรือว่าผักต้มผักลวกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะในการทอดแคบหมูเนาะเราจะต้องนะคะต้มน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็ไปพักไว้นะคะถ้าเราไม่ต้มนะคะเราทอดแบบเร่งด่วนเลยนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ฟูนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะแข็งก็ได้นะคะมันจะเหนียวนะคะไม่ฟูแบบเหมือนแบบที่คุณครูทำนี้นะคะนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็ตามนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าที่บ้านหนูไม่มีตู้อบค่ะหนูไม่มีเตาอบค่ะหนูก็สามารถที่จะนำหนังหมูเนี่ยไปตากแดดนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะคะบางวันท้องฟ้าอาจไม่เป็นใจก็อาจจะที่หลายวันหน่อยบางวันก็ถ้าสมมุติว่าแดดดีนะคะแดดแรงเราก็1ถึง2วันก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะคะเราสามารถนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีสูตรนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะไว้ให้นักเรียนนะคะไว้ดูไว้รับชมนะคะศึกษานะคะใครที่ชอบสูตรไหนนะคะอาจจะเติมปลาร้าหรือว่าอาจจะเติมกะปิลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรเรานะคะแต่อันนี้เป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะที่คุณครูนะคะให้นักเรียนลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่ยากวัตถุดิบก็หาได้นะคะตามที่บ้านของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้นะคะน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะแล้วมาเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

0: เราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับที่พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมัน

0: นะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจากแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์และจากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อ จากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิลลิฟิตนะครับทิลลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยโวยวายอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยากเหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอารีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดตัวนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาวัดตัวการตัดกางเกงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการวัดตัวเพื่อสร้างแบบกางเกงนั้นทำอย่างไรนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะต้องหาตำแหน่งเอวนะคะของนางแบบก่อนว่าตำแหน่งเอวอยู่ตรงส่วนไหนนะคะซึ่งคุณครูก็เคยบอกไปในตอนที่แล้วว่าตำแหน่งเอวของนางแบบหรือผู้ถูกวัดนะคะจะอยู่เหนือสะดือนะคะขึ้นมา 1-2 เซนนะคะตรงส่วนนี้คุณครูก็ได้ผูกนะคะเชือกสำหรับเป็นแนวนะคะเพื่อเป็นแนวเอวแต่ในการสร้างแบบกระโปรงนะคะหรือกางเกงก็ตามนะคะเราจะต้องดูว่าตำแหน่งเส้นเอวเนี่ยนะคะเราจะอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งตอนนี้ที่คุณครูผูกนี่เป็นเอวปกติค่ะแต่กางเกงเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งเอวต่ำเอวสูงนะคะหรือว่าเอวปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะวัดเราจะต้องถามนางแบบก่อนค่ะว่าเขาอยากได้กางเกงเป็นเอวต่ำเอวสูงหรือเอวปกตินะคะซึ่งคุณครูจะสอนวัดทั้ง3อย่างเลยตอนนี้เรามาดูการวัดเอวปกติก่อนค่ะว่าการวัดเอวปกติของการสร้างแบบกางเกงต้องวัดอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการวัดรอบเอวปกติค่ะวิธีการวัดรอบเอวปกตินะคะนางแบบจะยืนในลักษณะตัวตรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำสายวัดนะคะวัดโดยรอบนะคะเส้นเชือกที่เราผูกไว้เป็นแนวเส้นเอวนั่นเองนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะคือวัดโดยรอบของเอวนะคะตำแหน่งที่คุณครูวัดได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่72ครึ่งนะคะอันนี้คือเป็นตำแหน่งเอวปกตินะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องวัดด้านข้างนะคะซึ่งเราจะต้องวัดด้านข้างตลอดแนวเลยนะคะเนื่องจากว่าในลักษณะการวัดของกางเกงเนี่ยนะคะด้านข้างจะมีส่วนสำคัญมากนะคะอันดับที่สองนะคะที่เราจะต้องวัดก็คือตำแหน่งเอวถึงสะโพกล่างนะคะตำแหน่งเอวถึงสะโพกล่างเพื่อไม่ให้กางเกงนั้นนะคะผิดตำแหน่งนะคะการวัดเอวถึงสะโพกล่างนั้นเป็นการวัดเพื่อให้เรารู้ว่าเอวปกติถึงสะโพกล่างนั้นอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนนะคะอันนี้นะคะเราก็ใช้สายวัดนะคะวัดจากด้านข้างนะคะลงมาถึงส่วนที่ยื่นที่สุดนะคะถึงส่วนที่ยื่นที่สุดของก้นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเอวด้านข้างนะคะซึ่งเป็นเอวปกติถึงสะโพกล่างนะคะตรงนี้นะคะคุณครูวัดได้ที่21เซนนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือส่วนที่ยื่นที่สุดของก้นนะคะเราวัดนะคะตรงส่วนที่ยื่นที่สุดของก้นนะคะก็คือ21เซนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการวัดเอวปกติถึงเส้นสะโพกล่างนะคะจากนั้นต่อไปนะคะเวลาเราวัดตัวเราจะวัดด้านข้างให้หมดก่อนนะคะก่อนที่จะไปวัดตรงส่วนอื่นส่วนต่อไปนะคะที่สำคัญมากในการสร้างเป้ากางเกงหรือหาเส้นตำแหน่งเส้นเป้านะคะส่วนนี้ก็คือการวัดเอวถึงเส้นเป้านั่นเองนะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะวิธีการวัดตัวตรงนี้จะใช้วิธีการนั่งแล้ววัดจากด้านหลังลงไปนะคะเป็นเอวถึงที่นั่งซึ่งบางคนอ้วนบางคนผอมนะคะหรือว่าบางคนก้นใหญ่ก้นงอนเวลาตรงนั้นเกิดปัญหาขึ้นค่ะเนื่องจากพอเรานั่งปุ๊บเวลาเราวัดมันจะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเป้าล้างหรือว่าเป้ายานนะคะก็โดยวิธีการวัดเอวถึงเส้นสะโพกโดยการยืนค่ะจะเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาการเป้าล้างแล้วก็เป้ายานนะคะวิธีการวัดค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเส้นเป้าของเราจะอยู่ที่ใต้ก้นพอดีนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะคะเอวถึงใต้ก้นพอดีเนี่ยนะคะก็คือเอวถึงเส้นเป้านั่นเองนะคะเวลาเราวัดเนื่องจากว่าตอนนี้เราวัดเอวปกตินะคะเพราะฉะนั้นเอวถึงใต้ก้นพอดีนะคะก็จะวัดจากเอวปกติถึงใต้ก้นพอดีนะคะในที่นี้คุณครูวัดได้ที่28เซนเห็นไหมคะใต้ก้นพอดีนะคะ

ู่ที่28เซนนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่สะดวกที่จะจับเนื้อตัวนางแบบนะคะเราอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเอวถึงใต้ก้นนะคะอยู่ที่28พอดีเลยนะจากนั้นนะคะเราก็ยังคงวัดด้านข้างอยู่ลงมาต่ำจากนั้นอีกค่ะก็คือเอวถึงหน้าขานะคะเอวถึงหน้าขาเราจำเป็นต้องวัดสำหรับคนที่มีหน้าขาใหญ่นะคะเวลาใส่กางเกงอาจจะติดได้นะคะสะโพกใส่ได้แต่ติดที่หน้าขานะคะเวลาสวมใส่กางเกงจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้จะมีเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดเอวถึงหน้าขาด้วยซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูย้ำว่าเราวัดเอวปกติเราก็ต้องวัดเอวปกติถึงหน้าขานะคะหน้าขาก็คือส่วนที่อยู่ตรงโคนขาเรานะคะเรามีเนื้อนะคะยื่นออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าหน้าขานะคะในลักษณะแบบนี้จะมีเนื้อนะคะนูนถ้าเราอยู่ด้านหลังของผู้ถูกวัดเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีเนื้อนูนอยู่ตรงด้านต้นขาตรงนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่าหน้าขานะคะเวลาวัดนะคะวัดจากเอวปกติค่ะถึงตรงส่วนที่นูนยื่นออกมานะคะลักษณะตรงจะอยู่ตรงโคนขานะคะในที่นี้นะคะคุณครูวัดอยู่ได้ที่เอวถึงเส้นนะคะหน้าขาอยู่ที่32เซนนะคะเอวถึงหน้าขาอยู่ที่32เซนนะคะตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นค่ะเอวถึงเข่าค่ะเอวถึงเข่านะคะเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างช่วงตัวของการวัดกางเกงนะคะเอวถึงเข่าวิธีการวัดเอวถึงเข่านะคะก็คือวัดจากเอวปกติค่ะแล้วลงมานะคะถึงข้อพับนะคะข้อพับนะคะนางแบบงอเข่านิดนึงค่ะเห็นไหมคะเราจะมีข้อพับตรงนี้นะคะแต่การวัดจริงเราไม่งอนะคะการวัดจริงเราต้องยืดขาตรงนะคะแต่เราดูตรงข้อพับนะคะคือแนวเส้นเข่าเอวปกตินะคะถึงแนวเส้นเข่าค่ะอยู่ที่62เซนเห็นไหมคะอยู่ตรงแนวข้อพับพอดีเลยนะคะตรงนี้คือเอวถึงเข่านะคะเอวถึงเข่านะคะจากนั้นค่ะเอวถึงความยาวนะคะเอวถึงความยาวกางเกงนะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการวัดกางเกงนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราวัดกางเกงเราจะต้องดูค่ะว่าความยาวกางเกงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะต้องให้เลยตาตุ่มนะคะเลยตรงข้อเท้าตรงนี้นะคะหรือเราเรียกว่าตาตุ่มนะคะเลยจากข้อเท้าตรงนี้ลงมานะคะปิดประมาณนี้นะคะเวลาใส่กางเกงจะดูไม่ลอยนะคะปิดลงมาประมาณ2เซนนะคะวัดจากเอวปกตินะคะลงมานะคะถึงปิดตาตุ่ม2เซนนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะคือความยาวกางเกงนะคะในที่นี้คุณครูวัดได้103เซนเห็นไหมคะวัดได้103เซนเอวถึงความยาวนะคะซึ่งตอนนี้เราวัดเป็นเอวปกตินะคะเพราะฉะนั้นความยาวนะคะก็คือเอวปกติถึงความยาวต่ำจากข้อเท้าลงมา2เซนนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นสำหรับคนที่น่องใหญ่นะคะคนที่น่องใหญ่เราควรจะต้องวัดนะคะจากเอวนะคะถึงเส้นครึ่งกลางน่องด้วยนะคะเอวถึงเส้นครึ่งกลางน่องด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยลักษณะน่องจะใหญ่กว่าเข่าถ้าเวลาเราสวมกางเกงลักษณะกางเกงพอดีตัวนะคะอาจจะติดตรงเข่าได้เราจะต้องวัดเอวถึงตัวตรงน่องด้วยนะคะตรงนี้นะคะคุณครูวัดได้อยู่ที่75เซนเห็นไหมคะวัดได้อยู่ที่75เซนซึ่งเป็นส่วนที่นูนที่สุดนะคะตรงระหว่างเข่าถึงข้อเท้านะคะจะมีส่วนที่นูนที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าน่องนะคะเราก็วัดลงมานะคะเอวถึงน่องตรงนี้นะคะคุณครูวัดได้ที่75เซนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะจากนั้นเมื่อเราวัดที่ด้านข้างเสร็จแล้วนะคะการวัดที่ด้านข้างลำตัวเสร็จแล้วเราก็มาวัดที่รอบสะโพกล่างค่ะซึ่งรอบสะโพกล่างนะคะผู้วัดจะต้องอยู่ด้านข้างของผู้ถูกวัดนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำสายวัดนะคะวัดอ้อมนะคะอ้อมนะคะรอบสะโพกในลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็ให้ดูทีละส่วนนะคะนี่คือด้านข้างเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะจะต้องเป็นลักษณะที่เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลักษณะที่ยื่นที่สุดนะคะยื่นที่สุดเห็นไหมคะยื่นที่สุดของก้นนะคะตรงนี้แล้วก็วัดโดยรอบนี่คือตำแหน่งรอบสะโพกล่างนะคะซึ่งรอบสะโพกล่างนี้นะคะเวลาเราวัดนะคะจะต้องขนานกับพื้นหรือขนานกับเส้นเอวนะคะจึงจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะในที่นี้นะคะคุณครูวัดอยู่ได้ที่99เซนเห็นไหมคะคุณครูวัดอยู่ได้ที่99เซนนะคะ
จากนั้นนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้เราดูจากหุ่นของนางแบบนะคะที่ด้าน

ข้างเราจะเห็นว่าจะมีหน้าขานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดรอบสะโพกล่างรวมหน้าขาด้วยนะคะคืออยู่ตรงด้านนี้เวลาเราวัดนะคะเราก็ใช้สายวัดอ้อมนะคะจากสะโพกนะคะจากสะโพกล่างนะคะอ้อมผ่านลงมาที่หน้าขาของนางแบบนะคะในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้นี้นะคะเราวัดรอบสะโพกล่างได้99นะคะแต่คราวนี้นะคะเราวัดรอบสะโพกล่างรวมกับหน้าขาแล้วนะคะได้101นะคะดูนะคะเวลาเราวัดรวมมานะคะเห็นไหมคะได้101เซนแสดงว่านะคะแสดงว่านะคะหน้าขาของเขาเนี่ยจะใหญ่นะคะใหญ่ประมาณเกินมาอีก2เซนนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ตรงส่วนกึ่งกลางก้นแล้วก็ออกในที่นี้คุณครูวัดรอบสะโพกได้อยู่นะคะที่98ครึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่98ครึ่งนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราวัดรอบสะโพกล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปวัดตำแหน่งรอบสะโพกล่างรวมหน้าขานะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณครูบอกแล้วว่านางแบบนะคะจะมีลักษณะตรงนี้มีเนื้อนิดนึงซึ่งเป็นส่วนของหน้าขาเวลาเราวัดตัวนะคะจะต้องวัดรอบสะโพกล่างรวมหน้าขาเพื่อเราจะได้ทราบว่าหน้าขานี้นะคะใหญ่เกินจากสะโพกมาเป็นกี่เซนนะคะวิธีการวัดนะคะเราก็ยืนอยู่ที่ด้านข้างนะคะเพื่อจะดูเส้นหน้าขาจากนั้นเราใช้สายวัดนะคะอ้อมผ่านลำตัวนะคะและผ่านมาที่ก้นนะคะส่วนที่ยื่นที่สุดนะคะอ้อมมานะคะลงมาถึงหน้าขาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะอ้อมผ่านก้นนะคะอ้อมมาทางหน้าขานะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนางแบบหันข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยื่นที่สุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ้อมผ่านหน้าขานะคะแล้วก็มาที่ด้านหน้านะคะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาวัดนะคะจับสายวัดให้กระชับตึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะบางคนนะคะจะมีวิธีการวัดอีกแบบนึงสำหรับการวัดหน้าขาก็คือวัดตำแหน่งสะโพกล่างปกติก่อนนะคะพอสะโพกล่างปกติแล้วนะคะให้เลื่อนสายวัดนะคะค่อยๆเลื่อนสายวัดลงนะคะแต่อันนี้นะคะวิธีการวัดแบบนี้ต้องเป็นผู้ชำนาญนะคะจึงจะวัดได้ค่อยๆเลื่อนสายวัดแล้วก็ให้สายวัดผ่านกับตำแหน่งเส้นหน้าขานะคะวิธีนี้แนะนำว่าต้องเป็นคนที่มีการวัดตัวโดยชำนาญแล้วนะคะถึงจะสามารถปรับเลื่อนนะคะสะโพกล่างเลื่อนลงมาถึงหน้าขาได้นะคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูแนะนำสำหรับมือใหม่ก็คือเราวัดรอบสะโพกล่างในลักษณะแบบนี้นะคะอ้อมผ่านหน้าขามานะคะในลักษณะแบบนี้จะง่ายกว่านะคะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยวัดตัวมาก่อนนะคะในลักษณะแบบนี้จะง่ายกว่านะคะจากนั้นค่ะตำแหน่งต่อไปที่เราต้องวัดก็คือรอบโคนขานะคะก็คือใต้นะคะใต้เป้านะคะแล้วก็วัดโดยรอบของโคนขานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารอบต้นขาหรือว่ารอบโคนขานั่นเองนะคะวิธีการวัดนะคะก็เอาสายวัดอ้อมผ่านนะคะเส้นเป้ามานะคะมาอยู่ที่ด้านข้างนะคะของนางแบบลักษณะแบบนี้นะคะในที่นี้คุณครูก็วัดได้ประมาณ58เซนนะคะลักษณะแบบนี้จะต้องขนานกันนะคะลักษณะของสายวัดจะต้องตั้งให้ขนานกับพื้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่ารอบต้นขาหรือรอบโคนขานะคะจากนั้นค่ะรอบเข่านะคะเราจะต้องให้นางแบบนะคะจิกปลายเท้านะคะจิกปลายเท้าขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะเอียงข้างนิดนึงเห็นไหมคะเพื่อเราจะได้มองเห็นนะคะทุกสัดส่วนของรอบเข่านะคะจากนั้นเราใช้สายวัดอ้อมผ่านนะคะอ้อมผ่านไปด้านหลังข้อพับเข่าแล้วก็ขึ้นมานะคะที่ตรงหัวเข่านะคะในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารอบเข่านะคะในลักษณะแบบนี้นะคะวัดให้พอดีนะคะเวลาเราวัดตัวนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะเวลาเราวัดตัวเราจะต้องวัดให้พอดีไม่ต้องบวกเผื่อรวมนะคะอันนี้คือวัดรอบเข่านะคะ40เซนนะคะในที่นี้เราวัดนางแบบได้40เซนนะคะเอียงด้านนี้นิดหนึ่งเห็นไหมคะลักษณะของเข่าเห็นไหมคะจะเฉียงขึ้นอันนี้คือข้อพับนะคะแล้วก็วัดเฉียงขึ้นมาอยู่ตรงหัวเข่านะคะเห็นไหมคะในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะรอบน่องนะคะรอบน่องซึ่งถ้าใครน่องใหญ่นะคะเราก็จะวัดนะคะถ้าน่องเล็กๆนะคะเราก็ไม่ต้องวัดได้แต่ตรงนี้นะคะนางแบบนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นนักกีฬานะคะหรือมีการออกกำลังกายเนี่ยตรงช่วงเข่าเนี่ยจะใหญ่นะคะตรงช่วงน่องเนี่ยจะใหญ่นะคะกว่าช่วงเข่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดช่วงน่องไว้ด้วย

เพราะเวลาใส่เนี่ยจะใส่ไม่ได้นะคะเวลาเราวัดนะคะก็วัดโดยรอบของน่องนะคะแล้วก็วัดมานะคะในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการวัดรอบน่องนะคะซึ่งในนี้นะคะจอนวัดได้39เซนนะคะลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะวัดรอบข้อเท้านะคะหรือว่าวัดรอบปลายเท้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราวัดในลักษณะนี้นะคะอันนี้จะไม่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้นะคะถ้าเราวัดในลักษณะรอบปลายเท้าแบบนี้จะใช้ได้แค่2กรณีก็คือเราจะต้องติดซิปนะคะที่กางเกงนะคะเราต้องติดซิปเพื่อให้รูดขึ้นเพื่อจะถอดออกได้นะคะหรือกางเกงตัวนั้นจะเป็นผ้ายืดถ้าเราวัดในลักษณะแบบนี้ว่าเป็นวัดรอบปลายขานะคะอันนี้เราเรียกว่ารอบปลายขาเล็กวัดได้แต่ย้ำนะคะว่าจะต้องมีซิปหรือกางเกงเป็นกางเกงผ้ายืดเท่านั้นถ้าเป็นกางเกงผ้าธรรมดานะคะการวัดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะต้องวัดอีกแบบนึงค่ะการวัดรอบปลายขาสำหรับเกะกางเกงธรรมดานะคะหรือเราใช้ผ้าธรรมดาต้องวัดรอบส้นเท้าเรานะคะวัดรอบส้นเท้านะคะอ้อมผ่านมาบนนะคะหลังเท้าเราแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าเราวัดในลักษณะนี้นะคะเราจะสามารถถอดเห็นไหมคะถอดกางเกงออกมาได้นะคะไม่อย่างนั้นปลายขาจะติดนะคะที่ส้นเท้าเรานะคะวิธีวัดนะคะอีกรอบนะคะอ้อมปลายเท้านะคะขึ้นมานะคะบนหลังเท้าในลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูวัดได้อยู่ที่33เซนนะคะเราถึงจะสามารถถอดนะคะปลายขากางเกงได้นะคะจากนั้นค่ะอันนี้นะคะเป็นการวัดกางเกงในลักษณะของกางเกงเอวปกตินะคะต่อไปนะคะการวัดกางเกงเอวต่ำนะคะการวัดกางเกงเอวต่ำวิธีการวัดกางเกงเอวต่ำเราจะต้องถามนะคะนางแบบหรือว่าผู้ที่จะสวมใส่กางเกงก่อนว่าคุณจะเอาตำแหน่งกางเกงเอวต่ำตรงไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านางแบบต้องการเอวต่ำช่วงไหนนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าวิธีการวัดกางเกงเอวต่ำมีวิธีการวัดอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวนางแบบต้องการกางเกงเอวต่ำประมาณไหนคะโอเคนี่นางแบบต้องการเอวต่ำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มวัดเอวอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งตัวผ้านี้เราไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะคะแต่ให้เราจำตำแหน่งลักษณะเอวต่ำไว้นะคะวิธีการวัดค่ะวัดคล้ายๆกับเอวปกตินะคะแต่ตำแหน่งต่างๆจะเลื่อนลงนะคะตามลักษณะเอวต่ำนะคะเรามาดูกันค่ะอ้อมไปเหมือนกันนะคะแต่เราอ้อมมาที่ตำแหน่งเอวต่ำนะคะที่นางแบบหรือว่าผู้สวมใส่กางเกงต้องการนะคะวัดมาเลยค่ะโดยรอบแบบนี้เราเรียกว่าตรงนี้ว่ารอบเอวต่ำนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูวัดได้อยู่ที่84เซนนะคะอยู่ที่84เซนเวลาเราวัดรอบเอวต่ำนะคะตำแหน่งต่างๆด้านข้างนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราจะเริ่มวัดนะคะจากเส้นเอวจริงเดิมเราอยู่ตรงนี้นะคะเส้นเอวปกติเดิมเราอยู่ตรงนี้เมื่อเราวัดเอวต่ำเราจะต้องเลื่อนลงนะคะตำแหน่งเอวด้านข้างทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะคะเพราะอันนี้เป็นจุดเอวต่ำนะคะไม่ใช่เอวปกติแล้วนะคะเอวต่ำแล้วนะคะเวลาวัดนะคะเอวต่ำถึงสะโพกล่างเอวต่ำถึงสะโพกล่างตำแหน่งสะโพกล่างยังคงเท่าเดิมก็คือส่วนที่ยื่นที่สุดนะคะหรือโค้งงอนที่สุดสูงที่สุดของก้นนะคะเวลาเราวัดเห็นไหมคะเราได้แล้วเดิมเมื่อกี้นี้เอวถึงสะโพกล่างนะคะอยู่ที่21หรือ22เซนตอนนี้อยู่แค่16เซนเห็นไหมคะเอวต่ำถึงสะโพกล่างเห็นไหมคะอยู่ที่16เซนเอวต่ำถึงสะโพกล่างนะคะอยู่ที่16เซนนะคะจากนั้นเอวต่ำถึงเส้นเป้าเอวต่ำถึงเส้นเป้านะคะก็คือเอวต่ำยังอยู่ที่เดิมนะคะเส้นเป้าก็คืออยู่ที่ใต้ก้นนะคะเห็นไหมคะเอวต่ำถึงเส้นเป้าอยู่ที่22เซนซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเราวัดได้ที่28นะคะแต่ตอนนี้นะคะเอวนะคะนี่เห็นไหมคะอยู่ใต้ก้นนะคะตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้เห็นไหมคะนะคะตรงส่วนนี้คือเอวถึงเส้นใต้ก้นตรงนี้นะคะเอวถึงใต้ก้นนะคะก็คือเอวถึงเส้นเป้านั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่22ถึง23ตรงนี้นะคะไหมคะจากนั้นนะคะเอวต่ำถึงหน้าขาเอวต่ำถึงหน้าขานะคะก็คือส่วนที่ยื่นส่วนที่มีเนื้อตรงต้นขานะคะหรือโคนขาก็วัดลงมานะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเอวต่ำถึงหน้าขานะคะอยู่ที่25เซนเอวต่ำถึงหน้าขาอยู่ที่25เซนซึ่งเมื่อกี้เอวปกติถึงหน้าขานะคะ

วัดได้31เซนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเหลือแค่เอวต่ำถึงหน้าขาได้25เซนนะคะจากนั้นค่ะเอวต่ำถึงเข่าเอวต่ำถึงเข่านะคะวัดลงมาค่ะถึงข้อพับเหมือนเดิมเห็นไหมคะเอวต่ำถึงเข่าก็คือวัดลงมาที่ข้อพับเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะเราวัดได้56เซนนะคะเอวต่ำถึงเข่า56เซนนะคะเอวต่ำน่องค่ะเอวต่ำถึงน่องนะคะ73เซนนะคะเอวต่ำถึงน่องนะคะเอวต่ำถึงความยาวนะคะเอวต่ำถึงความยาวเหมือนเดิมค่ะวัดจากเอวต่ำลงมานะคะปิดตาตุ่มหรือข้อเท้า2เซนนะคะเอวต่ำถึงความยาวนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นตำแหน่งอื่นๆก็วัดเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรอบสะโพกล่างนะคะรอบสะโพกล่างรวมหน้าขารอบเข่ารอบน่องหรือว่ารอบปลายเท้าอันนั้นก็จะมีวิธีการวัดเหมือนเดิมนะคะแต่ตำแหน่งด้านข้างเปลี่ยนนะคะจากเอวปกติเรามาวัดในตำแหน่งเอวต่ำถึงส่วนต่างๆด้านข้างนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูการวัดเอวสูงบ้างนะคะเอวสูงนะคะซึ่งเอวต่ำนะคะจะต่ำเหนือจะต่ำจากเส้นเอวปกติลงมาถ้าเป็นเอวสูงก็จะเหนือจากเส้นเอวเราขึ้นไปนะคะเราจะเรียกว่าเอวสูงทั้งหมดนะคะในที่นี้นะคะเราลองมาดูกันว่าถ้าเราวัดเอวสูงเราจะวัดอย่างไรนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องดูก่อนว่าผู้สวมใส่กางเกงต้องการเอวสูงช่วงไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะถามผู้สวมใส่ค่ะว่าเขาต้องการเอวสูงประมาณไหนนะคะต้องการเอวสูงประมาณไหนคะบางคนจะชอบอยู่ที่ใต้อกพอดีนะคะจะได้ดูว่าช่วงขายาวขึ้นเห็นไหมคะคนที่ชอบสวมใส่กางเกงเอวสูงก็คือเพื่อต้องการเน้นให้ตัวเองดูสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดนะคะเราก็คือวัดตำแหน่งเอวสูงนะคะที่นางแบบต้องการนะคะเอวสูงที่นางแบบต้องการนะคะในตอนนี้นะคะนางแบบต้องการเอวสูงประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเอวสูงนะคะรอบเอวสูงนะคะนี่คือรอบเอวสูงเห็นไหมคะในที่นี้เราวัดได้72เซนนะคะคราวนี้เราก็ต้องจำตำแหน่งแล้วค่ะว่าเราจะวัดเอวสูงเราจะต้องใช้ตำแหน่งเอวสูงทั้งหมดนะคะซึ่งด้านข้างก็เปลี่ยนไปนะคะเอวสูงอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งเอวสูงเราก็ต้องวัดเอวสูงนะคะถึงสะโพกล่างค่ะเห็นไหมคะเอวสูงถึงสะโพกล่างส่วนที่ยื่นเหมือนเดิมนะคะส่วนที่ยื่นของก้นเหมือนเดิมเห็นไหมคะเอวสูงถึงสะโพกล่างตอนนี้คือ25ซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะที่เราวัดเอวปกติถึงเส้นสะโพกล่างเราได้22ตอนนี้เราวัดเอวสูงถึงสะโพกล่างเห็นไหมคะเราได้อยู่ที่25เซนนะคะเราได้อยู่ที่25เซนนะคะจากนั้นเอวสูงถึงเส้นเป้าเอวสูงถึงเส้นเป้าก็คือเส้นใต้ก้นนะคะเอวสูงถึงเส้นเป้าอยู่ที่32เซนเห็นไหมคะเอวสูงถึงเส้นเป้านี่คือเส้นเป้านะคะนี่ใต้ก้นนี่คือเส้นเป้านะคะนะคะจากนั้นเอวสูงถึงหน้าขานะคะเอวสูงถึงหน้าขาตอนนี้นะคะมาอยู่ที่36เอวสูงถึงหน้าขานะคะเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่36นะคะจากนั้นค่ะเอวสูงถึงเข่าค่ะเอวสูงถึงเข่านะคะก็อยู่ตรงข้อพับเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งเอวเปลี่ยนไปคือขึ้นสูงขึ้นนะคะเอวสูงถึงเข่าเอวสูงถึงเข่าแล้วนะคะเอวสูงถึงน่องนะคะเอวสูงถึงน่องนะคะแล้วก็เอวสูงถึงความยาวกางเกงเอวสูงถึงความยาวกางเกงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะปิดข้อเท้าลงมา2เซนนะคะปิดข้อเท้าลงมา2เซนนะคะตำแหน่งอื่นๆนะคะก็วัดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรอบสะโพกล่างนะคะหรือว่าตำแหน่งเอวสะโพกล่างรวมหน้าขานะคะเข่าน่องแล้วก็รอบปลายเท้านะคะตรงส่วนนั้นก็คือวัดเหมือนเดิมจะเปลี่ยนเฉพาะด้านข้างนะคะต้องจำไว้ค่ะว่าเวลาเราวัดกางเกงไม่ว่าจะเป็นเอวปกติเอวต่ำหรือเอวสูงจะเปลี่ยนตำแหน่งเฉพาะที่เราวัดด้านข้างนะคะถ้าเป็นเอวปกติเอวปกติถึงเส้นสะโพกล่างเอวปกติถึงเส้นเป้านะคะเอวปกติถึงหน้าขาเอวปกติถึงเข่านะคะเอวปกติถึงน่องเอวปกติถึงความยาวกางเกงนะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นเอวต่ำก็ต้องเป็นเอวต่ำถึงเส้นสะโพกล่างเอวต่ำถึงเส้นเป้านะคะเอวต่ำถึงเส้นหน้าขาเอวต่ำถึงเข่า
ะคะเอวต่ำถึงน่องแล้วก็เอวต่ำถึงความยาวกางเกงนะคะเอวสูงก็เช่นเดียวกันค่ะเอวสูงถึงสะโพกล่างเอวสูงถึงเส้นเป้าเอวสูงถึงเส้นเข่านะคะเอวสูงถึงเส้นน่องแล้วก็เอวสูงถึงความยาวกางเกงเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันตรงตำแหน่งเอวนะคะต่อไปนะคะเราจะมาวัดกระโปรงกันนะคะวิธีการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกระโปรงนะคะมีการเพิ่มเติมจากการวัดปกติ3ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่า3ตัวนั้นที่แตกต่างจากการวัดปกติคืออะไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะกระโปรงก็เช่นเดียวกับกางเกงนะคะมีลักษณะกระโปรงเอวปกติกระโปรงเอวต่ำแล้วก็กระโปรงเอวสูงเหมือนกันนะคะวิธีการวัดอันดับแรกเลยก็คือเราจะวัดกระโปรงเอวปกติก่อนนะคะเรามาดูกันว่าการวัดกระโปรงเอวปกติต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือ1วัดรอบเอวปกติก่อนค่ะเราก็วัดโดยรอบนะคะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะวัดโดยรอบเอวที่เป็นเอวปกตินะคะจากนั้นค่ะวัดที่ด้านข้างนะคะวัดที่ด้านข้างก็คือเอวด้านข้างถึงสะโพกล่างนะคะเอวด้านข้างถึงสะโพกล่างนะคะอันนี้นะคะเอวด้านข้างถึงสะโพกล่างใช้เอวปกตินะคะใช้เอวปกติถึงสะโพกล่างนะคะจากนั้นเอวถึงความยาวกระโปรงเอวถึงความยาวกระโปรงนะคะก็วัดความยาวกระโปรงตามที่ผู้สวมใส่กระโปรงต้องการนะคะหรือที่นางแบบต้องการนะคะในที่นี้นะคะคุณครูก็จะวัดประมาณเหนือเข่าขึ้นมานิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะเราวัดเหนือเข่าขึ้นมานิดหน่อยนะคะประมาณอยู่ที่54เซนอันนี้คือเอวปกติถึงความยาวกระโปรงนะคะจากนั้นเส้นที่เพิ่มเติมนะคะที่คุณครูบอกว่าเราจะมีเส้นเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือความยาวตั้งแต่เอวนะคะถึงพื้นค่ะความยาวนะคะเอวถึงพื้นนะคะตรงนี้เราวัดได้105นะคะในลักษณะการวัดความยาวนะคะเอวถึงพื้นนะคะจะต้องให้ผู้ถูกวัดนะคะหรือนางแบบของเรานะคะถอดรองเท้านะคะจะต้องใช้เท้าปกตินะคะยืนอยู่บนพื้นเพราะการวัดในตำแหน่งนี้นะคะมีความสำคัญกับการวัดเพื่อทำให้ชายกระโปรงมีความเท่ากันนะคะเพราะว่าเอวด้านข้างถึงพื้นและเอวด้านหน้าถึงพื้นหรือเอวด้านหลังถึงพื้นที่คุณครูกำลังวัดต่อไปจะเป็นตัวช่วยในการทำให้กระโปรงของเรามีชายกระโปรงที่เท่ากันนะคะโดยที่ถ้านางแบบเรามีหน้าท้องยื่นนะคะหรือนางแบบเรามีก้นที่ยื่นนะคะหรือมีก้นงอนก้นใหญ่หน้าท้องยื่นหน้าท้องใหญ่นะคะจะต้องมีการปรับชายกระโปรงเพื่อให้ชายกระโปรงที่สวมใส่ออกมาแล้วนั้นมองดูเท่ากันถ้าคนที่มีหน้าท้องยื่นโดยปกติถ้าสวมใส่กระโปรงแล้วไม่มีการปรับแก้ไขแบบนั้นนะคะหน้าท้องเนี่ยจะดันกระโปรงขึ้นมาทำให้ชายกระโปรงเนี่ย เหินขึ้นนะคะหรือว่าชายกระโปรงแหงขึ้นนะคะส่วนคนที่มีก้นงอนหรือว่ามีก้นมากถ้าเรานะคะวัดโดยไม่มีการวัด3ตำแหน่งที่คุณครูบอกนะคะก้นของเราจะดันชายกระโปรงให้มันแหงนขึ้นเหมือนกันในด้านหลังนะคะมันจะเหินขึ้นทำให้เวลาเราสวมใส่แล้วเหมือนชายกระโปรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการวัดเอวด้านข้างถึงพื้นนะคะตรงที่คุณครูกำลังวัดให้นี้นะคะมันเป็นส่วนที่จะทำให้ชายกระโปรงนะคะสำหรับคนที่มีรูปร่างผิดปกติไม่ว่าจะหน้าท้องยื่นหรือสะโพกนะคะใหญ่หรือก้นงอนใส่กระโปรงออกมาแล้วกระโปรงที่ชายกระโปรงนั้นจะสวยและมองดูเท่ากันนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือตำแหน่งที่คุณครูบอกว่าเอวด้านหน้าถึงพื้นนะคะก็คือจุดนี้นะคะวัดจากเอวปกตินะคะลงมาค่ะลงมานะคะถึงพื้นนะคะลงมาถึงพื้นนี่ในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลงมาแบบนี้ตั้งฉากลงมาเลยนะคะตั้งฉากลงมาเลยในลักษณะแบบนี้นะคะตั้งฉากลงมาเลยกดในลักษณะแบบนี้นะคะให้ตึงเราก็จะได้เอวด้านหน้าถึงพื้นนะคะอันนี้นะคะเอวด้านหน้าถึงพื้นเพื่อทำให้ชายกระโปรงของเราเท่ากันนะคะจากนั้นอีกตำแหน่งนึงค่ะเอวนะคะด้านหลังเอวด้านหลังนะคะกดลงมานะคะตรงลงมาเลยเอวด้านหลังถึงพื้นค่ะเห็นไหมคะเอวด้านหลังถึงพื้นเอวด้านหลังถึงพื้นก็คือเอวตรงส่วนที่มีการหัก
นะคะมีการหักของหลังในส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นชัดไล่ลงมาค่ะถึงพื้นเลยในลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเอวด้านหลังถึงพื้นนะคะเอียงนิดนึงนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะเอวด้านหลังถึงพื้นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะย้ำนะคะว่า3ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะทำให้ชายกระโปรงของเราเท่ากันนะคะย้ำเลยค่ะว่าในลักษณะการวัดทั้ง3ตัวนี้เอวด้านหน้าถึงพื้นนะคะเอวด้านหน้าคือเอวปกติถึงพื้นเอวด้านข้างถึงพื้นแล้วก็เอวด้านหลังนะคะถึงพื้นนะคะ3ตัวนี้นะคะเป็นการวัดนะคะเพื่อปรับให้ชายกระโปรงเท่ากันนะคะสำหรับคนที่มีรูปร่างผิดปกติไม่ว่าจะหน้าท้องใหญ่นะคะหรือนะคะก้นงอนนะคะหรือมีก้นมากตรงส่วนนี้นะคะจะช่วยปรับนะคะเพื่อจะให้ชายกระโปรงทั้งหมดเท่ากันนะคะอันนี้คุณครูย้ำนิดนึงนะคะเราจะได้เวลาทำกระโปรงให้กับคนที่มีรูปร่างผิดปกติสวมใส่จะได้สวมใส่ออกมาสวยงามนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่เราวัดเพิ่มเติมนะคะจากนั้นค่ะอีกจุดหนึ่งที่คุณครูอยากจะแนะนำก็คือการวัดโดยรอบนะคะของปลายกระโปรงหรือชายกระโปรงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราถ้าเราต้องการปลายกระโปรงสอบนะคะหรือเราต้องการให้ปลายกระโปรงนั้นพอดีนะคะกับส่วนที่เราจะสวมใส่นะคะเราก็ต้องวัดรอบปลายกระโปรงค่ะวิธีการวัดก็คือเมื่อเราได้ความยาวกระโปรงแล้วนะคะเราก็นำสายวัดนะคะวัดตำแหน่งรอบนะคะโดยรอบอ่ะยืนตัวตรงนะคะวัดโดยรอบตำแหน่งนะคะอันนี้นะคะเป็นตำแหน่งของความยาวกระโปรงที่เราจะใช้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเราวัดโดยรอบนะคะเราวัดโดยรอบนะคะให้ขนานนะคะให้ขนานนะคะเราวัดโดยรอบให้ขนานนี่ในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อเราจะนำตัวนี้นะคะไปเป็นเขาเรียกว่าความกว้างของชายกระโปรงนะคะตรงนี้นะคะพอเราวัดได้รอบปุ๊บเราจะนำตำแหน่งตรงนี้นะคะไปคำนวณเพื่อหาความกว้างของชายกระโปรงเมื่อเวลาตัดกระโปรงออกมานะคะในลักษณะกระโปรงทรงสอบตรงนี้เราก็จะได้กระโปรงทรงสอบที่ชายกระโปรงนะคะหรือความกว้างของชายกระโปรงเนี่ยพอดีกับผู้ที่กับความต้องการของเราที่จะสวมใส่นะคะต่อไปค่ะเมื่อเราวัดกระโปรงนะคะในลักษณะนี้แบบนี้เสร็จแล้วบังเอิญว่านะคะนางแบบของเราหรือผู้สวมใส่ของเรานะคะมีลักษณะมีหน้าท้องยืนนะคะมีหน้าท้องใหญ่นะคะเราจำเป็นจะต้องวัดรอบสะโพกล่างรวมกับหน้าท้องด้วยนะคะเพื่อจะนำมาปรับแก้ไขแบบตัดนะคะวิธีการวัดค่ะเราก็วัดนะคะโดยรอบนะคะนี่วัดโดยรอบสะโพกนะคะอ้อมผ่านหน้าท้องนะคะก้อนผ่านหน้าท้องในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการวัดรอบสะโพกล่างนะคะรวมกับนะคะตำแหน่งพุงด้วยนี่เห็นไหมคะรอบสะโพกล่างเห็นไหมคะยังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมก็คือส่วนที่ยื่นที่สุดเห็นไหมคะแล้วก็อ้อมผ่านมานะคะอ้อมผ่านมาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออ้อมผ่านเพื่อที่จะรวมพุงนะคะเพื่อที่จะรวมพุงในลักษณะแบบนี้นะคะอ้อมผ่านเพื่อจะรวมพุงนะคะตรงนี้เราต้องวัดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ไขแบบตัดให้เขาได้ถูกต้องนะคะรอบสะโพกล่างนะคะรวมกับพุงก็คือตรงส่วนพุงนี้คืออยู่ตรงหน้าท้องของเรานั่นแหละค่ะอยู่ตรงเส้นสะโพกบนนะคะหรือว่าหน้าท้องของเรานะคะสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราต้องวัดก็คือสำหรับคนที่มีหน้าท้องยื่นหรือหน้าท้องใหญ่นะคะหรือตรงส่วนพุงนั่นแหละนะคะที่มีลักษณะพุงยื่นเราจะต้องวัดโดยรอบนะคะเช่นตำแหน่งนี้นะคะที่มีลักษณะที่เรามองเห็นพุงหรือว่าหน้าท้องนะคะเราวัดโดยรอบตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือเส้นสะโพกบนนั่นแหละค่ะเราจะต้องวัดไว้ด้วยนะคะนี่นะคะวัดโดยรอบนะคะเราก็มองที่ด้านข้างแล้วก็วัดโดยรอบของพุงนะคะตรงนี้ก็คือรอบสะโพกบนนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารอบหน้าท้องก็ได้นะคะเราก็วัดโดยรอบแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะที่ครูแนะนำการวัดตัวไปแล้วนั้นนะคะตอนนี้มันเป็นการวัดตัวของตัวเสื้อตอนนี้เราต้องการจะวัดตัวในลักษณะของวัดตัวชุดติดกันนะคะเพิ่มเติมให้ก็คือวิธีการวัดเหมือนตัวเสื้อทุกอย่างเลยนะคะวัดเหมือนตัวเสื้อที่เราวัดไปในตอนที่แล้วทุกอย่างเลยเพียงแต่มีการเพิ่มเติมบางจุดซึ่งการเพิ่มเติมบางจุดนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะสาธิตวิธีการวัดตัวเพื่อทำชุดติดกันนะคะ
พิ่มเติมมามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างในการที่เราจะเพิ่มเติมเพื่อทำชุดติดกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเพิ่มเติมลักษณะของคอลึกในชุดติดกันก่อนว่าเราต้องการคอลึกตรงส่วนไหนนะคะเราก็จะวัดจากปุ่มคอนะคะถึงส่วนที่เรานะคะต้องการความลึกนะคะเช่นเราต้องการให้คอเรานะคะลึกนะคะประมาณนี้นะคะเราก็มากำหนดว่าคอลึกจากปุ่มคอถึงแนวที่เราจะลึกนะคะปุ่มคอตรงลงมาถึงแนวที่เราจะลึกนะคะเราก็วัดอันนี้เราเรียกว่าคอลึกนะคะเพิ่มเติมเพื่อนำไปทำชุดติดกันนะคะซึ่งจริงๆการวัดชุดติดกันนั้นก็เหมือนการวัดตัวเสื้อเลยค่ะเพียงแต่ตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเราวัดค่ะจากคอหน้านะคะอันนี้เราเรียกว่าคอลึกนะคะปุ่มคอหน้าถึงช่วงลึกที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรอบใต้อกนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญรอบอกบนกับรอบใต้อกนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำชุดติดกันนะคะหรือทำชุดเดรสนั่นเองนะคะวิธีการวัดค่ะอันนี้คือจุดที่วัดเพิ่มเติมนะคะจุดที่วัดเพิ่มเติมจากการวัดตัวเสื้อนะคะเราก็วัดรอบใต้อกนะคะในลักษณะให้แน่นกระชับนะคะให้แน่นกระชับนะคะอันนี้คือรอบใต้อกที่เราวัดเพิ่มเติมนะคะจากนั้นค่ะรอบอกบนนะคะเราก็วัดเพิ่มเติมนี่นะคะรอบอกบนนะคะวัดเพิ่มเติมนะคะรอบอกบนนะคะเมื่อเวลาที่เราทำเกาะอกนะคะทำชุดเกาะอกนะคะทำชุดลักษณะที่เป็นสายบ่าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้เส้นรอบอกบนด้วยนะคะจากนั้นค่ะยาวชุดนะคะความยาวชุดนะคะเราก็วัดจากข้างคอนะคะผ่านจุดยอดอกนะคะหรือว่าผ่านจุดที่สูงที่สุดของหน้าอกเรานะคะลงไปถึงความยาวชุดที่เราต้องการนะคะอันนี้คุณครูจะทำเป็นในลักษณะของเดรสพอดีตัวนะคะเดรสสั้นไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็วัดในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือความยาวชุดนะคะความยาวชุดนะคะก็คือวัดจากข้างคอผ่านจุดยอดอกไปจนถึงความยาวที่ต้องการนั่นเองนะคะอันนี้คือความยาวชุดนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ความยาวชุดแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาสร้างในลักษณะของการเกาะอกนะคะเพิ่มเติมเพราะว่าชุดติดกันเนี่ยเราก็มีหลายลักษณะนะคะถ้าเราจะสร้างชุดติดกันในลักษณะเกาะอกนะคะเราก็จะต้องวัดเพิ่มเติมก็คือการลักษณะการวัดของการช่วงเกาะที่เราจะเกาะในลักษณะของการเกาะอกนะคะวิธีการวัดก็คือวัดตำแหน่งที่เราจะโค้งนะคะโค้งเพื่อเกาะอกนะคะตำแหน่งโค้งที่จะเกาะอกเราก็วัดจากจุดเกาะอกนะคะมาถึงจุดยอดอกของเรานะคะในที่นี้ก็คือประมาณ9เซนตรงนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือส่วนที่เราต้องการจะเกาะอกขึ้นไปนะคะเราก็วัดเราเรียกว่าตำแหน่งเกาะอกสูงนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะใต้อกนะคะใต้อกนะคะใต้อกหรือว่าอกลึกนั่นเองนะคะเวลาเราวัดนะคะเราก็วัดเพิ่มเติมก็คือวัดจากใต้อกนะคะถึงจุดยอดอกนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใต้อกถึงเส้นเอวนะคะใต้อกถึงเส้นเอวเพราะว่าในการทำชุดติดกันเนี่ยเราจะมีวิธีการทำในลักษณะที่มีการตัดต่อเยอะนะคะไม่ว่าจะตัดต่อใต้อกตัดต่อเอวเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดทุกส่วนเพื่อเวลาง่ายต่อการที่เราจะสร้างแบบชุดติดกันนะคะเราวัดจากใต้อกค่ะถึงเส้นเอวใต้อกถึงเส้นเอวเห็นไหมคะอันนี้คือใต้อกถึงเส้นเอวนะคะก็คือ9เซนตรงนี้นะคะใต้อกถึงเส้นเอวนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะใต้อกถึงเส้นเอวนะคะค่ะคราวนี้ส่วนต่อไปนะคะที่ด้านหลังนะคะที่ด้านหลังของเรานะคะเราจะวัดเพิ่มเติมก็คือในลักษณะของไหล่กว้างนะคะไหล่กว้างนะคะวิธีการวัดนะคะไหล่กว้างเห็นไหมคะอันนี้คือเราวัดเพิ่มเติมนะคะไหล่กว้างก็จากปลายไหล่ข้างหนึ่งนะคะมายังปลายไหล่อีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ลักษณะของคนเราโดยปกตินะคะจะมีลักษณะการเว้าหลังตรงนี้นะคะจะมีลักษณะการเว้าหลังตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะหลายคนนะคะผู้สวมใส่ส่วนใหญ่นะคะหรือว่านางแบบส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะตรงนี้จะเว้านะคะจะเป็นลักษณะเว้าหลังซึ่งเนื้อตรงนี้จะไม่เต็มนะคะเนื้อตรงนี้จะไม่เต็มลักษณะเห็นไหมคะจะมีลักษณะของการแอ่นตรงหลังนี้เราจะต้องมีการวัดนะคะตำแหน่งที่หายไปต
รงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บนะคะถ้าเรามองด้านข้างเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตำแหน่งที่ลึกหายไปตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดนะคะเราจะต้องวัดตำแหน่งตรงนี้เราเรียกว่าลึกบ่าหลังนะคะเส้นนี้เราเรียกว่าลึกบ่าหลังนะคะซึ่งการทำชุดติดกันหรือว่าชุดเรสเนี่ยมีความจำเป็นมากถ้าเราวัดในส่วนนี้ปุ๊บนะคะเวลาเราไปเก็บด้านหลังก็จะสวมใส่เสื้อผ้าพอดีวิธีการวัดนะคะก็ไม่ยากนะคะเราจะมีเส้นสมมุติตรงนี้นะคะตรงกระดูกด้านนึงเห็นไหมคะตรงกระดูกด้านนึงพาดผ่านไปแล้วก็จะมีแนวลึกตรงนี้นะคะเราก็จิ้มลงไปเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าลึกประมาณไหนเห็นไหมคะเนี่ยลึกประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำมาวัดนะคะกับตัวส่วนที่เราจิ้มลงไปนะคะตรงนี้แนวลึกหลังนะคะแนวลึกของบ่าหลังนะคะเราจะทำเหมือนเส้นสมมุตินะคะเวลาเราวัดนะคะเราใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะหรือว่าใช้สายวัดก็ได้นะคะลากผ่านจากกระดูกด้านนี้นะคะมาที่กระดูกด้านนี้แล้วมันจะมีแนวลึกตรงนี้นะคะมีแนวลึกตรงนี้ซึ่งเราอาจจะใช้ดินสอหรือว่าใช้ตัวไม้บรรทัดอะไรก็ได้นะคะจิ้มลงไปในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นส่วนลึกตรงนี้นะคะเราเรียกว่าลึกบ่าหลังนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราจะมีเครื่องมือในการวัดนะคะเราควรจะมีเครื่องมือในการช่วยในการวัดตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะเราเรียกว่าลึกหลังนะคะลึกหลังตำแหน่งที่เราเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งคือลึกหลังนะคะคนเราโดยปกตินะคะด้านหลังของคนเราตรงนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะยืนด้านข้างเราจะเห็นว่าหลังคนเราเนี่ยจะมีลักษณะหักโค้งแบบนี้นะคะตรงลงมาแล้วหักโค้งนะคะตรงลงมาแล้วหักโค้งซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นแนวลึกหลังที่เวลาเราสร้างชุดติดกันเราจะต้องมีการเก็บให้แนบนะคะเก็บให้แนบวิธีการวัดนะคะก็เราอาจจะนำไม้บรรทัดนะคะตั้งตรงจากตรงนี้มานะคะนำไม้บรรทัดตั้งตรงลงมาแล้วเราก็ใช้เส้นสมมุตินะคะก็คือเราเอาสายวัดหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราจะวัดนะคะเราต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะเนี่ยนำไม้บรรทัดมาวางนะคะให้ได้ตั้งฉากแล้วเราก็นำนะคะสายวัดนะคะหรือจุดใดจุดหนึ่งนะคะดินสอก็ได้นะคะจิ้มเข้าไปที่ด้านหลังตรงที่เอวเราหักนะคะแล้วเราก็สามารถวัดได้นะคะตำแหน่งตรงส่วนที่หายไปจากเส้นปกติที่เป็นเส้นตรงตำแหน่งที่หายไปนั่นคือลึกหลังนะคะเราก็วัดจากตรงด้านหลังนี้นะคะเพื่อให้ชุดเข้ารูปหรือชุดติดกันนะคะเข้าได้สวยงามนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับการทำชุดเดรสนะคะหรือการทำชุดติดกันเนี่ยจุดนี้สำคัญมากก็คือรอบวงแขนพอดีเพราะว่าในการวัดนะคะบางคนเนี่ยสวมใส่เดรสเนี่ยไม่สวมใส่เดรสที่มีแขนนะคะหรือว่าชุดติดกันที่มีแขนเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะก็คือรอบวงแขนพอดีนะคะรอบวงแขนพอดีจุดนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรานำมาใช้กับชุดติดกันนะคะก็คือวัดโดยรอบวงแขนให้พอดีในลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะสำหรับการวัดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดตัวกางเกงวัดตัวกระโปรงหรือว่าวัดตัวชุดติดกันนะคะซึ่งเวลาเราวัดนะคะนักศึกษาก็จะต้องจำตำแหน่งต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องดูว่าการวัดตัวนั้นนะคะเราจะใช้ตำแหน่งเอวตรงส่วนไหนจะเป็นเอวปกติเอวต่ำหรือเอวสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำให้แม่นนะคะว่าแต่ละตำแหน่งนั้นมีวิธีการวัดอย่างไรนะคะสำหรับนักศึกษานะคะหรือผู้ที่ติดตามชมนะคะฟังแล้วนะคะยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังทำไม่ได้นะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r นะคะ channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการวัดตัวนะคะทั้งหมดแล้วนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

Hmm.

เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: Good morning. How are you?
1: I am fine. Thank you. And you?
0: Fine. Thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูในรายวิชา English Listening and Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา2001-2003นะคะสอนโดยครูขวัญอทัยมาสวัสดิ์ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการสอบถามอาชีพนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Talking about careers นะคะ Talking about career ก็คือการพูดถึงอาชีพนะคะพูดถึงอาชีพในที่นี้เราก็จะมาเรียนรู้ทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพประโยคสำนวนที่เกี่ยวกับสอบถามว่าคุณทำอะไรคุณมีอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ถึงบทสนทนาบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพนะคะแล้วก็ครูจะปิดท้ายด้วยการเขียนเรซูเม่ในเบื้องต้นให้พวกเรานำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง asking about careers นะคะเป็นคำถามที่ใช้ในการสอบถามอาชีพนะคะคำถามก็จะมีหลายคำถามเป็นสำนวนหลายสำนวนที่บางทีนักเรียนอาจจะคุ้นเคยและเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเริ่มด้วยที่ what's his her job ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้คำว่า his นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า her นะคะประโยคนี้ what's his or her job นี่หมายความว่าเขาหรือหล่อนเนี่ยทำอาชีพอะไรใช่ไหมคะเขาหรือเธอใช่ไหมคะทำอาชีพอะไรประโยคที่สองค่ะ What's your job What's your job ก็คือคุณทำงานอะไรใช่

0: ทำงานอะไรต่อไปค่ะ What do you do What do you do พวกเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะประโยคนี้ก็คือคุณทำงานเขาทำงานอะไรทำงานอะไรนะคะต่อไป What do they do What do they do they ก็คือพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขาทำงานอะไรแล้วสุดท้าย What do you do for a living What do you do for a living ก็คือคุณทำงานอะไรอยู่นะคะเมื่อมีคำถามแล้วใช่ไหมคะเมื่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเนาะมีสำนวนคำถามก็ต้องมีสำนวนคำตอบ identifying careers ตัวอย่างประโยคที่ใช้บอกอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนสำนวนเบื้องต้นที่เวลาถามมาแล้วตอบเราควรจะขึ้นต้นอย่างไรนะคะถ้าเป็นอย่างเราสามารถที่จะบอกอาชีพได้เลยชาวต่างชาติก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราเพิ่มประโยคเพิ่มสำนวนเข้าไปมันก็จะทำให้ประโยคดูดีขึ้นดูว่าเรามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ อย่างแรกเลยนะคะเมื่อถามว่า what's his or her jobs เราก็จะตอบ he หรือ she ใช่ตัวอย่างก็คือ he is a หรือ anใช่ไหมคะถ้าใช้ A ก็คือเป็นคำทั่วๆไปแต่ถ้าใช้ An ก็คำนั้นจะขึ้นต้นด้วย
1: สระ
0: ใช่ถูกต้องค่ะต่อไปก็จะเป็น She is A หรือ An เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพูดถึงตัวเองเราพูดถึงตัวเองเราก็จะบอกว่า I am ใช่ไหมคะ I am a หรือ An อะไรก็ว่าไปนะคะตามที่อาชีพที่เรามีนะคะแล้วถ้าถาม They เราก็ต้องตอบว่าThey are ใช่ไหมคะแล้วถาม they are ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อถามมาเกี่ยวกับ what does he she do เราก็ตอบว่า she or he works a หรือ an ก็คือเขาทำงานอะไรเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็จะมี I work as a เราก็ใช้บอกอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะหรือก็ they work as a อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถนำประโยคพวกนี้ไปตอบคำถามได้นะคะนอกจากเราจะตอบแค่ชื่ออาชีพอย่างเดียวเราก็เพิ่มคำพวกนี้เข้าไปมันก็จะทำให้เราดูมีสกิลในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า85นะคะ85คำถามที่ใช้ในการสอบถามอาชีพนะคะเราก็จะมีเมื่อเรามีสำนวน ในการสอบถามอาชีพแล้วนะคะเราก็จะมาแยกย่อยลงไปอีกนิดนึงนะคะ occupation profession หรือ careers นะคะคำถามที่ใช้สอบถามอาชีพเรามาทบทวนอีกครั้งก็คือ what is your job ใช่ไหมคะ what is your job แล้วก็จะมีอีกคือ what do you do นะคะแล้วก็ What do you for a living มันก็จะหมายความอย่างเดียวกันก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้การบอกชื่ออาชีพถามแล้วก็ต้องมีตอบใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นสำนวนทีนี้มีตัวอย่างให้ด้วยมีตัวอย่างในการบอกชื่ออาชีพให้ด้วยนะคะการบอกชื่ออาชีพเริ่มต้นที่ I am a บวก job ก็คือบอกว่าเราแล้วก็มีอาชีพอะไรก็คือชื่ออาชีพใช่ไหมคะอย่างนักเรียนนี้ก็คือ I am a student เราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ I am a student นะคะต่อไปก็คือ I work as a อันนี้ก็คือหมายถึงการทำงานใช่ไหมคะถ้าเราเป็นนักเรียนเราใช้ I am a แต่ถ้าเราทำงานเราจะใช้ I work as a แล้วก็ตามด้วยอาชีพต่างๆที่เราเป็นนะคะต่อไปค่ะการถามลักษณะการทำงานการถามลักษณะการทำงานก็จะเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการทำงานนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูให้มานี้ก็คือ is in part time or full time part time คืออะไรเอ่ยที่เราคุ้นเคยกันทำงานบางเวลาใช่ไหมคะไม่ได้ทำงานเต็มเวลาแต่ถ้าเต็มเวลาก็จะเป็น full time ใช่ไหมคะ full time แล้วก็จะมีIs it a part-time jobs? งานนี้เป็นงานที่ทำบางเวลาหรือเปล่าแล้วก็จะมี Is it a full-time? ก็จะมี Is a part-time job is full-time? ซึ่งการถามลักษณะการทำงานนี้นะคะจะเกี่ยวกับการบอกเวลาเราสามารถที่จะบอกเป็น part-time หรือ full-time

หรือเราเฉพาะเจาะจงเป็นเวลาตั้งแต่เริ่มจนจบเลยก็ได้นะคะประโยคนี้ก็จะเป็นการถามที่ถามถึงงานว่าในเวลานอกเวลางานในเวลา full time เนี่ยอาจจะหมายถึงงานประจำก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องว่าทำงานเต็มเวลาชั่วโมงนะอาจจะหมายถึงงานประจำที่เราทำเป็นประจำประจำก็ใช้คำว่า full time ก็ได้นะคะต่อไปค่ะการถามเกี่ยวกับนายจ้างการถามเกี่ยวกับนายจ้างนะคะว่าเราทำงานกับใครทำงานที่ไหนใช่ไหมคะอันแรกเลย who do you work for who do you work for ก็คือคุณทำงานให้ใครใช่ไหมคะ work for ทำงานให้ใครต่อไปก็คือ where do you work where do you work ก็คือทำงานที่ไหนใช่ไหมคะ where ก็คือที่ไหนต่อไปก็คือWhat company do you work in? What company do you work in? Company ก็คือหมายถึงบริษัทห้างร้านใช่ไหมคะคุณทำงานที่บริษัทอะไรคุณทำงานในบริษัทอะไรซึ่งมันเป็นการถามเกี่ยวกับการทำงานว่าทำงานให้ใครทำงานที่ไหนใช่ไหมคะแล้วจะมีคำตอบว่าถ้าถามว่าคุณทำงานที่ไหน What company do you work in ก็คือ I work for Microsoft Microsoft นี่ก็จะเป็นสถานที่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น I work at Canon ก็จะเป็นสถานที่เหมือนกันเป็นชื่อบริษัทใช่ไหมคะหรือ I work in an engineering company ใช่ไหมคะก็จะทำงานที่บริษัทที่เกี่ยวกับ engineering ใช่ไหมคะอันนี้คือการถามเกี่ยวกับนายจ้างว่าเราทำงานที่ไหนแล้วก็ทำงานให้กับใครนะคะต่อไปค่ะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการทำงานก็คือการถามเกี่ยวกับหน้าที่ใช่ไหมคะว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างประโยคก็จะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราถามการทำงานว่าคุณทำงานอะไร What do you do in your job What do you do in your jobคุณทำงานอะไรที่เกี่ยวกับงานของคุณอ่ะคุณทำอะไรบ้างใช่ไหมคะ What are you responsible อันนี้คือ responsible for What are you responsible responsible หมายความว่าหน้าที่รับผิดชอบความรับผิดชอบในงานของเราอ่ะมีอะไรนะคะต่อไป What are you in charge of ก็เดียวกันก็คือคุณมีหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็ต่อไป I maintain tools and mechanicsก็คือบำรุงรักษาเครื่องจักรนะคะต่อไปก็คือ I am responsible for maintaining tool and machine อันนี้ก็จะยาวมาหน่อยเพิ่มคำว่า responsible เพราะว่าเขาถามว่า responsible เราความรับผิดชอบคืออะไรใช่ไหมคะเราก็เพิ่มไปว่า responsible เราเนี่ยความรับผิดชอบเราเนี่ยก็คือ maintain and maintain tool and mechanic ก็คือซ่อมและบำรุงใช่ไหมคะต่อไปก็คือ I am in charge for maintain tools and mechanic ก็อันเดียวกันก็คือมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำศัพท์นะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนักเรียนเปิดไปหน้า82นะคะคำศัพท์ใน activity 2เป็นเกี่ยวกับอาชีพคำแรกนะคะคำแรก accountant accountant หมายความว่า accountant หมายความว่าไงเอ่ย accountant หมายความว่านักทำบัญชีตรงสีเสร็จเลยค่ะนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหมายความว่านักทำบัญชีวันนี้ครูนำเสนอมาในรูปแบบของมี phonetic symbol ด้วยนะคะ phonetic symbol นี่ก็คือการออกเสียงการออกเสียงว่าเราควรจะออกเสียงคำศัพท์ด้านหน้านั้นว่าอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสัญลักษณ์อะไรหมายความว่ายังไงนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวครูนำมาให้พวกเราดูก่อนว่าเวลาที่เราจะออกเสียงเนี่ยบางทีเราดูจากตรงคำศัพท์เนี่ยเราดูไม่ออกว่ามันอ่านว่ายังไงแต่ถ้าเราได้เรียนเรื่อง phonetic symbol เนี่ยเราจะสามารถแบ่งแล้วก็ออกเสียงได้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับ phonetic symbol ให้แต่วันนี้ครูนำเสนอมาในให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างอย่างคำแรก accountant เห็นไหมคะ phonetic symbol จะแบ่งให้เราว่าเราจะออกเสียง

0: ี่พยางกี่คำในหนึ่งคำนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะมี accountant ก็คือนักทำบัญชีนะคะต่อไปค่ะ architect architect ก็คือสถาปนิกสถาปนิกนะคะต่อไป assistant
1: ผู้ช่วย
0: assistant ผู้ช่วย very good ค่ะต่อไปค่ะ clerkเครือเสมียนนะคะต่อไปค่ะ electrician electrician ก็คือช่างไฟฟ้าคำที่6 engineer
1: ว
0: ิศวกรต่อไป foreman
1: หัวหน
0: ้าคนงานหรือหัวหน้างานก็ได้นะคะอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เป็นเหมือนสถานที่เขามีงานก่อสร้างเราจะได้ยินบ่อยๆว่า foreman นะคะต่อไปค่ะ manager คุ้นเคยอยู่แล้วคือผู้จัดการข้อ9ค่ะโมเดลนางแบบหรือนายแบบก็ได้นะคะนางหรือนายก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ10 receptionist receptionist คืออะไรเอ่ย receptionist ก็คือพนักงานต้อนรับต่อไป secretary แปลว่าอะไร secretary กับ security ก็คือยามแต่ถ้าเป็น secretary ก็คือเลขานุการมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้ secretary ก็คือเลขานุการแต่ถ้าเป็น security ก็คือยามถ้าลงท้ายด้วยรีนี่คือเลขาแต่ค่าลงท้ายด้วย ty จะเป็นยามนะคะโอเคต่อไป teller จะมีความหมายเดียวกันกับ information พวกเราเคยได้ยินไหมประชาสัมพันธ์นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่พวกเราคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้เราฟังแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราออกเสียงตามเนาะอ่านตามครูนะคะเริ่มคำแรกเลยนะคะ
2: accountant
0: คำที่สองนะคะ architect คำที่สาม
2: assistant
0: คำที่สี่ค่ะ clerk คำที่ห้า electrician คำที่หกนะคะ engineer ข้อเจ็ดนะคะ foreman คำที่9
2: modern
0: คำที่10นะคะ receptionist คำที่11 security sorry ค่ะ security หมายความว่ายามแต่อันนี้คือ secretary โอเคต่อไปนะคะข้อ12 teller อย่างที่ครูบอกไปว่ามันจะมีความหมายไปคล้ายๆกับ คล้ายๆกับ information นะคะก็คือประชาสัมพันธ์เพราะว่า teller นี่เป็นถ้าแปลตามตัวมันจะเป็นหมายความว่าผู้บอกหรือผู้ให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นจะมีความหมายที่ของการเกี่ยวกับ information ก็คือประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนาก่อนนะคะบทสนทนาจะอยู่ในหน้า84นะคะบทสนทนาเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานี้พร้อมๆกันแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะว่าในบทสนทนานั้นเขาทำอะไรและเขาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังบทสนทนาเลยเนาะ
1: Page 84 Talking about careers Activity 5 Read and listen to the dialogue Answer the questions that follow
3: Hello, Nicholas. How are you?
4: I'm fine, thank you, William. What's your job now?
3: I'm an instructor. It's a full-time job.
4: What do you do in your job?
3: I teach in a college. How about you? What's your job?
4: I'm a shop assistant for a retail store. I help customers in a shop.
3: Is it full-time?Or part-time?
4: It's a part-time job.
0: โอเคนะคะผ่านไปแล้วนะคะบทสนทนาในบทสนทนานี้เดี๋ยวเขาก็จะมีสำนวนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าถามว่าเขาทำงานอะไรใช่ไหมคะงานที่เขาทำอ่ะเป็นงานในเวลาหรือนอกเวลาเป็นงานประจำหรือเปล่าแล้วเขาทำงานที่ไหนถูกไหมคะปีถามหมดเลยว่าทำงานอะไรที่ไหนและเป็นงานในหรือนอกเวลาใช่ไหมคะเรามาดูประโยคแรกประโยคแรกก็ทักทาย Hello Nicholas ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็จะคือ Nicholas เนาะในบทสนทนานี้ B จะเป็น Nicholas เขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาก็คือ How are you ใช่ไหมคะ B ก็ตอบ I'm fine Thank you William เพราะฉะนั้น B ก็คือ Nicholas A ก็จะคือ William นะคะเป็นบทสนทนาของ Nicholas และ William นะคะ What's your job no What's your job now ก็คือตอนนี้คุณทำงานอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสำนวนในการถามอาชีพหนึ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะ I am an instructor is a full time job เขาเป็นอาจารย์ instructor นี้หมายความว่าอาจารย์นะคะอาจารย์ที่สอนในมหาลัยจะใช้คำนี้แต่ถ้าเป็นครูจะใช้คำว่าteacher แต่นี่ instructor นี่คือหมายถึงอาจารย์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยนะคะ is a full time job full time ก็คืองานประจำใช่ไหมคะเป็นงานประจำอาจารย์เนี่ยเป็นงานประจำนะ what do you do in your job แล้วคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรงานคุณน่ะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาก็ตอบว่า I'm teach in a college ก็คือสอนในวิทยาลัยใช่ไหมคะ How about you แล้วคุณล่ะ What's your job How about you ก็คือแล้วคิดเกี่ยวกับคุณล่ะเป็นอย่างไร What's your job What's your job ก็คือคุณทำงานอะไรใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่า I am a shop assistant shop assistant ก็คือผู้ช่วยขายของ shop assistant นะคะก็คือผู้ช่วยขายของ for a retail store ก็คือร้านค้าขายปลีกร้านขายปลีกนะ I help customer in a shop customer ก็คือลูกค้าใช่ไหมคะภายใน shop ก็คือ in a is it full time or part time A ก็เลยถามว่ามันเป็นงานประจำหรือว่าเป็นงานพาร์ทไทม์เขาก็ตอบว่าเป็น is a part time ทีนี้เรารู้ความหมายของบทสนทนาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงนะแล้วเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ
1: Page 84 Talking about careers Activity 5 Read and listen to the dialogue Answer the questions that followHello,
3: Nicholas. How are you?
4: I'm fine, thank you. Will

0: What's your job now?
1: I'm an instructor. It's a full-time job.
0: What do you do in your job?
1: I teach in a college. How about you? What's your job?
0: I'm a shop assistant for a retail store. I help customers in a shop.
1: Is it full-time or part-time?
0: It's a part-time job.
2: โอเคจบไปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูคำถามนะคะเรามา answer the question ใน activity 5หน้า84เช่นเดียวกันด้านข้างนะคะทีนี้เขาก็จะถามว่าในบทสนทนาเนี้ยพูดคุยเกี่ยวกับอะไรใครพูดคุยอะไรบ้างนะคะคำถามก็คือคำแรกประโยคแรกก็คือ what did Nicholas do เมื่อกี้เรารู้ไหมว่า A หรือ B เป็น NicholasB เป็นนิโคลัสนะคะ A เป็นวิลเลียมนะคะทีนี้เขาถามว่า What did Nicholas do นิโคลัสเขาทำงานอะไรนิโคลัสทำงานอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ
3: Instructor
2: ใช่ไหมคะนิโคลัสเป็นอะไรคะ
3: เป็นอาจารย
2: ์ก็คือ Instructor ใช่ไหมคะ Instructor แล้วทีนี้What did he do in the job? What did he do in the job? เขาทำอะไร เขาทำอะไรคะ สอนหนังสือในวิทยาลัยก็คือ He teach in a college ใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะ เป็น full time หรือ part timeฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์คะฟูลไทม์ใช่ไหมคะเป็นอาจารย์ก็คือเป็นฟูลไทม์นะคะต่อไปค่ะ What did William do William เป็นอะไรคะ
3: William
2: เป็นอาจารย
3: ์
2: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ What did Nicholas doเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาย้อนไปดูบทสนทนากันก่อนว่าใครเป็น A เป็น B A เป็นวิลเลียม B เป็นนิโคลัสโอเคนะคะทีนี้เรามาเริ่มคำถามแรกนะคะเขาถามว่า What did Nicholas do Nicholas เป็น Job Shop Assistant ถูกไหมคะ Shop Assistant ก็คือเป็นผู้ช่วยขายของใช่ไหมคะต่อมาWhat did he do in job? Shop assistant อะงานเขาคืออะไร
3: Help
2: customer in a shop ใช่ไหมคะก็คือช่วยลูกค้าในร้านค้าใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Shop assistant นั้นเป็น full time หรือ part time เป็น part time ใช่ไหมคะแล้วทีนี้วนกลับมาที่ What did William do?วิลเลียมเป็น instructor นะคะ What did he do in the job เขาทำอะไรงานอะไรของเขาอะ
3: teach in a
2: college ใช่ไหมคะและทีนี้ where did he work เขาทำงานที่ไหน in a college ใช่ไหมคะในมหาวิทยาลัยทีนี้ครูถามหน่อยว่าวิลเลียมเนี่ยเป็นงานของวิลเลียมเนี่ยอินสตรัคเตอร์นี่เป็นฟูลไทม์หรือเป็นพาร์ทไทม
3: ์
2: เป็นฟูลไทม์เพราะเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ว่าช็อปแอสซิสแตนต์นั้นเป็นงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมคะทีนี้ช็อปแอสซิสแตนต์เนี่ย where did he work ช็อปแอสซิสแตนต์นี่เขาทำงานที่ไหน
3: in
2: retail shop ในนี้จะบอกประเภทมานิดนึงก็คือ retail shop ก็คือเป็นร้านค้าขายปลีกใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเช่นเดียวกันนะคะในอันนี้เดี๋ยวครูจะให้จับคู่ระหว่างอาชีพแล้วก็จับ description ก็คือรายละเอียดมันจะมีคู่นะคะ job title ก็คือชื่ออาชีพใช่ไหมคะแล้วก็จะมีJob description ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดู

0: ่ออาชีพก่อนเรามาดูชื่ออาชีพก่อนนะคะในหน้า83นะคะ activity ที่3นะลูกเรามาดูชื่ออาชีพตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ12ก่อนว่าอาชีพที่ให้มาเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะอันแรกเลยค่ะอันแรกคือ attorney attorney คืออัยการใช่ attorney คืออัยการนะคะต่อไปค่ะ chauffeur chauffeur ก็คือคนขับรถ attorney คืออัยการเนาะอัยการ chauffeur ก็คือคนขับรถมีอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับคนขับรถคือDriver ใช่ไหมคะ Driver ใช่แต่ถ้า Drive เฉยๆนี่คือขับแต่ถ้าบอกว่า Driver ก็คือคนขับรถนะคะต่อไปค่ะ Courier Courier ลองเดาสิ Courier Courier Courier ใช่เราจะคุ้นเคยกับ Curry มากใช่ไหมคะต่อไป flight attendant flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ flight ที่แปลว่าเที่ยวบินใช่ไหมคะ attendant ก็คือคนที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะอันนี้พนักงานต้อนรับนะโอเคต่อไป journalist journalist ลองทายสิ journalist journalistนักข่าวเนี่ยแปลว่านักข่าวนักข่าวนะคะต่อไปคำนี้เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เอง instructor อาจารย์ส่วนครูนี่เป็น teacher หรือเป็น instructor
1: เป็น
0: teacher นะคะเพราะสอนใน school ในโรงเรียนนะต่อไปค่ะ MC or Master of Ceremony พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะคุ้นเคยกับคำใช้คำว่า MC ใช่ MC ก็ย่อมาจาก Master of Ceremony นะคะต่อไปค่ะ Mechanic Mechanic คือช่างยนต์ช่างเครื่องช่างกลก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะShop Assistant เมื่อกี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ในร
0: ้านขายของผู้ช่วยคนขายของผู้ช่วยขายของต่อไปค่ะ Tailor Tailor คนที่ทำเสื้อผ้าให้เราใส่คนที่ทำเสื้อผ้าให้เราใส่ Tailor Tailorใช่ช่างแต่งเย็บเสื้อผ้าแต่ถ้าประชาสัมพันธ์จะเป็น tailor มันจะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะ tailor อันนี้ก็จะเป็น tailor technician technician ก็คือช่างเทคนิคใช่ไหมคะ technician คือช่างเทคนิคสุดท้ายค่ะTravel agent มีความหมายเดียวกันกับไกด์ไกด์ภาษาไทยหมายความว่าอะไรมักคุเทศหรือว่าผู้นำเที่ยวใช่ไหมคะมักคุเทศก็จะหมายความว่าเป็นไกด์แต่ถ้าเป็น Travel agent ก็จะเป็นผู้นำเที่ยวนะคะทีนี้เรามาดูด้านJob description บ้างนะคะ Job description ก็คือเป็นการอธิบายลักษณะงานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคนะคะว่าลักษณะงานด้านนี้มันจะเป็นงานอะไรเรามาดูอันแรกเลย SY a personal about law ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก็คือ Attorney ก็อัยการก็คือข้อ A นะข้อ1ใช่ไหมคะข้อ1ทีนี้ข้อ B carrier message or document for customer ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาจะเป็น

าชีพอะไรลองดูสิข้อไหนเดี๋ยวข้ามไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้ design and make men's closer tailor ก็คือข้อ10ใช่ไหมคะข้อ10นะต่อไป drive a car for the boss chauffeur ก็คือข้อ2 help customer in a shop shop assistant คือข้อ9 very good ค่ะ introduce guest or speaker at a formal event MC master of ceremony ก็คือข้อ7ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ maintain equipment or machine equipment หมายความว่าอุปกรณ์ technician คือข้อไหนเอ่ย technician ก็คือข้อระหว่างฮะเราเอาไหนแมคานิกกับเทคนิชเชียนเอาข้อไหนคะแมคานิกกับเทคนิชเชียนช่างยนต์ช่างเครื่องงั้นฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ repair vehicle or battery repair นี่หมายความว่า repair นี่หมายความว่าอะไรคะซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นช่างอะไรแมคานิกใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแมคานิกส่วน maintain equipment นี่ก็คือจะเป็น technician ก็คือข้อ11ต่อไป sales and books a ticket ค่ะ or a hotel room for touristขายและรับจองห้องพักขายและรับจองห้องพักเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับการจองห้องพักในโรงแรมจะเป็นข้อไหนคะจะเป็นอันไหนเอ่ย12ก็คือ travel agent ใช่ไหมคะจะเป็น12ต่อไปค่ะ servePassengers on a plane. Flight attendant นะคะก็คือข้อ 4. Teach in a college or a university. Instructor ในข้อ 6. ใช่ไหมคะ Write new report for a newspaper. Journalist คือข้อ 5เพราะฉะนั้นเราจะเหลือข้อไหนไว้สำหรับข้อ B ข้อ 2คือ chauffeur ใช่ไหมคะข้อ 2คืออะไรตกลงเป็นข้อ2หรือข้อ3ข้อ 3คือ courier ใช่ไหมคะ courier ก็คือคนส่งของโอเคทีนี้เรารู้แล้วนะว่าอาชีพอะไรลักษณะงานเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะต่อคะต่อไปเราก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ให้พวกเราทำอีกอันนึงจะอยู่ในหน้า83นะคะอันนี้ครูก็จะถามว่าอาชีพที่เขาให้มาก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นคล้ายๆ job description เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคำแรกนะคะเดี๋ยวประโยคแรกนะคะ Does an author write books? เขียนหนังสือนักเขียนหนังสือคนที่เขาทำเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยเขามีอาชีพอะไร Writer ใช่ไหมคะ Writer ต่อไปค่ะ Does a barber design clothing? Barber ใช่ไหมคะคือช่างตัดผมต่อไปDoes a bartender prepare food ingredients? Bartender ใช่ไหมคะที่เขาผสมค็อกเทลใช่ไหมเขาเรียกค็อกเทลไหมคะฮะต่อไปค่ะ Does a busboy help serving in a restaurant? Does a busboy help serve in a restaurant?

่ช่วยในร้านอาหารน่ะที่ช่วยเสิร์ฟที่ช่วยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเวสเตอร์อ่าฮะเวสเตอร์นะคะเราไม่เรียกไหวนะลูกเวสเตอร์จะใช้กับผู้ชายจะใช้เรียกบริกรเขาถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าบริกรที่เป็นผู้ชายเราจะเรียกเวสเตอร์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะเรียกเวสเทรดใช่เวสเตอร์สำหรับผู้ชายแต่เวสเทรดสำหรับผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะ Does a chef cook food chef ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไป Does a jeweler design and make furniture ออกแบบอะที่เขาออกแบบเขามีหน้าที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์นะคะต่อไป Does an office clerk do paperwork in a office ที่เขาทำเกี่ยวกับเอกสารในออฟฟิศอะเราเรียนก่อนมาเนี้ย clerk แปลว่าอะไรเสมียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เขาทำเกี่ยวกับเอกสารก็จะเป็นเคลิร์กก็ได้ที่แปลว่าเสมียนหรือว่าอะไรที่แปลว่าเลขานุการเลย secretary หรือว่า security secretary นะคะแล้วต่อไปค่ะ does a plumber fit and repair water work plumber เขาจะทำงานที่เกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับการบำรุงอะไรพวกนี้รีแพร์ใช่ที่เกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นพวกเขาจะมีเป็นช่างที่เกี่ยวกับซ่อมเกี่ยวกับบำรุงเกี่ยวกับน้ำประปาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงช่างเราจะเรียกว่าอะไรเทคนิคหรือเทคนิเชียนโอเคต่อไปค่ะ Does a salesperson make an order ขายของถ้าเราเรียนผ่านมาแล้วเมื่อกี้คืออะไรที่เกี่ยวกับคนขายของเราจะเรียกว่าอะไร Shop Assistant โอเค very good ค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานนะคะประกาศรับสมัครงานเดี๋ยวเรามาดูประกาศรับสมัครงานจะอยู่ในหน้า86ใช่ค่ะอยู่ในหน้า86นะคะเป็นประกาศรับสมัครงานอันนี้ก็จะเป็น Ultra Management Corporation นะคะเป็นบริษัท Ultra Management Corporation แล้วก็จะมาดูก่อนนะคะว่าเขารับสมัครงานอะไรอันแรกเขารับสมัครงานคือ Sales and Marketing Representative นะคะเขารับสมัครสองตำแหน่งนี้ Sales and Marketing คุณสมบัติ Responsibility ดูคุณสมบัติก่อนนะคะ Responsibility ก็คือ Present Product to Customerก็คือนำเสนอใช่ไหมครับพรีเซนต์ก็คือนำเสนอนะสินค้าแล้วก็ provide goods customer ก็คือออกแบบโปรโมทแบรนด์มีทั้งออกแบบแล้วก็มีทั้งโปรโมทสินค้าโปรโมทเซลล์ต่างๆเกี่ยวกับสินค้านะคะก็คือ responsibility และต่อไปก็คือ job requirement ก็คือคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะก็จะมีอะไรThai citizen only ก็คือเป็นคนไทยโดยสัญชาติเป็นสัญชาติไทยใช่ไหมคะ ต่อไปก็คือ bachelor degree in any field ก็คือเขาต้องจบปริญญาตรีนะคะ great communication skill and self confidence ก็คือสื่อสารดีใช่ไหมคะมีมนุษยสัมพันธ์ดี able to work and team and individual ก็คือสามารถทำงานเป็นทีมได้แล้วก็Positive attitude ก็คือคิดบวกมีความคิดในแง่ดีใช่ไหมคะ Love traveling and enjoy being with people อันนี้ก็คือ responsibility แล้วก็ job requirement ก็คือคุณสมบัติของเขาแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรับสมัครประกาศรับสมัครงานนะว่าในหนึ่งประกาศรับสมัครงานนั้นเขาจะมีชื่อของตำแหน่งนั้นเขาจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนั้นและก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของตำแหน่งงานในหนึ่งของ

0: ใน1ของประกาศรับสมัครงานนะคะต่อไปนะคะเราดูประกาศรับสมัครงานในหน้า86แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามช่วยกันตอบคำถามนิดนึงนะคะเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวเราจะถามเป็นบางข้อนะคะเดี๋ยวเราจะถามในข้อที่ว่าเราลองดูในข้อ4นะคะ What didn't the position do? What didn't the position do? ก็คือตำแหน่งงานนี้เขามีตำแหน่งอะไรเอ่ย Sales and Marketing ใช่ไหมคะและทีนี้แล้วเขาก็จะถามว่า What personal quality were required? เขาต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาเขาต้องจบปริญญาตรีก็คือ Bachelor ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้ว่าเขาทำหน้าที่นั้นเกี่ยวกับอะไรและคุณสมบัติของคนที่จะไปสมัครนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นตัวอย่างเรซูเม่เราดูในหน้า88นะคะเรซูเม่ก็คือประวัติส่วนตัวถูกไหมเรซูเม่คือประวัติส่วนตัวเอาไว้ใช้ในการยื่นขอสมัครงานนะคะในเรซูเม่นี้ก็จะมีชื่อเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับเราข้อมูลส่วนตัวนะที่อยู่บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือเบอร์ที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็จะมี objective ก็คือจุดประสงค์ในการที่เราจะสมัครงานนั้นๆเราก็เขียนลงไปในเรซูเม่ได้นะคะแล้วก็จะมีประสบการณ์ experience education ก็คือประวัติของการศึกษาแล้วก็ experience ก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับการทำงาน skill ก็คือทักษะที่เรามีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้หมดภาษาไทยที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือพวกพิมพ์ดีพวกการพิมพ์เอกสารต่างๆมีความเร็วเท่าไรใน1นาทีอะไรประมาณนี้สกิลในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นสื่อสารได้ดีหรือว่าได้พอใช้อะไรยังไงนะคะก็จะมีเกี่ยวกับใบขับขี่นี่ก็จะเป็นสกิลของเราเหมือนกันนะเพราะบางอาชีพจะระบุว่าเรามีใบขับขี่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็จะมี refresh ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกงานอดิเรกหรืออะไรพวกนี้เราสามารถเอาลงไปในเรซูเม่ได้นะคะเรซูเม่เราสามารถที่จะยื่นได้กับทุกๆที่ยิ่งถ้าเรามีเรซูเม่ภาษาอังกฤษเปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาในตำแหน่งนั้นๆจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเรซูเม่ที่ให้พวกเรานำไปใช้ในการรับสมัครไปการสมัครงานได้นะคะเราสามารถลองเขียนได้นะลูกอันดับแรกเลยคือเราเริ่มจากการร่างภาษาไทยก่อนว่าชื่อเรามียังไงที่อยู่ยังไงแล้วก็เราก็มาร่างว่าเราอาชีพเรามีประสบการณ์อะไรเราทำงานในด้านไหนมาบ้างเราก็ใช้ในการฝึกงานของพวกเราก็ได้ใช่ไหมคะเราร่างเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยมาเรียงให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับcareer ใช่ไหมคะ talking about career นะคะต่างๆนะคะมีทั้งชื่ออาชีพใช่ไหมคะมีทั้งชื่ออาชีพมีทั้งการถามเกี่ยวกับอาชีพการถามเกี่ยวกับลักษณะงานว่าเป็น part time หรือ full time และการถามว่าทำงานที่ไหนทำงานอย่างไรด้วยใช่ไหมคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์งานทั้งในรูปแบบของเรซูเม่และทั้งในรูปแบบของการตอบคำถามในการสมัครงานต่างๆได้นะคะสำหรับในคาบวันนี้เดี๋ยวครูขอจบไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคาบหน้าขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher
0: See you again ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติเลยต้องเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
0: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา8:30 น.
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8:30 น.เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9:00 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10:15 น.เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9:00 น.แล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9:30 น.ตอนนี้เวลา10:00 น.ว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10:00 น.

0: 19:30 น.เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9:30 น.สำรวจเสร็จเวลา10:00 น.เพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30 นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1 อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: มากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

What? What? What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: หมดนั่งให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสถิติเราเรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะปรากฏว่าเรียนมาตั้งนานครูยังไม่เห็นเข้าโปรแกรมเลยเราอย่าลืมว่าที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับทฤษฎีสถิติถูกไหมคะครูเคยบอกแล้วถ้าเมื่อไหร่เราใช้โปรแกรมกรอกข้อมูลเข้าไปคลิก2ทีเท่านั้นเลยค่ะคำตอบออกมาให้หมดแต่เราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของค่าสถิติต่างๆเลยซึ่งทำให้เราจะต้องมาเรียนในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะว่าครูนำเรื่องอะไรมาสอนให้กับนักเรียนจำได้ไหมอะไรนะคะQuartile, Decile และ Percentile นะคะ Quartile, Decile และ Percentile ซึ่งวันนี้นะคะก็คงจะอยู่ในเรื่องเดิมที่ครูจะนำมาสอนให้กับพวกเราเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่ครูสอนไปก็คือ Quartile, Decile, Percentile สำหรับกรณีข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมองภาพออกแล้วว่าหลักการทำเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่เราคงยังนึกภาพไม่ออกว่าเราจะดำเนินการอย่างไรสูตรก็จะมีการเปลี่ยนไปนะคะเพราะกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ข้อมูลจะมีการเรียงลำดับมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะผิดกับกรณีที่ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่มีการเรียงลำดับมาหรือยังคะข้อมูลยังไม่ได้เรียงเนาะมันจึงทำให้เพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับการหาคำตอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก่อนเข้าบทเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนว่าจุดประสงค์รายวิชาสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ครูมีอะไรมาสอนพวกเราบ้างนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมสำเร็จรูปสถิตินะคะเนื้อหาที่จะนำมาสอนในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องคอชาย

เดซายและเปอร์เซนไทน์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะอธิบายลักษณะของควอไทล์ข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะอธิบายลักษณะของเดซายข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะ

ใจข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ได้นะคะทีนี้ครูขอทบทวนนิดนึงควอไทล์เราแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนคะควอไทล์คือควอเตอร์คือแบ่งออกเป็น4ส่วนเดซายล่ะคะ10ส่วนแล้วเปอร์เซนไทล์100ส่วนนะคะลักษณะของการทำข้อมูลก็คงจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นะคะนอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีอะไรบ้างลูกติ๊กตอกจำได้ไหมมีวิธีการอะไรบ้างการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการหาค่าหาค่ามัธยฐานต่อไปค่ามัดชิมเลขคณิตหรือการหาค่าเฉลี่ยหาค่าอะไรอีกลูกฐานนิยมซึ่ง3ตัวนี้นะคะเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจำได้ไหมเราเรียนไปแล้วทั้งในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่และข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่นะคะวิธีการขั้นตอนก็จะสูตรเดียวกันแต่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันนะคะทีนี้เขาบอกว่ายังสามารถหาควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์ซึ่งเป็นที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่และมีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นการจัดอันดับผลการสอบซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ฟังปรากฏว่าเราสอบได้79คะแนนจากเต็ม100เยอะไหมคะเยอะมั้ยเยอะแต่ปรากฏว่าเราไปหาค่าเปอร์เซนไทล์นะคะเราอยู่อันดับน้อยๆเปอร์เซนไทล์ที่8เพราะอะไรเพราะเพื่อนทำได้99หมดเลยครูมีหนูคนเดียวได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ79เพื่อนคนอื่น99หมดเลยครูดูเหมือนข้อมูลเยอะแต่พอเมื่อมาเปรียบเทียบกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเป็นยังไงคะน้อยนะคะมันก็เกี่ยวกับการคำนวณค่าของควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนเปอร์เซนไทล์เปอร์เซนไทล์นี้แบ่งข้อมูล100ส่วนออกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะเปอร์เซนไทล์ข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ส่วนโทษทีค่ะ100ส่วนหมายถึงตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนคะแนนที่มีค่าต่ำกว่าที่ตำแหน่งนั้นเช่นนักศึกษาคนหนึ่งสอบได้วิชาภาษาไทย54คะแนนและคะแนน54นี้นะคะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่60หมายความว่าร้อยละ60ของกลุ่มนั้นได้คะแนนภาษาไทยต่ำกว่า54คะแนนแล้วก็ยังมีคนที่สูงกว่ากี่เปอร์เซนต์คะ40%นะคะ 40% เพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบคะแนนสอบในห้องเราน่าจะดูจากค่าอะไรดีที่สุดว่าเราเนี่ยผลการเรียนเป็นอย่างไรดูจากอะไรดีคะเปอร์เซนไทล์ถูกไหมเปอร์เซนไทล์เราจะรู้ตัวเราทันทีว่าเราอยู่สูงหรือเราอยู่ต่ำนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเปอร์เซนไทล์นะคะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดให้นะคะจดวิธีการนี้ลงไปค่ะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ต่ำคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดให้นะคะการคำนวณหาค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดให้แสดงว่าเขาต้องบอกเปอร์เซนไทล์มาไหมคะบอกมาไหมลูกบอกมาแล้วให้หาว่าเป็นเปอร์เซนไทล์นะคะคำนวณค่าตำแหน่งว่าเปอร์เซนไทล์ที่กำหนดให้นั้นมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะคะมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่เนาะเสร็จแล้วนะคะสไลด์ต่อไปเปอร์เซนไทล์นะคะก็คือการกำหนดค่าคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่วิธีการคำนวณคล้ายกับการหาค่ามัธยฐานจำมัธยฐานได้ไหมของกรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ยุ่งไหมคะยุ่งอยู่ไหมยุ่งต้องมี f เล็ก f ใหญ่หาความถี่สะสมถูกไหมนะคะลักษณะเช่นเดียวกันสูตรที่ใช้ก็คือนะคะสูตรการหาค่าเปอร์เซนไทล์นะคะ PR นี่แทนอะไรลูก

เปอร์เซนทายนะคะจำสูตรไว้เลยนะคะตัวนี้เลย PR นะคะ L บวก I FN ลบ F1 หารด้วย F2 ลบ F1 โอเคไหมนะคะเอ๊ะครูคะตอนที่หนูเรียนเขาก่อนหน้านู้นมันเป็น F เล็กกับ F ใหญ่แต่กลายมาเป็น F1 F2 ไม่ต้องตกใจไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะครูกลัวว่าคือมันมี F หลายตัวกลัวหนูจะงงครูก็เลยใส่เป็น F1 F2 ไว้ให้นะคะทีนี้นักเรียนจดสูตรเสร็จยังคะเสร็จแล้วสงสัยคือ L ถูกไหม L คืออะไร I คืออะไรซึ่งในการหาค่ามัธยฐาน L มันมีบอกอยู่ก็คืออะไรคะขีดจำกัดล่างที่แท้จริง I คือความกว้างแต่สิ่งที่หลุดออกมาตัวนี้ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนคือ F1 F FN F2 F1 นะคะอ่ะเรามาดูความหมายแต่ละตัวเลยนะคะเรามาดูความหมายแต่ละตัวว่าคืออะไรนะคะ PR อ่ะนักเรียนจดตรงนี้ลงไปนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยจดไปแล้วก็ฟังคุณครูอธิบายไปนะคะ PRก็คือตำแหน่งคือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการคือค่า PR นะคะขีดจำกัดล่างชั้น L ก็คือขีดจำกัดล่างชั้นที่มี FN อยู่ก็คือหมายความว่าชั้นที่มีค่าเปอร์เซนไทล์อยู่นั่นเอง I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะFN ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็คือเท่ากับ P คูณ N หารด้วย100นะคะแล้วก็ F1 คือความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ทั้นจาก FN ไปทางคะแนนน้อยก็คือชั้นที่อยู่ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ F2 ก็คือความถี่สะสมของชั้น FN นะคะอ้าวจำไม่ได้ไม่เป็นไรจดไว้ลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ PR ก็คือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการครูจะค้างสไลด์นี้นานไว้หน่อยสไลด์ค่าตัวนี้นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งกับควอชายเดซายแล้วก็เปอร์เซนไทล์นะคะ PR ก็คือคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการL ก็คือขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีค่า FN อยู่ I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะ FN ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการก็คือ P คูณด้วย N หารด้วย100นะคะแล้วก็ F1 ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ทั้งชั้นจาก FN ไปทางคะแนนน้อยแล้ว F2 ก็คือความถี่สะสมของ FNสูตรมันอ่านแล้วมันจะเยอะๆนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะลอกไปก่อนเดี๋ยวถ้านักเรียนฝึกทําบ่อยๆนักเรียนจะจําได้เองว่าค่าแต่ละตัวคืออะไรนะคะค่าแต่ละตัวคืออะไรลอกตรงนี้ไปนะคะนักเรียนจะใช้ได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซนไทล์ควอไทล์แล้วก็เดซายนะคะเดซายซึ่งตรงนี้มันเป็นเปอร์เซนไทล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เอามาคูณก็คือ100เอามาหารนะคะไม่ใช่คูณก็คือ100นะคะนักเรียนอ่านจากสไลด์นี้แล้วตัวไหนที่นักเรียนยังไม่รู้อีกว่าตัวแปรตัวนั้นคืออะไรลองดูสิไม่มีคำถามงั้นครูถามนะค่า n คือค่าอะไรลูก n n คือจำนวนทั้งหมดค่า p ล่ะลูก pก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์โอเคนะคะคือค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะเอาตัวอย่างค่ะจงคำนวณหาค่าคะแนนในตำแหน่ง P ที่เท่าไหร่ลูก25ของคะแนนซึ่งคะแนนของนักศึกษาทั้งหมด50คนเป็นดังนี้อ่านักเรียนช่วยอ่านกันหน่อยนะคะคะแนน10ถึง19เป็นความถี่เท่าไหร่ลูก2 20ถึง2930ถึง39 40ถึง49 50ถึง59 60ถึง69 70ถึง79รวมกันแล้วได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ50นักเรียนที่อยู่ทางบ้านจดไว้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้ตารางนี้ในทุกข้อที่เราจะหานะคะ

0: จะใช้ทุกข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ในห้องแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนจดไว้เลยซึ่งการสร้างตารางแจกแจงความถี่นักเรียนผ่านมาแล้วถูกไหมคะนักเรียนสร้างเป็นหรือยังคะสร้างเป็นแล้วแต่ทีนี้เรากำลังงงว่าเอ๊ะแล้ว P ที่25มันหายอย่างไรสำหรับกรณีนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่สิ่งแรกที่จะหาค่าเปอร์เซนไทล์ควอทายเดซายสิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรคะจำได้ไหมจำได้ไหมเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแต่อันนี้เราต้องเรียงไหมคะไม่ต้องแล้วเพราะว่าข้อมูลมีการเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเอาเรามาดูวิธีการนะคะเราจะต้องหาความถี่สะสมก่อนนะคะหาความถี่สะสมพร้อมพลช่วยมาหาความถี่สะสมให้ครูหน่อยค่ะว่าเป็นเท่าไหร่ทุกคนหาเองเลยนะคะไม่ต้องรอพร้อมพลอ้าวพร้อมพลออกมาค่ะนะคะอ้าวเขียนเลยค่ะอย่าเอามือไปเท้าจอนะคะ2 2บวก8เป็น10เอาต่อไปค่ะ10บวก9เป็น19 19บวก14 33 33บวก8 41 41บวก6 47 47 47บวก3 50ขอบคุณพร้อมพลมากค่ะทุกคนจำได้นะหาความถี่สะสมเมื่อหาความถี่สะสมได้แล้วต่อไปทำอย่างไรนะคะเรามาดูกันเมื่อนำตาราง1สร้างตารางแจกแจงความถี่2หาความถี่สะสม3ข้อขอไข่การคำนวณหาความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการคือตัวแปรคือใช้ตัวแปร fn ของคะแนนที่ตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่กำหนดให้เมื่อกี้โจทย์กำหนดให้เปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่คะ
1: 25
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้น fn ของเรานะคะของคะแนนชุดนี้ตรงกับความถี่สะสมเดี๋ยวครูคิดก่อนเดี๋ยวค่อยดูเฉลยว่าเพราะครูทำมาแล้วนะคะ p เท่ากับเท่าไหร่ลูก p เท่ากับเท่าไหร่ p เท่าไหร่ลูก p เท่ากับ25 n คือเท่าไหร่ n คือ50คูณ50แล้วทั้งหมดทำไมลูก100 25คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ25คูณ5เท่าไหร่ลูก125ถูกไหมเติมศูนย์ได้กี่ตัวคะ1ตัวแล้วก็หารด้วย100หารกันได้เท่าไหร่ลูกใครมีเครื่องคิดเลขจิ้มให้ครูหน่อยเร็วเท่าไหร่คะ 12.5ใช่ไหม 12.5 ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นักเรียนทางบ้านช่วยครูคิดด้วย 12.5 มั้ยคะ 12.5 มั้ย12.5 นะคะโหยลอกตามอย่างเดียวเลยบารมีไม่ช่วยครูคิดเลย 12.5 นะคะซึ่งนะคะลองมาดูซิว่าที่ครูคิดตรงกันมั้ย25คูณ50เท่ากับ100ทางบ้านสงสัยเอ๊ะครู50มาจากไหนก็คือจากตารางแจกแจงความถี่เมื่อกี้เขากำหนดมาว่าให้ว่าคะแนนของนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะ50คนนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ 12.5 นะคะ 12.5 เอาต่อไปค่ะหาค่า p ได้แล้วต่อไปหาชั้นของคะแนนในตารางความถี่สะสมซึ่ง fn อยู่ในตำแหน่งที่ 12.5 fn เราได้แล้วนะคือ 12.5 ในชั้นที่มีคะแนนระหว่าง 30 ถึง 39จริงไหมครูขออนุญาตกลับย้อนไปดูตารางของเรา 12.5 นะคะ 12.5 อ้าว 12.5 ก็คือดูจากความถี่สะสมเห็นไหมเราไม่ได้ดูจากความถี่นะดูจากความถี่สะสม2ถึง 12.5 มั้ยคะไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้นะ10ถึง 12.5 มั้ย
2: ไม่ถ
0: ึ
2: ง
0: ไม่ถึงนะคะ19ถึง 12.5 มั้ยถึงเพราะฉะนั้นตารางจะอยู่ในช่วงนี้นะคะตารางจะอยู่ในช่วงนี้ตารางจะอยู่ในช่วงนี้นะคะ

0: พราะฉะนั้นก็คือชั้นของคะแนนที่เท่าไหร่ลูก30ถึง39มีความถี่เท่ากับ9ถูกไหมแล้วก็ความถี่สะสมคือ19นะคะตารางนี้ยังใช้ตลอดนะคะครูขออนุญาตครูขออนุญาตไปที่ของเราเมื่อกี้นะคะครูอาจจะสลับไปสลับมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่า L ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ L คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงคือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ 29.5 นะคะต่อไปค่าดูจากตารางที่จดไปไม่จากตารางจากข้อเมื่อกี้ตัวแปรมีค่าอะไรอีกค่า L แล้วค่าอะไรลูก I เท่ากับ I คือความกว้างของอันตรภาคชั้น I เท่ากับเท่าไหร่ลูกฮะเท่าไหร่เท่าไหร่นะ10นับไปก็คือ10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I คือ10นะคะ I คือ10ต่อไปค่าอะไรอีกลูก FN ใช่ไหมใช่ค่า FN ป่ะหรือค่าอะไรคะ P ฮะ F1 คืออะไรช่วยอ่านให้ครูหน่อย
1: ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ห่างจากชั้น FN ไปมาคะแนนน้อย
0: เป็นความถี่สะสมถูกไหมเพราะฉะนั้นคือเท่าไหร่ลูกดูจากตารางของหนูคือเท่าไหร่ความถี่สะสม10นะคะความถี่สะสมคือ10ต่อไป F มี F 1แล้วต้อง F อะไรคะ
1: F
0: 2คืออะไรลูก
1: ความถ
0: ี่
1: สะสมของ
0: FN คือเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ19โอเค19นะคะต่อถัดไปมีค่าอะไรอีกลูก LI F 1 F 2แล้วต้องมี F อะไรอีกFN คืออะไรคืออะไรคืออะไรอ่าน
1: ความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการ
0: ความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการความถี่สะสมของชั้นนั้นคือเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่คะ
1: 12.5
0: 12.5 นะคะทีนี้ใส่สูตรก็คือ 29.5 บวกด้วย 10 I คือความกว้างFN ก็คือ 12.5 ลบด้วย 10 แล้วทั้งหมดหารด้วย 19 ลบด้วย 10 เราเขียนเมื่อกี้เราหา F2 ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะได้ไหมลูกได้ช่วยหาคำตอบให้ครูหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่ช่วยหาคำตอบให้ครูหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลาคิดตรงไหนก่อนลูกในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บซ้อนวงเล็บอีกคิดตรงไหนก่อนในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้น 12.5 ลบ 10ได้เท่าไหร่คะ 12.5 ลบ 10ได้เท่าไหร่คะ
2: 2.5
0: ฮะ 2.5 19ลบ10
2: 9
0: จิ้มเครื่องคิดเลขตามครูบอกนะ 2.5 หารด้วย9ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยมันแล้วคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรคูณด้วย10คูณด้วย10ได้เท่าไหร่ลูก
2: 2.77
0: ก็คือ 29.5 บวกด้วย
3: 2.78
0: ได้อะไรอะไรคะ
3: 2.78
0: 2.78 ตรงกับที่ครูคิดไหมเมื่อกี้นะคะ 29.5 บวกด้วย 2.78 เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่32.28 เพราะฉะนั้นตำแหน่ง P ที่25เท่ากับ 32.28 นะคะ 32.28 เพราะฉะนั้นสังเกตคำนวณเราจะทำในวงเล็บก่อนแล้วตัวดำเนินการเหมือนที่หนูเรียนคอมพิวเตอร์มาเลยก็คือถ้าบวกกับคูณทำอะไรก่อนลูกบวกกับคูณคูณเราต้องทำคูณก่อนถูกไหมบวกกับคูณแล้วก็ทำคูณก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปบวกกับ 29.5 บางคนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือแต่ก็ไม่สามารถที่จะคิดเลขให้มันถูกต้องได้เพราะนักเรียนใช้ตัวดำเนินการที่

0: ิดผิดขั้นตอนเอาไปบวกก่อนแล้วค่อยคูณคำตอบเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะอ่ะตรงนี้ทีนี้มาดูสรุปกันค่ะดังนั้นคะแนนในตำแหน่งที่ P25 ของคะแนนชุดนี้ก็คือ 32.28 ซึ่งหมายถึงนักเรียนร้อยละ25ของนักเรียน50คนได้คะแนนต่ำกว่า 32.28 นะคะมีคะแนนต่ำกว่า 32.28 อีก75คนทำไมคะคะแนนสูงกว่า 32.28 นะคะเรามาดูข้อต่อไปเมื่อกี้นะคะต่อไปค่ะการคำนวณหาค่าตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้นะคะการคำนวณหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้เมื่อกี้เรากำหนดเปอร์เซนต์ไทล์ให้ถูกไหมใช่ไหมคะแล้วก็มาหาคะแนนอันนี้เราทำไมคะเรามีคะแนนให้แล้วหาเปอร์เซนต์ไทล์แตกต่างกันนะคะหาเปอร์เซนต์ไทล์อ้าวทีนี้หาเปอร์เซนต์ไทล์การคำนวณหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ของคะแนนที่กำหนดให้สำหรับข้อมูลที่จัดหมวดหมู่สูตรใช้สูตรเดิมไหมคะช่วยดูให้ครูหน่อยสูตรเดิมไหมสูตรเดิมก็คือเท่ากับ L บวกด้วย I คูณด้วย Fn ลบด้วย F1 แล้วก็หารด้วย F2 ลบด้วย F1 นะคะซึ่งค่า L ค่า I ค่า Fn ค่า F1 F2 เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือความหมาย L คือขีดจำกัดล่าง I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะเหมือนเดิม Fn ก็คือความถี่สะสมของตำแหน่งที่ต้องการนะคะก็คือ P คูณ N หารด้วย100เหมือนเดิม Fn นะคะอ้าวทีนี้ตัวอย่างเดิมนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกใหม่ใช้ตารางเดิมจงหาว่าคะแนน35อันนี้เขาให้คะแนนมานะเมื่อกี้ให้ P มาคะแนน35อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ของนักเรียน50คนคะแนนมีการเรียงลำดับยังคะมียังมีแล้วพอมีแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องหาคืออะไรคะตารางความถี่สะสมอ่ะเราคิดกันทุกรอบนะคะความถี่สะสมก็คือเท่าไหร่ลูก2 10 19
1: 33
0: 41 47 50 50โอเค50นะคะอ้าวต่อไปนะคะต่อไปจากตารางความถี่สะสมแสดงว่าคะแนน35อยู่ในชั้นคะแนน30ถึง39ดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนก็นี่เมื่อกี้โจทย์เขาให้อะไรมา35ถูกไหมคะ35มันเป็นความบังเอิญซึ่ง35มันคือชั้นนี้ถูกไหมถูกไหมคะ30 31 32 33 34 35ใช่ไหมคะซึ่งมันมีค่าตามนี้ความถี่สะสมคือ19ความถี่คือ9นะคะความถี่คือ9นะคะดังนั้นค่า L อ้าวค่า L คือเท่าไหร่ลูกค่า L คือเท่าไหร่ 29.5 คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงใช่ไหมคะต่อไปค่าอะไรอีกลูก I คือ10ต่อไปค่า F1 F1 คือ10คือความถี่ของชั้นที่สะสมของชั้นที่อยู่ก่อนหน้า1ชั้นต่อไป F2 นะคะ F2 คือ19ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ถัดไป1ชั้นใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้ที่เราไม่รู้คืออะไร Fn เก่งมากคือ Fn อันนี้จะยุ่งหน่อยๆจะต้องมีการย้ายค่าสมการนะคะอ้าวทุกคนวางปากกาแล้วตั้งใจดูนะคะวางปากกาแล้วตั้งใจดูอ้าวเรามาดูกันค่ะเอาเลขทั้งหมดเข้าไปแทน P ที่35มาจากไหนคะโจทย์บอกถูกไหมเพราะคะแนนที่35ใช่ไหมคะ35นะคะ 29.5 บวกด้วย10หารด้วย Fn เนี่ยคือในสิ่งที่เราไม่รู้ลบด้วย10หารด้วย19ลบด้วย10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการต ทำอะไรก่อนลูกอันดับแรกทำอะไรก่อนลองมองสิหารเหรอก็คือย้ายอะไรคะย้าย29มันบวกอยู่ถูกไหมเอา29ไปลบด้วย35ลองลบซิเหลือเท่าไหร่29ลบด้วย35เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็คือ35ลบด้วย 29.5 จะเท่ากับคุณดู10ตัวนี้มาจากไหน10ส่วน9 10มันคูณอยู่ถูกไหมใช่ไหมคะ10คูณอยู่แล้วตัวนี้19ลบ10คือเท่าไหร่19ลบ10คือ9คือ10ส่วน9ถูกไหม10ส่วน9คูณลองคูณเข้าไปก็คือ fn หารด้วย10แล้วก็ทั้งหมดคูณอยู่ไอ้หารด้วย9แล้วคูณด้วย10งงไหมเนี่ยงงงงใช่ไหมอ่ะมาครูแสดงวิธีทำให้ดูนะคะตัวนี้เมื่อแยกออกไปปิดตัวนี้นะ10คูณด้วย fn ลบด้วย10ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย19ลบ10 19ลบ10คือเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่คะ
1: 9
0: ก็คือเขียนอีกอยู่ในรูปแบบหนึ่งก็คือ10 fn ลบ10หารด้วย9โอเคไหมหารด้วย9ซึ่ง9มันคูณอยู่กับวงเล็บ fn ลบ10ใช่ไหมคะเราดึง9ออกดึง9ออกจากวงเล็บมันก็คือ10ส่วนเท่าไหร่ลูก10ส่วน9ในวงเล็บเหลือเหมือนเดิมไหมเหลือเหมือนเดิมก็คือ fn ลบด้วย10เหมือนที่ครูเขียนไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเมื่อกี้35ลบ29ได้เท่าไหร่นะ 29.5 เท่าไหร่คะ 5.5 นะคะ 5.5 นะคะ 5.5 เพราะฉะนั้นคือตัวนี้เดี๋ยวครูต้องแสดงให้ดูก็คือ 5.5 ถูกไหมถูกไหมคะ 5.5 จะทำให้มันเหลือวงเล็บอย่างเดียวตัวนี้ทำให้มันเหลือวงเล็บอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้น10ส่วน9ต้องย้ายไปทำไมลูกจากหารเป็นคูณก็คือ 5.5 คูณ9หารด้วยเท่าไหร่คะอันนี้มันคูณอยู่จับลงไปหารโอเคไหมเลยได้เหมือนบรรทัดนู้นออกมานะคะเพราะฉะนั้น 5.5 คูณ9หารด้วย10คือเท่าไหร่ลูกคือเท่าไหร่ 4.95 ทำยังไงให้เหลือ fn อย่างเดียวทำยังไงให้เหลือ fn อย่างเดียว
2: ย
0: ้
2: าย10ไป
0: ย้าย10ไปบวกเพราะฉะนั้น fn จะมีค่าเท่ากับ
2: 14.95
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นตำแหน่งที่ อะไรคะเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่ 14.95 โอเคไหมคะจดลงไปตรงนี้ใครงงจดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวข้อถัดไปจะเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าพวกเรายังงงๆอยู่นะคะตรงนี้นักเรียนทางบ้านพอเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรื่องของสมการนะคะการสมการสมการคือการทำให้สองข้างเท่ากันนั่นเองนะคะเข้าใจยังว่าทำไมครูถึงให้วางปากกาก่อนถ้าจดไปฟังไปฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยจดลงไปนะคะค่อยจดลงไปนะคะเป็นไงเสร็จกันหรือยังหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือจดแต่คำตอบไปก่อน f เท่ากับ 14.95 แล้วลองกลับไปคิดที่บ้านว่าตรงกันไหมแต่ส่วนใหญ่กลับไปคิดแล้วทำไมคะไม่ตรงลอกทั้งดุ้นดีกว่านะคะเนาะลอกทั้งดุ้นดีกว่านะคะตรงที่ครูเขียนไม่ต้องจดไปนะคะ ไปทำความเข้าใจนะคะไปทำความเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้คงเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เปอร์เซนต์ไทคือแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะ100ส่วน100ส่วนอ้าวต่อไปค่ะควอไทร์ควอไทร์หมายถึงตำแหน่งที่แสดงให้ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ใน4ส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าต่ำกว่าข้อมูลที่ตำแหน่งนั้นเช่นนักศึกษาสอบวิชาสิติได้72คะแนนและคะแนน72นี้อยู่ต่ำกว่าอยู่ในตำแหน่งควอไทร์ที่3ก็คือ Q3 หมายความว่า3ใน4ของนักเรียนกลุ่มนั้นได้คะแนนวิชาสิติต่ำกว่า72คะแนนและ1ใน4ทำไมคะสูงกว่านะคะสูงกว่าดังนั้นการคำนวณหาค่าควอไทร์จึงใช้วิธีการเดียวกับเปอร์เซนต์ไทร์แต่ต่างกันตรงที่แบ่งเปอร์เซนต์ไทร์แบ่งเท่าไหร่100ถ้าควอไทร์แบ่ง4ส่วนนะคะ4ส่วนนะคะตารางเดิมข้อเดิมแต่เปลี่ยนโจทย์จงหาค่าตำแหน่งในควอไทร์ที่3ซึ่งคะแนนของนักศึกษากี่คนคะ50คนอันนี้จะเหมือนตัวอย่างในข้อ1หรือว่าข้อ2ข้อ1หรือข้อ2ข้อ1คือหาตำแหน่งของควอไทร์เราต้องหาค่า fn ก่อนถูกไหมก่อนจะไปหาค่า fn เราต้องหาอะไรก่อนลูกความถี่สะสมเห็นไหมเริ่มกี่ทีกี่ทีก็อยู่ที่ความถี่สะสมอ่ะช่วยครูคิด2 10 19
2: 33
0: 47 47 50 50โอเคความถี่สะสมได้แล้วต่อไปเราจะต้องหาว่าไอ้ควอไทร์ที่3อยู่ในชั้นไหนใช่ไหมคะควอไทร์ที่3อยู่ในชั้นไหนนะคะอ่ะเรามาดูอยู่ชั้นไหนตำแหน่งของควอไทร์ที่3อยู่ตำแหน่งที่ไหนอ่ะช่วยครูคิดหน่อยครูยังไม่เฉลยให้ Q เท่ากับเท่าไหร่ Q เท่าไหร่3คูณด้วยเท่าไหร่คะ50หารด้วย
2: 4
0: หารด้วย4 3คูณ50เป็นเท่าไหร่ลูก150หารด้วย4
2: 375
0: เท่าไหร่นะ
2: 37.5
0: อ่าลองดูซิที่ครูคิดถูกไหม 37.5 ตรงด้วยเพราะฉะนั้น Q3 ก็คือมี FN ของเราจะมีค่าเป็น 37.5 นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ 37.5 อยู่ในชั้นไหนกลับไปดู 37.5 อยู่ในชั้นไหน 37.5 อยู่ในชั้นที
2: ่
0: 50ถึง50ถึง59ชั้นนี้ถูกไหมอ่ะเรามาลองเขียนค่ากันก่อนซึ่งเราจะต้องรู้ค่าอะไรเอาโทษค่ะเราจะต้องรู้ค่าอะไรนะค่า L ค่า I ค่าอะไรอีก F 1แล้วก็ค่า F 2 L เท่ากับเท่าไหร่ลูก 49.5 I 10 F F 1คือF1 คือ
2: 33
0: F2 คือ 41 41อ่ะลองดูซิว่าตรงกับที่ครูเขียนไหมนะคะ L 49.5 ตรงไหมคะเมื่อกี้ที่เรามองกัน
2: ตรง
0: ไหม FN คือ 37.5 ต่อไป I เท่ากับ10 F1 เท่ากับ
2: 33
0: F2 เท่ากับ
2: 41
0: ตรงไหมคะตรงถ้าเราได้ค่าเหล่านี้มาง่ายแล้วยัง
2: ง
0: ่ายแล้วนะคะเราก็เอาไปแทนค่าในสมการในสูตรในสูตรอ่านักเรียนลองแทนค่าเองครูไม่เขียนให้แทนค่าในสูตรก่อนนะคะแทนค่าในสูตรก่อนแทนเองเลยนะคะงงไหม L เท่ากับเท่าไหร่ L เท่าไหร่ 49.5 i คือ 10 fn คือ 37.5 f อ่ะใครไม่ทันดูอ่ะจดลงไปตัวนี้จดลงไปไม่รู้จะช่วยยังไงละอ่ะจดลงไป fn l i f1 แล้วก็ f2 นะคะอ้าวแทนค่าในสูตรได้ยังได้ยัง f f1 คืออะไร33 f2 คือ 41อ้าวแทนค่าได้เท่านี้ไหมคะได้ไหมได้ไหมลูกเหมือนของครูไหมเหมือนไหมคะหน้าที่ต่อไปของนักเรียนจะต้องทำตรงไหนก่อนบอกครูสิในวงเล็บทำเลยทำเลยค่ะเครื่องคิดเลขอยู่กับตัวมีไหมคะมีจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เพราะตัวเลขมันง่ายๆ 37.5 ลบ 33 ตอบ 4.5 41ลบ 33 เท่าไหร่คะ
2: 8
0: แทนค่าได้ไหมลูกแทนค่าได้ไหมเวลาคิดนักเรียนจะมองเป็นก้อนแล้วคิดทีเดียวถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จะต้องทำอะไรคะทีละวงเล็บก่อนนะคะซึ่งค่าที่ได้ก็คือ 49.5 บวกด้วย10 คูณด้วย 4.5 หารด้วย8คิดได้เท่าครูไหมได้เท่าครูไหมได้อ้าวคิดต่อเลยค่ะครูขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเลยเท่าไหร่ครูขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเมื่อกี้ครูสอนวิธีการคิดไปแล้วขอคำตอบเป็นเลขกลมๆเลยนะคะขอคำตอบเป็นเลขกลมๆคือเท่าไหร่นะดังๆ
2: 55.13
0: อ้าวเราลองมาดูกันว่า 55.13 ไหมก็คือ 49.5 บวกด้วย 5.625งงไหมว่า 5.625 มาได้ไง
2: ไม่
0: งงนะเสร็จแล้วมารวมกันได้เป็น 55.125 คำตอบถูกไหมคะถูกไหม
2: ถ
0: ูกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครูบอกแล้วต้องคิดที่ไหนก่อนในวงเล็บเน้นเลยตัวดำเนินการเหมือนเดิมก็คือคูณก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกนะคะคูณก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ควอไทร์ที่3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 55.25 นะคะอ้าวครูไปข้อต่อไปได้ยังได้แล้วนะนะคะดังนั้นคะแนนที่ควอไทร์ที่3ของข้อมูลชุดนี้คือ 55.125 เดซายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
2: 10ส่วน
0: นะคะถ้านักเรียนสอบได้คะแนนที่53แสดงว่าจะมีเดซายที่4หมายความว่า4ใน10ของนักศึกษากลุ่มนี้ได้คะแนนต่ำกว่าและอีก6ใน10ทำไมคะสูงกว่าจึงหาได้วิธีเดียวกับเปอร์เซนไทล์ควอไทล์แต่เปลี่ยนจาก100จาก4เป็น10โอเคอ่ะถ้าได้โจทย์เดิมค่ะอันนี้ครูให้หาเดซายที่เท่าไหร่5เดซายที่5ทำพร้อมกันหรือจะทำเองดีอ้าวทำพร้อมกันไม่มั่นใจค่ะทำพร้อมกันดีกว่าเดซายที่5อันดับแรกคิดอะไรไม่ออกหาอะไรไว้ก่อนลูกสำหรับวิธีนี้ความถี่สะสมอีกแล้วครับท่านความถี่สะสมคือ
2: 2 50
0: เสร็จต้องหาอะไรคะดีคูณ n ถูกไหมใช่ไหมคะดีคูณ n ดีคูณ n d คืออะไรลูก
2: เดซาย
0: เมื่อกี้เดซายที่เท่าไหร
2: ่
0: 5อ้าวคิดออกมาได้เท่าไหร่ลูก5คูณ n คือเท่าไหร่50 หารด้วย
2: 10
0: หารด้วย10ก็คือเท่ากับ250จ้าไม่ใช่25เราลืมศูนย์ไปถูกไหม
3: คร
0: ับ ใช่ไหมคะแล้วหารด้วย
3: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ
3: 25
0: พอ25ปุ๊บกลับไปดู25คะแนนอยู่ตรงช่วงไหน25 25 40ถึง40ถึง49ตัวนี้40ถึง49นะคะ40ถึง49เพราะฉะนั้นค่า L เป็นเท่าไหร่ L
2: 3.5
0: I
2: 10
0: 10 F 1
2: 19
0: F 2
2: 33
0: 33ลองไปดูซิว่าถูกไหมนะคะ40ถึง49ใช่ไหมใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ เพราะฉะนั้น FN คือ25 L คือ 39.5 I คือ10 F1 คือ
2: 19
0: F2 คือ
2: 33
0: แทนค่าลงไปในสูตรจำสูตรได้ไหมไม่ได้เปิดดูค่ะของเก่าเปิดดูเรียนเดซายเปอร์เซนทายควอทายสูตรเดียวกันไหมคะสูตรเดียวกันแทนค่าได้ไหมคะแทนค่าได้ไหมนะคะแทนค่าได้ไหมเดี๋ยวครูจะค้างไว้แค่เพียงเท่านี้ให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนะคะจัดการหาคำตอบข้อนี้ให้ครูว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สำหรับการหาเดซายในข้อนี้สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเปอร์เซนทายควอทายแล้วก็เดซายเอาใหม่เรียงใหม่ต้องเรียงเป็นอะไรคะควอทายเดซายและเปอร์เซนทายวันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะสำหรับการหากรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่นักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจนะคะงั้นครูค้างไว้แล้วฝากข้อนี้ให้เป็นการบ้านนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามชมนะคะสำหรับในวิชานี้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดนักเรียนเรียบร้อยนักเรียนพอ
5: พอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
2: ถูกใจจ๋า
3: ค่ะแม
2: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะ

0: ทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
1: อยู่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
1: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
0: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
1: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
0: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
1: ค่ะแม่
0: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
1: อ๋อ09
0: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
1: ค่ะแม่ไป
0: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไร
2: มีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
1: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจ
3: ใ
2: ช่นี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ
2: ๋
1: อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว
4: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
4: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม่
4: มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
4: ลูกกับข้าวล่ะดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่ายเถอะค่ะ

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์เอของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้งสามคนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษหนึ่งส่วนสี
3: ่แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
3: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
3: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
0: การลบ
3: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
3: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
9: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
6: ได้สิภูผา
9: ขอบคุณนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ตต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวก

ซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศท้อนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่ครูมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้าน
ขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็

วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปรวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รวนหมูไปเรื่อยๆการรวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการรวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการรวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการรวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมารวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็เป็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวม

รวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นนูนเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไป

0: แล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคลียร์ออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความถูกต้องสุขานะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แหละครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับ ถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมอะครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมนะคะหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเพื่ออาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเราแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะ ตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอ่ะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงกันคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะคะแต่งสีสันด้านบนแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็ เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
4: ัน
3: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
4: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ย2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
3: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ค่ะ
2: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
4: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเครเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรว

0: ม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี่อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
1: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
0: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
0: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องลองฟัง
2: เบามาก
0: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
2: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
2: โ
0: อ้อย่างไรหนึ่งฟังนี่แหละปกติ
2: มีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
1: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
2: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้
2: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อารินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วน

0: ูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนมาสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
0: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม
0: ่ใกล้เลย
1: ห
0: ่
1: างต้อง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: คะเราพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ groomingหนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลุ่มตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกลุ่มหรือเจ้าของกลุ่มอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงทายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่ขอถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกับอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้าน่ะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อาการอัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: สียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอ
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวเลียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่

สวัสดีค่ะ EP ที่8นะคะการตั้งค่าการพอร์ตหรือการปรินนะคะในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะคะเราจะมีวิธีการพอร์ตหรือการปรินนะคะในการนำแบบออกไปใช้งานต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการพอร์ตและการปรินในโปรแกรม AutoCAD นะคะมีวิธีการทำงานแล้วก็การตั้งค่ายังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือการพอร์ตนะคะการพิมพ์งานในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเราจะเรียกว่าการพอร์ตนะคะส่วนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมักจะเรียกว่าการปรินค่ะในการพอร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของงานนะคะเช่นงานเขียนแบบก่อสร้างนะคะงานเขียนแบบเครื่องกลโดยทั่วไปจะมีวิธีการพอร์ตอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นในหน้าโมเดลสเปซนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นในหน้าเลเยอร์นะคะในขั้นตอนของการพอร์ตนะคะของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยวิธีการของมันนะคะก็จะมีวิธีการโดยการไปที่คำสั่งไฟล์นะคะกดพอร์ตนะคะหรือกด Ctrl P ค่ะแล้วก็เราจะเลือกประเภทของไฟล์ที่เราจะพอร์ตนะคะเช่นเราจะพอร์ตเป็น PDF นะคะหรือเราจะเลือกเป็นเครื่องพิมพ์นะคะโดยที่ถ้าเราจะพอร์ตเป็น PDF เนี่ยตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมเนี่ยก็จะแนะนำมาอยู่ที่ชื่อไฟล์ว่า Adobe PDF นะคะหรือ DWG to PDF ค่ะลักษณะของหน้าโปรแกรมในการพอร์ตนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบภาพในตัวอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนในการพอร์ตในหน้าโมเดลสเปซนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเลือกที่ paper size ก่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะพอร์ตในขนาดกระดาษที่เท่าไหร่นะคะโดยโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะมีขนาดกระดาษอยู่มากมายเลยนะคะในการทำงานของเราก็จะมีตั้งแต่ B1 ถึง B5 นะคะขนาดกระดาษตั้งแต่ A1 ถึง A0ขั้นตอนที่2นะคะคือการพอร์ต area ค่ะหรือเลือก window นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่การพอร์ตค่ะโดยกำหนดมุมด้านล่างซ้ายนะคะไปที่มุมบนขวาค่ะแล้วก็ขอบกระดาษที่เราวาดไว้นะคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะพอร์ตสเกลนะคะก็คือการเลือกสเกลในการพอร์ตนะคะโดยสเกลในการพอร์ตเนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของเรานะคะว่าเราต้องการจะใช้สเกลที่เท่าไหร่อย่างเช่น1:100 1:50หรือ1:25นะคะค่ะเมื่อการตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการกดปุ่ม preview ค่ะเพื่อดูนะคะว่าสิ่งที่เราพอร์ตเนี่ยอยู่ในขอบกระดาษของเราไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยค่ะก็จะเป็นการพอร์ตนะคะการพอร์ตในหน้าของโมเดลสเปซนะคะวิธีการพอร์ตในหน้าโมเดลสเปซเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราทำงานนะคะเราจะเลือกตัววินโดว์นะคะเพื่อกำหนดพื้นที่ในหน้าของการพอร์ตนะคะในส่วนของหน้าโมเดลสเปซนะคะการพอร์ตเนี่ยจะพอร์ตได้ทีละแผ่นค่ะแล้วก็จะต้องตั้งค่าเลือกพื้นที่ในการพอร์ตทุกครั้งนะคะทำให้เกิดความล่าช้าค่ะส่วนในหน้าของ layout space นะคะการพอร์ตในหน้า layout space เนี่ยแท็บเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ในแท็บเดียวกับหน้าโมเดล space เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเบื้องต้นน่ะเขาจะมีตัวหน้า layout space ให้อยู่2 layout นะคะปรากฏขึ้นมาหากไม่ได้ไปแก้ไขหรือไปตั้งค่า option อื่นๆเนี่ยตัวหน้า layout space อะค่ะก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เราสามารถแก้ไขให้เป็นชื่ออื่นๆได้นะคะเช่นตัวอย่างในการทำงานก็จะตั้งเป็น A-01 นะคะหรือตามชื่อแผ่นงานของเรานะคะการเพิ่มแท็บ layout space เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะในขณะที่โมเดลเนี่ยไม่สามารถเพิ่มแท็บได้นะคะในหน้า layout space นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า paper space นะคะเป็นการกำหนดขนาดกระดาษนะคะสำหรับในการพิมพ์เช่นการกำหนดขนาดในหน้า A4 A0 A1 นะคะเป็นต้น

ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตั้งค่ากระดาษได้นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่จะแสดงในหน้ากระดาษได้โดยการใช้คำสั่ง mview นะคะหรือเลือกพื้นที่การทำงานจากหน้าโมเดลนะคะโดยข้อแตกต่างของสองฟังก์ชันนี้นะคะที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือหน้า layout space เนี่ยจะเปรียบเสมือนหน้ากระดาษ1หน้านะคะแต่หน้าโมเดล space เนี่ยจะเปรียบเสมือนพื้นที่ในการทำงานของเรานะคะส่วนในหน้า layout space นะคะวิธีการพอร์ตหน้า layout คือการที่เราเลือกหน้า layout นะคะเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยที่เราสร้างไว้นะคะเพื่อการพอร์ตในครั้งเดียวแต่เบื้องต้นเราจะต้องตั้งค่าในการพอร์ตนะคะเหมือนหน้าโมเดล space ค่ะอันนี้แถบข้างล่างนะคะที่เห็นนี่จะเป็นตัวส่วนของหน้า layout space ที่เราสร้างขึ้นมานะคะลักษณะของหน้า layout space เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้แค่ตัว1แผ่นที่เราตั้งไว้นะคะขั้นตอนการพอร์ตหน้า layout space ขั้นต่อมานะคะก็คือเมื่อเราเลือกตัวหน้า layout ที่เราต้องการที่จะพอร์ตแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะกับตัวของหน้า model space ค่ะแต่ลักษณะหน้าตาของตัว layout space เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างนะคะโดยที่ลักษณะของตัวหน้า layout space เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวกำหนดว่าเราจะพอร์ตทั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วก็กำหนดประเภทไฟล์เหมือนกันกำหนดตำแหน่งที่จัดเก็บของไฟล์นะคะหลังจากเราตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรากด Publish ค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำการพอร์ตแล้วก็ตั้งค่าการพอร์ตในโปรแกรมกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนบทเก่าๆของเราโดยการเริ่มตั้งแต่การเปิดเมนูแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเรากดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะเลือกที่ไฟล์ ACAT ค่ะหลังจากเข้ามาในไฟล์ที่เราทำงานแล้วนะคะเราไปตั้งค่ายูนิตก่อนนะคะไปที่โลโก้ของโปรแกรมนะคะไปที่ Drawing Utility นะคะกดยูนิตค่ะเขาจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราตั้งค่าสเกลในการทำงานก่อนนะคะเบื้องต้นเราตั้งเป็นหน่วยเมตรนะคะกดโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไป copy ตัวของเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้เนี่ยคราวที่แล้วนะคะนี่เป็นตัวเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้นะคะเราสามารถ copy ตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการตั้งค่าเลเยอร์เหมือนคราวที่แล้วที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็ไปที่ไฟล์งานที่เราตั้งค่าแล้วก็เปิดเมื่อกี้นะคะ Ctrl V วางได้เลยนะคะเมื่อเราเอาเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้ครั้งที่แล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูนะคะว่าเลเยอร์เนี่ยเข้ามาหรือยังเมื่อเลเยอร์เข้ามาครบหมดแล้วตามที่เราจะใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการใส่กระดาษนะคะโดยกระดาษที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือขนาดที่เราจะต้องทราบก่อนว่าขนาดกระดาษที่เราต้องการเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะใช้กระดาษ A4 นะคะเราก็ต้องเช็คก่อนว่ากระดาษ A4 เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะวิธีการเช็คถ้าไม่รู้นะคะเราสามารถกดที่เครื่องพิมพ์ได้ค่ะกดเปลี่ยนให้เป็นตัว Adobe PDF ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดเปลี่ยนเป็นตัว DWG นะคะในส่วนของตัวนี้เขาจะบอกขนาดกระดาษที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวาดในหน้า workspace ของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างหน้ากระดาษไว้ก่อนนะคะวิธีการสร้างหน้ากระดาษนะคะก็คือการกด REC นะคะกดวาดกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะขนาดกระดาษเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบมาก็คือ 29.7 นะคะคอมม่านะคะ21ค่ะโอเคเราจะได้ขนาดกระดาษที่เป็นไซส์ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะการสร้างกระดาษขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตในการทำงานของเรานะคะว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราจะเขียนงานอยู่ในขนาดกระดาษ A4 นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองเอางานของเรานะคะเข้าไปใส่ในหน้ากระดาษตัวนี้นะคะเช่นตอนนี้เราเคยเขียนงานไว้1ตัวนะคะเราก็เลือกไปวางได้เลยนะคะกด Ctrl C เมื่อกี้มานะคะแล้วก็กด Ctrl V ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอางานของเรามาวางไว้ในหน้ากระดาษ A4 ซึ่งเป็นไซส์ปกตินะคะงานเนี่ยก็จะมีขนาดสเกลที่เล็กเปรียบเสมือนว่าตัวงานนี้ในสเกล100อะค่ะเมื่อเราพอตออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่มีขนาดเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษนะคะวิธีการของเราก็คือการกำหนดขนาดของสเกลงานของเรานะคะวิธีการ
ง่ายๆเลยก็คือการย่อขนาดกระดาษของเราตามมาตราส่วนของสเกลงานนะคะอย่างเช่นตอนนี้ขนาดกระดาษของเราที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสเกล1ต่อ100ใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่าในงานชิ้นนี้เราควรจะใช้สเกลเท่าไหร่เราลองย่อกระดาษลงดูนะคะเช่นถ้าเราต้องการย่อลงไปที่สเกล50นะคะเรากด FC ค่ะเป็นการย่อสเกลเพิ่มสเกลนะคะปรับสเกลของเราสเกล50ก็คือครึ่งหนึ่งของสเกล100นะคะเรากดสเกลที่เราต้องการก่อนค่ะ50นะคะกดเครื่องหมายทับนะคะแล้วก็กดสเกลที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสเกล100 Enter ค่ะอันนี้ก็คือขนาดงานของเราเนี่ยจะอยู่ที่สเกล50แล้วเวลาเราพอตนะคะเราจับวัตถุไว้ตรงกลางหน้ากระดาษก่อนแล้วเราลองกดพอตนะคะกดพอตได้โดยการกดที่เครื่องปริ้นมุมบนซ้ายมือนะคะเมื่อกดพอตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่านะคะโดยวิธีการตั้งค่าก็คือเราต้องตั้งค่าพอตสไตล์ก่อนนะคะหากจำได้ใน EP ที่ผ่านมานะคะเราจะพูดถึงการตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็การตั้งค่าพอตสไตล์แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าตัวพอตสไตล์ของเราอีกครั้งนะคะวิธีการก็คือถ้าเราเคยตั้งค่าไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้พอตสไตล์ไหนนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เคยตั้งค่าเนี่ยเลือกเสร็จแล้วเรากดตั้งค่าตัวพอตสไตล์นะคะวิธีการตั้งค่าพอตสไตล์เนี่ยเราก็ใช้น้ำหนักในการเขียนงานของเรานะคะกำหนดสีโดยการกำหนดตามเลเยอร์ที่เราเคยเขียนไว้นะคะอย่างตอนนี้ในเบื้องต้นเราเคยตั้งค่ากันไปใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะค่าต่างๆก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเราสามารถใช้ค่าสแตนดาร์ดที่เคยตั้งไว้ในครั้งที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการพอร์ตได้เลยกดเซฟนะคะเมื่อเราได้พอร์ตสไตล์แล้วเนี่ยเรามากดเลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการทำการพอร์ตนะคะหรือเลือกเครื่องปริ้นนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะมีชื่อเครื่องปริ้นที่เราเคยปริ้นหรือเราลงไดเวอร์ไว้นะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเบื้องต้นวันนี้เราจะเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้ดูก่อนนะคะเราก็เลือก Adobe PDF ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการนะคะซึ่งเมื่อกี้เราวาดขนาดกระดาษที่เป็น A4 ไปเราก็เลือกขนาดกระดาษที่เป็น A4 นะคะเมื่อเราเลือกขนาดกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เรากด Want to Plot นะคะเลือกตัว Window นะคะเขาก็จะให้เรามาเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะพอตในหน้าการทำงานของเราค่ะเราก็เลือกจากจุดไปอีกจุดได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าอื่นๆโดยการกำหนดให้ชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่เซ็นเตอร์ของการพอตนะคะการกดเซ็นเตอร์ของการพอตเนี่ยตัว AutoCAD เนี่ยเขาจะจับวัตถุที่เราเลือกที่เห็นเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างกรอบวินโดว์เมื่อกี้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราสร้างกรอบวินโดว์ขึ้นมาเนี่ยเราใช้ตัวหน้ากระดาษเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะเขาก็จะจับตัวหน้ากระดาษเนี่ยให้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ค่ะเรากดพรีวิวดู1ครั้งค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานนะคะที่อยู่หน้ากระดาษ A4 ที่มีสเกล50นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ในสเกล50เราสังเกตได้ที่พอตสเกลตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะคำว่า Fit to Paper เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดชิ้นงานของเราให้คร่าวๆค่ะในเบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างค่ะมันเป็น 0.05 อันนี้คือเขาบอกว่าเราอะอยู่ในสเกลที่50นะคะแต่ถ้าสมมุติเราต้องการให้เป็นสเกล100เราก็ปรับตรงนี้ให้เป็น 0.1 นะคะแล้วลองกดรีวิวดูเห็นไหมคะว่างานของเราอ่ะก็จะเล็กลงเพราะว่าในมาตราส่วนของสเกล1ต่อ100กับ1ต่อ50เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะพอตแบบไม่กำหนดสเกลนะคะเลือกที่วินโดว์อีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้เราไม่ต้องไปกำหนดกรอบกระดาษของมันก็ได้นะคะเราเลือกที่ตัวของวัตถุได้เลยนะคะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เขาก็คำนวณมาให้แล้วว่าขนาดของชิ้นงานของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสเกล30ซึ่งหน่วยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเล็กๆย่อยๆไปนะคะซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้เบื้องต้นแล้วว่าเราควรจะพอตสเกลงานที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ถ้าเขาคำนวณมาให้ 0.3 ใช่ไหมคะเราลองปรับให้เป็นค่าที่มันเป็นสแตนดาร์ดมากยิ่งขึ้นก็เช่น 0.25 แล้วก็กดพรีวิวดูค่ะงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ในสเกล 0.25หรือสเกล25นะคะแต่สังเกตได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็จะเกินกระดาษ A4 ของเราไปนะคะวิธีการกลับไปก็กดสเปซบาร์1ครั้งนะคะ

แล้วก็ลองเปลี่ยนให้เป็นหน้ากระดาษแนวตั้งนะคะกดเป็น Portraitกรอบที่แสดงตัวอย่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่ามีส่วนไหนของพื้นที่ที่เราพอตหน้าวินโดว์ค่ะที่มันเกินจากหน้ากระดาษไปบ้างการที่มันขึ้นสีแดงด้านข้างเนี่ยค่ะเท่ากับว่าชิ้นงานของเราอาจจะเกินไปด้านขวาด้านซ้ายนะคะอันนี้เราก็จะได้งานที่เราต้องการพอตในสเกล25นะคะวิธีการตั้งค่าการพอตเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรากดแอปพลายเพื่อเป็นการตั้งค่าตัวนี้ไว้ในการทำงานของไฟล์นี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าซ้ำๆนะคะกดแอปพลายไว้นะคะกดแอปพลายให้ขึ้นตัวจางๆแบบนี้ก่อนนะคะกดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะจัดเก็บไฟล์นะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนามสกุลไฟล์ของเรานะคะก็คือเป็นนามสกุลไฟล์ PDF นะคะตั้งชื่อไฟล์ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะเครื่องก็จะทำการพอตให้แล้วก็แสดงหน้าตัวอย่างของเราขึ้นมานะคะว่างานที่เราทำการเขียนทำการพอตออกมาเนี่ยอยู่ในกระดาษ A4 แนวตั้งเนี่ยเราโอเคไหมนะคะถ้าเราโอเคกับสเกลต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็การพอตในหน้าโมเดลนะคะก็จะแตกต่างกันการพอตในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าในหน้าของเลเยอร์สเปซเนี่ยวิธีการพอตจะเป็นยังไงแล้วก็จะง่ายกว่าหรือยากกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูหน้าเลเยอร์ที่โปรแกรม AutoCAD เขากำหนดให้เราเบื้องต้นมาก่อนนะคะในส่วนของตัวหน้าเลเยอร์สเปซก็จะแตกต่างค่ะสังเกตได้ว่าเขาก็จะทำการเลือกพื้นที่ในการพอตให้เราเบื้องต้นแล้วการที่มันเป็นสีดำตรงนี้นะคะแล้วก็สีเทาข้างนอกเนี่ยเท่ากับว่าอันนี้คือขนาดกระดาษที่เราต้องการทำการพอตนะคะแล้วก็การที่มีเส้นป่าอยู่รอบๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เราทำการพอตนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างกระดาษของเราขึ้นมา1แผ่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าในหน้าเลเยอร์ก็คล้ายๆกันก็คือเราต้องกำหนดขนาดก่อนนะคะก็คือสร้างกระดาษ A4 ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 29.7 นะคะคอมมา21ค่ะ Enterเราก็จะได้ขนาดกระดาษ A4 ตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเราสนใจที่วัตถุที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้ววิธีที่แนะนำให้ทำอีกอย่างก็คือการเปลี่ยนเส้นตัวนี้ค่ะให้เป็นเลเยอร์ที่ถูกปิดตาไว้นะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นชื่อ depth point อะค่ะเมื่อเรากดตัว depth point เนี่ยกระดาษตัวนี้ค่ะเมื่อเราพอตออกไปเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นเป็นเส้นกรอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา offset เข้ามาประมาณ1กดตัวโอมค่ะสเปซบาร์ค่ะกดเลือกเส้นเข้ามานะคะกดขนาดที่เราต้องการพอตก็คือ1เมื่อเราสร้างตัวออฟเซ็ตกระดาษเข้ามา1อ่ะค่ะอันนี้เปรียบเสมือนการที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษให้มีพื้นที่ว่างกระดาษเนี่ยประมาณ1เซนนะคะเสร็จแล้วให้เรากำหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะดึงหน้าโมเดลเข้ามาโดยการกด MV ค่ะสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วเราก็กำหนดขนาดได้เลยก็คือเอาเป็นกรอบในก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าโมเดลเข้ามาเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก่อนนะคะสังเกตที่เส้นตรงนี้นะคะถ้าเป็นเส้นบางๆเนี่ยเท่ากับว่าเราอยู่ที่หน้า layout space ค่ะเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพื้นที่ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นเส้นหนาๆเท่ากับว่าเราอยู่ในหน้าโมเดลตอนนี้เรากำลังทำงานผ่านหน้าโมเดลโดยเราใช้หน้าต่างของตัวเลเยอร์เนี่ยในการทำงานนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะให้เขาอะอยู่ในหน้าเลเยอร์ของเรานะคะโดยการกด Z นะคะ Z ก็คือการซูม Z สเปซบาร์1ครั้งค่ะกดตัว O นะคะเป็นการกำหนดอ็อบเจกต์ของเราเขาที่เราต้องการจะเลือกที่แนะนำให้สร้างหน้ากระดาษไว้นะคะมันจะมีผลกับการกดเลือกวัตถุของเราค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีตัวอ็อบเจกต์กระดาษใช่ไหมคะแล้วเราไปกดที่วัตถุตัวนี้เขาก็จะซูมที่วัตถุตัวนี้ให้มันฟิตกับหน้าตัวเลเยอร์ของเราที่เรากำหนดตัว MV ไว้ค่ะแต่ถ้าเรามีตัวกระดาษที่เป็นไกด์ไลน์ของเราเมื่อกี้แล้วนะคะเรากดซูมนะคะกดตัว O นะคะแล้วก็กดสเปซบาร์1ครั้งค่ะเลือกกรอบกระดาษนะคะตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดกระดาษของเราขึ้นมานะคะว่าในหน้ากระดาษที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะอยู่ฟิตกับตัวกรอบ MV ของเราที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถสังเกตได้อันนี้จะเป็นสเกลที่เขากำหนดมาให้นะคะ
ย่างตอนนี้เขาก็คำนวณมาว่ามันจะอยู่ที่ 1.7 เท่านะคะเป็นการซูมเข้าไปถ้าเรายังไม่ทำการตั้งค่าของตัวสเกลเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกข้างนอกได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะดับเบิลคลิกข้างนอกอะค่ะให้เรากดตัวล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการล็อกให้ตัวสเปซตัวเนี้ยอยู่ในหน้าของเลเยอร์ของเรานะคะกดล็อก1ทีนะคะแล้วเราดับเบิลคลิกข้างนอกเพื่อมาทำงานข้างนอกในหน้าเลเยอร์ค่ะสังเกตว่าตัววัตถุของเราที่เราเขียนไว้ในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ที่หน้าเลเยอร์นะคะวิธีต่อไปเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเส้นกรอบพวกนี้ค่ะให้เป็น deadpoint เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องการให้ในหน้าโมเดลเนี่ยเป็นเส้น deadpoint ด้วยก็คือเวลาพล็อตเราไม่เห็นนะคะเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปเนี่ยค่ะเวลาเราจะขยับหน้าต่างในหน้าโมเดลอะค่ะสังเกตว่าเมื่อเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้กดล็อกเนี่ยเวลาเราเผลอกดซูมเข้าซูมออกเท่ากับว่ามันก็จะรีเซ็ตขนาดนะคะเราก็ต้องกดซูมเข้าไปใหม่กดตัว O นะคะเลือกเราจะมาเปลี่ยนเส้นนะคะให้เป็นเส้น deadpoint เพื่อเวลาเราพล็อตแล้วเราจะได้ไม่เห็นนะคะดับเบิลคลิกข้างนอกนะคะวิธีการของการทำงานหน้าเลเยอร์เนี่ยวิธีการตั้งค่าการพล็อตก็จะตั้งค่าสแตนดาร์ดเหมือนตัวโมเดลเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าต่างเหมือนกันเลยเราก็กดเลือกประเภทไฟล์เอาใหม่นะคะกดเลือกตัว Adobe PDF นะคะประเภทไฟล์สังเกตว่าตัวฟอนต์สไตล์เนี่ยเขาเลือกเป็น A-CAT ให้เบื้องต้นแล้วนะคะเหมือนที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 นะคะเลือกวินโดว์ค่ะวิธีการเลือกเราเลือกที่กรอบนอกได้เลยนะคะกดเซนเตอร์นะคะกดแล้วก็กด Fit to Paper ไว้ก่อนนะคะเพื่อดูว่าเนี่ยในส่วนเนี้ยที่เราต้องการจะพอร์ตเนี่ยอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราสร้างหน้าเลเยอร์ที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยที่เป็นขนาด A4 สังเกตว่าเมื่อเรากดเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเนี่ยขนาดเรากด Fit to Paper แล้วเนี่ยสเกลของมันอ่ะก็จะเป็น 0.1 ไปเลยนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนว่าในข้างนอกอ่ะค่ะขนาดกระดาษ A4 ก็เท่ากับการที่เราวาดไปเมื่อกี้นะคะกด Preview ดูนะคะลักษณะของชิ้นงานก็จะตรงตามกับที่เราตั้งค่าในหน้าเลเยอร์เลยค่ะกด ESC กลับไปนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Apply ก่อนนะคะกด Apply to Layout กด OK นะคะอันนี้เราเป็นเทสเลเยอร์นะคะเราก็ตั้งค่าไว้กดเซฟนะคะข้อแตกต่าง2อย่างที่เราคุยไปตอนต้นว่า2ตัวเนี้ยวิธีการในหน้าเลเยอร์ว่าจะทำได้เร็วกว่าตรงที่เราสามารถพอททีละหลายๆหน้าได้นะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ตัวนี้เมื่อกี้ที่มันดำๆอยู่เมื่อเราตั้งค่าการพอทเลือกพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยหน้าดำๆเนี่ยก็จะมาอยู่พื้นที่ที่เราต้องการทำการพอตนะคะวิธีต่อไปก็คือหากเราต้องการใช้ค่าในการพอตแล้วก็ขนาดกระดาษในการพอตในส่วนของเท่านี้นะคะเราสามารถดูพิเคตัวเลเยอร์เพื่อใช้การตั้งค่าเบื้องต้นของมันเนี่ยเข้ามาได้เลยโดยการกดคลิกขวาตัวเลเยอร์นะคะสังเกตว่าตัวเลเยอร์เนี่ยที่มันจะเด่นขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะกดคลิกขวานะคะกด move all copy นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ copy ไว้ที่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าเรากดตัว layout 2เนี่ยเท่ากับว่าตัวที่เราเลือกอะค่ะมันจะบอกว่ามันจะอยู่ตรง before layout นะคะก็คือจะอยู่ก่อนหน้าตัว layout 2ของเรานะคะอย่าลืมกดตัว create copy ด้วยนะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยกด OK ได้เลยค่ะเขาก็จะสร้างหน้า layout มาอีก1หน้าซึ่งมีลักษณะก็คือการดูพิเคตมาเลยก็คือจะเหมือนกับหน้าเลเยอร์ที่เราทำงานเมื่อกี้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้นะคะเวลาเราทำงานเราจะได้ไม่สับสนว่าเรากำลังทำงานตัวไหนนะคะในหน้านี้ก็เหมือนกันลบออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าในการเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเราทำอยู่แค่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปหน้าโมเดลแล้วเราก๊อปปี้เปรียบเสมือนมีชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเมื่อเราก๊อปปี้หน้ากระดาษของตัวอ็อบเจกต์นี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัวหน้ากระดาษที่2เนี่ยแตกต่างกันโดยการเพิ่มเท็กซ์เข้าไปสัก1ตัวนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือหน้าที่2นะคะเรากด DT เพื่อเป็นการสร้างเท็กซ์นะคะกดขนาดตัวเท็กซ์ของเรานะคะอยู่ที่2
คุณเพื่ออีกครั้งนะคะกดพิ

เข้าไปเลข2นะคะกด ESC ค่ะเมื่อเรากำหนดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าในหน้าของ layout ในส่วนของที่2เราจะปรับแต่งยังไงเพื่อให้เป็นการกำหนดหน้ากระดาษที่2ขึ้นมานะคะเมื่อกี้ที่เรา duplicate มาเนี่ยมันก็จะยังเป็นค่า standard ที่เราตั้งตาม layout ของตัว layout 1อยู่นะคะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนหน้ากระดาษในส่วนของ layout ที่2เนี่ยเราจะให้หน้ากระดาษอยู่ที่ส่วนไหนนะคะแต่เรากดลบตัวนี้ไปก็ได้นะคะวิธีการกดลบก็กดคลิกขวานะคะกด delete ได้เลยกดโอเคนะคะส่วน layout 2เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชื่อให้เป็น layout 2โอเคนะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อให้ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อได้เลยเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะเราก็คลิกออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะไปเลือกพื้นที่นะคะโดยการกลับไปทำวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายตำแหน่งของตัววัตถุตัวนี้ให้เลื่อนได้เลยอะค่ะสังเกตว่าเราไม่ได้ล็อกไว้นะคะถ้าเราล็อกไว้เราก็ปลดล็อกก่อนแล้วเราค่อยเลื่อนนะคะเมื่อเราเลื่อนมาที่ตัววัตถุหน้าที่2แล้วใช่ไหมคะให้เรากดตัว Z เหมือนเดิมค่ะ Z Space Bar ค่ะกดตัว O นะคะเพื่อเป็นการเลือก Object ค่ะเราก็จะเลือกหน้ากระดาษตัวนี้นะคะกด Space Bar 1ครั้งค่ะโอเคเราก็จะได้งานที่เป็นหน้า Layout ที่2ของเราแล้วนะคะกดล็อกค่ะดับเบิ้ลคลิกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเมื่อเราทำการพล็อตพร้อมกัน2ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพล็อตพร้อมกัน2ตัวก็ให้กด Layout นะคะกด Shift 1ครั้งค่ะเพื่อเลือกว่าเราต้องการจะเลือกไฟล์ไหนบ้างนะคะเมื่อเรากด Shift แล้วเนี่ยเขาก็จะทำการเลือก2ไฟล์ให้เราแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เรากดคลิกขวาค่ะกด Public Selected นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าเมื่อกี้เราเลือกตัว Layout ไหนไปบ้างนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเราต้องตรวจสอบด้วยว่าLayout ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการจะเลือกไหมนะคะเมื่อเราเห็น2ตัวนี้ตรงตามกับที่เราต้องการจะเลือกแล้วเนี่ยให้เราปรับตรงนี้นะคะให้เป็นตัว PDF ก่อนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตัว AutoCAD น่าจะตั้งเป็น Plotter Name Inpage Setup ไว้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น PDF นะคะกดตัวนี้ให้เป็น High Quality Print นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือก Publish Option นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรากดหาพื้นที่ที่เราต้องการจะไปเก็บไฟล์ไว้นะคะในส่วนนี้เราก็จะไปเก็บไว้ที่เดียวกันเลยแล้วเราก็ select ได้เลยนะคะกดโอเคค่ะส่วนอื่นๆที่เราจะต้องตั้งค่าเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กด publish ได้กด select อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะ select ได้เลยเขาก็จะทำการพล็อตนะคะเมื่อขึ้นหน้านี้ให้เรากดปิดได้เลยนะคะรอสักครู่สังเกตตัวเครื่องพล็อตด้านล่างขวามือนะคะเขาจะทำการขยับอยู่เมื่อไรที่เขาหยุดอะค่ะเท่ากับว่าโปรแกรมทำการพล็อตเสร็จแล้วนะคะในระหว่างรอเราก็สามารถกลับไปทำอื่นๆก่อนได้นะคะให้เขาพล็อตไปเลยเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการพล็อตจากหน้าโมเดลรอไปก่อนนะคะวิธีการพล็อตจากหน้าโมเดลเนี่ยสังเกตว่าเราจะต้องเลือกทุกครั้งที่เราจะทำการพล็อตนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้แค่หน้าเดียวหากถ้าเราทำการเลือก2หน้าแบบนี้เลือกนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของงานที่มันขึ้นเข้ามาในหน้ากระดาษของเราแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็น2หน้ากระดาษนะคะดังนั้นในการทำงานของหน้าโมเดลเนี่ยเราต้องตั้งค่าทุกครั้งเลือกพื้นที่ในการพล็อตทุกครั้งนะคะตอนนี้ตัวเครื่องปริ้นเราหยุดนิ่งแล้วนะคะเราก็กลับไปดูว่าไฟล์ที่เราพล็อตออกไปเมื่อกี้อะมาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า drawing 3นะคะเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปค่ะสังเกตว่าก็จะมี2หน้ากระดาษแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพล็อตนะคะของหน้าตัว layout ก็จะสะดวกแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยคือเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าตัวโมเดลกับตัว layout เนี่ยเขาจะซิงกันนะคะเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานในหน้าของตัวโมเดลเนี่ยไปเรื่อยๆเลย3 4 5กี่หน้าก็ได้นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยเวลาทำงานส่วนใหญ่ก็จะสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาแบบนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการพล็อตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพล็อตพร้อมกันหลายๆหน้านะคะหน้า3หน้า4นะคะกด duplicate นะคะก็คือการกด move ออก copy นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าเราอยากต้องการไว้หน้าสุดท้ายเราก็กด move to end นะคะ create ออก copy นะคะกด ok ค่ะเราก็จะได้หน้าที่3ขึ้นมานะคะเมื่อกี้เรา move ออก copy มาจากหน้า layout 2นะคะ
ตัวนี้มันก็จะเป็นค่าสแตนดาร์ดที่เราก๊อปปี้มันมาเมื่อกี้เลยก็คือมันจะก๊อปปี้หน้าเลยเอา2มาเราก็ทำการปรับมันเหมือนเดิมเลยนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปตั้งชื่อมันใหม่เป็นเลเยอร์3นะคะกดเข้าไปเลือกพื้นที่ในการพอดกด Z นะคะกด O สเปซบาร์นะคะเลือกหน้ากระดาษ Enter 1ครั้งค่ะกดล็อกไว้นะคะทำแบบเดียวกันเลยแล้วก็วิธีการก๊อปถ้าเราอยากจะก๊อปหลายๆครั้งเราก็สามารถทำได้โดยการกดชิปเลือกเลยนะคะสมมุติเราเลือก3ไฟล์แล้วก็กดไปที่เลเยอร์1แล้วเราก็กดคลิกขวานะคะ Move all copy Move to end นะคะ Create a copy กดโอเคนะคะเขาก็จะ copy มาให้เราเลย3เลเยอร์นะคะซึ่งมันก็จะ copy เลเยอร์1มาวงเล็บ2เลเยอร์2วงเล็บ2เลเยอร์3วงเล็บ2อย่างนี้นะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษหลายๆหน้าแบบนี้เราก็ลองมาปรับให้เป็นหน้า4เมื่อกี้เราสร้างไว้4หน้านะคะเลเยอร์4ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะกดขยับนะคะ Z O แล้วก็กดเลือกหน้า4สเปซบาร์1ครั้งนะคะทำการล็อกโอเคถึงเราจะมีตัวเลเยอร์เนี่ยทั้งหมด6เลเยอร์ใช่ไหมคะเราก็ทำการพอตเพียง4เลเยอร์ก็ได้โดยการกดชิปเหมือนกันค่ะเราเลือกเลเยอร์4ไว้แล้วเราก็ไปกดชิปที่เลเยอร์1เมื่อกดเสร็จแล้วก็กดคลิกขวานะคะกด Publish นะคะก็จะขึ้นมา4ไฟล์เหมือนเดิมนะคะค่าพวกนี้เราก็เช็คดูอีกทีว่าอยู่ในตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ PDF เป็น High Quality เรียบร้อยกด Publish ได้เลยค่ะเป็น Drawing 4ก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะรอแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาลองพอร์ตหน้าตัวโมเดลนะคะเมื่อเรากดพอร์ตในขณะที่เครื่องปริ้นมันกำลังทำงานนะคะตัวพอร์ตเนี่ยก็จะไม่สามารถพอร์ตได้เห็นไหมคะดังนั้นเราต้องรอระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะเมื่อเรากลับมาหน้าโมเดลนะคะเราก็จะทำงานในหน้านี้หลายๆแผ่นเลยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในลักษณะการทำงานจริงอ่ะมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างอันนี้เป็นงานของอาจารย์นะคะที่ทำงานอยู่สังเกตว่าในหน้าการทำงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นตัวเลเยอร์ของอาจารย์ที่ตั้งค่าชื่อไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็จะแบ่งเป็นอย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ 0.00 0.00 ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ01ก็เป็นหน้าของสารบัญแบบ0101นี่ก็จะเป็นหน้าของแปนนะคะโดยพวกนี้เกิดมาจากตัวหน้าการทำงานโมเดลของเราที่มันลกมากๆเลยเราก็จะเขียนอะไรต่ออะไรของเราไว้ในหน้านี้เต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็ต้องเขียนขอบเขตหน้ากระดาษไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่เป็นหน้ากระดาษไซส์ขนาด A2 นะคะพวกนี้เราก็เรียงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะมีตัวอย่างงานอยู่ตัวอย่างงานหนึ่งนะคะก็คือการทำงานที่เราเขียนงานเนี่ยในหน้าโมเดลแบบลกๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราทำในหน้าของตัวเลเยอร์เนี่ยเราจะมาจัดหน้ากระดาษให้เป็นระเบียบแบบนี้นะคะตัวอย่างงานของอาจารย์ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าเลเยอร์นะคะกลับไปหน้าโมเดลเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเอาอะไรมาใส่ในหน้าโมเดลก็ได้เราก็จะเขียนงานไว้วางแบบกระจัดกระจายแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราไปตั้งค่าในหน้าเลเยอร์เนี่ยเราก็จะสร้างหน้ากระดาษสร้างไตเติ้ลบ็อกซ์ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราต้องการก็คืออย่างตัวนี้ค่ะเราสามารถกำหนดที่เป็นตัว MV เนี่ยได้หลายๆ MV เลยในหนึ่งหน้ากระดาษตัวนี้เป็น MV ที่เลือกรูปด้านของห้องน้ำตัวนี้เข้ามาเห็นไหมคะว่าเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้า MV ที่เราสร้างขอบเขตไว้เมื่อกี้เราเลือกไปที่ตัวรูปด้านอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเลือกพื้นที่นะคะในไซส์ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยมากดตัวสร้างพวกไดเมนชันต่างๆในหน้านี้เหมือนกันแล้วเราก็มากำหนดขอบเขตที่เราจะพอตเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้จะเป็นการทำงานที่เป็นงานอินทีเรียนะคะอันนี้จะเป็นการทำงานที่เป็นตัวอาร์คิเต็กเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์ของเรานะคะเดี๋ยวเราลองพอตในหน้าโมเดลดูตอนนี้ตัวเครื่องปริ้นของเรามันนิ่งแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำการพอตในหน้าโมเดลดูนะคะเราก็จะต้องมาเลือกอันนี้1ไฟล์พรีวิวนะคะ
ค่าพวกนี้ก็จะไม่ซิงกับตัวหน้าเลเยอร์ด้วยนะคะ

นี่นะคะกดเป็นฟิตนะคะโอเคเราก็จะกดโอเคเซฟเป็น01ไปก่อนนะคะเซฟต่อไปเราก็ต้องทำการพอร์ตหน้าที่2เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะต้องมาเลือกหน้ากระดาษหน้าที่2ทำให้เวลาในการพอร์ตการปริ้นของเราอะค่ะจะช้าเพราะว่าเราต้องมาเลือกถ้าเกิดในกรณีที่เราเขียนงานที่มันหลายๆแผ่นแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมาคอยเลือกทั้งหมด10ครั้ง20ครั้งนะคะเห็นไหมคะเรามีกี่หน้ากระดาษเราก็จะต้องมาทำการเลือกทั้งหมดเลยดังนั้นวิธีการพอร์ตในกรณีที่ต้องทำงานหลายหน้ากระดาษก็แนะนำว่าให้มาตั้งค่าในตัวของเลเยอร์ไว้ใช้งานกันนะคะเบื้องต้นนะคะการพอร์ตเนี่ยก็จะมี2แบบอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลเยอร์นะคะถ้าจำได้นะคะก็แนะนำว่าให้ทำไฟล์สแตนดาร์ดไว้ได้เลยเหมือนกันนะคะเราก็เซฟไฟล์ตัวนี้ไว้เพื่อใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเบื้องต้นในการพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่8 EP ที่เรามาเรียนรู้การตั้งค่าการพอร์ตและก็การปริ้นนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่เรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าบล็อกนะคะหรือการสร้างบล็อกไว้ใช้งานนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
1: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
2: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
1: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
2: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
1: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
2: ได้ดีค่ะ
1: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะน้องเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
2: ได้ยิน
1: เนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
2: ได้ยินค่ะ
1: โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอะครับ
1: ก็ครูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
1: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
1: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
1: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: หมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยเนาะมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับรู้ไหมอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนเก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: พอน้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วจะตามน้องไม่ใช่
0: 1 2 3เตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้าง
0: มามาเล่นนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
5: ลาวาบอกว่าชิ้นสู้เขาทำไงให้น้องได้หมอส
0: ู้
5: แล้วหมอส
0: ู้
5: บอกน้องอ
0: าร
5: มณ์
0: เด็ดแล
5: ้
0: วนะ
5: มาชินนะไหนลองกระโดดช
0: ิกระโดด
5: กระโดด
0: ตาทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชิน

0: วดสนุกไหม
1: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
0: โอเคก็น้องสองขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
1: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
0: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
1: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
0: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆ กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
1: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
1: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
3: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
4: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
3: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์เคียชันระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
7: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
8: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
7: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุทอนเนี่ย
6: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนม

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย
0: ์ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทำหน้าที่อะไรไฟเบรกทำหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่ไหมครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายไหมครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่าให้รถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นปิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เรานะครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สายไฟ
0: นั่นเองนะครับ สายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับอาจจะเป็นยางบ้างอาจจะทำด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับ

เห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จัดจําแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกําหนดไว้นะครับกําหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละสีเนี่ย

0: ล้วก็อีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: มีสีคาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะดับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ B R B U Y ตัว G O P W แล้วก็ B R นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดมาไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า black
0: black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R ตัว R นี่ก็คือสี
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก BU ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือ yellow คือสี
1: เหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ใหญ่ G ใหญ่ก็คือสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับจามูลเลอร์ตัว O คือ
1: นะครับสีส้มนะคร
0: ับ ส้มนะครับ
1: ก็คือ orange
0: orange ครับใช่ครับ orange นะครับนะครับตัว P ก็คือสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า pink คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมขาวนะครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียวนะครับ
0: สีเดียวนะครับ
1: เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสีที่มีสีคาดนะครับ
0: นั่นเอง
1: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะคร
0: ับ
1: จะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาดนะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ
0: นะครับมาดูตัวแรกเลยตัวแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัว BU แล้วก็ทับนะครับ Y BU นะครับเราก็มาดูอันนี้ครับ BU อันนี้มีไหม BU ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินทับY ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับ O O คืออะไรส้มหรือว่าออเรนจ์เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ black ทับออเรนจ์ black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
1: ดำนะครับ
0: ดำ
1: คาดส้ม
0: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น R โค้ด R ทับ G R ทับ G นะครับเราก็มาดู R ก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับส่วน G นะครับก็คือ green สีเขียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสีแดงเขียวนั้น

0: เองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับเราก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือ White สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับ W โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือ White R ก็คือ Red สีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
1: ขาวค
0: าดแดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ B นะครับ P ก็คือพิงค์นะครับสีชมพูส่วน B ก็คือแบ็คสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโลคือสีเหลืองนั่นเองส่วน G นะครับ G เราก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
1: เขียว
0: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือเยลโลนะครับ W ก็คือไวท์สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดคาดขาวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือเลดสีแดงนั่นเองนะครับส่วนดับเบิลยูนะครับก็คือไว้สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาดสี
1: ขาว
0: นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
1: อัน
0: นี้ไม่ยากนะครับ
1: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถหนึ่งคันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไง
0: ใช่
1: นะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟลองเปิดผ่านสวิตช์ไฟแล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในวงจรต่างๆที่เราจะได้ศึกษากันนะครับ
0: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
1: อันนี้นะครับ สัญลักษณ์ตัวนี้นะที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆนะครับลากไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของสายไฟนะครับสายไฟ
0: สายไฟนะครับผม
1: ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับและมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
0: ้นะครับจุดตรงน
1: ี้แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
0: เดี๋ยวเป็น
1: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอกตรงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์สวิตช์ก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตช์1ทางสวิตช์2ทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวของเราจะเป็น2ทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตช์2ทางนะครับอันนี้คือสวิตช์อย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตช์2ทางก็จะมี2หน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิวนะครับฟิวนะครับฟิวทำหน้าที่อะไรครับฟิวทำหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกำหนดนะครับที่ฟิวนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับนะครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้าง

0: นะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ในเนี้ยนะครับที่มีการมีความเสียหายบ่อยนะครับที่ได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีนี้นะครับสีนี้นะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทำมาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจำนวนแอมนั่นเองใช่ไหมครับจำนวน
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: อย่างเช่น
0: สีแดงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สีแดงนะครับฟิวสีแดงนะครับก็คือฟิวขนาด10แอมนะครับ10แอมอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิวขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมนะครับ15แอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมนะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมนะครับส่วนมากก็คือจะใช้นะครับแอมน้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานทั่วไปนะครับก็ใช้แอมน้อยๆนะครับ
1: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในนี้ขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทำให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
0: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
1: ครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่2เส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับ2หลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นมั้ยครับ2หลอดนี้จะแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำๆมัวๆไม่ไหม้อยู่ใช่ไหมครับอันนี
0: ้นะครับดูชัดๆนะครับ
1: ชัดนะครับ
0: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำๆนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับนะครับสีนะครับ
1: ก็จะใส
0: จะใส
1: จะใสหน่อยนะครับอ
0: ย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสๆแบบนี้นะครับขดลวดด้านในยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้
1: ได้อย
0: ู่ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
1: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าเลยก็ดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่าอันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
0: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
1: สายตานั่นเองครับผม
0: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกล่ะอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสาย

0: ตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับอ้าวลูกค้าบอกว่าอ้าวหลอดไฟเนี่ยไม่ติดหลอดไฟมันขาดรู้ได้ไงมันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าอ้าวหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
1: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์เนี้ยว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับส่งอันมาจี้ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากหลอดมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับมันมีหลอดไฟมี2ไส้นะครับก็จะมี2ขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็จิ้มกับกราวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้งสองไส้เลยนะครับ
1: สองไส้เลยนะครับ
0: เรามาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั้นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
1: ดังนั่นเอง
0: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบลองเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้มแล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยนะครับจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่างนี้ง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็จะยินเสียงนะครับหลอดดีๆก็จะติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิลนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกขาดหรือเปล่านะเลงแล้วเลงอีกขาก็ยังดิ่วดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมี2ฝั่งนะครับก็วัดทั้ง2ฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสําคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับแล้วอะไรอีกอ่ะดมกลิ่นนะครับสัมผัส
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโอเคนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับออฟนะครับนี่ก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดอ่ะ เดี๋ยวน้องเรียนนะครับลอง

0: ครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
1: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
0: เชิญนะครับนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ
1: มาตรงนี้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
1: นะครับ
0: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟิวก่อนครับ
0: ฟิวก่อนนะครับ
1: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบมิเตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทางทดสอบครับทดสอบฟิวนะครับ
0: เสียง
1: ผ่านนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ
0: ต่อมาครับเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนละกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดำนะครับนะ
1: เราต้องเอากราวนะครับ
0: ต้องกินที่
1: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับทั้งสองฝั่ง
2: ไม่ดัง
0: นะครับ
1: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
0: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกราวขั้วนึง
1: จะมีขั้วนึงครับจะมีขั้วนึง
0: ก็ต้องกินกราวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
1: โอเคนะครับ
2: ตอ
1: น
2: น
1: ี้ขาดทั้งสองไส้เลยนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดูบ้าง
0: หลอดดีๆดูนะครับอันนี้เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มหนึ่งนี่ดังนะครับ
1: อีกอันนึงครับ
0: โอเคนะครับ
1: นะครับ
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้นะครับ
0: นะครับผมต่อมาอีกสักหลอดไหมครับอันไหนดีสองหลอดนี
1: ้เราเลือกเลยครับเลือกเลยเราวัดเองครับ
2: หลอดไฟเล
1: ี้
2: ยวนะครับ
0: หลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้ก็ได้นะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ใกล้กันนะครับ
2: ดังครับ
0: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
0: ใช้งานได้นะครับ
1: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
1: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
0: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
1: เช็คมิเตอร
2: ์ถ้ามันไม่ขาดมันจะดังครับ
1: นะครับถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาหนักสุดเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจันหนูกัด
0: หนูกัด
1: หนูกัด
0: ด้านใน
1: เก
0: ิดจากการพับจันงอแล้วพวกนี
1: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
0: ปอกดูข้างใน
1: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คตัวเช็คอะไรครับตัวเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่นะครับ
0: ตอนแรก
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดโค้ดสีกันนี่นะครับเราก็จะทำให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังสีหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับจะทำให้เกิดการหลงทางเพราะว่าวัดโค้ดสีสายไฟขาดทีนี้ตัดสินใจรื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลา
0: ที่จะหมดเวลานะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับก็คือวงจรแตรนะครับวงจร
0: ไฟเบรก
1: นะครับวงจรไฟเลี้
0: ยว
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: วงจรไฟเลี้ยวและก็วงจรไฟส่องสว่างนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้สีสายไฟแล้วนะครับเราได้รู้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ได้เช็คว่าอุปกรณ์นะครับเหล่านี้ที่ใช้ครับหลอดไฟ

0: เป็นฟิลเอยนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
1: ยากมาก
0: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดๆเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
4: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
5: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
4: 5 9 2 7 4 6
5: เก่งมากค่ะ
4: 8 5 2 7 3
5: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะหนูตึกอันนี้โอเค
4: 6 3 4 8 2
5: เก่งมากค่ะ
4: 3 5 7 9 6
5: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สําหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
4: ้ค่ะ
5: นะคะ
3: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
5: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
4: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
5: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
3: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
5: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
3: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
4: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
5: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
4: เคยค่ะ
5: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
4: ต้อกระจก
5: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุพี่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะอ่ะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
4: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
5: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
4: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
4: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
5: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
4: ค่ะ
5: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
3: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างนึงของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
5: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
4: ค่ะ
5: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะ
6: ก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกนะคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
7: สะดวกค
6: ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนส์ตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: หรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็น
1: แล้ว
0: ก็สีใส
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะที่อยู่ในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
3: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบ

0: ภารกิจกันเลย
1: นี่คือทะเลทะเลทะเล
2: เพื่อนจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
1: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
2: เป็นเพื่อนจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
1: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
2: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
1: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
2: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
1: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
2: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
1: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
2: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
1: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
2: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได้
3: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: 开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับผมสุเมธมามากจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการประกอบก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการประกอบนะฮะผมขอแนะนำผู้ช่วยเป็นนักศึกษาแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ก็คือยศกรพิชคุณนะฮะซึ่งมาเข้ากระบวนการในการประกอบให้พวกเราดูทั้งกระบวนการมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเรามาดูก่อนว่ากระบวนการก่อนที่เราจะประกอบเราต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องของแบตเตอรี่นะอย่างน้อยๆแบตเตอรี่ที่เราเอามาประกอบเป็นลิเธียมฟอสเฟตพวกนี้ฮะนะเราต้องรู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่มิฉะนั้นแล้วเวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมอีกเยอะแยะมากมายพวก BMS พวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการในการประกอบพวกนี้ก็จะต้องดูมาตรฐานก่อนมาตรฐานของแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะมีเซลล์ที่จะประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คตั้งแต่6โวลต์ 7.2 โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์ไปเรื่อยๆจนไปถึงใช้ในรถยนต์แบตเตอรี่พวกนี้ใช้ในรถยนต์นะฮะนะครับบางรุ่นเนี่ยใช้ประมาณ200ก้อนดังนั้นเมื่อ200ก้อนแล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่โวลต์นะกี่โวลต์กี่วัตต์ไอ้นั้นคือแบตเตอรี่มันจะต้องตอบสนองได้ดังนั้นกระบวนการเมื่อเราได้คอนเซปต์แล้วว่าเรามีแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเบอร์อยู่นะมีไซส์มีขนาดอยู่แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆพวกนี้มีไซส์อยู่18650หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความกว้างของมันนั้นก็คือไดมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็คือ1818มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวเท่าไหร่ความยาวก็ประมาณ65นะโดยประมาณนะครับ64 65นี่คือไซส์ของแบตเตอรี่โดยทั่วไปดังนั้นมันจะมีมาตรฐานของไซส์แบตเตอรี่ในวิกิพีเดียนะได้บอกเอาไว้ซึ่งเราไปดูได้นะฮะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากของlist battery size นะฮะนี่มีเป็นผมว่าน่าจะเป็น100ชนิดนะฮะในตัวนี้ฮะมีตั้งแต่พื้นฐานธรรมดาแบบชาร์จได้ชาร์จไม่ได้ขนาด 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์แล้วก็ไป3โวลต์ 9 โวลต์ 12 โวลต์ก็มีนะฮะนี่คือไซส์แบตเตอรี่แพ็คโดยทั่วไปแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่แพ็คก็เป็นขนาดกลมไซส์แบบกลมก็มีไซส์แบบสี่เหลี่ยมก็มีนะฮะนี่คือลักษณะของไซส์แบตเตอรี่นี่คือทั้งหมดแบบชาร์จได้นะนะกระบวนการต่อไปก็คือตัว BMS นะฮะนี่คือพระเอกของการแพ็คกิ้งแบตเตอรี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเจ้าตัว BMS ตัวนี้เราจะต่อกับมันค่อนข้างยากมากนะฮะสิ่งนี้ก็คือเราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละขาวงจรมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะฮะเรามาดูวิธีการต่อกันเลยว่าเรายังไงกับขั้วต่อที่อยู่บนแผงวงจรแผ่นปริ้นตัวนี้มีสายอยู่ประมาณ 6-7 เส้นเราต่อกับแบตเตอรี่4ก้อนได้ยังไงแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวล็อกแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วปลายทางของการทำแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นี่คือ12โวลต์15แอมป์นะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าก่อนที่จะเป็นไอ้เจ้าตัวแพ็คกิ้งพร้อมที่จะใช้งานในการชาร์จโซลาร์เซลล์นั้นมันเริ่มต้นยังไงอีกอย่างหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่พวกนี้เราต้องเช็คไฟก่อนนะฮะว่ามีไฟอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีไฟเลยอย่าประกอบเข้าไปก่อนนะฮะนะครับให้เช็คก่อนว่ามีไฟอยู่หรือไม่อาจจะใช้แบตเตอรี่เช็คกับแบตตัวมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือมิเตอร์แบบดิจิตอลก็ได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลถ้าแบบอนาล็อกก็ตั้งที่10โวลต์ได้เลยนะครับ

แล้วก็มันจะมีขั้วอยู่นะฮะมันจะมีขั้วอยู่ขั้วนี้มีขั้วสีฟ้าๆพวกนี้นะครับนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นเราจิ้มขั้วลบได้เลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะฮะ

อยู่ประมาณไม่ถึง1โวลต์นะฮะไม่ถึง1โวลต์ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ3โวลต์นะ3โวลต์ตัวนี้มีอยู่ประมาณเกือบ2โวลต์นะฮะนี่คือวัดกับมิเตอร์แบบอนาล็อกถ้าสมมุติว่าเราวัดกับมิเตอร์แบบดิจิตอลมันจะขึ้นเลขมาให้เราดูเลยนะฮะขั้วบวกนี่ฮะนี่ 2.7 โวลต์อันนี้ 2.9 โวลต์นี่ 2.8 โวลต์อันนี้2.7 โวลต์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแบตเตอรี่ที่เราจะประกอบนะฮะไฟมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะทำให้มันเท่ากันในตอนหน้าว่ากระบวนการในการทำไฟเท่ากันเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะฮะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการประกอบนะฮะเดี๋ยวให้ยศกรเป็นคนประกอบเริ่มต้นจากประกอบลงเฟรมก่อนนะฮะว่ามีขั้นตอนในการลงเฟรมยังไงนะอันดับแรกนะฮะวางเฟรมเนี่ยมันมี2ด้านนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียบได้ทั้ง2ด้านด้านหนึ่งมันเป็นรูเว้าอยู่นะฮะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบนๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่เสียบลงไปมันจะเป็นร่องตรงพอดีนะฮะเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงพอดีข้างบนก็เหมือนกันเวลาเราเสียบข้างล่างเสร็จข้างบนเราก็ครอบลงไปเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะอันดับแรกนะฮะเสียบให้ดูการอนุกรมของแบตเตอรี่ด้วยขั้วที่เราใส่เนี่ยฮะมันต้องสลับกันให้มันสลับกันอยู่ในทีเดี๋ยวเวลาเราเดินสายมันจะง่ายนี่ฮะตามรูปที่ยศกรใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะสลับแบตเตอรี่กันอย่างนี้นะตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมานะอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมานี่หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นขั้วที่เราจะเอาไปใช้งานคือขั้ว2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้เท่านั้นที่เหลือเราก็จับมาอนุกรมกันทั้งบนและล่างนะฮะนี่คือการประกอบแบตเตอรี่ครอบตัวบนครอบตัวบนให้ชนนะฮะให้ชนกับแบตเตอรี่พอดีถ้าเรามีลักษณะของค้อนยางนะฮะเอาค้อนยางตีเบาๆนะมันก็จะทำให้แน่นขึ้นแต่อย่าเคาะกับของที่แข็งๆถ้าเคาะของแข็งๆเดี๋ยวมันจะแตกนะเพราะว่ามันเป็นเฟรมพลาสติกได้แล้วทีนี้เข้ากระบวนการแพ็คกิ้งโดยบัตรกรีเชื่อมเข้าด้วยกันนะฮะหัวแรงที่เราจะใช้เนี่ยให้ปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณ400กว่า450นะฮะถ้าสมมุติว่ามีหัวแรงที่เราสามารถปรับอุณหภูมิได้450เสร็จแล้วให้ทำการปอกสายไฟเชื่อมเข้าด้วยกันก่อนนะสายไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นสายขนาดใหญ่หน่อยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราใช้ขนาดเล็กๆอย่างเช่น1สาย1สาย 1.5 อย่างเงี้ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆนะดังนั้นก็อย่างน้อยๆที่จะใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยสายก็ขนาดสักประมาณ 2.5 หรือ4เป็นเมนอะไรประมาณนั้นแต่ 2.5 ก็พอได้อยู่นะครับนี่คือสายขนาด1 คูณ 2.5 สีแดงกับสีดำอันดับต่อไปก็คือตัดสายไฟให้มีขนาดเท่ากับเจ้าตัวแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำการเชื่อมขั้วเข้าด้วยกันในการทำการอนุกรม

สายในการเชื่อมระหว่างเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเป็นสายใหญ่นะฮะเป็นสายใหญ่แต่ว่าเวลาเราเข้าตัว BMS เนี่ยเราใช้สายเล็กก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ชุดเดียวกันทั้งหมดนะชุดเดียวกันทั้งหมดนะเพราะว่าเจ้าตัว BMS เนี่ยเวลามันทำการบาลานซ์เนี่ยมันใช้ไฟใช้กระแสค่อนข้างต่ำแต่ตัวกระแสมากๆเนี่ยก็คือกระแสที่เชื่อมระหว่างขั้วของแบตเตอรี่พวกนี้นะนี่คือสาระหลักนะเพราะนั้นพยายามทำสายให้พอดีนะให้พอดีกับการต่อในแต่ละขั้วถ้ายาวเกินไปเนี่ยมันจะทำยากสายมันขยุกอยู่แล้วก็วิธีการเชื่อมเนี่ยอาจจะใช้สายสีแดงก็ได้สายสีดำก็ได้ในการเชื่อมนะแต่ขั้วเมนหลักถ้าออกก็จะเป็นสายสีดำแต่ถ้าบวกออกมันก็จะเป็นสายสีแดงอะไรประมาณนั้นมันต้องแยกให้ชัดที่ตรงนั้นนะแต่ข้างในเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะตัวอนุกรมได้หมดการปลอกสายเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้ง่ายนะฮะมันจะมีครีมแล้วก็ระยะห่างจากปลายจนถึงที่ปลอกเนี่ยประมาณ5ถึง10มิลห้ามเกินนั้นถ้าเกินแล้วโอกาสที่บัตรกรีแบบสวยๆเนี่ยก็จะลำบากแต่ถ้าน้อยกว่า5มิลก็ไม่ได้อีกเพราะว่ารอยบัตรกรีมันจะน้อยนะอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่เราจะทำการปอกสายก่อนที่จะบัดกรีเมื่อได้แล้วเมื่อได้สายในลักษณะที่เราปอกเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ยศกรปอกไว้ประมาณ5-6 มม. 5-6 มม.อยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วอันดับต่อไปให้ทำการไล่ตะกั่วก็คือพอกตะกั่วบนขั้วของมันก่อนนะบนขั้วของเจ้าตัวแบตเตอรี่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องสปอตเราอาจจะใช้บัตรบาร์ทาบลงไปแล้วก็สปอตลงไปเลยไอ้แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องสปอตก็ใช้หลักการบัตรกรีนะฮะเพราะอะไรผมไม่ใช้กระบวนการสปอตเพราะเวลาผมทำสปอตไปเนี่ยพวกเราเวลาดูวิดีโอไปไม่มีเครื่องสปอตก็ทำไม่ได้เลยนะแต่หัวแรงนี่มันหาง่ายเพราะนั้นผมก็ใช้หลักการเนี่ยมันง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเอาไปประกอบแล้วก็ทำงานได้นะอันดับต่อมาบัตรกรีหัวของแบตเตอรี่วิธีการก็คือพอกตะกั่วก่อนบนขั้วของแบตเตอรี่ต้องแช่ไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะแช่ตะกั่วนะฮะวิธีการบัตรกรีแช่ไปสักประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็เอาตะกั่วยัดเข้าไปมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ติดได้แล้ววิธีการบัตรกรีนะฮะวิธีการบัตรกรีขั้วของแบตเตอรี่ไม่ได้หมายความว่าหัวแรงร้อนแล้วก็เอาตะกั่วจิ้มที่หัวแรงเลยไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะฮะไอ้อย่างนั้นอ่ะคือการบัตรกรีหัวแรงแต่ว่าเวลาเราบัตรกรีชิ้นงานเนี่ยเราต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าชิ้นงานไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะอยู่กับชิ้นงานเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนที่ผมบอกว่าต้องปรับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ400กว่านะ450ถึง500อะไรประมาณนี้มันถึงจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นเมื่อบัตรกี2ฝั่งนี้แล้วบัตรกี้ให้หมดเลยทั้ง4ตัวเมื่อเราบัตรกรีครบ4ขั้วแล้วนะฮะก็ต้องพลิกเพื่อที่บัตรกรีอีกด้านหนึ่งนี่อันนี้ก็เหมือนกันต้องหัวแรงต้องร้อนพอสมควรนี่
วิธีการบัดกรีไอ้เจ้าตัวความร้อนในแผ่นเพลทเยอะๆเนี่ยหน้าตัดเยอะๆเนี่ยมันจะต้องทำให้ตัววัสดุที่เราต้องการบัดกรีเนี่ยร้อนก่อนนะถ้าบัดกรีไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะเนี่ยค่อนข้างลำบากมากนะดังนั้นเราต้องทำให้มันร้อนที่ชิ้นงานก่อนไม่ได้หมายความว่าเอาตะกั่วเอาหัวแรงจิ้มเข้าไปแล้วเอาตะกั่วยัดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะชิ้นงานยังไม่ร้อนเดี๋ยวตะกั่วก็ไม่เกาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขั้วของมันเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันต้องแผ่ความร้อนไปให้ตัวอื่นด้วยดังนั้นมันก็เลยต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรเมื่อเราได้แล้วทีนี้แผกสายกระบวนการแผกสายเอาง่ายๆเลยก็คือจับขั้วบวกขั้วลบมาชนกันนี่ฮะเพราะนั้นเราต้องวนให้ดีด้วยถ้าสมมุติว่า2ขั้วนี้เราต้องการเอาไปใช้งาน2ขั้วนี้นะฮะเป็นเอาท์พุตเพราะนั้น2ขั้วนี้ห้ามต่อเข้าด้วยกันนะเราวนยังไงไอ้นี่บวกฝั่งนี้ลบเราก็วนมานี่ฮะนะแล้วก็วนมานี่แล้วก็วนมานี่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็วนนี่นะนี่คือกระบวนการวนถ้าสมมุติว่าเราไม่วนอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นอนุกรมเนี่ยมันจะยากเพราะนั้นดูให้ดีตรงนี้ดูให้ดีนะอันดับแรกอันนี้เราตั้งก่อนว่าเอาท์พุตตัวนี้เป็นบวกเอาท์พุตตัวนี้เป็นลบแล้วไล่กลับไปลบวิ่งไปหาปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกบวกต้องวิ่งไปหาลบโอเคนี่วิ่งนี่เราต้องชุบสายก่อนนะฮะชุบสายของสายไฟที่เราจะทำการเอามาบัดกรีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ชุบก่อนเนี่ยโอกาสที่บัดกรีติดเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะฮะเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนในการชุบสายตั้งไว้ก่อน

อ่ะโอเคเมื่อเราได้สายไฟ3เส้นต่อระหว่างเข้าด้วยกันแล้วเรามาดูขั้วทีนี้เพราะฉะนั้นขั้วนี้คือขั้วที่เราต้องการเอาไปใช้งานบวกลบนะดังนั้นเราต้องไล่ให้อนุกรมกันก็คือการเอาลบไปต่อบวกบวกต่อลบไปเรื่อยๆนะแต่ในนี้มันมีอยู่4ก้อนเพราะฉะนั้นเราใช้สายไฟในการเชื่อมเนี่ย3เส้นนะวิธีการทำยังไงไล่จากลบเลยไปหาบวกลบปุ๊บนี่ฮะก็มาเชื่อมนี่นะกดที่สายไฟต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะหรือบางครั้งเราอาจจะต้องใช้หัวแรง2หัวโอเคได้แล้วนะฮะทำให้ตรงรอยบัตรกรีนะฮะให้ตรงรอยบัตรกรีใช้ครีมจับกดก็ได้เพราะว่ามันร้อนตรงเนี้ยมันร้อนหัวแรงกดลงไปโอเคเสร็จแล้ว1เส้นนะฮะเพราะฉะนั้นไล่ยังไงไล่จากขั้วลบนี่ฮะนี่คือขั้วลบที่เราต้องการเอาไปใช้ลบบวกลบขั้วนี้ไล่ชึกขึ้นมามันจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งของลบนี่จะกลายเป็นบวกนะฮะเสร็จแล้วไม่ต่อกับขั้วลบอีกด้านหนึ่งลบอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นบวกบวกจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเอาบัตรกี้เลยกดลงไปบนสายไฟนะฮะให้ตะกั่วข้างล่างละลายนะฮะต้องให้ตะกั่วข้างล่างละลายโอเคได้แล้วเมื่อโรบัตกรีพร้อมสาย3เส้นในการเชื่อมทั้งบนและล่างหมดแล้วเราจะได้ขั้วเปล่าๆขึ้นมา2ขั้วนะนี่คือสาระสำคัญว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อผิดเนี่ยไฟมันจะได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราต่อถูกเนี่ยมันจะได้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นวิธีการเช็คยังไงไฟนี้เมื่อตะกี้เนี่ยเวลาเราวัดของแต่ละเซลล์เนี่ยมีค่าเท่ากับ2โวลต์กว่า2โวลต์กว่าดังนั้นเวลามันรวมเข้ามาเนี่ยมันก็จับ2โวลต์กว่ารวมเข้าด้วยกันแรงดันที่เกิดขึ้นบนแบตเตอรี่เวลารวมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์นึกออกไหมฮะ2โวลต์กว่ารวมกันมันต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์ถ้าไม่ถึง10โวลต์สรุปว่าเราต่อขั้วผิดนะฮะดังนั้นวิธีการเช็คง่ายมากก็ตั้งมิเตอร์อาจจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกก็แล้วแต่แรงดันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะฮะนี่ผมใช้ดิจิตอลมิเตอร์จิ้มขั้วบวกขั้วลบขั้วที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกขั้วที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะฮะแรงดันมันออกมาประมาณ 11.4 โวลต์สรุปว่าสิ่งที่เราต่อมาเนี่ยก็ต่อถูกต้องแล้วถ้าต่อถูกต้องขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือปลั๊กเข้าไปยังตัว BMS นะฮะ BMS เนี่ยก่อนที่จะตัดสายเราต้องดูก่อนว่าเราจะติดมุมไหนจะติดยังไงสมมุติว่าผมจะติดอย่างนี้นะฮะสายที่ออกไปจาก BMS เนี่ยก็คือขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกที่ต่อไปยังตัวใช้งานเนี่ยเราก็ใช้สายสีแดงตัวนี้ต่อออกไปไอ้นี้ก็ต่อยาวหน่อยต่อที่หลังก็ได้นะฮะอย่าต่อก่อนถ้าต่อก่อนต่อ2เส้นนี้ก่อนอะไรเกิดขึ้นนะเกิดสายมันไปกระทบกระทั่งโน่นนี่นั่นเดี๋ยวตัวนี้พังกันพอดีนะเพราะฉะนั้น2สายเนี่ยก็ต่อก่อนที่จะต่อกระบวนการอันดับแรกเลยก็คือจัดสายนะฮะให้มันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะฮะ
ดังนั้นสายที่เราจะใช้สมมติว่าสายเนี่ยผมต้องการให้โผล่ขึ้นทางด้านบนนะฮะที่มีขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะผมต้องการสายโผล่ออกมาทางนี้ผมก็วางตัว BMS อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไล่ตัวแรกเลยก็คือขั้วลบนะฮะขั้วลบจะใช้สีดำนะฮะขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบอยู่นี่นะฮะขั้วลบต่อกับขา0เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสายให้มันพอดีกับขั้วลบนี่ฮะผมตัดสาย1เส้นเดี๋ยวให้ยศกรปอกนะฮะปอกเหมือนเดิมนะฮะปอกเท่าเดิมก็คือประมาณ5มิลนะฮะประมาณ5มิลสายที่ต้องใหญ่ก็คือสายลบกับสายบวกเนี่ยนี่คือต้องใหญ่สายอื่นอนุโลมให้เป็นสายเล็กๆได้นะเพราะว่ามันจะเข้ากระบวนการบาลานซ์แล้วทีนี้แต่2เส้นเนี้ยไม่ได้2เส้นนี้จะต้องใหญ่พอสมควรนะตัวต่อมาสายแบตเตอรี่ก้อนที่1จากขั้วลบแล้วนะฮะจาก0แล้วแบตเตอรี่ก้อนที่1ต่อตรงไหนต่อตรงที่เขียนว่า 4.2 โวลต์ตัวนี้4.2 โวลต์ผมจะใช้สีแดงสีดำผมจะใช้เพียงเส้นเดียวที่เหลือผมจะใช้สีแดงสีแดงต่อยังไงนี่ฮะก็ต่อจากลบไปหาขั้วบวกของตัวมันเองนี่นี่นี่คือเส้นที่2เส้นที่3ล่ะเส้นที่3ก็ไฟสูงขึ้นมาก็คือเส้นนี้นะฮะต่อไปยังขั้วไหนต่อไปยังอีกก้อนหนึ่งที่อนุกรมมานี่คือ1ก้อนแล้วนี่คือ1เซลล์แล้วเพราะฉะนั้นมันไปเซลไหนเซลนี้อยู่นี่นะคือจุดนี้เราวัดสายเลยนะฮะเดี๋ยวยศกรเรียงเลยสายเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่4คือไล่ยังไงเส้นที่4ก็ไล่วนกลับไปอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะอยู่ด้านล่างแล้วก็ต่อที่ไฟ 12.6 โวลต์นะฮะ maximum 12.6 โวลต์เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายคือเส้น 16.8 โวลต์ที่มันเขียนเอาไว้ที่มันเขียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไฟมันจะตามนี้นะฮะไอ้นี่คือมันเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่สูงสุดที่เจ้าตัว BMS สามารถทำงานได้อาจจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยแรงดันมันจะสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะเพราะนั้นขั้วบวกอยู่ตรงไหนขั้วบวกก็อยู่นี่นะฮะไล่มาอยู่นี่นะก็ต่อได้เลยต่อขึ้นนี่ได้เลยนะครับเมื่อเราตัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้ทำการชุบสายก่อนนะฮะชุบสายก่อนทั้ง5เส้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่ง

เมื่อเราชุบสายเสร็จเรียบร้อยอันดับต่อไปก็คือบัตรกรีเข้าไปที่แผงวงจรของเรานะอันดับแรกนะฮะเราเชื่อมไฟที่เป็นไฟลบก่อนผมใช้เส้นสีดำบัตรกรีที่คั่ว

และไปต่อกับแผงวงจร BMS ที่เขียนว่า0โวลต์เส้นที่2นะฮะเส้นที่2ก็ต่อจาก 4.2 โวลต์ไปยังขั้วแบตเตอรี่ไอ้นี้คือก้อนแรกนะที่เป็นไฟลบนะฮะก้อนแรกของไฟลบเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือปลายที่เป็นไฟบวกเลยเอามาต่อนะฮะของแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะฮะตอนนี้เราได้1ก้อนไปก้อนที่2ก้อนที่2ก็คือเซลล์ก้อนที่2ตัวต่อมาก็คือ 8.4 โวลต์นะฮะเซลล์ที่2ไล่ยังไงไอ้นี้คือฟึ๊บก้อนที่1ก้อนที่2มันจะต่ออนุกรมเข้าด้วยกันนะฮะก็คืออยู่บนนี้นะฮะนี่คือก้อนที่2ก้อนที่2ไปต่อกับขั้วต่อ 8.4 โวลต์ตัวต่อมาไล่วนกลับไปมันไปต่อกับอะไรนะฮะไปต่อกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นปลายของก้อนนี้ก็จะไปต่อกับก้อนที่3ไปต่อกับ 12.6 โวลต์

เส้นสุดท้ายคือขั้วบวกนะฮะเพราะฉะนั้นขั้วบวกเนี่ยจะไปต่ออยู่กับ 16.8 โวลต์นะฮะเอาต่อขั้วบวกก่อนขั้วบวกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเอาท์พุตเลยนะฮะเราสามารถต่อเอาไปใช้งานได้เลยในขั้วบวกตัวนี้ต่อจากจุดนี้ได้เลยแต่ขั้วลบไม่ได้นะฮะขั้วลบต้องผ่าน BMS

เสร็จเรียบร้อยสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่ทีนี้เรามาจัดสายให้มันสามารถใส่ท่อหุดได้นะฮะนี่คือแบตเตอรี่พร้อมที่จะต่อใช้งานก่อนที่จะต่อใช้งานเรามาวัดไฟอีกชุดหนึ่งนะฮะปกติแล้วเราวัดชุดนี้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะได้ไฟอยู่ประมาณ11โวลต์กว่าๆนะฮะ11โวลต์กว่าๆวัดดูใหม่นะฮะ 11.4 โวลต์แล้วไฟอีกชุดหนึ่งที่เราเอาไปใช้ก็คือไฟที่ออกบวกลบนี่ล่ะนะฮะก็ใกล้เคียงกันก็คือ 11.4 โวลต์เพราะฉะนั้นขั้วบวกตัวนี้ต่อมาใช้งานได้เลยเป็นไฟบวกเนี่ยต่อเป็นไฟบวกแต่ส่วนไฟลบต่อจากจุดนี้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าสาระสำคัญมันอยู่เจ้าตัวเฟด10ตัวเนี่ยเป็นตัวสั่งการนะดังนั้นขั้วที่ออกมาก็จะออกมา2เส้นนะฮะขั้วบวกก่อนขั้วบวกต่อจากจุดนี้ได้เลยสมมุติว่าสายที่เราจะใช้สักประมาณแค่นี้ประมาณ50เซนนะฮะเราก็ตัดสายเลยออกมาประมาณ50เซนปอกข้างเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งเราจะไม่ปอกก่อน

เมื่อเราได้สายไฟ2เส้นมาเส้นแดงเนี่ยเราก็บัดกรีที่ขั้วของมันได้เลยหรือจะบัดกรีที่ขั้วบวกตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมจะใช้บัดกรีตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องการความสูญเสียนะอีกเส้นหนึ่งขั้วลบจะต้องต่อที่ลบเท่านั้นห้ามเอาหัวเร่งพาดไปตัวอื่นนะฮะถ้าพาดตัวอื่นเนี่ยโอกาสเสียหายพังเนี่ยมีสูงมากเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้แบตเตอรี่พร้อมที่จะเอาไปชาร์จแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปใช้นะฮะเราวัดปลายทางซิว่ามันได้เท่าไหร่ปลายทางได้เท่าไหร่ไม่ต้องปอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งกัน11.4 โวลต์ปกติขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการห่อหุ้มพอเราจัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไอ้นี่ฮะเราก็จะห่อหุ้มแต่ตอนนี้เราจะไม่ห่อหุ้มก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ยังไม่ทำการบาลานซ์เราต้องทำบาลานซ์ก่อนซึ่งกระบวนการบาลานซ์ก็จะว่าในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่10นะฮะตอนที่9ก็จะเข้ากระบวนการในการประกอบแบตเตอรี่อีกลักษณะหนึ่งหวังว่าพวกเราน่าจะเข้าใจในการต่อแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมโพลิเมอร์ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อ

0: โยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
4: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันมั่งอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนนึงเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
4: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
2: นี่ไอ้หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราเนี่ยที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ข้างนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
4: สูบฉีดเลือดคร
2: ับ ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
4: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
2: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
4: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
4: อยากเห็นครับ
2: ดีมากเลยครับเดี๋ยวมอให้ดูนะครับ
4: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
4: แต่ได้ครับ
2: สอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมือกันเนี่ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือสองอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอเม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับหนึ่งอัน
4: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
2: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
4: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
2: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำด้วยกันจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
4: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
2: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
4: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมอะครับ
2: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
4: ครับผม
2: ปกติน้องมัทชินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
4: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
2: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
4: า
2: ะ
4: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
2: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็ จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บก็ปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่ไหมครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้งสองข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับให้น้ำไหลผ่านจากมือเราลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละแต่เป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใส่แผลเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่มาอย่างนี้เราก็เอาสากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างปมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: อุ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอันเลย
1: นั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผล1เข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่ละอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนักเรียนสามารถจะนำหลักการแล้วก็ทั้งทฤษฎี

0: แล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอว่านักเรียนก็คงจะได้นำไปพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดประยุกต์นะให้เข้ากับทุกรายวิชาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ในชั่วโมงเรียนภาษาไทยนะคะการใช้ทักษะทางภาษาทุกภาษาเลยกระบวนการต่างๆในเรื่องของการเรียนจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือทักษะการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนคือไม่ห่างจากตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าพวกเรานั้นต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของทักษะการใช้ภาษาเช่นเดียวกันแต่เป็นทักษะเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะแต่เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราพวกเรานำเสนอข้อมูลเพื่อการสาธิตใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันนำเสนอได้อย่างมีระบบได้บ้างนะคะวันนี้พวกเราจะได้เรียนอะไรนะคะเรามาดูกันอ่านพร้อมกัน 3-4
1: ทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ
0: ถูกต้องค่ะเหมือนที่คุณครูได้เกริ่นนำให้พวกเราได้รู้ใช่ไหมคะว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะอันดับแรกนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดผลหรือประสิทธิผลประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะของเรื่องของระบบในการจัดเก็บข้อมูลแน่นอนค่ะเรียนวันนี้ก็ต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับจุดประสงค์ข้อแรกที่พวกเราได้เรียนวันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออย่างมีระบบนั่นเองนะคะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนักเรียนก็ต้องเป็นไงคะข้อที่2เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการนำเสนอข้อมูลนะคะอย่างมีระบบได้เพื่ออะไรได้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการการสื่อสารแล้วก็กระบวนการการทำงานนะคะการเก็บข้อมูลถือว่ามีความสำคัญมากๆด้วยนะคะในเรื่องของการประเมินใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันความหมายของการนำเสนอข้อมูลหมายถึงอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะไปอย่างช้าๆให้พวกเรานั้นได้ตามทันนะคะครั้งที่แล้วนี่เร็วเหมือนเร็วเหลือเกินพอพวกเราได้ทำแบบทดสอบแล้วก็ลืมเนื้อหาไปเลยนะคะการนำเสนอข้อมูลหมายถึงการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลค่ะนะนอกจากข้อมูลแล้วยังมีอะไรบ้างคะความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ใครคะผู
1: ้
0: รับสารเก่งมากโดยใช้เทคนิคนะคะหรือวิธีการที่หลากหลายหรือต่างๆนะคะซึ่งมันจะมีเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลอยู่แล้วไม่ใช่แค่นำเสนอเฉพาะการพูดและการเขียนเท่านั้นนะคะนักเรียนต้องรู้จักองค์ประกอบอย่างอื่นที่สามารถจะนำมานะคะประกอบการนำเสนอข้อมูลให้เกิดระบบมากยิ่งขึ้นนะวันนี้ถ้าใครไม่ไหวนะคะปวดหัวนะคะบอกคุณครูได้นะคะพวกเราต้องคิดตามนะคะแล้วก็นอกจากคิดตามแล้วก็ต้องไปไงคะวิเคราะห์แล้วก็นำไปบันทึกลงด้วยไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาด้วยนะคะอ่ะความสำคัญของการนำเสนอค่ะการนำเสนอมีความสำคัญอย่างไรเรามาดูกันเขาบอกว่าการนำเสนอนะคะมีบทบาทนะสำหรับในสำคัญมากๆในองค์กรทางธุรกิจต่อมาคืออะไรคะทางการเมืองรวมไปถึงทางการศึกษาหรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐใช่ไหมคะทุกแห่งจะต้องมีการนำเสนอหรือต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลนะคะเสนอความเห็นเสนอขออนุมัติหรือเสนอเกี่ยวเรื่องของข้อสรุปและก็ผลการดำเนินงานต่างๆเห็นไหมคะมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะในเรื่องของการศึกษาพวกเราอาจจะเล็งเห็นว่าการนำเสนอหรือการเก็บข้อมูลเป็นระบบวันหนึ่งนะคะเราก็สามารถจะนำข้อมูลนี้นะคะมาใช้ในเรื่องของนักเรียนเองหรือเรื่องของส่วนรวมหรือการศึกษาต่อฉะนั้นข้อมูลที่เก็บไว้หรือข้อมูลที่มีความสำคัญเขาถึงต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะกล่าวโดยสรุปการนำเสนอมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภทค่ะเพราะจะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานตลอดจนเผยแพร่ความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชาแล้วก็บุคคลที่สนใจด้วยเผยแพร่ต่อผู้บังคับบัญชาคืออะไรคะบางครั้งหัวหน้าเราก็ต้องเป็นไงคะตัดสินใจว่าจะให้ใคร นะคะไปสู่การพัฒนาหรือเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการ

เลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นก็การเอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบการพิจารณาได้โดยเฉพาะบุคคลที่สนใจหมายถึงบุคคลอื่นที่เขาต้องการข้อมูลก็สามารถที่จะเก็บเอาข้อมูลจากที่เราได้จัดดังเป็นระบบไว้เป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้คือความสำคัญของมันเกี่ยวข้องกับการทำงานทุกประเภทเลยจุดมุ่งหมายในการนำเสนอมีอะไรบ้างข้อแรก

0: นหรือเพื่อต้องการทำผลงานใช่ไหมคะข้อที่2เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เหมือนที่คุณครูได้พูดข้างต้นก็คืออาจจะเป็นการพิจารณาผลงานนะคะพิจารณาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นการนำเสนอหรือการเก็บข้อมูลเนี่ยจึงมีความสำคัญมากๆแต่วิธีการเก็บข้อมูลแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันอาจจะมองเห็นว่าการนำเสนอเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนย่อยส่วนหนึ่งในเรื่องของการพัฒนานะคะแต่แท้ที่จริงแล้ววิธีในการเก็บข้อมูลในการนำเสนอเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการนำเสนอซะอีกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันข้อที่3เพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอแน่นอนค่ะเราเป็นผู้ส่งสารด้วยวิธีการนำเสนอทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะผู้รับสารจะได้รู้ข้อมูลจากสิ่งที่เรานำเสนอไปในช่วงระยะเวลานั้นจะเป็นหัวข้ออะไรก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่ว่าผู้รับสารนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะรับสารอะไรใช่ไหมคะนอกจากเราจะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นผู้นำเสนอคนที่รับสารที่จะมานั่งฟังเขานำเสนอก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรข้อที่4เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะบางครั้งการนำเสนออาจจะเป็นการชี้แจงใช่ไหมคะการชี้แจงหรือการบอกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วคนที่มานั่งฟังหรือผู้ที่รับสารเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอหรือปัญหาที่เราต้องการที่จะพูดหรือแก้ไขตรงนั้นด้วยนี่คือความสำคัญนะคะข้อที่4ทีนี้ประเภทของการนำเสนอมีอะไรบ้างอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมากว้างๆนะคะประเภทของการนำเสนอแบบกว้างๆมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะหรือ2รูปแบบมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยการนำเสนอเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างแผนกวิชาการบัญชีนะคะปวช 1/1 ก็เป็น1กลุ่มแล้วถูกต้องไหมคะเราต้องการนำเสนอก็คือกับเพื่อนๆภายในห้องเรียนคือกลุ่มของเรานะคะไม่ได้มีแผนกอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมานั่งฟังเลยก็คือเฉพาะแค่แผนกบัญชี2การนำเสนอทั่วไปในที่สาธารณะอันนี้ทุกแผนกสามารถที่จะมานั่งรับฟังได้เวลาเราที่จะนำเสนอหรือมาดูเรานำเสนอแบบที่1กับแบบที่2นักเรียนคิดว่าแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบที่2เพราะบุคคลอื่นสามารถที่จะเข้ามารับชมได้แต่ในชีวิตการเรียนของพวกเราจะเจอแบบไหนมากที่สุด
1: แบบที
0: ่1ก็คือนำเสนอในห้องเรียนใช่ไหมคะก็มีเพื่อนๆเรานี่แหละที่คอยดูนะคะก็มีคุณครูที่จะคอยที่จะให้คะแนนมาดูว่าพวกเรานั้นนำเสนออย่างไรเท่านั้นเองต่อไปลักษณะของข้อมูลที่นำเสนอเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะข้อมูลที่จะนำเสนอแบ่งออกตามลักษณะของข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะมาอีกแล้วนะคะข้อนี้ที่นักเรียนสงสัยเหลือเกินว่าหมายถึงอะไรนะคะข้อเท็จจริงเป็นจริงหรือไม่จริงคะ
1: จริ ง
0: มันมีคำว่าเท็จด้วยใช่ไหมเท็จแปลว่าไม่จริงแต่พอคำว่าเท็จจริงปุ๊บข้อมูลนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นความจริงฉะนั้นนักเรียนต้องแปลความหมายของคำให้ถูกต้องด้วยนะคะฉะนั้นข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องราวของความเป็นจริงนะเป็นจริงค่ะนักเรียนนะคะข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามความเป็นจริงเห็นไหมอันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการแปลความหมายนะคะฉะนั้นถ้าหากข้อมูลไหนที่เป็นเท็จก็คืออะไรคะข้อมูลเป็นจริงหรือไม่จริง
1: เป็นจริ
0: งเป็นเท็จเป็นจริงหรือไม่จริงลูก
1: ไม
0: ่จริงแยกแยะให้ออกนะแต่เท็จจริงก็คือข้อความที่เป็นจริงที่จริงมันอาจจะไม่สับสนไม่งงแต่พอครูพูดปุ๊บนักเรียนเริ่มงงใช่ไหมคะเริ่มงงแล้วข้อที่2ข้อคิดเห็นค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาคำที่ให้พวกเรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อเท็จจริงคือเรื่องราวที่เป็นจริงแล้วข้อคิดเห็นคืออะไรเรามาดูกันนะคะเป็นความเห็นอันเกิดจากประเด็นหรือเรื่องราวที่ชวนให้คิดนะหรือข้อคิดเห็นที่มีลักษณะต่างๆกันเหมือนการแสดงความคิดเห็นไหมคะเหมือนคือเป็นการอาจจะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือพูดแสดงความคิดเห็นก็ได้แล้วข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นจริงมีไหม
1: ม
0: ีแล้วโอกาสที่จะเป็นเท็จมีไหม
1: ม
0: ีเหมือนกันนะคะฉะนั้นลักษณะข้อมูลเราต้องแยกแยะให้ออกแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่ส่งสารไปนั้นพวกเราก็เข้าใจว่านี่คือข้อคิดเห็นนะใช่ไหมต่อเลยค่ะประเภทของการนำเสนอข้อมูลยังมีอีกนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกการนำเสนอข้อมูลแบบอนุกรมเป็นอย่างไรเรามาดูเช่นดัชนีตลาดหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนเงินลักษณะของกราฟที่นำเสนอมักแสดงด้วยเส้นกราฟ

0: นะเคยเห็นเส้นกราฟหุ้นไหมคะมันก็จะเป็นกราฟแท่งบ้างกราฟหุ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่พวกเราอาจจะเคยเห็นในลักษณะของกราฟแบบไหนเชิงเส้นใช่ไหมคะก็คือเป็นเส้นกราฟนะคะทันไหมคะทันค่ะพอเริ่มที่จะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะเป็นอย่างไรคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะต้นไม้ไม่เกี่ยวนะคะต้นไม้2ต้นเนี้ยนะคะตัวอย่างของการนำเสนอยอดขายแต่ละปีของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งชื่อเองนะคะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1975จนถึงปีคริสตศักราช1998กี่ปีที่แล้วเนี่ยโดยมีข้อมูลดังนี้นะสังเกตตัวเลขนะคะสูงสุดอยู่ที่ไหนปีพ.ศ.ไหนที่มียอดขายสูงที่สุดเลยให้ดูดูยากไหมคะ1994หรือ95 95จะดูเยอะหน่อยเท่าไหร่คะยอดเท่าไหร่
1: 20
0: เนี่ยน่าจะเป็น20บาทไหมเนี่ยยอดขายตลาดน่าจะเป็นยอดขายของบริษัทอะไรคะปีนึงขายได้อยู่ 9,000 บาทขายอะไรดีขายอะไรก็ไม่รู้ปีนึงนะ2ปีหรือเปล่ากี่ปีเนี่ย75ถึง9 18กี่ปีอะนับแล้วกี่ปีนักเรียนดูตามตารางแล้วกี่ปีคะ2 4 6 8 10 12เท่าไหร่24ปีนะคะและช่วงระยะเวลาปีที่ขายมากที่สุดก็คือปี1995นะคะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นลักษณะแบบเส้นจะเป็นอย่างไรดูง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเอามาดูง่ายอย่างไรเขาเรียกว่าพลอตนะคะการพลอตแบบอนุกรมเวลาเราให้แกน x นักเรียนเห็นแกน x ไหมคะ
1: เห
0: ็นแกน x เป็นแกนทางด้านเวลาและกราฟที่พลอตก็เป็นกราฟเส้นตรงด้วยเห็นไหมคะในปีพ.ศ. 2595เห็นไหมเอ่ย95เดี๋ยวยอดขายสูงสุดไหมเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะคะสูงสุดด้วยใช่ไหมคะเนาะนะคะเห็นเป็นเส้นแล้วอาจจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าทีนี้มาดูกันถ้ากราฟเส้นเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นแนวโน้มหรือสภาพการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไปตามแกน x นะคะเราจึงมักนำมาใช้ในเรื่องของอนุกรมเวลาเช่นกราฟแสดงการขายกราฟแสดงการผลิตนะกราฟแสดงดัชนีที่สำคัญต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรืออย่างหนึ่งว่าฮิตโตแกรมนั่นเองเริ่มจะยากหรือยังคะใครที่คิดที่จะเล่นหุ้นรู้จักอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เล่นหุ้นจากเส้นกราฟไหมหรือพวกเราเคยได้ยินคำว่าเทรดไหมคะมันจะมีหน้าโฆษณาที่เขียนคำว่าเทรดเราสามารถที่จะนะตัดสินใจที่จะซื้อณจุดขายตามเส้นตรงนั้นได้สามารถคำนวณล่วงหน้าว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงได้ช่วงเวลาเท่าไหร่หลายคนรวยเพราะอาชีพนี้และหลายคนหมดตัวเพราะอาชีพนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นการเรียนรู้เล่นหุ้นไม่ใช่แค่ใครก็สามารถที่จะเล่นได้หรือทำได้ต้องเกิดจากการเรียนรู้โดยเฉพาะการอ่านค่ากราฟนะคะเผื่อนักเรียนหลายคนอาจจะรวยในเรื่องของนาทางนี้ก็ได้เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่แผนกบัญชีน่าจะสามารถทำได้นะเอาต่อไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณครูให้มานะคะเป็นข้อมูลชุดหนึ่งอันนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่า1ชุดนะคะซึ่งเป็นคะแนนสอบคัดเลือกนะคะนักเรียนจำนวนกี่คนคะ
1: 25
0: คนนะโดยมีคะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: 200นะคะผู้ที่สอบได้คะแนนดังตารางที่คุณครูให้มานักเรียนคิดว่าคนที่เท่าไหร่ได้คะแนนสูงสุด
1: 20
0: คนที่20ได้199คะแนนเต็ม200ผิดแค่แต้มเดียวเองนะคะเราอยากจะเป็นคนบุคคลนี้หรือเปล่านะแล้วใครได้คะแนนต่ำสุดคนที่เท่าไหร่
1: 25
0: ฮะ22หรือ25
1: 25
0: 25ได้เท่าไหร่คะ
1: 14
0: ได้14คะแนนเองนะคะจากเอเวอเรจจากลักษณะสถิตินักเรียนคะคนที่ได้สูงสุด199กับคนที่ได้ต่ำสุด14กราฟมันจะออกมาเป็นแบบไหนลูกเรามาดูกันเมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาแจกแจงทางความถี่ผลที่ได้คืออะไรคะผลที่ได้คืออะไรคะผลที่ได้คืออะไรคะคะแนน0ถึงน้อยกว่า25กี่คนคะ
1: 6

0: นนะคะ25ถึงน้อยกว่า50เท่าไหร่เอ่ย
1: 9
0: คนแล้วก็50ถึงน้อยกว่า75กี่คนคะ
1: 6
0: คนค่ะนะคะ75น้อยกว่า100กี่คน
1: 1
0: คนนะคะ100ถึงน้อยกว่า125กี่คนคะ
1: 100
0: แต่สังเกตว่าช่วง125ถึง150มีใครมีคะแนนไหม
1: ไม
0: ่มีเลยค่ะแล้วก็150นะคะถึง175กี่คนคะ
1: 1
0: แค่คนเดียวและสุดท้าย175ถึง200กี่คน
1: 1
0: คนนักเรียนว่าข้อสอบชุดนี้ยากมั้ย
1: ยาก
0: ยากคนที่ผ่าน 60% กี่คนทั้งหมดรวมแล้ว 60% ไป 60 10
2: คน
0: 10คนอ๋อ10คนใช่ไหมเนี่ยนะคะเท่าไหร่เนี่ย75ประมาณนี้นะคะ10คนพอดีเลยนะคะนับรวมๆแต่ไม่ใช่นับเปอร์เซ็นต์หมายถึงนับจำนวนเนาะว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะทีนี้ดูถ้าหากว่านำมาเขียนเป็นกราฟแบบฮิสโตแกรมเห็นไหมคะแบบสถิตินะคะแสดงลักษณะการแจกแจงทางความถี่เพื่อบอกคุณลักษณะของข้อมูลเป็นแท่งนะคะความถี่จนถึง10แต่ข้างบน10ข้างล่างเป็น200นะคะมาดูกันว่าส่วนใหญ่ช่วง25ถึง50คะแนนเป็นไงคะคนมีคะแนนเยอะสุดนะคะและน้อยสุดคือช่วงนี้ไม่มีเลยก็คือ120กับ150ไม่มีใครมีคะแนนเลยนะคะอย่างละ1 1เห็นไหมคะอย่างละ1เพราะนั้นเมื่อกี้นี้พอเห็นคะแนนปุ๊บพวกเราอาจจะมองภาพยังไม่ชัดแต่พอมาเป็นในรูปแบบการนำเสนอแบบกราฟเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันที่2แบบที่2พวกเราน่าจะรู้จักกันดีกราฟอะไรคะไฮโลกราฟไฮโลคืออะไรลูกไฮแปลว่า
1: สู
0: งโลแปลว่า
1: ตาม
0: เรามาดูกันนะคะในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ราคาของหุ้นที่มีการซื้อขายกันนะคะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะคะตามสภาพความต้องการของผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะราคาหุ้นของแต่ละบริษัทจึงเคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยนะคะแม้กระทั่งพวกเราอยู่ตอนนี้หุ้นตลาดหุ้นนะคะที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเขาก็ยังดำเนินการอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกค่ะแต่ถ้าหากว่าตลาดหุ้นไทยมีไหมมีเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสหุ้นของโลกเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกอย่างมันเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะฉะนั้นไฮโลตรงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันเช่นราคาเมื่อเวลาปิดตลาดนะคะหรือที่เราเรียกว่าราคาปิดหรือบางครั้งก็จะบอกราคาเมื่อตอบเปิดตลาดนะในระหว่างวันจะมีการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งย่อมทำให้มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในแต่ละวันนั่นเองว่าตอนนี้มีคนซื้อเยอะๆนะคะหุ้นก็จะมีราคาสูงและยิ่งหุ้นตัวไหนที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้นะคะก็จะมีราคาสูงเช่นเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่นักลงทุนเริ่มที่จะไม่เชื่อถือและเอาออกมาไงคะขายทอดตลาดขายหุ้นและอันตรายไหม
1: อันตราย
0: โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยเนาะว่าเราได้รับความเชื่อถือจากอะไรนะคะมันมีผลต่อตลาดหุ้นของไทยด้วยนะอ่ะต่อไปค่ะสมมุติว่าเรามีบันทึกราคาหุ้นของบริษัทกไก่นะที่มีการซื้อขายฝ่ายตลาดหลักทรัพย์การบันทึกแต่ละวันนะคะมีการบอกราคาสูงสุดในวันนั้นและราคาต่ำสุดในวันนั้นข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไรเรามาดูกันทั้งหมดกี่วันคะ
1: 10
0: วันค่ะราคาต่ำสุดจะอยู่ด้านขวามือและด้านซ้ายมือคือราคาสูงสุดนั่นเองวันไหนที่มีการขายต่ำสุดเลย
1: วันที่
0: อะไรวันที่1นะคะต่ำสุดก็คือ51วันไหนที่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะสูงสุด
1: ว
0: ันที่9ดูจากไหนลูกดูข้างหลังวันที่9ขายต่ำสุดเท่าไหร่73สูงสุด
1: 80
0: ดูวันนี้เยอะๆเนาะดูแบบว่าเขาเอาออกมาเทขายก็เยอะเหมือนกันแล้วก็รับซื้อก็เยอะเหมือนกันนะแปลว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังดีนะคะการเขียนกราฟในลักษณะกำหนดจุดสูงสุดและต่ำสุดทำให้เราเข้าใจขอบเขตของข้อมูลนะคะที่มีการซื้อขายในแต่ละวันได้ดีเลยนะคะที่เป็นด่างเป็นจุดๆให้พวกเราดูลักษณะของการซื้อขายจะเห็นว่าวันที่อะไรคะวันที่9ใช่ไหมคะมีการซื้อเลยสูงสุดเลยนะคะมีใครสงสัยไหมคะในรูปแบบของกราฟพวก

0: เราได้เอาไปนำเสนอแน่นอนนะคะพวกเราก็เลือกที่จะนำเสนอได้ว่ารูปแบบไหนที่สามารถนำเสนอแล้วมันเหมาะสมกับข้อมูลของเราในช่วงเวลานั้นนะคะ3ค่ะกราฟแท่งอันนี้พวกเราน่าจะสัมผัสกับกราฟแท่งมากกว่าเวลาพวกเราเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะกราฟแท่งแสดงถึงสภาพการเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละแท่งมีความสูงแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะและความสูงของมันจะระบุเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเช่นเปรียบเทียบยอดการขายของแต่ละเดือนของบริษัทหนึ่งซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้อ่ะโอ้โหเยอะแยะเลยหน่วยเงินเป็นอะไรคะหน่วยของเงินเป็นอะไรคะเป็นล้านนะนะคะจุดทั้งหลายนี่ก็คือเป็นล้านนะคะนะคะช่วงเดือนไหนที่มียอดขายนะคะมากที่สุดเดือนไหนคะเดือนธันวา 7.5 ล้านนะคะแล้วนักเรียนคิดว่ายอดเดือนไหนที่ต้นทุนขายมากที่สุดต้นทุนขายก็เป็นธันวาอีกกันแหละแล้วคิดว่ากำไรเนี่ยเดือนไหนที่ได้มากที่สุดธันวาคมนักเรียนจะทราบไหมว่าช่วงธันวาทำไมมันยอดขายเยอะจังเลยร้านนี้น่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรคะขายสินค้าอะไรอ่ะปีใหม่อ่ะน่าจะเป็นออกของขวัญของขวัญ นะคะผู้คนเข้าไปซื้อกันเยอะใช่ไหมอะไรอีกคะที่ปีใหม่น่าจะขายดีๆหน่อยขนมคุกกี้อะไรอีกอะไรอีกเสื้อผ้าอ่ะเสื้อผ้าอะไรอ่ะฮะตุ๊กตาอาจจะจริงนะร้านกิฟต์ช็อปอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าจะเยอะหน่อยเพราะอะไรคะยอดขายในช่วงปีใหม่ที่หลายคนก็นิยมซื้อมาเป็นของขวัญปีใหม่ก็จะเยอะหน่อยหรือหลายคนอาจจะมองถึงเดี๋ยวนี้นะเครื่องดื่มช่วงปีใหม่น่าจะเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะเหมือนกันมีการจัดงานเลี้ยงนะคะหรืออัตราการร้านอาหารก็ได้อ่ะใช่ไหมคะร้านหมูกระทะยอดเงินเป็นล้านเลยนะคะพาครอบครัวไปเลี้ยงฉลองหรือจะทำหมูกระทะกินที่บ้านเองอย่างง้อไม่ทำขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เก่งมากนะคะไม่ยิ่งจะช่วยครูเลยไม่ทำอะไรเลยนะคะเมื่อนำมาทำเป็นการเขียนกราฟรูปแบบของการนำเสนอเป็นกราฟแท่งจะดูหนาๆตาหน่อยใช่ไหมคะเป็นกราฟแท่งทำให้ได้หลายแบบเลยนะคะอันนี้เช่นแบบแรกเลยข้างบนนั้นนะในแกน x คุณครูให้เป็นอะไรคะเป็นยอดของเป็นเงินใช่ไหมคะหน่วยเป็นล้านแกน y ก็คือเป็นช่วงของช่วงเดือนแบบไหนดูง่าย1 2 3 4 1แบบที่1ง่ายสุดใช่ไหมอ๋อเปรียบเทียบเลยตั้งแต่ผลกำไรต้นทุนแล้วก็สถิติการขายนะคะแบบที่4สุดท้ายดูหนาๆไปนิดนึงเนาะนะแบบที่4อาจจะดูหนาตานิดนึงแต่กราฟแท่งคุณสมบัติก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่านดูง่ายๆกว่าเนาะทีนี้ดูกราฟต่อไปค่ะกราฟที่4กราฟวงกลมอะไรที่มันกลมๆแล้วแบ่งซีกออกมาให้เห็นนี่แหละเขาเรียกว่ากราฟวงกลมนะคะการแสดงข้อมูลในรูปแบบตัวเลขหรือตารางอาจจะทำให้ดูลักษณะบางอย่างของข้อมูลได้ยากแต่ถ้าหากว่าเราทำเป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งสัดส่วนเนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้นนะคะเช่นดูแนวโน้มดูสัดส่วนนะคะความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลแต่ละตัวดังนั้นจึงต้องหาวิธีการสร้างกราฟให้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดูซิเป็นอย่างไรอ่ะลองดูง่ายลองดูตัวอย่างข้อมูลแสดงจำนวนสัตว์นะคะที่เลี้ยงในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2510ถึง2541กี่ปีคะ2ปีเลี้ยงอะไรบ้างคะ
1: กระบือ
0: หรือเดี๋ยวกระบือหรือเก่งมากโคหรือสุกรหรือเก่งจังเลยโดยเฉพาะคำว่าหมูนี่ไม่ได้ประชดกรูดใช่ไหมนะคะแหมเสียงดังจังเลยนะกระบือในปี2540ดูเปรียบเทียบก่อนสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราเลี้ยงไว้เพื่อขาขายรับประทานเนื้อใช่ไหมคะขายเนื้อนะครับขายเป็นตัวได้ไหมถ้าหนูไม่ขายเป็นตัวหนูจะขายยังไงคะแบ่งชิ้นๆใช่ไหมคะชำแหละขายเป็นกิโลได้อันนี้ในลักษณะน่าจะเป็นตัวมากกว่ากิโลนะคุณครูดูแล้วนะคะดูปริมาณการเลี้ยงก็ได้นักเรียนคิดว่า3ชนิดนี้สัตว์ชนิดไหนเลี้ยงเยอะสุด
1: สุกร
0: สุกรหรือหมูนะคะนักเรียนคะแล้วสัตว์ชนิดใดที่เลี้ยงน้อยสุด
2: ควาย
0: กระบือ

0: นะคะแต่ก็ยังมีความนิยมเลี้ยงเลยค่ะอยู
1: ่โคใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อในแต่ละปีรู้สึกว่าจำนวนของสัตว์ในแต่ละปีอย่างแค่2ปีเนี่ยเป็นไงอย่าง2ปีสังเกตได้ว่าเหมือนเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นแปลว่าความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยเป็นไงคะสูงขึ้นหรือมากขึ้นด้วยใช่ไหมน่าสงสารเนาะนะคะใครยังกินกระบืออยู่ช่วงนี้เคยกินไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยทีนี้มาดูถ้าเป็นลักษณะการแสดงข้อมูลในรูปแบบของอะไรคะตารางดูยากนะคะในปี2540กับ2541เนี่ยเปรียบเทียบดูยากนะคะแต่พอมาเป็นลักษณะของกราฟนะแผนภูมิแท่งเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นเปรียบเทียบกันอย่างไรวิธีการที่จะแสดงให้ดูได้ง่ายขึ้นคือการแสดงผลในรูปแบบของกราฟแท่งค่ะเห็นชัดหรือยังว่าสัตว์ชนิดไหนเลี้ยงเยอะสุด
2: ส
0: ุ
2: กร
0: สุกรเก่งมากเลยแล้วปีพ.ศ.ไหนเยอะสุด2541เยอะสุดเลยนะคะค่ะประเภทของการนำเสนอข้อมูลนะคะการแสดงด้วยภาพให้ความสะดวกรวดเร็วในลักษณะการทำความเข้าใจแต่ถ้าอยากจะทราบว่าในปี2540การเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆนี้มีสัดส่วนเป็นอย่างไรการเขียนกราฟก็คงต้องใช้กราฟวงกลมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะทั้งนี้เพราะกราฟวงกลมช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนได้ดีขึ้นมาดูกันเห็นไหมนี่วงกลมเลยนะคะสีเทาๆสีม่วงหรือสีเทาเนี่ย
2: ส
0: ีม่วงอัตราการเลี้ยงสุกรเยอะไหม 83% เลยนะคะ 10% ก็คือ
2: โค
0: แล้วก็ 7% ก็คือกระบือนั่นเองเป็นอะไรกันเนี่ยวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีความสุขกับการเรียกชื่อสัตว์มากเลยนะคะเห็นสัดส่วนได้ชัดเจนมากขึ้นก็ตอนที่พวกเราเอามาทำเป็นรูปแบบวงกลมนั่นเองมีใครสงสัยไหมคะ
2: ไม่มี
0: เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะแบบที่5แล้วกราฟนะคะสเก็ตเตอร์ติ้งคืออะไรมาดูกันการเขียนกราฟมีวิธีการนำเสนอได้หลายแบบตามสภาพที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอเช่นมีข้อมูลชุดหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลราคาเฉลี่ยของหุ้นในแต่ละเดือนของบริษัทกไก่และบริษัทคไข่การเขียนกราฟมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเปรียบเทียบคู่ข้อมูลระหว่างเดือนเดียวกันลองดูว่าเป็นอย่างไรนะเอาไปดูกันมีใครไม่ทันมีไหมไม่มีอ่ะดูการเปรียบเทียบกันระหว่างเดือนของแต่ละเดือนของบริษัทนะใช้วิธีการเขียนกราฟแบบสเกตเตอร์นะคะซึ่งนะให้แกน x แทนราคาหุ้นสัตว์กอไก่และแกน y แทนราคาหุ้นของบริษัท
2: ขอ
0: ไข่นะคะจุดที่เขียนได้จึงเป็นจุดที่เป็นคู่ลำดับของราคาหุ้นกอไก่และราคาหุ้นของขอไข่ซึ่งทุกจุดเป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบกันได้ค่ะเรามาดูกันกระจายเลยนะคะสวยงามไม่ใช่รูปดาวนะคะนี่คือกราฟเป็นหุ้นของหุ้นบริษัทอะไรนะและหุ้นมีระบุไว้ในนี้ไหมเนี่ยเออกอไก่นะคะแล้วก็ขอไข่มีใครสงสัยไหมว่าจุดไหนหมายถึงอะไรหน่วยน่าจะหน่วยเงินอะไรคะเป็นหลักล้านเลยเนาะบริษัทน่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะต่อค่ะนอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอให้ถูกต้องและก็เหมาะสมแล้วนะคะจะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอที่จะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็นำของการนำเสนอด้วยที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์นะคะโดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอมีอย่างไรบ้างมาดูอันดับแรก 1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะก็คือมีความต้องการที่แน่ชัดว่าเสนอเพื่ออะไรโดยไม่ต้องให้ผู้รับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไรคะใช่ไหมคะบอกไปเลยจุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะระบุให้ชัดเจนว่าคนไทยนั้นเลี้ยงสัตว์ทั้ง3ชนิดเนี่ยในปีพ.ศ.2ปีเทียบกันปีไหนที่เลี้ยงเยอะที่สุดประเภทอะไรเห็นไหมคะชัดเจนนะคะข้อที่2มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสมนะก็คือมีความกระทัดรัดนะได้ใจความไม่ใช่สั้นมากจนไม่รู้เรื่องนะคะเรียงลำดับไม่สับสนใช้ภาษาที่เป็นไงคะเข้าใจง่ายนะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ตารางแผนภูมิแผนภาพสามารถที่จะให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าออกมาพูดเปล่าๆอย่างเดียวนักเรียนไม่เห็นภาพเลยไม่มีข้อมูลอะไรให้นักเรียนเห็นเลยนักเรียนก็จะไม่ค่อยที่จะเข้าใจแต่เมื่อไหร่มีรูปภาพไม่เห็นนำเสนอแบบกราฟสถิติแบบตารางแบบแผนภูมิ

0: หรือแม้กระทั่งแบบอะไรคะรูปวงกลมนะคะแบ่งเปอร์เซ็นต์เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือวิธีการนำเสนอเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะมีใครไม่ทันเอ่ยเดี๋ยวให้คุณครูตรวจตอนท้ายให้นะคะในเรื่องที่พวกเราได้จดย่อไปเอาเฉพาะใจความที่สำคัญนะคะจ้ะ 3. เนื้อหาสาระดีด้วยนะคะกล่าวคือมีความน่าเชื่อถือเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะตรงตามความต้องการนะคะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณาด้วยนะสิ่งไหนที่การนำเสนอที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่คุณครูให้มาข้อที่3อะไรคะสาระอะไรคะความน่าเชื่อถือเห็นไหมคะความน่าเชื่อถือไม่พอต้องเป็นไงด้วยเที่ยงตรงเที่ยงตรงไม่พอต้องอะไรด้วยคะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่พอต้องอะไรคะ
1: ถ
0: ูกต้องค่ะฉะนั้น 3-4 คำนี้ต้องอยู่ในใจพวกเราเวลานำเสนอแล้วนะไปก๊อปข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยรู้ได้ไงว่าข้อมูลนี้ถูกต้องยังไงคะตรวจสอบยังไงเอ่ยอ่านอย่างเดียวจะรู้ไหมนี่ว่าข้อมูลถูกฉะนั้นในการหาข้อมูลมาควรอ้างอิงกี่ที่
1: หลายที่
0: ดูได้หลายที่ค่ะว่าเขานำเสนออะไรแล้วเหมือนกันอย่างไรใช่ไหมคะข้อที่4มีข้อเสนอที่ดีนะคะกล่าวคือมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผลใช่ไหมมีข้อเสนอพิจารณาเปรียบเทียบนะคะทางเลือกที่เห็นได้ชัดเสนอแนะแนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนค่ะเป็นอย่างไรข้อเสนอที่ดีก็คือสามารถที่บอกเหตุผลนะคะและนำมาเปรียบเทียบแล้วก็ทางเลือกได้ชัดเจนมากกว่าข้อเสนอที่ไม่ได้รับความสนใจต้องไหมคะฉะนั้นสิ่งนี้พวกเราต้องเอามาประกอบการพิจารณาในการนำเสนอด้วยก็คือมีข้อเสนอที่ดีนะคะข้อต่อไปคุณสมบัติของผู้นำเสนอเป็นอย่างไรตอนนี้คุณครูเป็นผู้นำเสนออยู่ถูกต้องไหมคะด้วยสื่อก็คือใช้ PowerPoint แต่นี้คุณสมบัติจะต้องมีอย่างไรอันดับแรกเลยผู้นำเสนอที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติดังนี้1อันดับแรกเลยคืออะไรคะ
1: มีบุคลิก
0: ถูกต้องค่ะบุคลิกดีหรือบุคลิกภาพดีต้องดูจากอะไรท่ายืนการแต่งกายเก่งมากแม้กระทั่งการพูดด้วยก็ถือว่าเป็นบุคลิกเช่นเดียวกันออกมาพูดไม่ชัดเจนพูดติดขัดหรือนำเสนอไปไงคะการใช้ภาษายืดเยื้อนะไม่กระชับแบบนี้ก็เสียบุคลิกภาพได้เช่นเดียวกันหรือใช้คำขยะมากๆใช่ไหมมากๆแบบนี้นะก็ทำให้คนฟังรู้สึกเป็นไงคะอึดอัดนะเบื่อด้วยเนาะสองมีความรู้อย่างถ่องแท้ค่ะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเสนอจะต้องทำการบ้านมาเยอะๆหรือซ้อมในการนำเสนอก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอที่แท้จริงใช่ไหมคะและข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยต้องเป็นคนที่ขยันหาข้อมูลนะคะสามมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่เรามาประกอบหรือมานำเสนอเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าสื่อน่าเชื่อถือก็ทำให้คนพูดเป็นไงคะน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะคะเก่งมากเลยนะสำหรับนักเรียนที่ตอนนี้คุณครูก็กำลังวัดดูความน่าเชื่อถือของเราแต่ละคนในการนำเสนองานของคุณครูเช่นเดียวกันบางครั้งพวกเรานำเสนองานคุณครูครูเองก็ไม่รู้ว่าพวกเรานั้นที่มาเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหร่ที่พวกเราสามารถระบุได้ว่างานที่พวกเราเอามานั้นเราเอามาจากไหนใครเป็นผู้นะคะนำเสนอตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะพูดง่ายๆการไปก๊อปงานเข้ามาเราก็ต้องอ้างอิงของเขาด้วยถูกต้องไหมเพื่อความน่าเชื่อถือของเราข้อที่4ค่ะมีความเชื่อมั่นในตนเองคืออะไรคะการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนก็เหมือนกันสิ่งนึงที่ทำให้เพื่อนสนใจและคุณครูเองก็สนใจที่พวกเรานำเสนอก็คือการเชื่อมั่นในตนเองและแน่นอนอะไรทำให้พวกเราเชื่อมั่นในตนเองคะข้อมูลที่พวกเราเตรียมมาถูกต้องไหมลูกนะคะข้อมูลถ้าเตรียมมาพร้อมการนำเสนอพวกเราก็จะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 5. มีภาพลักษณ์ที่ดีค่ะภาพลักษณ์ตรงนี้คืออะไรคะภาพลักษณ์คืออะไรคะเหมือนบุคลิกภาพไหมเหมือนหรือคล้ายๆกันภาพลักษณ์คือสิ่งที่แสดงออกมาบางครั้งบุคลิกภาพภายนอกที่เราเห็นนะคะแต่สุดท้ายวิธีการนำเสนอ

0: ไม่ได้เตรียมพร้อมมาภาพลักษณ์เราเสียไปเลยทันทีนะคะฉะนั้นข้อมูลที่นำเสนอเราก็ต้องมีความพร้อมด้วย6มีน้ำเสียงชัดเจนค่ะชัดเจนนอกจากเนื้อหาชัดเจนแล้วภาษาจะต้องชัดเจนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้หลักไวยากรณ์ทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นก็แล้วแต่นะคะถ้าพวกเรารู้หลักไวยากรณ์วิธีการออกเสียงและนำเสนออย่างชัดเจนก็ทำให้การนำเสนอครั้งนั้นเป็นไงคะเป็นไปได้ด้วยดี 7. มีจิตวิทยาที่โน้มน้าวใจอาจจะใช้วิธีการอื่นที่จะโน้มน้าวใจนอกจากการใช้เพอร์พอยต์ก็ได้อาจจะเริ่มจากคำถามหรือเริ่มต้นจากบทเพลงหรือนำเสนอด้วยวิดีทัศน์เพื่อให้คนฟังเป็นไงคะเขาสนใจเป็นการโน้มน้าวใจผู้ฟังให้สนใจมากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะข้อที่8ค่ะมีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ช่วยเสริมในเรื่องของการนำเสนออาทิเช่นในยุคก่อนสมัยก่อนก็จะมีเครื่องฉายข้ามศีรษะหรือพวกเราเรียกอย่างหนึ่งว่าโอเวอร์เฮดใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือมี PowerPoint แล้ว PowerPoint ก็สามารถนำเสนอด้วยรูปแบบของโปรเจคเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใช่ไหมคะ 9. มีความช่างสังเกตตอนนี้คุณครูก็เริ่มสังเกตแล้วว่าแต่ละคนใครบ้างที่ให้ความสนใจใครบ้างที่ตอนนี้กำลังเริ่มที่จะหลุดออกนอกวงโคจรรายวิชาครูแล้วนะคะเป็นรายวิชา Talk of the Town มากกว่าใช่ไหมคะคือฉันจะพูดในเรื่องนี้คุณครูพูดเรื่องนี้ปุ๊บหนูก็จะแต่งเรื่องขึ้นมาพูดต่อแบบนี้นักเรียนนี่เก่งเรื่องของการพูดแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องของการเขียนอยู่และการบันทึกข้อมูลอยู่นะคะให้พวกเราตอนนี้คุณครูก็กำลังจะสังเกตที่จริงสังเกตได้เริ่มต้นแล้วนะคะคุณครูก็เห็นพวกเรามีความตั้งใจจดทุกตัวอักษรนะเน้นย้ำโดยเฉพาะเป็นหัวข้อนะคะพอคุณครูให้ตอบปุ๊บไม่มีใครตอบเพราะอะไรคะกลัวจดไม่ทันนะคะข้อที่10มีไหวพริบปฏิภาณในการเขาเรียกอะไรตั้งคำถามหรือคำถามดีนะคะถามคำถามแต่ละครั้งต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตั้งคำถามเลยนะสมมติว่าถ้าตั้งคำถามยากเกินไปคนที่นั่งฟังเราไม่รู้ว่าเขาคือใครมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมันจะเหมือนกับการทำให้การนำเสนอครั้งนั้นมันกร่อยรู้จักคำว่ากร่อยไหมคะ
1: จ้
0: าใช่แล้วภาวะบรรยากาศก็เริ่มที่จะเครียดไหมเครียดเพราะคนฟังตอบคำถามไม่ได้แต่ถ้าง่ายเกินไปแล้วก็จะทำให้คนพูดเป็นไงคะง่ายเกินไปไหมคะคุณครูนะคะดูถูกพวกหนูมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นการตั้งคำถามก็ควรที่จะเป็นคำถามที่พวกเรารู้จักกันดีแต่ว่าต้องใช้วิธีการคิดเปลี่ยนกระบวนการใหม่นิดหน่อยนะคะพร้อมหรือยังแบบทดสอบ5ข้อนะคะที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคุณครูไปเร็วไปไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่จริงแล้วคุณครูต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของกราฟให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอมากกว่าเพราะพวกเรานั้นใช้เทคนิคในการนำเสนอนั้นไปสู่กระบวนการในการคิดวิเคราะห์เนาะแล้วก็ในการนำเสนอไม่ใช่เพียงแค่พวกเราต้องช้ำในเรื่องของการเรียนเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ที่นักเรียนเข้าสู่การทำงานการนำเสนอมันมากกว่าการนำเสนอคุณครูพูดเท่านี้ว่าการนำเสนอมากกว่าการนำเสนออ้าวข้อแรกค่ะนางยากไหมมันจะไม่ยากต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดคือลักษณะการเสนอที่ดีใช้คำว่าที่ดีด้วยนะคะกอไก่คุณครูอยากให้พวกเราจดด้วยเพราะว่านะคะครูจะทดสอบอีกครั้งตอนปลายภาคถ้าหากว่าจำโจทย์แต่กขคงอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าโจทย์และช้อยเป็นอย่างไรมันอาจจะมีผลในการทำข้อสอบในปลายภาคก็ได้นะคะกอไก่ผู้นำเสนอมีเทคนิคและวิธีการดีขอไข่ผู้นำเสนอพอมีความรู้อยู่บ้างนะคะคอควายผู้นำเสนอมีวัสดุอุปกรณ์มากมายและงองูผู้นำเสนอมีสุขภาพที่ดีนักเรียนคิดว่าข้อใดคือการนำเสนอที่ดี
1: กอไก
0: ่ตอบกอไก่ใช่ไหมอ่ะเฉลยกอไก่ค่ะนะผู้นำเสนอมีเทคนิคและวิธีการที่ดีนะคะเทคนิควิธีการก็มีหลายรูปแบบนะสามารถที่จะนำมาใช้ได้ข้อที่สองข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนองานข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนองานนะคะกอไก่การนำเสนอให้ทราบนะคะขอไข่การนำเสนอข้อมูลใหม่ๆนะคะคอควายการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ และงองูการนำเสนอเพื่อความเพลิงมีช้อยต่างอยู่ช้อยเดียวเนี่ยวันนี้คุณครูใบข้อสอบด้วยนะอยากให้นักเรียนได้เต็มอ่ะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบข้อไหนคะ
1: งอง
0: ูไม่มีข้ออื่นเหรอลูกไม่มีเลยอ่ะเฉลยก็คือข้ององูค่ะการนำเสนอเพื่อความบันเทิงไม่เกี่ยวข้องเลยเมื่อสักครู่ที่ครูสอนมาก็ไม่มีด้วยแต่ที่จริงแล้วการนำเสนอแบบความบันเทิงมีไห
1: ม
0: นักเรียนคิดถึงอะไรตลกนะคะการแสดงตลกอะไรอีกคะเพื่อความบันเทิงดนตรีละครเวทีก็ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้วิธีการนำเสนอเพลงแต่ว่านำเสนอแบบไม่ต้องใช้สื่อที่เป็นวิชาการมากนะถือว่าโน้มเดาใจได้ไหมข้ององู
1: ได้
0: เหมือนกันข้อที่3ค่ะการนำเสนอข้อมูลมีส่วนประกอบอะไรบ้างการนำเสนอข้อมูลมีส่วนประกอบอะไรบ้างกอไก่สรุปและวิจารณ์ขอไข่คำนำเนื้อเรื่องสรุปคอควายข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นงองูเนื้อเรื่องรายละเอียดข้อไหนคะคองูอีกแล้วเฉลยขอไข่ค่ะมีทั้งส่วนนำเนื้อเรื่องและก็สรุปเราพูดถึงข้อมูลนะคะนะข้อมูลนะคะข้อมูลมันก็ต้องมีทั้งส่วนนำและเนื้อเรื่องและก็สรุปด้วยรู้สึกว่าครูจะดีใจว่าพวกเราผิดใช่ไหมเนี่ยนะคะต่อไปข้อที
1: ่
0: 4ค่ะข้อใดเป็นข้อเท็จจริงอ้าวมาแล้วมาแล้วกอไก่เดือนหน้าอากาศร้อนมากเรื่องจริงไหมในวันนี้ขอไข่ตึกหลังนี้สร้างขออภัยนะคะเมื่อปี2525เห็นไหมคะคอควายอาชีพที่รวยที่สุดคือนักธุรกิจงองูดารานักแสดงส่วนมากหน้าตาดีนะคะที่จริงแล้วก็ต้องใช้ว่าคุณครูภาษาไทยส่วนมากหน้าตาดีนะคะเอาข้อไหนคะเป็นข้อมูลที่ข้อได้จริงมีความเป็นจริงขอเอาไม่ข้องูเหรอเอาข้อไหนคะ
1: ข
0: อไข่สังเกตสิ่งไหนที่บ่งบอกถึงข้อเท็จจริง
1: ป
0: ีพุทธศักราชนะระบุได้ชัดเจนอย่างอื่นเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเนาะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้นำเสนอไม่ใช่นะคะข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้นำเสนอกอไก่มีความช่างสังเกตขอไข่มีน้ำเสียงชัดเจนคอควายมีจิตวิทยาโน้มน้าวใจและงองูมีความเป็นกันเองมากที่สุดข้อไหนคะข
1: ้
0: อจะเลยข้ององูค่ะมีความเป็นกันเองมากที่สุดนั่นเองนะให้พวกเรารวบรวมคะแนนว่าตอนนี้มีคะแนนเท่าไหร่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชาที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ค่ะสังเกตว่าการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลที่ตนเองจะต้องนำมาให้เหมาะสมกับอะไรคะข้อมูลที่จะนำเสนอใช่ไหมคะแน่นอนวันนี้คุณครูมีคำคมดีๆมาให้พวกเราด้วยนะแต่ต้องแปลความสักนิดนึงอ่านพร้อมกัน 3-4
1: ค่ะ

0: สรุปปืนคืออะไรจริงอ่ะปืนคืออะไรคะถ้าเปรียบเทียบก็คือปากของเราแล้วไกปืนก็คือคำพูดคำว่าขม่าวคืออะไรคะสิ่งที่มันยังติดอยู่ก็คือความหมายของคำนั้นใช่ไหมฉะนั้นคุณครูก็ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราคิดดีพูดดีชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จและเจอในสิ่งดีๆนะคะสำหรับคุณครูนะคะอัญมณีอุทรักษ์กับการนะคะกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนเพื่อนไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยพร้อมกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่สุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้

เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่ต่างนะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูศรีวิภาดุษฎีนะคะเรียกง่ายๆว่าคุณครูยุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาของการทําแหวนนพเก้านะคะการทําแหวนนพเก้าจะมีคําอธิบายในรายวิชาที่บ่งบอกว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรในรายวิชานี้นะคะคือ1นักเรียนจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเพชรบุรีค่ะการวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้สารเคมีและขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนแหวนนพเก้าการเชื่อมประกอบการตกแต่งตัวเรือนการประดับอัญมณีรวมถึงทั้งการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็การตีราคาของชิ้นงานชิ้นนั้นด้วยนะคะการทําแหวนนพเก้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างทองเพชรบุรีงานช่างทองเพชรบุรีส่วนใหญ่จะเรียนแบบงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรอบตัวเราหรือสัตว์สิ่งของต่างๆที่อยู่ในของจังหวัดเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นมีภูมิลำเนาที่ติดอยู่กับธรรมชาติแม่น้ําลําธารส่วนใหญ่อย่างเช่นงานเครื่องประดับลูกสนจะเรียนแบบจากลูกสนธรรมชาติที่มาจากทะเลที่มาจากลูกสนที่อยู่ตรงตามริมชายหาดของทะเลค่ะส่วนดอกพิกุลหรือสร้อยดอกพิกุลเราจะเรียนแบบจากต้นหรือดอกพิกุลปาวลําเราจะเรียนแบบจากโคมไฟจีนที่ห้อยอยู่ตามบ้านเรือนของแถวเพชรบุรีสร้อยตะขาบเราจะเรียนแบบจากสัตว์ที่เป็นตะขาบเต่าล้างเราเรียนแบบจากต้นเต่าล้างหรือดอกเต่าล้างค่ะเสมาเราจะเรียนแบบจากเสมาที่อยู่ตามรอบโบสถ์วัดส่วนลูกไม้ปลายมือซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆมือมีลักษณะคล้ายกับใบดอกปีบเราจึงนํามาทําเป็นเครื่องประดับแหวนพิโรธหรือเชือกที่เราเอาไว้ถักตามสมัยก่อนที่เขาความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเราจะนํามาเรียนแบบโดยการที่ขึ้นรูปด้วยโลหะสมัยนี้เราเริ่มมีการพัฒนาโดยการเอาแหวนเอาพลอยนพเก้าที่มี9ชนิดเอามารวมกับแหวนพิโรธซึ่งมีลักษณะเป็นปอกมีดแล้วก็จะมีพลอย9ชนิดที่ล้อมรอบอยู่ในตัวเครื่องประดับปัจจุบันนี้เราได้ดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงของการทําแหวนนพเก้าที่ใช้กันอยู่ในณปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลายแบบรูปทรงส่วนรูปทรงที่อาจารย์จะสอนนักเรียนก็คือรูปทรงของลูกไม้ปลายมือที่ประดับด้วยแหวนนพเก้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คือเราจะเรียกว่าแหวนนพเก้าเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําในลักษณะของที่เป็นพลอยลักษณะ2ชั้นหรือชั้นเดียวค่ะแหวนนพเก้านะคะซึ่งเราได้รวมพลอย9ชนิดไว้ในเครื่องประดับในชิ้นเดียวกันนะคะซึ่งพลอยนพเก้าเราจะมีความหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะคือ1เพชรนะคะให้ความยิ่งใหญ่ความชนะแก่ศัตรูความร่ำรวย2ทับทิมให้ความสำเร็จลาภยศอายุยืนมรกตให้ความกล้าหาญปกป้องอันตรายบุษราคำซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่รักโกเมนให้เรื่องสุขภาพการอายุยืนไพลินให้ความเมตตากรุณาความร่ำรวยมุกดาหารให้ความบริสุทธิ์ความร่าเริงชนะแก่ศัตรูพ่ายเพทายให้ความร่ำรวยความชนะแก่ศัตรูพ่ายไพฑูรย์เป็นเทวดาคุ้มครองป้องกันฟืนไฟอันตรายค่ะนักเรียนคะแหวนนพเก้าที่คุณครูบอกไปนี่ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นไหมคะการทําแหวนนพเก้าไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงคุณครูจะพานักเรียนไปเริ่มทําแหวนนพเก้ากันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําแหวนนพเก้านะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการทําเรื่องการใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะคือ1นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเบ้าหลอมนะคะซึ่งเบ้าหลอมตัวนี้ค่ะเราจะใช้หลอมเม็ดเงินนะคะมีรางเทนะคะซึ่งเราจะใช้เทในลักษณะถึงการทําก้านแหวนหรือทําตัวเรือนของแหวนนพเก้านะคะอันนี้จะเป็นกระดานทนไฟนะคะใช้สําหรับรองเพื่อทนความสําหรับ
ลองในการเชื่อมอุปกรณ์ค่ะอันนี้นะคะตะแกรงนะคะซึ่งเราจะใช้ดัดแปลงโดยตะแกรงตัวนี้นะคะจะเป็นการวางในเวลาตอนเชื่อมนะคะเพื่อเวลาเราวางชิ้นงานลงบนตะแกรงนะคะคือความร้อนจะได้ทั่วถึงเพื่อถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานวางลงบนพื้นหรือกระดานทนไฟความร้อนจะลงไปที่กระดานทนไฟจะทําให้ชิ้นงานร้อนช้าค่ะเราจึงมีตะแกรงเพื่อสําหรับในการลองชิ้นงานอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะใช้สำหรับตัว C Camp นะคะอันตัวนี้จะใช้คู่กันนะคะใช้สําหรับการตะไบหรือการฉลุลายของตัวงานเครื่องประดับค่ะอันนี้เวอร์เนียค่ะใช้สําหรับวัดขนาดของแหวนหรือพอหรือขนาดของแหวนของพลอยแล้วก็ก้านแหวนที่เราจะใช้ในการรีดค่ะอันนี้แป้นดึงลวดนะคะแป้นดึงลวดเราจะมี2ขนาดก็คือมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะใช้สําหรับดึงลวดเพื่อทํากระป๋อพลอยหรือทําตัวก้านแหวนของพลอยนพเก้านะคะตัวนี้เป็นก้าทองเหลืองนะคะซึ่งก้าทองเหลืองตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ขนาดวัดของตัวขนาดกระป๋อพลอยค่ะกับตัวที่ทําไข่ปลาค่ะอันนี้รางโอนะคะรางโอใช้สําหรับโอตอนที่เราจะขึ้นตัวกระป๋อพลอยค่ะหรือตัวตอนที่เราจะประกอบชิ้นส่วนของแหวนนะคะ

จะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ครีมเราจะมีทั้งปากกลมปากแหลมแล้วก็ปากแบนนะคะอันนี้เป็นครีมตัดค่ะที่ใช้เอาไว้ตัดวัดโลหะนะคะอันนี้ถ้วยน้ำประสานค่ะอันนี้สารส้มนะคะใช้สำหรับตอนเวลาเราต้มชิ้นงานเมื่อเวลาชิ้นงานไม่สะอาดค่ะอันนี้กระดาษทรายนะคะใช้สำหรับตอนที่เราขัดตกแต่งพื้นผิวของตัวแหวนค่ะอันนี้ราวแหวนนะคะใช้สำหรับตอนที่ขึ้นรูปตัวแหวนเวลาจะทำให้แหวนกลมหรือว่าจะทำให้แหวนเข้ารูปก็คือจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะตัวนี้จะใช้สำหรับตอนที่เวลาเราใส่ขัดตัวแหวนนะคะอันนี้แปรงทองเหลืองใช้สำหรับขัดผิวให้ทำความสะอาดชิ้นงานค่ะอันนี้แปรงปัดมือค่ะใช้เวลาตอนที่เราทำฉลุหรือว่าทำขั้นตอนการทำจะมีเศษผงหรือเศษเงินเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่เราขณะทำอะค่ะเราต้องใช้แปรงตัวนี้เวลาปัดเพื่อให้ผงที่อยู่ตามตัวเราหรือว่าตามโต๊ะอะค่ะเพื่อเป็นการรักษาวัสดุและอุปกรณ์ในการที่เราทำด้วยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะคืออันนี้คือตะไบนะคะซึ่งตะไบเรามีทั้งหยาบและละเอียดนะคะอันนี้ตะไบ5นิ้วนะคะส่วนตะไบละเอียดนะคะก็คือจะมีตะไบหางหนูตะไบมีดตะไบสามเหลี่ยมแล้วก็ตะไบท้องปิงนะคะเอาไว้ตกแต่งตัวเรือนหรือก้านแหวนนะคะอันนี้แหนบไขว้นะคะใช้สําหรับจับชิ้นงานนอนเวลาเชื่อมค่ะส่วนอันนี้แหนบค่ะแหนบเราจะมีอยู่2ขนาดก็คือแหนบเชื่อมกับแหนบเอาไว้สําหรับจับพลอยนะคะอันนี้วงเวียนค่ะใช้สําหรับวัดขนาดของการวางกระป๋อพลอยนะคะอันนี้เป็นคันเลื่อยฉลุนะคะเอาไว้ฉลุขอบของตัวเอาไว้ฉลุก้านแหวนแล้วก็ตัวขอบของกระป๋อพลอยนะคะอันนี้ใบเลื่อยค่ะซึ่งใบเลื่อยนะคะเราจะมีขนาดที่เป็น05กับ03นะคะแล้วก็อันนี้เราจะเรียกว่าสิวหัวล่มนะคะใช้สําหรับโอตอนที่เราจะใช้ตอนที่เราจะใช้ตัวขึ้นตัวเรือนเกิดการโอของตัวกระป๋อพลอยค่ะอันนี้เป็นที่วัดหรือกระบองวัดไซส์แหวนเพื่อเราจะได้วัดขนาดของตัวแหวนค่ะอันนี้ไฟแช็กค่ะเอาไว้จุดตอนเวลาเราทำตอนเวลาเราเชื่อมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลูกยางค่ะใช้สําหรับตอนเราเก็บผิวหรือตอนเราเก็บรูปทรงของตัวแหวนนะคะอันนี้เทียนใช้สําหรับตอนจับพลอยค่ะแล้วก็เราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดเงินกับตัวพลอยที่เป็นอัญมณีค่ะนักเรียนคะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการขัดแต่งลูกทรงผิวนะคะที่สําคัญคือขาดไม่ได้คือตัวโฟดอมนะคะซึ่งอันนี้เป็นเครื่องตัวโฟดอมนะคะเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้ตัวนี้นะคะในการขัดเวลาเราจะใช้ขัดก็คือเราต้องเอาหัวลูกยางเนี่ยนะคะใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อเวลาเราขัดก้านแหวนหรือเก็บผิวของแหวนนะคะก็คือเราจะเก็บทั้งด้านนอกและด้านในได้เลยค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เราสําหรับเอาไว้ใช้ในการเป่าไข่ปลานะคะซึ่งเป็นการดัดแปลงโดยการที่ว่าเราใช้ไม้ไผ่ซึ่งลักษณะดีของไม้ไผ่คือเวลาเราเผาอะค่ะลักษณะไม้ไผ่จะไม่จะแตกน้อยที่สุดลักษณะของการแตกเขาจะแตกน้อยมากที่สุดเพราะเวลาเราใช้ไม้อย่างอื่นนะคะความแตกของตัวไม้อะค่ะเขาจะแตกเยอะเวลาเราเป่าไข่ปลาร่องเม็ดไข่ปลาจะหล่นเข้าไปในร่องเราจึงใช้ไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่มีคุณสมบัติในการร่องของการแตกอะค่ะน้อยที่สุดค่ะแล้วก็จะมีถุงมือนะคะไว้สําหรับตอนขัดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําสะอาดเอาไว้ใช้เวลาล้างหรือเวลาชิ้นงานมีความร้อนหรือล้างจากการแช่น้ํากดนะคะอันนี้จะเป็นน้ํากดนะคะใช้เวลาตอนที่เราเชื่อมประกอบหรือตอนที่ทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อที่เวลาชิ้นงานโดนคราบน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาการเชื่อมเราต้องล้างน้ํากดก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขันอลูมิเนียมที่ใช้สําหรับการต้มสารส้มค่ะแล้วก็นี่คือแค่ขาวางค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ของงานช่างทองไม่ได้

อย่างที่นักเรียนคิดนะคะแต่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะของงานช่างทองเท่านั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการหลอมเนื้อเงินกันเลยค่ะก่อนที่เราจะหลอมนะคะเรามารู้เรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะคะคือ1เราต้องมีไฟแช็กนะคะ2แหนบ3ครีมนะคะเวลาเราเทเนื้อเงินแล้วค่ะเราต้องใช้ครีมดึงขึ้นมานะคะเนื้อเงินค่ะผงบอแร็กเบ้าหลอมค่ะล้างเทนะคะแล้วก็น้ำสะอาดค่ะรวมถึงเราต้องใช้ตะเกียงเป่าแล่นด้วยนะคะเรามาเริ่มวิธีการหลอมกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราเอาเนื้อเงินนะคะเทลงในเบ้าหลอมค่ะเราจุดไฟโดยการที่เราใช้ขาเราเนี่ยนะคะเหยียบติดที่ตัวเป่าแล่นด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับมือเราจะเป็นตัวที่ปรับเรียกไงนะปรับอุณหภูมิของไฟนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปรับของอุณหภูมิของไฟที่เราจะใช้หลอมเนื้อเงินนะคะการหลอมเนื้อเงินนะคะเราต้องใช้ไฟที่แรงนะคะไม่งั้นเนื้อเงินเราจะไม่ละลายนะคะแล้วเราพร้อมทั้งเราต้องใช้ขาเหยียบถ้าเกิดในลักษณะที่ว่านักเรียนเจอในลักษณะที่ว่าหัวไฟไม่แรงนักเรียนต้องใช้ขาในการเบิ้ลตัวเป่าลมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมเนื้อเงินค่ะเราต้องใช้ไฟเราต้องใช้มือเราปรับตรงหัวไฟนะคะเพื่อให้หัวไฟนั้นมีแรงในการหลอมแล้วเราจะปรับไฟเล็กไฟใหญ่ขึ้นอยู่กับนิ้วมือของเราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมนะคะเราต้องใช้ไฟใหญ่เพื่อให้เนื้อเงินละลายนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของเนื้อเงินเมื่อโดนความร้อนแล้วจะมีความมันวาวละลายจะเริ่มการละลายเป็นเม็ดเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้เนื้อเงินที่ละลายเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะในขั้นตอนการหลอมเนื้อเงินเราต้องใช้ระยะเวลาในการหลอมจนกว่าเม็ดเงินจะละลายเป็นน้ำนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของเม็ดเงินเริ่มจะเป็นน้ำเริ่มจะหลอมรวมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะขณะที่เนื้อเงินละลายให้เราใส่หยิบตัวผงบอแร็กใส่ลงไปเพื่อล้างผิวของตัว เนื้อเงินด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อเงินนะคะเห็นไหมคะเนื้อเงินเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะจากนั้นเราจะนำเนื้อเงินที่หลอมได้เราจะเทลงในรางเทนะคะขณะที่เราจะเทในรางเทการที่เราจะป้องกันอันตรายก็คือการดึงลิ้นชักของตัวโต๊ะออกมารองเพื่อป้องกันเนื้อเงินกระเด็นหรือเนื้อเงินไหลโดนตัวเรานะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนเรื่อยๆจนเนื้อเงินพยายามเลี้ยงไฟเพื่อให้น้ำเพื่อให้เนื้อเงินละลายแล้ววิ่งไปที่ตรงรางเทนะคะจากนั้นเราเทลงในรางเทได้เลยค่ะค่ะแล้วเราจะได้เนื้อเงินที่อยู่ในรางเทประมาณนี้นะคะจากนั้นเราดึงเอาเนื้อเงินที่เราเทออกมาได้เลยค่ะอันนี้เราห้ามเอามือไปจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเนื้อเงินจะร้อนมากเลยค่ะการที่เราทำให้เนื้อเงินเย็นลงคือการโดยการเราจุ่มลงไปในน้ำสะอาดนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะจากที่เราหลอมมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นแท่งเนื้อเงินอย่างนี้นะคะเรามาดูกระบวนการรีดกันเลยค่ะ

การรีดนะคะเราจะต้องรีดที่เป็นเราจะทํากระบอกพลอยก่อนนะคะในการทํากระบอกพลอยเราต้องรีดตั้งแต่ช่องด้านแรกนะคะไปจนถึงช่องด้านสุดท้ายเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปใช้กับแป้นดึงลวดนะคะข้อควรระวังของการข้อควรระวังในการหลอมรีดนะคะระวังไม่ให้มือเด็ดระวังอย่าให้มือเข้าเครื่องรีดเด็ดขาดนะคะคือเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเงินที่แท่งใหญ่อันนี้มันจะเกิดอันตรายน้อยแต่ว่ายังไงเราควรระวังห้ามเผลอหรือว่าห้ามมองอย่างอื่นเด็ดขาดให้มองอยู่ที่มือตอนเรารีดนะคะอันนี้คือการเราจะเริ่มรีดในช่องที่1ก่อนนะคะโดยการหมุนเห็นไหมคะว่าไอตัวชิ้นงานตัวนี้ค่ะก็คือไอตัวเนื้อเงินตัวนี้ค่ะก็คือจะเริ่มมีการเล็กลงเรื่อยๆนะคะเราต้องหมุนกลับตลอดเวลานะคะเพื่อที่ให้เนื้อการสูญเสียของเนื้อเงินน้อยที่สุดเพราะว่าเวลาสมมุติถ้าเรารีดในช่องเดิมๆหรือในลักษณะของการที่ระวางในช่องเดิมๆอะค่ะมันจะทําให้มีเศษเนื้อเงินที่หลุดออกจะทําให้เนื้อเงินเสียได้นะคะเราก็ไล่ตามเบอร์ไปได้เลยค่ะช่วงขณะที่เราหลอมรีดเราต้องทําการเผาเพื่อช่วงขณะที่เราหลอมรีดอันนี้นะคะเราต้องเผาเพื่อให้ความร้อนในการที่จะหลอมรีดจนถึงขั้นสุดท้ายเพราะว่าเนื้อเงินจะเริ่มมีความแข็งตัวจะทําให้เนื้อเงินแตกหรือหักได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการให้ความร้อนของตัวเส้นเนื้อเงินกันเลยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเส้นลวดที่เราไปรีดมานะคะซึ่งเราไปรีดมาได้ในระยะหนึ่งซึ่งเราความรู้สึกของเราว่าเนื้อเงินของเราที่เราใช้รีดเนี่ยค่ะมันรู้สึกแข็งจะทําให้เนื้อเงินนะคะถ้าเกิดเราทนรีดต่อไปเนื้อเงินตัวนี้ค่ะจะแตกเราจึงมาทําการให้ความร้อนเพื่อให้ตัวเนื้อเงินคลายตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นการให้ความร้อนเนื้อเงินโดยการที่ว่าเราจะเผาให้ทั่วทั้งชิ้นให้ทั่วทั้งเส้นของเนื้อเงินเลยนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อเงินจะได้คลายตัวลักษณะของการดูว่าเนื้อเงินให้ความร้อนในการให้ความร้อนเนื้อเงินเราต้องดูว่าเนื้อเงินมีความร้อนหรือว่าคลายตัวหรือไม่ให้เราดูจากเนื้อเงินผิวของเนื้อเงินจะเป็นสีขาวจากที่เราเห็นว่าด้านนี้ค่ะจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราโดนความร้อนหรือเนื้อเงินคลายตัวเนื้อเงินจะเป็นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะพอเราให้ความร้อนทั่วทั้งชิ้นเราจะเห็นว่าเนื้อเงินจะเป็นสีขาวนะคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นสีน้ําตาลค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเงินจะกลายเป็นสีขาวนะคะจากที่นักเรียนเห็นตอนแรกมันเป็นสีน้ําตาลนะคะพอเราให้ความร้อนหรือเราคลายตัวหรือคลายความแข็งของเนื้อเงินนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนห้ามใช้มือจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีความร้อนสูงเวลานักเรียนหลอมหรือใช้ไฟอะไรนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ในการจับชิ้นงานทุกครั้งนะคะเมื่อเนื้อเงินที่เรารีดแล้วเราไปให้ความร้อนเพื่อให้เนื้อเงินอ่อนตัวนะคะแล้วเราจะมารีดต่อในช่องต่อไปเลยนะคะเรารีดไปเรื่อยๆจนถึงร่องสุดท้ายเลยนะคะขณะที่เรารีดเราต้องคอยพยายามหมุนเส้นลวดเพื่อให้ลงกับร่องด้วยนะคะอย่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีสันของเราจะสังเกตได้มันจะมีสันของตัวร่องของตัวเส้นลวดอยู่นะคะเราพยายามหมุนตามร่องให้สันนะโดนตรงตามร่องของเครื่องรีดนะคะเพื่อจะทําให้เนื้อเงินนั้นมีความกลมมากขึ้นค่ะอันนี้เราก็จะได้เส้นลวดที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทํากระป๋อพลอยกันยังไงนะคะโดยการที่เราจะเอาไปเข้าแป้นดึงลวดค่ะนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเนื้อเงินที่เราไปใช้เครื่องรีดรีดในช่องสุดท้ายเราจะได้ลักษณะของเส้นลวดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดึงกับแป้นดึงลวดนะคะเราต้องให้ความร้อนของเส้นลวดทุกครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาให้ความร้อนของตัวเส้นลวดเลยนะคะ
จะเป็นลักษณะการให้ความร้อนทุกในการทําแหวนหรือทําเนื้อเงินทุกๆครั้งเราจะต้องให้ความร้อนเนื้อเงินตลอดเวลานะคะเพราะว่าเพื่อความอ่อนตัวของเนื้อเงินนะคะเวลาเราดึงหรือว่าเรารีดเนื้อเงินจะไม่แตกหรือขาดง่ายค่ะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นลวดเรามีความขาวขึ้นคือเนื้อตอนนี้ค่ะเนื้อเงินมีความอ่อนตัวลงในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดึงเพื่อทํากระเปาะพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากระเปาะพลอยกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราทําการรีดแล้วก็ให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการดึงลวดเพื่อทํากระเปาะพลอยกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีม้าดึงลวดนะคะมีค้อนค่ะแล้วก็มีแท่งเหล็กหรือแผ่นเหล็กนะคะแล้วก็มีแป้นดึงลวดค่ะซึ่งทําไมเราถึงมีแท่งเหล็กกับตัวค้อนนะคะซึ่งเราจะแตกต่างจากการถักสร้อยโดยการถักสร้อยเขาจะใช้ตะไบนะคะแต่อันนี้เป็นการทําขึ้นตัวแหวนซึ่งเราจะใช้ในการใช้ค้อนทุบปลายของตัวเนื้อเงินนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีความเล็กในข้อดีของการที่เราใช้ค้อนลักษณะของการทุบของเส้นลวดก็คือเป็นการที่รักษาวัสดุที่ใช้หรือเนื้อเงินในการเซฟในการรักษาก็คือให้เขาเรียกอะไรนะมีการที่สูญเสียน้อยที่สุดค่ะโดยการที่เราจะใช้ค้อนเป็นตัวไล่ให้ตัวเนื้อเงินเล็กลงนะคะค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการไล่เนื้อเงินให้เล็กลงนะคะก็คือการตีตรงปลายไล่ลำดับเพื่อให้ปลายเล็กลงตีแล้วเราไล่ไปเรื่อยๆโดยการใช้ที่ใช้ค้อนแบบตีไล่

เราก็ต้องหมุนตัวเส้นลวดไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ปลายเส้นลวดกลมเมื่อเราได้ปลายของเส้นลวดที่เล็กลงแล้วนะคะเราจะมาทำการดึงลวดกันค่ะอันดับแรกเราต้องใส่ที่เบอร์ช่องแรกก่อนนะคะเพื่อไล่ลำดับของตัวเส้นลวดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราในลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดเราไปข้ามรูเนี่ยค่ะจะทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ดึงลวดเนี่ยค่ะเสียหายได้ค่ะค่ะเราเริ่มเอาเนื้อเงินที่เราตีใส่เข้าไปในช่องแรกของตัวเบ้าหลอมไอของตัวแป้นดึงลวดก่อนนะคะจากนั้น เราใช้ตัวนี้เป็นเราใช้ตัวม้าดึงลวดเป็นตัวดึงอันนี้จะเป็นลักษณะของการทำงานเพียงคนเดียวนะคะสามารถม้าดึงลวดนี่สามารถทำงานคนเดียวก็ได้หรือ2คนก็ได้นะคะโดยการที่เราจะใช้มืออีกข้างนึงจับเพื่อให้ตัวจับเนื้อเงินเนี่ยค่ะแน่นแล้วเราก็ใช้มืออีกข้างหมุนตัวนี้แล้วเราพอตัวนี้จับเนื้อเงินแน่นแล้วนะคะเราจะใช้มือมาดึงอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดึงลวดโดยการที่เราสามารถดึงคนเดียวได้แล้วก็สามารถทำงานคนเดียวได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนกว่าช่องของเนื้อเงินเนี่ยค่ะตรงจนฝาเส้นลวดเนี่ยค่ะจะไม่ผ่านช่องเนื้อเงินเราถึงจะไปทําการให้ความร้อนแล้วก็ตอกปลายอีกทีนึงนะคะเมื่อเราดึงช่องแรกเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มช่องที่2กันนะคะในการจับเหมือนเดิมค่ะจับตัวหนีบที่เส้นลวดนะคะแล้วก็ใช้มือในลักษณะของการดึงแล้วเราก็ไล่ช่องลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้เนื้อเงินเล็กลงเรื่อยๆค่ะเราจะดึงจนถึงเบอร์ 1.10 นะคะอันนี้นะคะเราก็มาดึงจนถึงเบอร์ 1.20 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงจนถึงเบอร์ 1.1 กันนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์ 1.10 นะคะที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงเบอร์ 1.10 กันค่ะค่ะนี่นะคะเราเอาเส้นลวดใส่เข้าไปในเบอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะในเบอร์ 1.10 นะคะแล้วเราก็ตั้งการตั้งจะบอกว่าการรีดเนื้อเงินนะคะมันจะมี3ช่องนะคะซึ่งเรา

ทำช่องด้านถึงเราจะมองว่าช่องนี้เป็นช่องด้านบนสุดแต่เราต้องกลับด้านเพื่อให้ตรงนี้ค่ะอยู่ด้านล่างสุดนะคะเพื่อง่ายต่อการดึงค่ะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นลวดที่ในเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเป็นเบอร์ที่เราจะใช้ทํากระป๋อพลอยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําเส้นลวดอันนี้นะคะไปเข้าเครื่องรีดอีกครั้งนึงค่ะเมื่อกี้เราได้ดึงลวดถึงเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเมื่อเราได้ลวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเพื่อทํากระป๋อพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํารีดทํากระป๋อพลอยกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะการรีดทํากระป๋อพลอยรีดทับแบนนะคะเราต้องคอยสังเกตว่าเส้นลวดของเราอะค่ะเวลารีดแบนได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังถ้ายังเราจะใช้วิธีการปรับตัวเครื่องดึงลวดนะเครื่องทับแบนนะคะเพื่อให้เนื้อเงินมีความแบนลงเรื่อยๆนะคะเมื่อลักษณะที่เราทํากระป๋อพลอยลักษณะการทับแบนที่ว่าเรารู้สึกว่าใกล้เคียงเราก็ควรใช้เวอร์เนียร์ในการวัดขนาดค่ะว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะอันนี้เรารีดทับแบนแล้วนะคะเราลองมาวัดขนาดกันดูว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะโดยการใช้เวอร์เนียร์นะคะในการวัดขนาดค่ะขนาดจะต้องให้ได้ 1.6 นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องรีดเพิ่มอีกทีนึงนะคะ

อ่ะเรามาลองวัดกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เรารีดไปอันนี้อีกนิดนึงนะคะยังไม่ถึง1.6ค่ะ

อันนี้นะคะจะมาถึงขั้นตอนการทํากระเป๋าพลอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากระเป๋าพลอยกันนะคะว่าเราทํากันยังไงนะคะเมื่อเรารีดเส้นลวดมาได้ขนาดที่ 1.6 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ร้อนของตัวเนื้อเงินกันก่อนนะคะเพื่อความในการดัดกระเป๋าพลอยจะได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนตรงเส้นลวดนะคะเพื่อที่ให้เนื้อเงินเขามีความอ่อนตัวแต่ขั้นตอนของการทํากระเป๋าพลอยเนื้อเงินของเราในเมื่อตัวที่เป็นเส้นลวดนะคะสังเกตไหมคะนักเรียนเส้นลวดที่เราทับแบนมาจะไม่มีลักษณะของมันจะไม่ตรงมันจะมีการคดงอหรือบิดเบี้ยวเมื่อเวลาเราดัดไปอ่ะตัวกระเป๋าพลอยจะไม่สวยขั้นตอนของการที่เราจะทําให้ตัวกระเป๋าพลอยเราหรือเส้นลวดเรามีความตรงคือเราต้องเอาครีมทั้งสองด้านมาจับแล้วก็ดึงเขาจะมีลักษณะที่ความตรงมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวัดขนาดของตัวกระเป๋าพลอยตัวกระเป๋าพลอยนะคะการที่เราจะทําตัวกระเป๋าพลอยเราต้องรู้ขนาดของพลอยกันก่อนนะคะลักษณะของพลอยที่เราจะใช้จะมี5มิล3มิล 2.5 ขึ้นอยู่กับขนาดของพลอยที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องพอเรารู้ขนาดของพลอยเราต้องมาวัดขนาดกับก้าทองเหลืองเมื่อก้าทองเหลืองของเราเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทํากระเป๋าพลอยเพื่อที่จะนําพลอยใส่เข้าไปเราจะต้องวัดขนาดของก้าทองเหลืองนะคะให้ขนาดเท่ากับพลอยที่เราจะใช้ฝังค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวัดขนาดให้ได้ขนาด 2.5 เซนประมาณ2เซนนะคะเราวัดให้ได้ขนาด2เซนเราทำสัญลักษณ์มาร์กเอาไว้นะคะจากนั้นเราใช้ตัด

ใช้ครีมตัดเนื้อเงินนะคะขนาดที่เราวัดเอาไว้จากนั้นเมื่อเราตัดขนาดของเส้นลวดเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะนำเส้นนำแผ่นเนื้อเงินเนี่ยไอ้นำแผ่นลวดนะคะมาพันกับก้าทองเหลืองค่ะเนี่ยค่ะโดยการกดบีบเข้าไปให้ปลายทั้งสองข้างของเส้นลวดนะคะชนกันนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราใช้ครีมที่มีลักษณะที่เป็นปากแบนนะคะจับบีบเพื่อให้ได้กระป๋องพลอยนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บีบเพื่อให้ช่องของกระป๋องพลอยนะคะชิดกับก้าทองเหลืองให้ได้มากที่สุดจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาออกเราจากนั้นเราเอาออกจากก้าทองเหลืองค่ะเราก็จะได้กระป๋องพลอยลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำจนครบทั้ง8พลอยนพเกล้ามี9เม็ดนะคะแต่ว่าเราจะทำพลอยด้านข้างลักษณะของพลอยด้านข้างที่เป็นกระป๋องพลอยที่มีก้านประมาณ8อันนะคะส่วนกระป๋องยอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรอบหน้านะคะว่าเราจะทำกระป๋องยอดของตัวนพเกล้านะคะอันนี้เป็นตัวของกระป๋องพลอยด้านข้างของ8เม็ดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะกระป๋องพลอยนะคะเราจะทําอันนี้นะคะเราจะทําประมาณ8กระป๋องนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องที่8นะคะจะเป็นกระป๋องที่เป็นกระป๋องสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทําแหวนนพเกล้านะคะอันนี้นะคะจะเป็นอันที่8นะคะคืออันสุดท้ายที่เราจะดัดกระป๋องพลอยกันแล้วค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะได้กระป๋องพลอยทั้งหมด8เม็ดแล้วนะคะ

เราได้ทำกระป๋อพลอยของแหวนของแหวนนพเก้าครบทั้งหมด8อันแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราได้ทำกระป๋อพลอยครบทั้งหมด8อันใน EP ต่อไปนะคะเราจะกลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำแหวนนพเก้ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันมาใน EP นี้ก่อนนะคะว่าเราเรียนอะไรกันมาบ้างนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการหลอมเนื้อเงินเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการรีดเนื้อเงินกันนะคะแล้วเราได้เรียนรู้ถึงการดึงลวดพร้อมทั้งทันทำกระป๋อพลอยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ EP นี้ครูขอตัวลากันไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสัน

0: ในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะ สีโป๊ะเป็นวัสดุเหลว

0: รองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กลองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับ

จากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

็นำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาขวัญจันจำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำม็อกอัพในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำม็อกอัพได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8นี้นะคะเดี๋ยวครูใหม่จะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วยม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูใหม่เตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์ม็อกอัพที่เราทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์ค่ะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์หรือว่าเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เป็นไฟล์ Photoshop แล้วก็ได้นะคะทุกคนเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทำเป็นโฆษณาสินค้านะคะขั้นตอนแรกเราเปิดภาพกล่องโฆษณาของเราเลยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราทำไว้แบบนี้นะคะแบบรวมเลเยอร์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะคะได้คัดภาพพื้นหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังออกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะโอเคทุกคนมีแบบนี้นะคะพร้อมนะคะหลังจากที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนหาแบ็คกราวด์ค่ะครูใหม่เตรียมไว้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของครูใหม่นะคะซึ่งก็คือปลาหมึกกรอบค่ะเมื่อเราพูดถึงปลาหมึกกรอบเราก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นแบ็คกราวด์ที่ครูใหม่เตรียมไว้

สำหรับวันนี้ก็คือแบ็คกราวด์ที่เป็นทะเลค่ะพร้อมนะคะเรามีแค่2อย่างนี้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำกราฟิกกันเพิ่มเติมนะคะ2อย่างนี้นะคะใครจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์2ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์3ชิ้นหรืออาจจะมีภาพประกอบของสินค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกบรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1นะคะเราเก็บรวบรวมเลเยอร์ต่างๆของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปเรียกเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของทุกคนเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเลเยอร์กล่องขนมขึ้นมาให้ไปที่วินโดว์นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะคะตอนนี้เลเยอร์ที่ครูใหม่ทำงานอยู่มีทั้งหมด2ไฟล์งานนะคะก็จะเป็นไฟล์งานที่เปิดอยู่แล้วก็คือไฟล์งานที่มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นไฟล์งานที่เราต้องการหาคือกล่องทำโฆษณาคลิกขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราคลิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าหาเลเยอร์ในการทำงานไม่เจอหาไฟล์งานไม่เจอให้ไปที่นี่นะคะโอเคหลังจากนั้นให้ลากมาวางเลยค่ะลากงานของเรามาวางเลยนะคะครูใหม่ขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะลากไปวางแล้ว1ชิ้นหลังจากนั้นคลิกชิ้นที่2ค่ะให้มีสี่เหลี่ยมกรอบด้านนอกนะคะเป็นการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานกับเลเยอร์ไหนค่ะถ้าเราคลิกเลเยอร์ไหนให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกนะคะจับแบบนี้นะคะลักษณะที่ครูใหม่บอกก็คือให้ทุกคนคลิกที่ Show Transform นะคะหรือให้ทุกคนคลิกที่ Auto Selection 2ตัวนี้นะคะให้คลิกถูกไว้เพื่อที่จะสะดวกในการจับเลเยอร์ลากมาวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเริ่มเห็นภาพของการโฆษณาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราขยับนะคะขยับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้สวยงามค่ะตอนนี้เรามีบรรจุภัณฑ์แบบ2แบบนะคะในเลเยอร์ที่ครูใหม่เลือกนะคะในเลเยอร์ที่ครูใหม่เลือกมาเป็นเลเยอร์ที่เราสามารถที่จะขยับแบ็คกราวด์ในการทำงานได้เพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเราสามารถที่จะนำเลเยอร์ของเราเนี่ยค่ะไว้ส่วนไหนก็ได้เราเลือกแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับวัตถุได้อันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายในการทำกราฟิกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับลองดูตำแหน่งว่าเราจะจัดวางส่วนไหนนะคะ Enter หลังจากนั้นเราลองมาเริ่มขั้นตอนแรกจากการที่เราสังเกตมาใน EP 6นะคะในทุกโฆษณาสินค้าจะมีข้อความโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีข้อความเราพิมพ์ปลาหมึกกรอบไปเลยค่ะเนื่องจากปลาหมึกกรอบเป็นชื่อของสินค้าที่เราจะขายนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขยายเลยค่ะเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์อะไรนะคะสังเกตไหมคะด้านล่างจะมีฟอนต์ขึ้นมาให้ทุกคนเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือด้านขวามือนะคะจะมีคำว่า selectorถ้าไม่มีนะคะให้ทุกคนไปที่วินโดว์ค่ะแล้วก็หาคำว่า character ตรงนี้นะคะเพื่อให้คลิกแล้วมีลักษณะของข้อความขนาดข้อความสีข้อความขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ง่ายในการทำกราฟิกค่ะตอนนี้ครูใหม่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกกรอบต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีข้อความค่ะการเปลี่ยนสีข้อความสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะคะตรงส่วนของ character ส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นสีดำทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะหรือตรง layer ค่ะไปที่ layer นะคะจะมีคำว่า fx
คลิก fx ค่ะคลิก fx นะคะตรง fx จะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดของการแต่งสีแต่งกรอบแต่งดรอปชาโดว์ต่างๆนานาที่เราดูมาเมื่อ EP ที่6นะคะในการทำโฆษณาว่าเวลาที่เราทำโฆษณาจะต้องมีอะไรประกอบบ้างอ่ะคลิกเลยค่ะเราจะใช้ใน FX นะคะเนื่องจากเราต้องการที่จะใช้เอฟเฟกต์หลายๆชนิดหลังจากนั้น

สีที่เราต้องการให้เราดูว่าเวลาที่เราเลือกทำกราฟิกสีไหนที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อความได้ชัดเจนนะคะสีที่ให้เลือกจากสีของวัตถุภาพที่เป็นภาพหลักของเรานะคะภาพหลักของเราก็คือภาพสีเราจะเลือกสีอะไรที่มันเหมาะสมในที่นี้ครูหมายขอเลือกเป็นสีกลางๆก่อนนะคะก็คือสีขาวเนื่องจากว่าขอให้ทุกคนสังเกตนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สีสันที่อยู่บนโฆษณาของเรามีเยอะมากสีที่มีน้อยที่สุดตอนนี้คือสีขาวนะคะเพื่อให้คำว่าปลาหมึกกรอบเราเด่นลอยขึ้นมาค่ะฉะนั้นขอเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะขยับให้ใหญ่นิดนึงค่ะในการขยับข้อความเพิ่มลดนะคะให้เป็นตามสเกลของข้อความนะคะไม่ขยับแบบประมาณนี้นะคะให้ขยับไปตามสเกลที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรจะได้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำเอฟเฟคค่ะดรอปชาโดว์ค่ะพอครูหมายคลิกดรอปชาโดว์จะมีลักษณะของเงาสีดำเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเงาสีดำเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาเห็นไหมคะทันไหมเอ่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาตอนนี้ครูหมายกำลังทดลองการเปลี่ยนองศาของเงาหรือดรอปชาโดว์นะคะเราจะให้เงาดรอปชาโดว์เนี่ยอยู่ประมาณไหนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้ไหมคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ opacity ก็คือความเข้มความอ่อนเข้มมาก 100% นะคะลดลงมาค่ะให้ทุกคนสังเกตที่เงาของคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อครูหมายขยับ opacity เงาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราดูว่าเราต้องการเงาที่ประมาณไหนต้องการให้ภาพโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงาเด่นชัดไหมถ้าเด่นชัดเราเพิ่มค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการให้ชัดมากเราก็ลดลงมาตามความเหมาะสมในชิ้นงานที่เราต้องการต่อไปขนาดที่เอียงไปเราต้องการให้มันเยอะหรือน้อยนะคะขยับได้ขยับได้หมดเลยค่ะไซส์ต้องการให้มีความฟุ้งเบลอขนาดไหนขยับได้ค่ะอยู่ที่การเลือกของเราค่ะทุกคนลองสังเกตคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนที่ครูหมายขยับโอเคไหมคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเงาที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้นะคะครูหมายไม่ได้ต้องการให้เด่นชัดมากแค่ต้องการให้รู้สึกว่าคำว่าปลาหมึกกรอบลอยเด่นขึ้นมาจากภาพนิดนึงนะคะหลังจากนั้นให้เราลองใช้เอฟเฟกต์ตัวอื่นดูนะคะตอนนี้เราใช้เอฟเฟกต์ที่มีไปทั้งหมด2ตัวนะคะคือการเปลี่ยนสีการใช้ดรอปชาโดว์หลังจากนั้นครูหมายก็จะลองใช้เบรนดิ้งนะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะลองใช้เบนดิ้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับข้อความของเราค่ะเปลี่ยนสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะทุกคนตอนนี้ให้สังเกตที่ตัวคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนนี้วัตถุของเราเริ่มมีความนูนขึ้นมานะคะในลักษณะของดูมีมิติมากขึ้นกดโอเคค่ะลองดูนะคะได้ไหมชัดไหมนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ยที่เราพิมพ์มาแล้วก็ภาพกราฟิกของเราที่เราหาข้อความมาเราสามารถที่จะนำวัตถุพวกนี้ค่ะวางบนข้อความเราได้วางล่างข้อความเราได้ขยับวัตถุพวกนี้ค่ะพวกนกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในเลเยอร์เพื่อที่จะทำให้งานของเราดู

ดูสวยสมจริงนะคะเช่นผู้หมายต้องการที่จะขยับเลเยอร์ของต้นปาล์มก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ต้นปาล์มให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์คำว่าปลาหมึกกรอบนะคะวิธีการทำง่ายมากค่ะแค่เราเอาเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกกรอบไว้ด้านล่างเลเยอร์ของต้นปาล์มนะคะตอนนี้เลเยอร์ของต้นปาล์มเกือบล่างสุดทางด้านขวามือนะคะทุกคนไปที่เลเยอร์พร้อมกันค่ะตอนนี้เลเยอร์ต้นปาล์มคือเลเยอร์นี้นะคะถ้าเราปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มตอนนี้ครูหมายปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะเราจะมองไม่เห็นต้นปาล์มใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นต้นมะพร้าวเลยฉะนั้นให้เราเอาเลเยอร์ปลาหมึกกรอบไปวางไว้ล่างสุดค่ะล่างเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะคลิกเลเยอร์ต้นปาล์มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเอาเลเยอร์ปลาหมึกนะคะวางใต้เลเยอร์ต้นปาล์มนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับใบมะพร้าวใบต้นปาล์มของเรานะคะเลเยอร์ต้นปาล์มของเราวางไว้บนเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกค่ะปรับขนาดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ต้นปาล์มได้วิธีการคลิกหรือขยับเลเยอร์ในภาพของกราฟิกที่มีเลเยอร์เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะกดคลิกขวาแล้วเลือกต้นปาล์มเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้เลเยอร์ที่เราต้องการก็คือต้นปาล์มที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้เมาส์ขยับหรือใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่มลูกศรขึ้นลงขยับได้ตอนนี้ครูใหม่กำลังใช้ปุ่มลูกศรในการขยับนะคะทุกคนก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้นั้นขยับตัวอักษรนี่คือลักษณะของการจัดวางภาพที่ให้รู้สึกว่าข้อความของเราอยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ต้นไม้เลเยอร์ต้นปาล์มของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะคะเราลองมาขยับเลเยอร์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขายในโฆษณาชิ้นนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ปลากรอบรสซีฟู้ดฉะนั้นในการทำโฆษณาสินค้าของเราอะค่ะทุกคนสิ่งที่จะต้องเด่นชัดมากและให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราค่ะทุกคนจะต้องทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เด่นเหมือนตัวอย่างที่เราดูมานะคะต้องทำให้เขารู้สึกเด่นออกมาจากภาพคือเวลาที่เรามองโฆษณาชิ้นนี้จะต้องให้จดจำภาพที่เป็นภาพของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราขยับเลยนะคะดูด้านข้างของชิ้นงานด้วยนะคะขอบชิ้นงานจะต้องไม่ชิดขอบมากเกินไปนะคะจะต้องมีสเปซที่ว่างเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเราดูพอดีกับและก็สวยงามค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความใหญ่ขึ้นเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราน่าจะวางบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มข้อความ copy มาเลยนะคะวิธีการ copy ให้ทุกคนกด optionแล้วลากข้อความมานะคะกดออปชันแล้วลากข้อความเป็นการ copy ข้อความหรือคลิกที่ข้อความนะคะคลิกที่ข้อความที่เราต้องการคลิกที่ข้อความแบบนี้นะคะตอนนี้สังเกตไหมว่าเรามีเลเยอร์ copy 2กด command J ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะขึ้น copy layer 3สามารถ copy ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะครูหมายจะขอเปลี่ยนข้อความคำว่าปลาหมึกกรอบเป็นรสซีฟู้ด

พิมพ์ลงไปเลยนะคะรถซีฟู้ดรถซีฟู้ดเราต้องการที่จะย่อให้เล็กนะคะเล็กกว่าชื่อแบรนด์ก็คือปลาหมึกกรอบให้เล็กนิดนึงนะคะตรงนี้เราไม่ต้องการเด่นมากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารถซีฟู้ดเนื่องจากเรานำภาพประกอบนะคะที่เป็นท้องทะเลฉะนั้นตัวนี้เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าแบรนด์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มลดความชัดได้ตรงนี้นะคะ opacity ถ้าเราไม่ต้องการให้คำว่ารสซีฟู้ดชัดแล้วก็เด่นเท่ากับปลาหมึกกรอบเราสามารถลดได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับฟอนต์โอเคเรียบร้อยนะคะสมมติว่าเราต้องการประมาณนี้แค่รสซีฟู้ดจางๆแบบเห็นแบบบางๆกว่าชื่อของคำว่าปลาหมึกกรอบค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อความเด่นแข่งกันค่ะให้ข้อความคำว่ารสซีฟู้ดเนี่ยเล็กลงหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตมาจากการเรียนใน EP ที่6ก็คือการนำรูปทรงการนำรูปร่างต่างๆในจำพวกของรูปเรขาคณิตเช่นวงกลมนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้ขอเลือกใช้วงกลมนะคะวาดวงกลมใส่สีแบบนี้นะคะวาดวงกลมใส่สีเลือกวงกลมแล้วไปใส่สีนะคะเราจะเลือกสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะวาดวงกลมให้ได้ขึ้นมาก่อนสมมติคุณหมายวาดวงกลมในการวาดวงกลมถ้าเราต้องการที่จะให้วงกลมกลมแบบเป็นวงกลมจริงๆอะค่ะไม่ได้รีลักษณะแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการลากเมาส์วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะคะหลังจากนั้นผู้ใหม่ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะคะลงในวงกลมสมมุติว่าเราจะใช้ข้อความในการขายก็คือราคาพิเศษนะคะห้าสิบเก้าบาทพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะคะราคาพิเศษ59 บาทบาทเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือจุดแล้วก็ขีดค่ะนี่คือข้อความที่ครูหมายพิมพ์นะคะเราจะมาใส่ด้านนี้นะคะขอขยับวัตถุอื่นนิดนึงเราต้องการให้ราคาเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมุมสมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้สโตกตอนนี้สิ่งที่ครูหมายวาดมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีสโตกสีดำติดอยู่นะคะสโตกสีม่วงนะคะม่วงเข้มเราไม่ต้องการใช้สโตกนะคะให้ทุกคนไปที่สโตกนะคะคลิกที่สโตกแล้วคลิกไปที่ไม่มีเส้นนะคะคลิกไปที่สโตกแล้วคลิกที่ไม่มีเส้นเพราะเราไม่ต้องการใช้เส้นนะคะเราต้องการให้เป็นสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นนะคะเรานำราคาเนี่ยค่ะมาวางขยายเลยค่ะขยายนะคะเพราะเราต้องการให้เน้นราคาพิเศษซองละ59 บาทอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขนาดไซส์ข้อความนะคะข้อความคำว่า59 บาทคุณใหม่ต้องการให้มีขนาดใหญ่นะคะคุณใหม่ก็เลยจะแยกเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะกดออปชันแล้วก็แยกออกมานะคะแล้วก็ขออนุญาตลบคำว่า59 บาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกเลเยอร์2ชิ้นต้องการให้ตัวนี้เด่นนะคะราคาเด่นเลยค่ะราคาพิเศษ59 บาททีนี้เวลาที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะเลือกสีเราใช้เคล็ดลับที่เราเรียนกันไปเมื่อ EP ที่6นะคะเคล็ดลับในการเลือกสีก็คือเคล็ดลับของการเอาสีที่เป็นสีจากภาพประกอบหลักของเรานะคะเราคลิกไปที่ Color เลยค่ะเห็นไหมคะ
เมื่อเราคลิกไปที่ color แล้วเราจิ้มสีที่มาจากการจิ้มของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่ตัวเลขทันไหมคะคนพร้อมกันนะคะให้เราเอาเมาส์คลิกที่ราคาที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสีที่ color ค่ะด้านขวามือนะคะเปลี่ยนสีที่ color จิ้มเลยค่ะถ้าเราจิ้มสีอะไรนะคะสีนั้นก็จะขึ้นปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะตรงตัวเลขของผู้ใหม่นะคะจิ้มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากให้สีแดงเด่นเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มาจากด้านบนในฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกเลยค่ะสีแดงกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความพิเศษให้ข้อความด้วยการใส่เอฟเฟกต์ค่ะไปเลือกที่เอฟเฟกต์นะคะหลังจากนั้นให้เลือกสโตกค่ะตรงนี้สโตกเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะนะคะผู้ใหม่ต้องการให้สโตกเลยออกมาจากขอบวงกลมที่เราวาดนิดนึงนะคะตอนนี้สโตกเป็นสีเขียวเป็นสีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีที่ทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากับงานเราของผู้ใหม่ขอใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปชาโดว์เหมือนตัวอย่างที่เราได้ดูใน EP ที่6เลยค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะดรอปชาโดว์ดอปชาโดว์มาแล้วจะทำให้ข้อความของเราดูนูนขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ดอปชาโดว์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ดอปชาโดว์นิดนึงค่ะให้ข้อความมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าสโตกใหญ่ไปปรับนิดนึงได้ค่ะสโตกเราสามารถปรับได้กดโอเคค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ59 บาทเราชัดแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือสีของคำว่าราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะคือครูไหมจะเปลี่ยนสีตามสีของฉลากตอนนี้สีของฉลากของเรานะคะมีให้เลือกแบบนี้สีแดงสีเขียวเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ครูไหมขอเลือกใช้สีเขียวนะคะเนื่องจากว่าในราคาพิเศษเราใช้สีแดงไปแล้วค่ะเพื่อความคุมโทนของชิ้นงานของเรานะคะหลังจากนั้นทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนเดิมคือการใช้เอฟเฟกต์สโตกค่ะใช้สโตกเหมือนเดิมนะคะผู้ใหม่ใช้สโตกสีเดิมนะคะก็คือสีขาวและใช้อะไรคะดรอปชาโดว์ตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแค่นี้เลยค่ะใช้ดรอปชาโดว์เพื่อที่จะทำให้ตัวอักษรเราลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ได้ใช้อะไรที่พิเศษเลยใช้เพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวเดิมที่เราทำเป็นค่ะในการที่จะทำฉลากสินค้าเพื่อที่จะหารายได้ให้เราหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้แล้ว3ชิ้นตรงนี้คือ3ชิ้นนะคะก๊อปปี้รวมไปเลยค่ะแบบนี้นะคะรวมไปเลยค่ะวิธีการรวมเราจะรวมแบบยังไม่ได้รวมเลเยอร์นะคะเราจะใช้แค่ตัวลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะแต่เลเยอร์เรายังอยู่ด้วยกัน3เลเยอร์โดยที่ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ถ้ารวมเลเยอร์แบบใช้ลิงก์เลเยอร์นะคะยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้แต่ถ้ารวมเลเยอร์แบบเมิร์จก็คือการรวมเลเยอร์ด้วยกันเหมือนที่ครูใหม่สอนใน EP ที่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ฉะนั้นอันนี้ขอเป็นเลเยอร์รวมแบบลิงก์เลเยอร์เฉยๆนะคะดูภาพรวมค่ะตอนนี้ราคาเราเด่นมากเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ขยับก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงรูปร่างที่เราไปล่ำเรียนมาใน EP ที่6นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะมาแล้วทุกสามารถลองขยับได้นะคะขยับการจัดองค์ประกอบได้ว่าเราจะวางแบบเต็มแบบนี้หรือจะวางแค่ส่วนเดียวในการทำกราฟิกให้สวยงามนะคะเราสามารถที่จะลองขยับดูความเหมาะสมของชิ้นงานของเราได้ตลอดเวลานะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะ
อันนี้วางเป็นขอบด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันจะมีขอบติดมานะคะเนื่องจากตอนที่เราเลือกในการวาดรูปทรงรูปร่างเลขาคณิตนะคะตรงสโตกจะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีสโตกตั้งแต่ที่เราเลือกรูปทรงรูปร่างในการวาดได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเชฟได้นะคะเปลี่ยนขนาดเส้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของเส้นเป็นเส้นปะแบบต่างๆหรือเส้นตรงได้แต่เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนหลังจากที่เราวาดให้เราไปที่เดิมเลยค่ะสโตกด้านนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้เลือกเปลี่ยนสีถ้าไม่ต้องการให้มีสโตกเลือกเส้น no color นะคะก็คือไม่มีสีในสโตกนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะครูไหมจะใส่ข้อความด้านล่างนะคะขออนุญาตปรับนี้นิดนึงก่อนนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ข้อความเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้ตรงนี้นะคะจะขอใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับการโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเรานำสินค้าชนิดนี้ค่ะไปทำโฆษณาบน Facebook บน LINE หรือบนแอดหรือการปริ้นโฆษณาต่างๆนะคะใครที่มาเจอโฆษณาของเราสามารถที่จะมี LINE ติดต่อเบอร์ติดต่อได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทำจริงนะคะขอให้ใส่เบอร์จริงอันนี้คุณไหมสมมุติเป็นเบอร์โทรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ติดต่อเป็น LINE Facebookใส่ LINE ใส่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อการติดต่อกลับเรียบร้อยตรงนี้เป็นชื่อ LINE ชื่อ Facebook นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเนื่องจากฟอนต์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากขอให้ทุกคนเลือกฟอนต์ในการที่จะทำกราฟิกเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะลองเลือกเลยค่ะว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สามารถพิมพ์แล้วอ่านง่ายไหมสมมุติว่าตอนนี้ครูไหมเลือกแล้วนะคะครูไหมเลือกฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะจะให้ฟอนต์เราเป็นแบบไหนสามารถปรับขยับได้เป็นไซส์แบบไหนตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้ามองเห็นชัดเพียงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด่นกว่าชื่อแบรนด์แล้วก็ราคานะคะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใหญ่มากและให้เน้นเป็นข้อความที่อ่านง่ายทั้งหมดนะคะเราจะจัดชิดด้านซ้ายมือนะคะในการจัดชิดด้านซ้ายมือให้คลิกข้อความทั้งหมดนะคะแล้วเลือกที่พารากราฟนะคะแล้วจัดซ้ายค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตระยะห่างระยะห่างระหว่างตัวอักษรระหว่างข้อความตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันนิดนึงต้องการให้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ leading นะคะเราอยู่ที่ระดับของออโต้สมมติว่าผู้หมายต้องการลดนะคะคลิกไปที่36เยอะนะคะคลิกลงมาอีกค่ะ16 14ตอนนี้ข้อความของเราอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดแล้วนะคะไม่ได้ห่างมากเนื่องจากว่าโฆษณาของเราเป็นโฆษณาชิ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นข้อความถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความแล้ว leading ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมีความห่างกันเยอะมากหรือว่าอยู่ในระดับออโต้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับการทำกราฟิกอะค่ะเราสามารถที่จะขยับได้โดยการคลิกไปที่ข้อความนะคะแล้วไปขยับที่ leading ค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว A แล้วก็มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมคือเราจะไปเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีตามรูปภาพที่เรามีให้เลือกตรงนี้นะคะสมมติว่าครูไหมขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับคำว่าราคาพิเศษนะคะขอเพิ่มสีให้เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นนะคะขอขยับนิดนึงเช็คความละเอียดเรียบร้อยของกราฟิกที่เราทำค่ะทุกคนสามารถเพิ่มเติมนะคะข้อความที่เราเห็นตอนนี้ข้อความเป็นข้อความสมมุตินะคะที่เราสมมุติขึ้นมาในการทำโฆษณา1ชิ้นแต่เวลาที่ทุกคนไปรับงานโฆษณาจริงๆของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะสามารถที่จะคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นการทราบข้อมูลนะคะว่าลูกค้าต้องการให้ใส่ข้อมูลในการทำโฆษณาชิ้นนี้อะไรบ้างขยับดูด้านบนนิดนึงค่ะนกสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะแสงเราสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะขอเพิ่มเงาของวัตถุกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะไปคลิกที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะไปที่ดอกชาโดว์ค่ะใส่เงาให้บรรจุภัณฑ์เรานิดนึงค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เงาเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะในการกำหนดเงาให้วัตถุนะคะอันนี้เราต้องการกำหนดเงาเพื่อให้วัตถุของเราลอยเด่นขึ้นมานะคะคุณใหม่ก็จะเอาเงาประมาณไว้กลางๆนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราดูราบเรียบเกินไปค่ะเรียบร้อยนะคะใส่แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่เลเยอร์บรรจุภัณฑ์ของเราแล้วเราทำการ copy layer style ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคลิกเลเยอร์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ part layer style เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันนะคะทั้งสองบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้สำหรับการนำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะมาต่อยอดทำเป็นโฆษณาแบบต่างๆนะคะเราเริ่มแบบแรกด้วยการทำปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการใช้ตัวอักษรการใช้สโตกนะคะแล้วก็การใช้ดอกชาโดและการใช้รูปทรงรูปเรขาคณิตในการที่จะเพิ่มลดหรือว่าทำให้ข้อความของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเอาพวกกราฟิกต่างๆนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำให้งานเราดูสวยขึ้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดไม่ลับที่คุณไหมได้บอกไว้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้ฝึกฝนกับการทำโฆษณาให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำว่ารับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์นะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไป

ว่าการปริ้นค่ะในการพอตเนี่ยจะมีอยู่หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของงานนะคะค่ะอย่างเช่นงานเขียนแบบก่อสร้างนะคะงานเขียนแบบเครื่องกลโดยทั่วไปจะมีวิธีการพอตอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นในหน้าโมเดลสเปซนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นในหน้าเลเยอร์นะคะในขั้นตอนของการพอตนะคะของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยวิธีการของมันนะคะก็จะมีวิธีการโดยการไปที่คำสั่งไฟล์นะคะกดพอตนะคะหรือกด Ctrl P ค่ะแล้วก็เราจะเลือกประเภทของไฟล์ที่เราจะพอตนะคะเช่นเราจะพอตเป็น PDF นะคะหรือเราจะเลือกเป็นเครื่องพิมพ์นะคะโดยที่ถ้าเราจะพอตเป็น PDF เนี่ยตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมเนี่ยก็จะแนะนำมาอยู่ที่ชื่อไฟล์ว่า Adobe PDF นะคะหรือ DWG to PDF ค่ะลักษณะของหน้าโปรแกรมในการพอตนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบภาพในตัวอย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนในการพอตในหน้าโมเดลสเปซนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเลือกที่ paper size ก่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะพอตในขนาดกระดาษที่เท่าไหร่นะคะโดยโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะมีขนาดกระดาษอยู่มากมายเลยนะคะในการทำงานของเราก็จะมีตั้งแต่ B1 ถึง B5 นะคะขนาดกระดาษตั้งแต่ A1 ถึง A0ขั้นตอนที่2นะคะคือการพอตแอเรียค่ะหรือเลือกวินโดว์นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่การพอตค่ะโดยกำหนดมุมด้านล่างซ้ายนะคะไปที่มุมบนขวาค่ะแล้วก็ขอบกระดาษที่เราวาดไว้นะคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะพอตสเกลนะคะก็คือการเลือกสเกลในการพอตนะคะโดยสเกลในการพอตเนี่ยก็อยู่ที่การทำงานของเรานะคะว่าเราต้องการจะใช้สเกลที่เท่าไหร่อย่างเช่น1ต่อ100 1ต่อ50หรือ1ต่อ25นะคะค่ะเมื่อการตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการกดปุ่ม preview ค่ะเพื่อดูนะคะว่าสิ่งที่เราพอตเนี่ยอยู่ในขอบกระดาษของเราไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยค่ะก็จะเป็นการพอตนะคะการพอตในหน้าของโมเดลสเปซนะคะวิธีการพอตในหน้าโมเดลสเปซเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เราทำงานนะคะเราจะเลือกตัววินโดว์นะคะเพื่อกำหนดพื้นที่ในหน้าของการพอตนะคะในส่วนของหน้าโมเดลสเปซนะคะการพอตเนี่ยจะพอตได้ทีละแผ่นค่ะแล้วก็จะต้องตั้งค่าเลือกพื้นที่ในการพอตทุกครั้งนะคะทำให้เกิดความล่าช้าค่ะส่วนในหน้าของ layout space นะคะการพอตในหน้า layout space เนี่ยแท็บเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ในแท็บเดียวกับหน้าโมเดล space เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเบื้องต้นน่ะเขาจะมีตัวหน้า layout space ให้อยู่2 layout นะคะปรากฏขึ้นมาหากไม่ได้ไปแก้ไขหรือไปตั้งค่า option อื่นๆเนี่ยตัวหน้า layout space อะค่ะก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เราสามารถแก้ไขให้เป็นชื่ออื่นๆได้นะคะเช่นตัวอย่างในการทำงานก็จะตั้งเป็น A-01 นะคะหรือตามชื่อแผ่นงานของเรานะคะการเพิ่มแท็บ layout space เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะในขณะที่โมเดลเนี่ยไม่สามารถเพิ่มแท็บได้นะคะในหน้า layout space นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า paper space นะคะเป็นการกำหนดขนาดกระดาษนะคะสำหรับในการพิมพ์เช่นการกำหนดขนาดในหน้า A4 A0 A1 นะคะเป็นต้นผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตั้งค่ากระดาษได้นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่จะแสดงในหน้ากระดาษได้โดยการคำสั่ง mview นะคะหรือเลือกพื้นที่การทำงานจากหน้าโมเดลนะคะโดยข้อแตกต่างของสองฟังก์ชันนี้นะคะที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือหน้า layout space เนี่ยจะเปรียบเสมือนหน้ากระดาษ1หน้านะคะแต่หน้า model space เนี่ยจะเปรียบเสมือนพื้นที่ในการทำงานของเรานะคะส่วนในหน้า layout space นะคะวิธีการพอตหน้า layout คือการที่เราเลือกหน้า layout นะคะเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยที่เราสร้างไว้นะคะเพื่อการพอตในครั้งเดียวแต่เบื้องต้นเราจะต้องตั้งค่าในการพอตนะคะเหมือนหน้า model space ค่ะอันนี้แถบข้างล่างนะคะที่เห็นนี่จะเป็นตัวส่วนของหน้า layout space ที่เราสร้างขึ้นมานะคะลักษณะของหน้า layout space เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้แค่ตัว1แผ่นที่เราตั้งไว้นะคะขั้นตอนการพอตหน้า layout space ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเมื่อเราเลือกตัวหน้า layout ที่เราต้องการที่จะพอตแล้วใช่มั้ยคะต่อไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะกับตัวของหน้า model space ค่ะแต่ลักษณะหน้าตาของตัว layout space เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างนะคะโดยที่ลักษณะของตัวหน้า layout space เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีตัวกำหนดว่าเราจะพอตทั้งหมดกี่หน้านะคะแล้วก็กำหนดประเภทไฟล์เหมือนกันกำหนดตำแหน่งที่จัดเก็บของไฟล์นะคะหลังจากเราตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้เรากด Publish ค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำการพอตแล้วก็ตั้งค่าการพอตในโปรแกรมกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนบทเก่าๆของเราโดยการเริ่มตั้งแต่การเปิดเมนูแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเรากดสร้างไฟล์

ขึ้นมาใหม่นะคะเลือกที่ไฟล์ ACAT ค่ะหลังจากเข้ามาในไฟล์ที่เราทำงานแล้วนะคะเราไปตั้งค่ายูนิตก่อนนะคะไปที่โลโก้ของโปรแกรมนะคะไปที่ Drawing Utility นะคะกด Unit ค่ะเขาจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราตั้งค่าสเกลในการทำงานก่อนนะคะเบื้องต้นเราตั้งเป็นหน่วยเมตรนะคะกดโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไป Copy ตัวของเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้เนี่ยคราวที่แล้วนะคะนี่เป็นตัวเลเยอร์ที่เราเคยทำไว้นะคะเราสามารถก๊อปตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการตั้งค่าเลเยอร์เหมือนคราวที่แล้วที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก๊อปไปที่ไฟล์งานที่เราตั้งค่าแล้วก็เปิดเมื่อกี้นะคะคอนโทรล V วางได้เลยนะคะเมื่อเราเอาเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้ครั้งที่แล้วเข้ามาเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูนะคะว่าเลเยอร์เนี่ยเข้ามาหรือยังเมื่อเลเยอร์เข้ามาครบหมดแล้วตามที่เราจะใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการใส่กระดาษนะคะโดยกระดาษที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือขนาดที่เราจะต้องทราบก่อนว่าขนาดกระดาษที่เราต้องการเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะใช้กระดาษ A4 นะคะเราก็ต้องเช็คก่อนว่ากระดาษ A4 เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะวิธีการเช็คถ้าไม่รู้นะคะเราสามารถกดที่เครื่องปริ้นได้ค่ะกดเปลี่ยนให้เป็นตัว Adobe PDF ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดเปลี่ยนเป็นตัว DWG นะคะในส่วนของตัวนี้เขาจะบอกขนาดกระดาษที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวาดในหน้า Workspace ของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างหน้ากระดาษไว้ก่อนนะคะวิธีการสร้างหน้ากระดาษนะคะก็คือการกด REC นะคะกดวาดกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะขนาดกระดาษเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบมาก็คือ 29.7 นะคะคอมม่านะคะ21ค่ะโอเคเราจะได้ขนาดกระดาษที่เป็นไซส์ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะการสร้างกระดาษขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างขอบเขตในการทำงานของเรานะคะว่าทำงานของเราเนี่ยเราจะเขียนงานอยู่ในขนาดกระดาษ A4 นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองเอางานของเรานะคะเข้าไปใส่ในหน้ากระดาษตัวนี้นะคะเช่นตอนนี้เราเคยเขียนงานไว้1ตัวนะคะเราก็เลือกไปวางได้เลยนะคะกด Ctrl C เมื่อกี้มานะคะแล้วก็กด Ctrl V ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอางานของเรามาวางไว้ในหน้ากระดาษ A4 ซึ่งเป็นไซส์ปกตินะคะงานเนี่ยก็จะมีขนาดสเกลที่เล็กเปรียบเสมือนว่าตัวงานนี้ในสเกล100อะค่ะเมื่อเราพอตออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่มีขนาดเล็กไม่สมส่วนกับหน้ากระดาษนะคะวิธีการของเราก็คือการกำหนดขนาดของสเกลงานของเรานะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือการย่อขนาดกระดาษของเราตามมาตราส่วนของสเกลงานนะคะอย่างเช่นตอนนี้ขนาดกระดาษของเราที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสเกล1:100ใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่าในงานชิ้นนี้เราควรจะใช้สเกลเท่าไหร่เราลองย่อกระดาษลงดูนะคะเช่นถ้าเราต้องการย่อลงไปที่สเกล50นะคะเรากด FC ค่ะเป็นการย่อสเกลเพิ่มสเกลนะคะปรับสเกลของเราสเกล50ก็คือครึ่งหนึ่งของสเกล100นะคะเรากดสเกลที่เราต้องการก่อนค่ะ50นะคะกดเครื่องหมายทับนะคะแล้วก็กดสเกลที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสเกล100 Enter ค่ะอันนี้ก็คือขนาดงานของเราเนี่ยจะอยู่ที่สเกล50แล้วเวลาเราพอตนะคะเราจับวัตถุไว้ตรงกลางหน้ากระดาษก่อนแล้วเราลองกดพอตนะคะกดพอตได้โดยการกดที่เครื่องปริ้นมุมบนสายมือนะคะเมื่อกดพอตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตั้งค่านะคะโดยวิธีการตั้งค่าก็คือเราต้องตั้งค่าพอตสไตล์ก่อนนะคะหากจำได้ใน EP ที่ผ่านมานะคะเราจะพูดถึงการตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็การตั้งค่าพอตสไตล์แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าตัวพอตสไตล์ของเราอีกครั้งนะคะวิธีการก็คือถ้าเราเคยตั้งค่าไว้ก่อนแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้พอตสไตล์ไหนนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เคยตั้งค่าเนี่ยเลือกเสร็จแล้วเรากดตั้งค่าตัวพอตสไตล์นะคะวิธีการตั้งค่าพอตสไตล์เนี่ยเราก็ใช้น้ำหนักในการเขียนงานของเรานะคะกำหนดสีโดยการกำหนดตามเลเยอร์ที่เราเคยเขียนไว้นะคะอย่างตอนนี้ในเบื้องต้นเราเคยตั้งค่ากันไปใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะค่าต่างๆก็จะยังอยู่เหมือนเดิม
เราสามารถใช้ค่าสแตนดาร์ดที่เคยตั้งไว้ในครั้งที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการพอร์ตได้เลยกดเซฟนะคะเมื่อเราได้พอร์ตสไตล์แล้วเนี่ยเรามากดเลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการทำการพอร์ตนะคะหรือเลือกเครื่องปริ้นนะคะอย่างในส่วนของตัวนี้ก็จะมีชื่อเครื่องปริ้นที่เราเคยปริ้นหรือเราลงไดเวอร์ไว้นะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF เนี่ยเบื้องต้นวันนี้เราจะเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้ดูก่อนนะคะเราก็เลือก Adobe PDF ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการนะคะซึ่งเมื่อกี้เราวาดขนาดกระดาษที่เป็น A4 ไปเราก็เลือกขนาดกระดาษที่เป็น A4 นะคะเมื่อเราเลือกขนาดกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เรากด Want to Plot นะคะเลือกตัว Window นะคะเขาก็จะให้เรามาเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะพอร์ตในหน้าการทำงานของเราค่ะเราก็เลือกจากจุดไปอีกจุดได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าอื่นๆโดยการกำหนดให้ชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่เซนเตอร์ของการพอร์ตนะคะการกดเซนเตอร์ของการพอร์ตเนี่ยตัว AutoCAD เนี่ยเขาจะจับวัตถุที่เราเลือกที่เห็นเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างกรอบวินโดว์เมื่อกี้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราสร้างกรอบวินโดว์ขึ้นมาเนี่ยเราใช้ตัวหน้ากระดาษเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะเขาก็จะจับตัวหน้ากระดาษเนี่ยให้อยู่ตรงเซนเตอร์ค่ะเรากดดู1ครั้งค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานนะคะที่อยู่หน้ากระดาษ A4 ที่มีสเกล50อ่ะค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่ในสเกล50เราสังเกตได้ที่พอร์ตสเกลตรงนี้ค่ะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะคำว่า Fit to Paper เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดชิ้นงานของเราให้คร่าวๆค่ะในเบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างค่ะมันเป็น 0.05 อันนี้คือเขาบอกว่าเราอะอยู่ในสเกลที่50นะคะแต่ถ้าสมมติเราต้องการให้เป็นสเกล100เราก็ปรับตรงนี้ให้เป็น 0.1 นะคะแล้วลองกดพรีวิวดูเห็นไหมคะว่างานของเราอ่ะก็จะเล็กลงเพราะว่าในมาตราส่วนของสเกล1ต่อ100กับ1ต่อ50เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะพอร์ตแบบไม่กำหนดสเกลนะคะให้เราเลือกที่วินโดว์อีกครั้งนะคะโดยครั้งนี้เราไม่ต้องไปกำหนดกรอบกระดาษของมันก็ได้นะคะเราเลือกที่ตัวของวัตถุได้เลยนะคะเมื่อเรากด Fit to Paper นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวยูนิตข้างล่างเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้เขาก็คำนวณมาให้แล้วว่าขนาดของชิ้นงานของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสเกล30ซึ่งหน่วยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเล็กๆย่อยๆไปนะคะซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้เบื้องต้นแล้วว่าเราควรจะพอร์ตสเกลงานที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้ถ้าเขาคำนวณมาให้ 0.3 ใช่ไหมคะเราลองปรับให้เป็นค่าที่มันเป็นสแตนดาร์ดมากยิ่งขึ้นก็เช่น 0.25 แล้วก็กดพรีวิวดูค่ะงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ในสเกล 0.25 หรือสเกล25นะคะแต่สังเกตได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็จะเกินกระดาษ A4 ของเราไปนะคะวิธีการกลับไปก็กดสเปซบาร์1ครั้งนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนให้เป็นหน้ากระดาษแนวตั้งนะคะกดเป็น Portrait กรอบที่แสดงตัวอย่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่ามีส่วนไหนของพื้นที่ที่เราพอร์ตหน้าวินโดว์ค่ะที่มันเกินจากหน้ากระดาษไปบ้างการที่มันขึ้นสีแดงด้านข้างเนี่ยค่ะเท่ากับว่าชิ้นงานของเราอาจจะเกินไปด้านขวาด้านซ้ายนะคะอันนี้เราก็จะได้งานที่เราต้องการพอร์ตในสเกล25นะคะวิธีการตั้งค่าการพอร์ตเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรากดแอปพลายเพื่อเป็นการตั้งค่าตัวนี้ไว้ในการทำงานของไฟล์นี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าซ้ำๆนะคะกดแอปพลายไว้นะคะกดแอปพลายให้ขึ้นตัวจางๆแบบนี้ก่อนนะคะกดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะให้เราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะจัดเก็บไฟล์นะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวนามสกุลไฟล์ของเรานะคะก็คือเป็นนามสกุลไฟล์ PDF นะคะตั้งชื่อไฟล์ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะเครื่องก็จะทำการพอร์ตให้แล้วก็แสดงหน้าตัวอย่างของเราขึ้นมานะคะว่างานที่เราทำการเขียนทำการพอร์ตออกมาเนี่ยอยู่ในกระดาษ A4 แนวตั้งเนี่ยเราโอเคไหมนะคะถ้าเราโอเคกับสเกลต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็การพอร์ตในหน้าโมเดลนะคะก็จะแตกต่างกับการพอร์ตในหน้าเลเยอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าในหน้าของเลเยอร์สเปซเนี่ยวิธีการพอร์ตจะเป็นยังไงแล้วก็จะง่ายกว่าหรือยากกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราลองดูหน้าเลเยอร์ที่โปรแกรม AutoCAD เขากำหนดให้เราเบื้องต้นมาก่อนนะคะ
ในส่วนของตัวหน้า layout space ก็จะแตกต่างค่ะสังเกตได้ว่าเขาก็จะทำการเลือกพื้นที่ในการพอตให้เราเบื้องต้นแล้วการที่มันเป็นสีดำตรงนี้นะคะแล้วก็สีเทาข้างนอกเนี่ยเท่ากับว่าอันนี้คือขนาดกระดาษที่เราต้องการทำการพอตนะคะแล้วก็การที่มีเส้นป่าอยู่รอบๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เราทำการพอตนะคะเดี๋ยวเราจะลองสร้างกระดาษของเราขึ้นมา1แผ่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าในหน้าเลย์เอาก็คล้ายๆกันก็คือเราต้องกำหนดขนาดก่อนนะคะก็คือสร้างกระดาษ A4 ขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 29.7 นะคะคอมมา 21 ค่ะ Enter เราก็จะได้ขนาดกระดาษ A4 ตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเราสนใจที่วัตถุที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้ววิธีที่แนะนำให้ทำอีกอย่างก็คือการเปลี่ยนเส้นตัวนี้ค่ะให้เป็นเลเยอร์ที่ถูกปิดตาไว้นะคะก็คือเลเยอร์ที่เป็นชื่อ depth point อะค่ะเมื่อเรากดตัว depth point เนี่ยกระดาษตัวนี้ค่ะเมื่อเราพอตออกไปเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นเป็นเส้นกรอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา offset เข้ามาประมาณ1กดตัวโอมค่ะ space bar ค่ะกดเลือกเส้นเข้ามานะคะกดขนาดที่เราต้องการพอตก็คือ1เมื่อเราสร้างตัวออฟเซ็ตกระดาษเข้ามา1อะค่ะอันนี้เปรียบเสมือนการที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบกระดาษเนี่ยประมาณ1เซนนะคะเสร็จแล้วให้เรากำหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะดึงหน้าโมเดลเข้ามาโดยการกด MV ค่ะสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วเราก็กำหนดขนาดได้เลยก็คือเอาเป็นกรอบในก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าโมเดลเข้ามาเราดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะคะสังเกตที่เส้นตรงนี้นะคะถ้าเป็นเส้นบางๆเนี่ยเท่ากับว่าเราอยู่ที่หน้า layout space ค่ะเราดับเบิลคลิกเข้าไปพื้นที่ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นเส้นหนาๆเท่ากับว่าเราอยู่ในหน้าโมเดลตอนนี้เรากำลังทำงานผ่านหน้าโมเดลโดยเราใช้หน้าต่างของตัว layout เนี่ยในการทำงานนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะให้เขาอะอยู่ในหน้า layout ของเรานะคะโดยการกดZ นะคะ Z ก็คือการซูม Z space bar 1ครั้งค่ะกดตัว O นะคะเป็นการกำหนดออบเจกต์ของเราเขาที่เราต้องการจะเลือกที่แนะนำให้สร้างหน้ากระดาษไว้นะคะมันจะมีผลกับการกดเลือกวัตถุของเราค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีตัวออบเจกต์กระดาษใช่ไหมคะแล้วเราไปกดที่วัตถุตัวนี้เขาก็จะซูมที่วัตถุตัวนี้ให้มันฟิตกับหน้าตัวlayout ของเราที่เรากำหนดตัว MV ไว้อะค่ะแต่ถ้าเรามีตัวกระดาษที่เป็นไกด์ไลน์ของเราเมื่อกี้แล้วนะคะเรากดซูมนะคะกดตัว O นะคะแล้วก็กด space bar 1ครั้งค่ะเลือกกรอบกระดาษนะคะตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะคำนวณขนาดกระดาษของเราขึ้นมานะคะว่าในหน้ากระดาษที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะอยู่ฟิตกับตัวกรอบ MV ของเราที่ขนาดเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถสังเกตได้อันนี้จะเป็นสเกลที่เขากำหนดมาให้นะคะอย่างตอนนี้เขาก็คำนวณมาว่ามันจะอยู่ที่ 1.7 เท่านะคะเป็นการซูมเข้าไปถ้าเรายังไม่ทำการตั้งค่าของตัวสเกลเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกข้างนอกได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะดับเบิลคลิกข้างนอกอะค่ะให้เรากดตัวล็อกตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการล็อกให้ตัวสเปซตัวเนี้ยอยู่ในหน้าของ layout ของเรานะคะกดล็อก1ทีนะคะแล้วเราดับเบิลคลิกข้างนอกเพื่อมาทำงานข้างนอกในหน้า layout ค่ะสังเกตว่าตัววัตถุของเราที่เราเขียนไว้ในหน้าโมเดลเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ที่หน้าเลย์เอาท์นะคะวิธีต่อไปเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเส้นกรอบพวกนี้ค่ะให้เป็น depth point เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องการให้ในหน้าโมเดลเนี่ยเป็นเส้น depth point ด้วยก็คือเวลาพอตเราไม่เห็นนะคะเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปเนี่ยค่ะเวลาเราจะขยับหน้าต่างในหน้าโมเดลค่ะสังเกตว่าเมื่อเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้กดล็อกเนี่ยเวลาเราเผลอกดซูมเข้าซูมออกเท่ากับว่ามันก็จะรีเซ็ตขนาดนะคะเราก็ต้องกดซูมเข้าไปใหม่กดตัว O นะคะเลือกเราจะมาเปลี่ยนเส้นนะคะให้เป็นเส้น depth point เพื่อเวลาเราพอตแล้วเราจะได้ไม่เห็นนะคะดับเบิลคลิกข้างนอกนะคะวิธีการของการทำงานหน้า layout เนี่ยวิธีค่าการพอตก็จะตั้งค่าสแตนดาร์ดเหมือนตัวโมเดลเลยนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าต่างเหมือนกันเลยเราก็กดเลือกประเภทไฟล์เอาใหม่นะคะ
กดเลือกตัว Adobe PDF นะคะประเภทไฟล์สังเกตว่าตัวฟอนต์สไตล์เนี่ยเขาเลือกเป็น A-cat ให้เบื้องต้นแล้วนะคะเหมือนที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 นะคะเลือก Windows ค่ะวิธีการเลือกเราเลือกที่กรอบนอกได้

ได้เลยนะคะกดเซ็นเตอร์นะคะกดแล้วก็กด Fit to Paper ไว้ก่อนนะคะเพื่อดูว่าเนี่ยในส่วนเนี้ยที่เราต้องการจะพอร์ตเนี่ยอยู่ในสเกลที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราสร้างหน้าเลเยอร์ที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยที่เป็นขนาด A4 ไว้ค่ะสังเกตว่าเมื่อเรากดเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเนี่ยขนาดเรากด Fit to Paper แล้วเนี่ยสเกลของมันอ่ะก็จะเป็น 0.1 ไปเลยนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนว่าในข้างนอกอะค่ะขนาดกระดาษ A4 ก็เท่ากับการที่เราวาดไปเมื่อกี้นะคะกดพรีวิวดูนะคะลักษณะของชิ้นงานก็จะตรงตามกับที่เราตั้งค่าในหน้าเลเยอร์เลยค่ะกด ESC กลับไปนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Apply ก่อนนะคะกด Apply to Layout กด OK นะคะอันนี้เราเป็นเทสเลเยอร์นะคะเราก็ตั้งค่าไว้กดเซฟนะคะข้อแตกต่าง2อย่างที่เราคุยไปตอนต้นว่า2ตัวนี้วิธีการในหน้าเลเยอร์ว่าจะทำได้เร็วกว่าตรงที่เราสามารถพอร์ตทีละหลายๆหน้าได้นะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ตัวนี้เมื่อกี้ที่มันดำๆอยู่เมื่อเราตั้งค่าการพอร์ตเลือกพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยหน้าดำๆเนี่ยก็จะมาอยู่พื้นที่ที่เราต้องการทำการพอตนะคะวิธีต่อไปก็คือหากเราต้องการใช้ค่าในการพอตแล้วก็ขนาดกระดาษในการพอตในส่วนของเท่านี้นะคะเราสามารถดูพิเคตัวเลเยอร์เพื่อใช้การตั้งค่าเบื้องต้นของมันเนี่ยเข้ามาได้เลยโดยการกดคลิกฝาตัวเลเยอร์นะคะสังเกตว่าตัวเลเยอร์เนี่ยที่มันจะเด่นขึ้นมาเนี่ยคือเป็นเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะคะกดคลิกฝานะคะกด move all copy นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ copy ไว้ที่ตำแหน่งไหนนะคะถ้าเรากดตัว layout 2เนี่ยเท่ากับว่าตัวที่เราเลือกอะค่ะมันจะบอกว่ามันจะอยู่ตรง before layout นะคะก็คือจะอยู่ก่อนหน้าตัว layout 2ของเรานะคะอย่าลืมกดตัว create copy ด้วยนะคะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยกด OK ได้เลยค่ะเขาก็จะสร้างหน้า layout มาอีกหนึ่งหน้าซึ่งมีลักษณะก็คือการดูพิเคตมาเลยก็คือจะเหมือนกับหน้าเลเยอร์ที่เราทำงานเมื่อกี้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ออกไปก่อนก็ได้นะคะเวลาเราทำงานเราจะได้ไม่สับสนว่าเรากำลังทำงานตัวไหนนะคะในหน้านี้ก็เหมือนกันลบออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าในการเลือกพื้นที่ในการพอร์ตเราทำอยู่แค่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกลับไปหน้าโมเดลแล้วเราก๊อปปี้เปรียบเสมือนมีชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเมื่อเราก๊อปปี้หน้ากระดาษของตัวอ็อบเจกต์นี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตัวหน้ากระดาษที่2เนี่ยแตกต่างกันโดยการเพิ่มเท็กซ์เข้าไปสัก1ตัวนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือหน้าที่2นะคะเรากด DT เพื่อเป็นการสร้างเท็กซ์นะคะกดขนาดตัวเท็กซ์ของเรานะคะอยู่ที่2 Enter อีกครั้งนะคะกดพิมพ์เข้าไปเลข2นะคะกด ESC ค่ะเมื่อเรากำหนดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าในหน้าของ layout ในส่วนของที่2เราจะปรับแต่งยังไงเพื่อให้เป็นการกำหนดหน้ากระดาษที่2ขึ้นมานะคะเมื่อกี้ที่เรา duplicate มาเนี่ยมันก็จะยังเป็นค่า standard ที่เราตั้งตาม layout ของตัว layout 1อยู่นะคะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนหน้ากระดาษในส่วนของ layout ที่2เนี่ยเราจะให้หน้ากระดาษอยู่ที่ส่วนไหนนะคะแต่เรากดลบตัวนี้ไปก็ได้นะคะวิธีการกดลบก็กดคลิกขวานะคะกด delete ได้เลยกดโอเคนะคะส่วน layout 2เนี่ยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชื่อให้เป็น layout 2โอเคนะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อให้ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นตัวนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อได้เลยเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะเราก็คลิกออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะไปเลือกพื้นที่นะคะโดยการกลับไปทําวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายตําแหน่งของตัววัตถุตัวนี้ให้เลื่อนได้เลยอะค่ะสังเกตว่าเราไม่ได้ล็อกไว้นะคะถ้าเราล็อกไว้อะเราก็ปลดล็อกก่อนแล้วเราค่อยเลื่อนนะคะเมื่อเราเลื่อนมาที่ตัววัตถุหน้าที่2แล้วใช่ไหมคะให้เรากดตัว Z เหมือนเดิมค่ะ Z สเปซบาร์1ครั้งค่ะกดตัว O นะคะเพื่อเป็นการเลือกออบเจกต์ค่ะเราก็จะเลือกหน้ากระดาษตัวนี้นะคะกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะโอเคเราก็จะได้งานที่เป็นหน้าเลเยอร์ที่2ของเราแล้วนะคะกดล็อกค่ะดับเบิ้ลคลิกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเมื่อเราทำการพอตพร้อมกัน2ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะวิธีการพอตพร้อมกัน2ตัวก็ให้กด layout นะคะกดชิป1ครั้งค่ะเพื่อเลือกว่าเราต้องการจะเลือกไฟล์ไหนบ้างนะคะเมื่อเรากดชิปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการ
เลือก2ไฟล์ให้เราแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เรากดคลิกขวาค่ะกด Public Selected นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าเมื่อกี้เราเลือกตัว Layout ไหนไปบ้างนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเราต้องตรวจสอบด้วยว่า Layout ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการจะเลือกไหมนะคะเมื่อเราเห็น2ตัวนี้ตรงตามกับที่เราต้องการจะเลือกแล้วเนี่ยให้เราปรับตรงนี้นะคะให้เป็นตัว PDF ก่อนนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตัว AutoCAD น่าจะตั้งเป็น Plotter Name Inpage Setup ไว้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น PDF นะคะกดตัวนี้ให้เป็น High Quality Print นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือก Publish Option นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรากดหาพื้นที่ที่เราต้องการจะไปเก็บไฟล์ไว้นะคะในส่วนนี้เราก็จะไปเก็บไว้ที่เดียวกันเลยแล้วเราก็ select ได้เลยนะคะกดโอเคค่ะส่วนอื่นๆที่เราจะต้องตั้งค่าเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กด publish ได้กด select อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะ select ได้เลยเขาก็จะทำการพอตนะคะเมื่อขึ้นหน้านี้ให้เรากดปิดได้เลยนะคะรอสักครู่สังเกตตัวเครื่องพอตด้านล่างขวามือนะคะเขาจะทำการขยับอยู่เมื่อไรที่เขาหยุดอะค่ะเท่ากับว่าโปรแกรมทำการพอตเสร็จแล้วนะคะในระหว่างรอเราก็สามารถกลับไปทำอื่นๆก่อนได้นะคะให้เขาพอตไปเลยเดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการพอตจากหน้าโมเดลรอไปก่อนนะคะวิธีการพอตจากหน้าโมเดลเนี่ยสังเกตว่าเราจะต้องเลือกทุกครั้งที่เราจะทำการพอตนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้แค่หน้าเดียวหากถ้าเราทำการเลือก2หน้าแบบนี้เลือกนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของงานที่มันขึ้นเข้ามาในหน้ากระดาษของเราแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็น2หน้ากระดาษนะคะดังนั้นในการทำงานของหน้าโมเดลเนี่ยเราต้องตั้งค่าทุกครั้งเลือกพื้นที่ในการพอตทุกครั้งนะคะตอนนี้ตัวเครื่องพิมพ์เราหยุดนิ่งแล้วนะคะเราก็กลับไปดูว่าไฟล์ที่เราพอตออกไปเมื่อกี้อ่ะมาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า Drawing 3นะคะเราก็ดับคลิกเข้าไปค่ะสังเกตว่าก็จะมี2หน้ากระดาษแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าพอตนะคะของหน้าตัว layout ก็จะสะดวกแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยคือเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าตัวโมเดลกับตัว layout เนี่ยเขาจะซิงกันนะคะเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานในหน้าของตัวโมเดลเนี่ยไปเรื่อยๆเลย3 4 5กี่หน้าก็ได้นะคะเราก็จะทำเรื่อยๆเวลาทำงานส่วนใหญ่ก็จะสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาแบบนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการพอตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพอตพร้อมกันหลายๆหน้านะคะหน้า3หน้า4นะคะกด duplicate นะคะก็คือการกด move ออก copy นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าเราอยากต้องการไว้หน้าสุดท้ายเราก็กด move to end นะคะ create ออก copy นะคะกด okay ค่ะเราก็จะได้หน้าที่3ขึ้นมานะคะเมื่อกี้เรา move ออก copy มาจากหน้า layout 2นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นค่า standard ที่เราcopy มันมาเมื่อกี้เลยก็คือมันจะ copy หน้า layout 2มาเราก็ทำการปรับมันเหมือนเดิมเลยนะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตั้งชื่อมันใหม่เป็น layout 3นะคะกดเข้าไปเลือกพื้นที่ในการพอตกด Z นะคะกด O space bar นะคะเลือกหน้ากระดาษกด enter 1ครั้งค่ะกดล็อกไว้นะคะทำแบบเดียวกันเลยแล้วก็วิธีการก๊อปถ้าเราอยากจะก๊อปหลายๆครั้งเราก็สามารถทำได้โดยการกดชิปเลือกเลยนะคะสมมุติเราเลือก3ไฟล์แล้วก็กดไปที่ layout 1แล้วเราก็กดคลิกขวานะคะ move all copy move to end นะคะ create a copy กด OK นะคะเขาก็จะ copy มาให้เราเลย3 layout นะคะซึ่งมันก็จะ copy layout 1มาวงเล็บ2 layout 2วงเล็บ2 layout 3วงเล็บ2อย่างนี้นะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษหลายๆหน้าแบบนี้เราก็ลองมาปรับให้เป็นหน้า4เมื่อกี้เราสร้างไว้4หน้านะคะเดี๋ยวเอา4ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะกดขยับนะคะ Z O แล้วก็กดเลือกหน้า4สเปซบาร์1ครั้งนะคะทำการล็อกโอเคถึงเราจะมีตัวเลเยอร์เนี่ยทั้งหมด6เลเยอร์ใช่ไหมคะเราก็ทำการพอตเพียง4 layout ก็ได้โดยการกดชิปเหมือนกันค่ะเราเลือก layout 4ไว้แล้วเราก็ไปกดชิปที่ layout 1เมื่อกดเสร็จแล้วก็กดคลิกขวานะคะกด publish นะคะก็จะขึ้นมา4ไฟล์เหมือนเดิมนะคะ
ค่าพวกนี้เราก็เช็คดูอีกทีว่าอยู่ในตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือเปล่าอ่ะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ PDF เป็น High Quality เรียบร้อยกดพับดิทได้เลยค่ะเป็น Drawing 4ก็ได้นะคะสิริเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะรอแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาลองพอร์ตหน้าตัวโมเดลนะคะเมื่อเรากดพอร์ตในขณะที่เครื่องปริ้นมันกำลังทำงานนะคะตัวพอร์ตเนี่ยก็จะไม่สามารถพอร์ตได้เห็นไหมคะดังนั้นเราต้องรอระหว่างนี้เราก็ทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะเมื่อเรากลับมาหน้าโมเดลนะคะเราก็จะทำงานในหน้านี้หลายๆแผ่นเลยซึ่งเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในลักษณะการทำงานจริงอ่ะมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างอันนี้เป็นงานของอาจารย์นะคะที่ทำงานอยู่สังเกตว่าในหน้าการทำงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นตัวเลเยอร์ของอาจารย์ที่ตั้งค่าชื่อไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็จะแบ่งเป็นอย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ 0.00 0.00 ก็จะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะ01ก็เป็นหน้าของสารบัญแบบ0101นี่ก็จะเป็นหน้าของแปนนะคะโดยพวกนี้เกิดมาจากตัวหน้าการทำงานโมเดลของเราที่มันลกมากๆเลยเราก็จะเขียนอะไรต่ออะไรของเราไว้ในหน้านี้เต็มไปหมดเลยโดยที่เราก็ต้องเขียนขอบเขตหน้ากระดาษไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่เป็นหน้ากระดาษไซส์ขนาด A2 นะคะพวกนี้เราก็เรียงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะมีตัวอย่างงานอยู่ตัวอย่างงานหนึ่งนะคะก็คือการทำงานที่เราเขียนงานเนี่ยในหน้าโมเดลแบบลกๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราทำในหน้าของตัวเลเยอร์เนี่ยเราจะมาจัดหน้ากระดาษให้เป็นระเบียบเลยค่ะตัวอย่างงานของอาจารย์ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าเลเยอร์นะคะกลับไปหน้าโมเดลเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในหน้าโมเดลก็ได้เราก็จะเขียนงานไว้วางแบบกระจัดกระจายแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราไปตั้งค่าในหน้าเลเยอร์เนี่ยเราก็จะสร้างหน้ากระดาษสร้างไตเติ้ลบ็อกซ์ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราต้องการก็คืออย่างตัวนี้ค่ะเราสามารถกำหนดที่เป็นตัว MV เนี่ยได้หลายๆ MV เลยในหนึ่งหน้ากระดาษตัวนี้เป็น MV ที่เลือกรูปด้านของห้องน้ำตัวนี้เข้ามาเห็นไหมคะว่าเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้า MV ที่เราสร้างขอบเขตไว้เมื่อกี้เราเลือกไปที่ตัวรูปด้านอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเลือกพื้นที่ตรงนี้นะคะในไซส์ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยมากดตัวสร้างพวกไดเมนชันต่างๆในหน้านี้เหมือนกันแล้วเราก็มากำหนดขอบเขตที่เราจะพอตเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้จะเป็นการทำงานที่เป็นงานอินทีเรียนะคะอันนี้จะเป็นการทำงานที่เป็นตัวอาร์คิเต็กเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์ของเรานะคะเดี๋ยวเราลองพอตในหน้าโมเดลดูตอนนี้ตัวเครื่องปริ้นของเรามันนิ่งแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำการพอตในหน้าโมเดลดูนะคะเราก็จะต้องมาเลือกอันนี้หนึ่งไฟล์พรีวิวนะคะค่าพวกนี้ก็จะไม่ซิงกับตัวหน้าเลเยอร์ด้วยนะคะปรับนี่นะคะกดเป็นฟิตนะคะโอเคเราก็จะกดโอเคเซฟเป็น01ไปก่อนนะคะเซฟต่อไปเราก็ต้องทำการพอร์ตหน้าที่2เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะต้องมาเลือกหน้ากระดาษหน้าที่2ทำให้เวลาในการพอร์ตการปริ้นของเราอะค่ะจะช้าเพราะว่าเราต้องมาเลือกถ้าเกิดในกรณีที่เราเขียนงานที่มันหลายๆแผ่นแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมาคอยเลือกทั้งหมด10ครั้ง20ครั้งนะคะเห็นไหมคะเรามีกี่หน้ากระดาษเราก็จะต้องมาทำการเลือกทั้งหมดเลยดังนั้นวิธีการพอร์ตในกรณีที่ต้องทำงานหลายหน้ากระดาษก็แนะนำว่าให้มาตั้งค่าในตัวของเลเยอร์ไว้ใช้งานกันนะคะเบื้องต้นนะคะการพอร์ตเนี่ยก็จะมี2แบบอย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของหน้าโมเดลแล้วก็หน้าเลเยอร์นะคะถ้าจำได้นะคะก็แนะนำว่าให้ทำไฟล์สแตนดาร์ดไว้ได้เลยเหมือนกันนะคะเราก็เซฟไฟล์ตัวนี้ไว้เพื่อใช้ในการทำงานครั้งต่อไปเบื้องต้นในการพอร์ตก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่8 EP ที่เรามาเรียนรู้การตั้งค่าการพอร์ตและก็การปริ้นนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่เรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าบล็อกนะคะหรือการสร้างบล็อกไว้ใช้งานนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: เ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
5: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
4: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
5: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
7: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
9: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
10: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
9: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
10: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
9: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
10: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จ นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็น

เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ครับสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ก๊อฟนะครับจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมครูบุญเลิศพวงมาลานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาลงเกี่ยวกับระบบนะครับไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย
0: ์ครับนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ใช้ถนนหนทางคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟเตือนนั่นเองไฟสัญญาณนั่นเองนะครับนะครับเมื่อใดนะครับที่เราต้องการใช้รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับระบบไฟส่องสว่างและระบบไฟสัญญาณเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรครับกลางคืนเป็นไงครับกลางคืนก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในระบบไฟส่องระบบนี้นั่นเองนะครับนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบไฟสัญญาณนั่นเองไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณหลักๆนะครับก็จะมี1เลยนะครับไฟเบรกไฟเบรกทําหน้าที่อะไรไฟเบรกทําหน้าที่อะไรเมื่อใดนะครับที่มีรถขับตามหลังเรามาแล้วเราต้องการที่จะหยุดรถใช่มั้ยครับชะลอรถหรือเบรกตามสี่แยกนะครับมีไฟแดงสมมุติถ้าไฟเบรกเราไม่มีไฟเบรกเราขาดแล้วเราเบรกเป็นไงครับอันตรายมั้ยครับถ้ารถขับตามหลังเรามาเราไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกก็จะอันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้รถเนี่ยพยายามนะครับตรวจเช็คไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับสองสัญญาณก็คือไฟเลี้ยวขวาและไฟเลี้ยวซ้ายใช้เมื่อไหร่ครับต้องเมื่อที่เราเจอสี่แยกนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้รถที่อยู่ด้านหลังเราหรือว่ารถที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยรับรู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรือว่าเราต้องการเลี้ยวขวารถด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะรู้เขาจะได้ระวังได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญาณแตรนั่นเองแตรนะครับใช้เพื่ออะไรไม่ใช่บีบเล่นนะครับใช้เพื่อนะครับส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแซงรถคันหน้านะครับบางทีนะครับส่งสัญญาณให้เขาสักปิ้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเราเนี่ยต้องการจะแซงนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างนั่นเองไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองไฟด้านหน้านะครับเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราขับขี่รถนะครับในเวลากลางคืนนะครับในกรณีบางที่นะครับถนนอาจจะไม่มีไฟตามทางนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะส่องมาที่ถนนนั่นเองให้เราเห็นนะบางทีถนนอาจจะขรุขระบ้างมีหลุมบ้างนะครับหรือมีเศษกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรเนี่ยที่หล่นบนพื้นถนนเนี่ยชุดไฟส่องสว่างหรือไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะส่องเพื่อให้เราเนี่ยครับหลบหลีกได้ในกรณีที่มีหลุมหรือมีอุปกรณ์อะไรตกบนพื้นถนนนั่นเองนะครับส่วนนะครับสัญญาณไฟด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับช่วยให้นะครับรถด้านหลังนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าไฟท้ายเราไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับบางทีรถข้างหลังเขาขับมาเร็วแล้วไฟด้านหลังของเราเนี่ยขาดมองไม่เห็นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟนะครับด้านหลังก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่วงจรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับของระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก่อนนะครับหลักๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วแน่นอนครับต้องมีอะไรครับสายอะไรครับ
1: สายไฟ
0: นั่นเองนะครับ สายไฟนะครับนะสายไฟนะครับหลักๆนะครับก็นะครับด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉนวนนะครับอาจจะเป็นยางบ้างอาจจะทำด้วยพลาสติกบ้างนะครับภายในก็จะเป็นอะไรครับ
1: สายทองแดง
0: สายทองแดงนั่นเองนะครับเป็นสายทองแดงนะครับนะในส่วนนี้ซึ่งนะครับเมื่อนักเรียนเห็นนะครับเห็นสายไฟในรถแล้วเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมครับนะอันนี้เขาก็จะจำแนกไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราหลงสีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในวงจรรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนกำหนดไว้นะครับกำหนดโค้ดของสีแต่ละสีไว้นะครับโดยโค้ดนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าในแต่ละสีเนี่ยเขาจะใช้โค้ดอักษรย่อว่าอะไรกันนะครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวดูบนกระดานได้เลยนะครับผมนะครับหลักๆนะครับก็นะครับสีของสายไฟเนี่ยหลักๆเราก็จะแบ่งด้วยกันนะครับการอ่านเนี่ยด้วยกัน2ประเภทก็คือสายไฟ1เส้นนะครับที่มีสีหลักอยู่สีเดียวนะครับ แล้วก็อีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นจะมีสีอะไรครับมีสีหลักกับมีสี
1: มีสีคาดครับ
0: สีคาดนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านสีหลักสีเดียวก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะตับแรกนะครับรหัสสีนะครับก็จะมีนะครับ B R B U Y ตัว G O P W แล้วก็ B R นะครับก็อาจารย์ได้กำหนดมาไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับค่าแรกนะครับก็คือตัว B นั่นเองตัว B นะครับตัว B นี้นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับเป็นสีนะครับตัว B นี่คือสี
1: สีดำนะครับ
0: สีดำนั่นเอง
1: อ่านว่า black
0: black นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัว R นะครับตัว R ตัว R นี่ก็คือ
1: สีแดง
0: สีแดงนั่นเองนะครับหรือว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red นั่นเอง red สีแดงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว B แล้วก็ตัว U เล็ก BU ก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับ blue นะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแต่อันนี้เราจะเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนไปเลยสีน้ำเงินนะครับผมต่อมานะครับตัว Y นะครับตัว Y Y ก็คือ yellow คือสี
1: เหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับตัว G ใหญ่G ใหญ่ก็คือสีเขียวภาษาอังกฤษคือ green นะครับ green คือสีเขียวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตัว O ครับจัมบูเลอร์ตัว O คือ
1: นะครับสีส้มนะคร
0: ับส้มนะครับ
1: นะครับก็คือ orange
0: orange ครับใช่ครับ orange นะครับถัดมาครับตัว P ก็คือสีชมพูสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าพิงค์คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับแล้วอีก2ตัวนะครับตัว W W ก็คือตัวสี
1: ขาว
0: นั่นเองสีขาวคือ white สีขาวนั่นเองนะครับผมสีขาวนะครับสุดท้าย BR นะครับ BR ก็คือ brown ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จบนะครับในส่วนของ
1: สีที่เป็นสายสีที่เป็นสีเดียว
0: สีเดียว
1: นะครับสีเดียวนะครับ
0: ผม
1: นะครับ

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับสีที่มีสีคาดนะครับ
1: นั่นเอง
0: ในกรณีที่มีสีคาดนะครับก็คือสีที่นำหน้านะคร
1: ับ
0: จะเป็นสีที่มากนะครับส่วนสีที่ตามหลังก็คือจะเป็นสีคาดนะครับเป็นเส้นแนวยาวตามสายไฟไปนะครับ

0: Y Y ก็คืออะไรครับสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี้นะครับ BU ทับ Y ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินทับเหลืองนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัว B ทับตัว O นั่นเองนะครับตัว B ทับตัว O นะครับ B B คืออะไรครับ B คือสี B นะครับแล้วก็มาดู B คือสีดำนะครับ B คือสีดำทับทับ O O คืออะไรส้มหรือว่าออเรนจ์เพราะฉะนั้นนะครับ B ทับ O ก็คือ Black ทับออเรนจ์ Black ก็คือสีดำนะครับออเรนจ์ก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็สี
1: ดำนะครับ
0: ดำ
1: คาดส้ม
0: ดำคาดส้มนั่นเองนะครับผมนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็น R โค้ด R ทับ G R ทับ G นะครับเราก็มาดู R R ก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับส่วน G G นะครับก็คือ green สีเขียวเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอ่านโค้ดได้ว่านะครับสายไฟเส้นสีแดงเขียวนั่นเองนะครับผมเส้นสีแดงเขียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น O โค้ด O ทับ W นะครับ O ทับ W นะครับเราก็มาดู O ก็คือ Orange นะครับ W ก็คือ White สีขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ก็คือโค้ดสีนะครับส้มขาวนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับW โค้ด W ทับ R นะครับ W แน่นอนก็คือ white R ก็คือ red สีแดงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือสี
1: ขาวคาด
0: แดงนั่นเองนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น P ทับ B P ทับ B นะครับ P ก็คือ pink นะครับสีชมพูส่วน B B ก็คือ blackสีดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับสีชมพูนะครับคาดอะไรครับคาดสีดำนั่นเองนะครับผมคาดดำนะครับถัดมานะครับ Y นะครับทับ G Y ทับ G Y คืออะไร Y ก็คือเยลโล่คือสีเหลืองนั่นเองส่วน G G นะครับ G เราก็มาดู G ก็คือสีเขียวก็คือกรีนเพราะฉะนั้นโค้ดอันนี้ครับก็จะเป็นสีเหลืองคาด
1: เขียว
0: คาดเขียวนั่นเองนะครับผมนะครับนะครับถัดมาครับนะครับ Y นะครับทับ W นะครับ Y ก็คือ yellow นะครับ W ก็คือ white สีขาวเพราะฉะนั้นครับสีเส้นนี้ครับสีเหลืองคาดคาดขาวนั่นครับผมสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น R นะครับ R ทับ W R ก็คืออะไร R ก็คือ red สีแดงนั่นเองนะครับส่วน W นะครับก็คือ white สีขาวเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงคาดสีขาว
1: ขาว
0: นั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหลักๆในการอ่านโค้ดของสายไฟก็ไม่ยากนะครับนะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ยากนะครับ
1: สำคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรคือเวลาเราตรวจเช็คนะครับในรถนะครับรถ1คันนะครับมีสายไฟหลายเส้นมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเช็คนะครับจากด้านหน้ารถนะครับไปด้านท้ายรถนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสีเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละสีกันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งโค้ดสีตรงนี้นะครับถ้าเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือซ่อมกำกับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายนะครับเลยนะครับอ้างอิงจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปก่อนนะครับครับอาจารย
0: ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจบในส่วนของอ่าน4โค้ดสายไฟแล้ว

0: ่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัญลักษณ์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับผม
1: นะครับก็เดี๋ยวนะครับระหว่างรอนะครับสัญลักษณ์นะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เราจะต้องเกี่ยวดูเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้จักสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟเป็นยังไงนะครับสวิตช์เป็นอย่างไรนะครับการที่เราจะเปิดไฟอ่ะลองเปิดผ่านสวิตช์ไฟเอ๊ะแล้วสวิตช์ไฟเรารู้ว่ามันเปิดไฟตรงนี้แต่กระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่นะครับไปจนถึงหลอดไฟที่เราต้องการเปิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเบรกแต่นะครับที่เราจะนำเสนอวันนี้มันทำงานอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับในวงจรต่างๆที่เราจะได้ศึกษากันนะครับ
0: เราก็ได้อ่านสัญลักษณ์ของเส้นสายไฟหรือว่าโค้ดสีของสายไฟไปแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับตัวแรกนะครับตัวแรกครับ
1: นี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะที่ถ้าเป็นเส้นนะครับเดี่ยวๆลากไปแบบนี้นะครับลากไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆนะครับลากไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของสายไฟนะครับนะครับสายไฟ
0: สายไฟนะครับผม
1: ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นลากออกมานะครับแล้วก็มีขีดขั้นนะครับถ้ามีขีดขั้นนะครับแล้วมีจุดตรงนี้ครับนะครับจุดตรงนี
0: ้นะครับจุดตรงน
1: ี้แสดงถึงการเชื่อมต่อสายไฟครับนะครับ
0: จะเป็น
1: นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟถ้าลากผ่านกันไปเฉยๆไม่มีจุดนะครับถ้าไม่มีจุดไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับไม่ต่อกันนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับลากผ่านมาเลยครับแล้วโค้งหลบนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต่อกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ก็คือนะครับสายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ

นะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีขีดยาวนะครับและก็สั้นลงสั้นลงแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของกราวนะครับกราวนะครับหรือนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขั้วลบก็ได้นะครับหรือช่างทั่วไปอาจจะเรียกว่าลงดินนะครับมีไฟมีกราวนะครับมีขั้วไฟมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้เปรียบเสมือนขั้วลบนะครับหรือศัพท์ช่างก็จะเรียกว่าสายกราวนะครับจุดต่อกราวนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับเรียกว่านะครับสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะมีทั้งไส้เดี่ยวนะครับไส้คู่นะครับนะครับอย่างเช่นไฟท้ายของมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีไฟรีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับครับผมอันต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับหรือตัวต้านทานในระบบไฟฟ้านะครับความต้านทานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาไว้นะครับใช้ในวงจรย่อยๆนะครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับขดลวดนะครับขดลวดนะครับขดลวดความต้านทานนะครับจะทำงานไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานนะครับก็คือการต้านทานการไหลของไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือขดลวดนะครับซึ่งถ้ามันครบวงจรเมื่อไหร่มันจะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับในการทำงานของมันก็คือสร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับอันนี้ขดลวดความต้านทานนะครับต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือนะครับตัวเก็บประจุนะครับหรือเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับชื่อก็บอกตรงตัวนะครับว่าตัวเก็บประจุนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะเก็บนะครับประจุไฟฟ้าไว้ในตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับในเมื่อวงจรที่ต้องการใช้งานนะครับก็จะปล่อยออกไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่า

0: สวิตนะครับสวิตนะครับสวิตสวิตก็จะมีหลายแบบนะครับสวิตหนึ่งทางสวิตสองทางนะครับอย่างเช่นนะครับสวิตไฟเลี้ยวนะครับสวิตไฟเลี้ยวของเราจะเป็นสองทางสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลื่อนไปทางขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือสวิตสองทางนะครับอันนี้คือสวิตอย่างเดียวนะครับก็มีหน้าคอนแทคเดียวนะครับถ้าสวิตสองทางก็จะมีสองหน้าคอนแทคนะครับต่อไปครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าฟิลนะครับฟิลนะครับฟิลฟิลทำหน้าที่อะไรครับฟิลทำหน้าที่นะครับตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรเมื่อนะครับเกิดการลัดวงจรนะครับเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟนะครับมากเกินกำหนดนะครับที่ฟิลนั้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับนะครับต่อไปครับอันสุดท้ายแล้วนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเรียกว่านะครับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขีดสั้นขีดยาวนะครับตามเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับซึ่งสำคัญต่อวงจรไฟฟ้ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์นะครับจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฟิวนะครับหลอดไฟนะครับที่อยู่ที่ใช้ในรถนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมของมานะครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับของนะครับชิ้นส่วนนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ในนี้นะครับที่มีการมีความเสียหายบ่อยนะครับที่ได้พบเจอมานะครับหลักๆเลยนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็คือฟิวนะครับฟิวนะครับตัวฟิวนะครับก็จะมีนะครับฟิวก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีใสๆนะครับซึ่งสีนี้นะครับสีนี้นะครับมันจะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ทำมาอันนี้นะครับก็คือจะบอกลักษณะของจำนวนแอมป์นั่นเองใช่ไหมครับจำได้
0: ใช่ครับอย่างเช่น
1: อย่างเช่น
0: สีแดงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สีแดงนะครับฟิวสีแดงนะครับก็คือฟิวขนาด10แอมป์นะครับ10แอมป์อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นฟิวรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นฟิวขนาดเล็กนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าแยกตามสีนะครับนะครับสีฟ้าหรือสีเงินเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด15แอมป์นะครับ15แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิวแบบเล็กนะครับถ้าเป็นฟิวรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับถ้าฟิวรุ่นเก่าจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่านะครับสีขาวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ25แอมป์นะครับก็จะแต่ละสีน่าจะมาบอกขนาดของแอมป์นะครับส่วนมากก็คือจะใช้นะครับแอมป์น้อยๆนะครับในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็ใช้แอมป์น้อยๆนะครับ
1: ทีนี้นะครับความเสียหายนะครับของฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้รับภาระหรือว่าโหลดเกินไปเนี่ยนะครับฟิวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดนะครับตัดหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าฟิวขาดนั่นเองนะครับเวลาตรวจเช็คนะครับหลักๆก็จะมีด้วยกันหลักๆก็จะตรวจเช็คกันอยู่2วิธีดับแรกก็คือดึงตัวฟิวออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่ขดลวดนะครับดูที่ขดลวดข้างในนะครับก็จะมีลวดอยู่ภายในนะครับถ้าลวดเนี่ยหรือว่าที่อยู่ภายในเนี่ยขาดออกจากกันเนี่ยก็จะทำให้เรามองออกเลยแล้วว่าฟิวตัวนี้ขาดเพราะว่ากระแสไฟนะครับก็จะเดินไม่ต่อไม่ถึงกันนั่นเองนะครับผม
0: ถ้าดูชัดๆนะครับถ้าดูชัดๆนะครับการที่จะดูนะครับให้ดูตรงด้านในนะครับด้านในเลยนะครับด้านในนะครับจะมีนะครับเส้นเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือการดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตานะครับจะเห็นว่าจะมีเส้นเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเล็กๆโค้งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือของดีๆจะเป็นอย่างนี้นะครับของดีๆเป็นอย่างนี้ถ้าขาดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเส้นด้านในจะแหว่งหายไปนะครับนะครับมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนเอาไปดูนะครับว่าอันนี้คือฟิวดีถ้าฟิวขาดก็คือตรงกลางมันจะหายไปนั่นเองนะครับนะครับ
1: นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนั่นเองหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟด้านหน้านั่นเองนะครับหลักๆนะครับก็จะมีขดลวดข้างในอยู่2เส้นนั่นเองนะครับหลอดไฟหน้านะครับแน่นอนครับหลายคนก็คงรู้แล้วว่ามีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนั่นเองนะครับในส่วนอันนี้ก็นะครับวิธีตรวจเช็คนะครับตรวจสอบว่าหลอดไฟเสียไม่เสียนะครับถ้าพื้นฐานนะครับเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันเห็นไหมครับสองหลอดนี้จะแตกต่างกันอันนี้เป็นไงครับก็จะมีลักษณะดำดำมัวมัวไม่ไหม้อยู่ใช่ไหมครับอันนี
0: ้นะครับเดี๋ยวเราจะดูชัดๆนะครับ
1: ชัดนะครับ
0: สีนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับสีจะดำดำนะครับเริ่มเสื่อมแล้วนะครับสีของเขาจะดำนะครับถ้าหลอดดีๆนะครับสีนะครับ
1: ็จะใส
0: จะใส
1: จะใสหน่อยนะครับ
0: อย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าใสแบบนี้นะครับขนลวดด้านในยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ห่างออกจากกันนะครับก็คือหลอดไฟที่ยังใช้
1: ได้อย
0: ู่ถ้าเริ่มดำแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเสื่อมคุณภาพไฟก็ไม่สว่างนะครับ
1: ครับผมต่อมานะครับอันนี้นะครับแน่นอนครับสัญญาณไฟนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแน่นอนครับอันนี้คือหลอดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับหลอดไฟเลี้ยวทำหน้าที่อะไรก็นะครับเราต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะครับกดเปิดสวิตช์ไปทางซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ด้านรถด้านหลังรถฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นสีส้มๆนะครับหลอดสีส้มนะครับเวลาดูนะครับก็ตรวจสอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับหลอดไฟหน้าดูนะครับดูขั้วข้างในว่ามันห่างออกจากกันมันขาดออกจากกันไหมนะครับนะถ้ามันขาดออกจากกันนะครับแยกออกจากกันแสดงว่าอันนั้นนะครับหลอดไฟอันนี้นะครับนะขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราสังเกตแล้วขดลวดข้างในยังขดต่อถึงกันอยู่โอเคอันนี้ยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับผม
0: ก็เป็นการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ
1: สายตานั่นเองครับผม
0: นักเรียนก็สามารถดูได้นะครับว่าขดลวดด้านในเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันขาดไม่ขาดนะครับทีนี้แล้วถ้าผมดูไม่ออกล่ะอาจารย์ใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วดูไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้เครื่องมือวัดสิครับใช้เครื่องมือวัดเพราะว่าการที่เราดูด้วยสายตานะครับบางทีอาจจะไม่ชัวร์นะครับอ้าวลูกค้าบอกว่าอ้าวหลอดไฟเนี่ยไม่ติดหลอดไฟมันขาดรู้ได้ไงว่ามันขาดนะครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับว่าการซ่อมของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนะครับมัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถตรวจเช็คได้หลายอย่างนะครับตรวจเช็คได้ทั้งแรงเครื่องของไฟฟ้านะครับตรวจเช็คการต่อเนื่องของหลอดไฟนะครับถ้าไฟมันหลอดไฟมันเสียมันขาดนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้วัดได้นะครับถ้าอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เรามิเตอร์เราอาจจะเสียทานหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับชิ้นนี้ครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือ DIY นะครับก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวหรือหลอดไฟหลีก็ได้นะครับ1อันเนี่ยนะครับมันมีสายไฟ2เส้นเราก็เอามาต่อกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวปากคีบเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถทำใช้เองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้วัดไฟฟ้าว่าไฟมาไม่มานะครับซึ่งสะดวกและง่ายนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์นิติพงศ์ช่วยนะครับสอนนักเรียนในการเช็คหลอดไฟที่มีในรถเนี่ยนะครับว่าอ้าวหลอดไฟเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสอนในการเช็คหน่อยครับอาจารย์ว่าปรับมิเตอร์อย่างไรและวัดอย่างไรครับ
1: เราก็จะมาดูกันว่าวิธีตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์นี้ว่าจะตรวจเช็คอย่างไรนะครับดับแรกแน่นอนครับเราต้องปรับย่านก่อนนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปรับย่านนะครับปรับย่านมาที่เสียงนะครับย่านเสียงนั่นเองนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับอาจารย์จะบิดนะครับมาที่ย่านเสียงนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับผมย่านเสียงคือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็นะครับโดยนำนะครับที่วัดนะครับสองอันมาจี้ถึงกันก็จะมีเสียงนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวัดให้เรียนดูก่อนหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับวัดหนึ่งชิ้น
0: หลอดที่ขาดนะครับ
1: หลอดที่ขาดนะครับ
0: หลอดที่ขาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากหลอดมันดำนะครับเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับมันมีหลอดไฟมี2ไส้นะครับก็จะมี2ขั้วนะครับเพราะนั้นมิเตอร์ด้านหนึ่งก็จิ้มกับกราวไว้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จิ้มที่ขั้วของนะครับหลอดไฟนะครับสังเกตว่าเงียบเลยนะครับอันนี้คือหลอดขาดทั้ง2ไส้เลยนะครับ
1: 2ไส้เลยนะครับ
0: มาดูหลอดที่ดีๆบ้างนะครับตรวจเช็คยังไงนะครับนะครับถ้าเกิดเสียงดังนั่นคือการถึงกันของหลอดไฟด้านในนะครับแสดงว่าไส้ข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราปรับไปที่ย่านเสียงนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดัง
1: ดังนั่นเอง
0: นะครับถ้ามันขาดก็จะไม่ดังนะครับเช่นกันครับมาดูหลอดที่เป็นหลอดแบบเสียบดูบ้างนะครับหลอดแบบเสียบเราเรียนดูนะครับต้องจิ้มให้ถูกขั้วนะครับถ้าจิ้มขาตัวของมิเตอร์ไปโดนกันเนี่ยนะครับมันก็จะดังเราอาจจะหลงทางได้นะครับจิ้มแล้วอันนี้ขาดนะครับไม่เกิดเสียงดังเลยจริงๆวัดความต้านทานก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่างนี้ง่ายกว่าทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คือเราปรับเสียงเอานะครับฟังเสียงเอานะครับเราก็ได้ยิน

0: เสียงนะครับหลอดดีๆก็จะติดแบบนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับถ้าเป็นฟิวนะครับบางทีมองด้วยสายตาเนี่ยเรามองไม่รู้หรอกขาดหรือเปล่านะเลงแล้วเลงอีกขาก็ยังอยู่ดีนะครับขดด้านในก็ยังโอเคอยู่มันทำไมไม่ติดล่ะนะครับไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เราต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับมีสองฝั่งนะครับก็วัดทั้งสองฝั่งนะครับถึงกันไหมนะครับถึงกันนะครับก็ฟังจากเสียงเอาถึงกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือนะครับมีความสำคัญในการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับมากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามือนะครับไปจับนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสอะไรฟังเสียงก็ไม่ได้นะครับและอะไรอีกดมกลิ่นนะครับสัมผัส
1: ก็ไม่ได้
0: นะครับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเพราะนั้นเครื่องมือนะครับจึงสำคัญนะครับนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับจักรยานไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับโอเคนะครับ
1: อ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ให้นักเรียนลองวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเราใช้งานมัลติมิเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปิดด้วยนะครับอ่ะเวลาปิดนะครับเราก็บิดมาที่ตำแหน่งออฟนะครับออฟนั่นเองนะครับอ่ะออฟนะครับนี่ก็จะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จในการวัดอ่ะเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองครับเรามาตรวจสอบดูนะครับ
0: คุณครูทำให้ดูแล้วนะครับมาเชิญเลยครับ
1: เชิญนะครับนักเรียนนะครับก็อันนี้นะครับ
0: มาตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเลือกเลยนะครับว่าจะวัดชิ้นไหนแล้วก็ลองปรับยะได้เลยนะครับผม
0: นะครับ
1: เป็นยานเสียงนะครับเอาชิ้นไหนก่อนดี
2: ฟิวก่อนครับ
1: ฟิวก่อนนะครับ
0: ทดสอบตัวเองก่อนนะครับทดสอบตัวเองมิเตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราสายมัลติมิเตอร์อาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับเราอาจจะหลงทางทดสอบครับทดสอบฟิลนะครับ
1: เสียง
0: ผ่านนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับ
1: ต่อมานะครับเดี๋ยวเป็นหลอดไฟนี่ก่อนละกันหลอดไฟที่ขาดนะครับหลอดไฟที่ขาดที่ดำนะครับนะ
0: เราต้องเอากราวนะครับ
1: ตรงจิ้มที่
0: กราวอยู่ที่ข้างๆนะครับกราวอยู่ด้านข้างนี้นะคร
1: ับ นะครับ
0: แล้วก็ตรงนี้คือไส้ของหลอดนะครับต้องสองฝั่ง
2: ไม่ดังคร
1: ับ ไม่ดังนะครับ
0: อีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงมีสองข้างครับ
1: มีขั้วนี้นะครับอันนี้ขั้วนึงลงกายขั้ว
0: ที่มีขั้วนึงครับที่มีขั้วนึง
1: ก็ต้องจิ้มกราวขั้วนึงนะครับแล้วก็มาจิ้มเมื่อกี้เราวัดขั้วนี้ไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาวัดอีกหนึ่งขั้วนั่นเองนะครับผม
0: โอเคนะครับ
2: ไม่ดัง
0: เล
1: ย
0: ขาดทั้งสองไส้เลยนะครับลองวัดหลอดดูดีๆดูบ้าง
1: หลอดดีๆดูนะครับนี่เป็นหลอดที่ดีนะครับจิ้มลงกราวอันนึงนี่ดังนะครับ
0: อีกอันนึงครับ
1: โอเคนะครับ
0: นะครับ
1: ใช้ได้
0: นะครับ
1: นะครับผมต่อมาอีกสักหลอดนึงไหมครับอันไหนดีสองหลอดนี
0: ้ลองเลือกเลยครับเลือกเลยลองวัดเองครับ
2: หลอดไฟเล
0: ี้
2: ยวนะครับ
1: หลอดไฟเลี้ยวครับหยิบขึ้นมาให้กันเลยนะครับก็คือขั้วมันจะอยู่ควายกันนะครับ
2: ดังครับ
1: ดังนะครับแสดงว่าเป็นไงหลอดอันนี
2: ้ดีครับ
1: ใช้งานได้นะครับ
0: แล้วถ้ามันไม่ดีเป็นยังไงครับ
2: ขาดครับ
0: นั่นสิครับเราจะรู้ได้ไงว่าร
1: ู้ได้ไงว่าขาด
2: เช็คมิเตอร์ครับ
0: เช็คมิเตอร
2: ์ถ้ามันไม่ขาดมันจะดังครับ
0: นะครับถูกต้องนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นักเรียนเชิญนั่งได้ครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดหลอดไฟวัดฟิลนะครับรวมถึงสายไฟครับปัญหาเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากการอะไรนะจะหนูกัด
1: หนูกัดด้านใน
0: ขาด
1: จากการพับจันงอแล้วพวกนี
0: ้นะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเนี่ยนะครับจากด้านหน้ารถไปหลังรถสายไฟก็จะยาวเราไม่สามารถที่จะ
1: ปอกดูข้างใน
0: ปอกสายไฟตั้งแต่หน้ารถไปท้ายรถเนี่ยนะครับจะเสียเวลามากเลยนะครับเราจึงต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คตรวจเช็คอะไรครับตรวจเช็คความต่อเนื่องเหมือนกันครับก็คือปรับเสียงสายไฟเส้นเดียวกันอย่างเช่นไฟเลี้ยวด้านหน้ากับไฟเลี้ยวด้านท้ายก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้าข้างหน้าติดข้างหลังไม่ติดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเช็คหลอดแล้วก็ไม่ขาดนะครับเราก็ต้องประมาณการไว้ว่าสายไฟน่าจะขาดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับวัดจากด้านหน้ารถไปข้างหลังรถนะครับซึ่งเป็นเส้นเดียวกันและสีเดียวกันนะครับอย่าลืมที่โค้ดสีที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่นะครับ
1: ตอนแรก
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปวัดโค้ดสีกันนี่นะครับเราก็จะทำให้เกิดการหลงทางนะครับด้านหน้าสีหนึ่งใช่ไหมครับด้านหลังอีกสีหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับจะทำให้เกิดการหลงทางเพราะว่า วัดคนละสีใส่ไฟขาดทีนี้

0: ตัดสินใจรื้อสายไฟนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะครับก่อนที่จะหมดเวลา
1: ก่อนที่จะหมดเวลานะครับก็นะครับในการตรวจเช็คเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับบางทีนะครับรถที่บ้านหรือว่ารถคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดไฟหน้าขาดนะครับเราก็สังเกตด้วยสายตาก่อนถ้าสังเกตด้วยสายตาไม่ได้ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์เนี่ยเราก็เอามัลติมิเตอร์อันนี้ไปลองตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้นะครับที่ได้เรียนไปจากห้องเรียนนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีอีกหนึ่งพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่านะครับในการตรวจเช็ควงจรต่างๆเนี่ยมีวงจรอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้าที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไว้ใช่ไหมครับอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ก็คือวงจรแตรนะครับวงจรไฟเบรกนะครับวงจรไฟเลี้
1: ยว
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วงจรไฟเลี้ยวและก็วงจรไฟส่องสว่างนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้สีสายไฟแล้วนะครับเราได้รู้สัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็ได้เช็คว่าอุปกรณ์นะครับเหล่านี้ที่ใช้ครับหลอดไฟเอ่ยฟิวเอ่ยนะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรนะครับก่อนที่จะลงไปตรวจเช็คในรถจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วงจรเนี่ยนะครับการตรวจเช็คเนี่ยนะครับจะยากมาก
1: ยากมาก
0: นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายไฟเส้นไหนนะครับอ้าวอันนี้เป็นไฟเบรกอันไหนเป็นไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสายไฟที่มีเป็นมัดๆเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าวงจรที่อาจารย์บุญเลิศและอาจารย์ก๊อฟได้กล่าวไปเนี่ยนะครับว่ามีวงจรอะไรบ้างนะครับนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศ
4: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
5: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดก็ ก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
4: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
5: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็น นะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมอนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
6: มาหาใครครับ
7: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
6: ับ ใช่ครับ
7: ในรูปนี่ใช่คุณหรือเปล่า
8: ผมเอง
7: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
6: เชิญหรือจับ
7: เชิญ
6: พี่เป็นใคร
7: เจ้าหน้าที
6: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
7: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
6: ไม่ไปได้ป่ะ
7: ไม่น่าได
6: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
7: ก็ใช
6: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
9: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
10: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
6: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
10: ได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
6: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
10: ได้ค่ะ
6: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
6: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
7: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
6: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
6: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
6: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
7: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
6: ปืนเหรอพี
7: ่เออ
6: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
6: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
7: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
6: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
11: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
6: ก็แค่นี
12: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
13: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยับเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟ

เรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ TH48 และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัลลภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัลลภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA48 แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับไปรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA48 ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธทนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะ

์ในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนิชชนทรนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรจากเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเ
เวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชบูรพาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพ

2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdom โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดยุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่มูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่มูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงาน

ต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพียงแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวางไว้ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหาสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้นันลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จากกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมบุหลันด้านเมฆขนมบุหลันด้านเมฆมีลักษณะเฉพาะตัวคือตัวขนมจะออกเป็นสีม่วงครามและตรงกลางจะเป็นสีเหลืองไข่ซึ่งเมื่อเราทำการนึ่งขนมสุกจะมีลักษณะเหมือนดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเมฆเราจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าบุหลันด้านเมฆก่อนที่เราจะทำตัวขนมนะครับเราจะต้องมาทำการย้อมดึงสีจากดอกอัญชันนะครับวันนี้เราจะใช้ดอกอัญชันแห้งโดยใช้ดอกอัญชันแห้งประมาณ10กรัมหลังจากเรานำดอกแห้ง10กรัมแล้วนำน้ำร้อนมาแช่น้ำร้อนนี้นำมาจากน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้เดือดถ้าเราใช้น้ำเย็นการดึงสีจากดอกอัญชันจะออกสีช้านะครับเราถึงต้องใช้ดอกจึงใช้น้ำร้อนเพื่อเป็นการดึงสีจากดอกอัญชันเราจะแช่ดอกอัญชันเอาไว้อย่างนี้จนกว่าสีจะออกมาจนเข้มลักษณะที่ได้จะเป็นลักษณะน้ำอัญชันสีแบบนี้ครับส่วนดอกสดเราจะเอาดอกสดดึงกระเปาะดอกออกแล้วใช้ตะกีบดอกสีม่วงครามมาขยี้กับน้ำดอยดอกมะลิจนออกสีม่วงครามครับเมื่อเราได้น้ำสีม่วงครามแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบสีม่วงครามที่มันเข้มเกินไปเราอยากจะให้มันสีมันอ่อนลงเราจะทำการบีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำดอกอัญชันมันจะทำปฏิกิริยากันสีม่วงก็จะอ่อนลงเมื่อเราได้น้ำสีอัญชันแล้วเราจะทำการผสมแป้งนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาเทใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งมันหรือแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งถั่วหลังจากนั้นจะค่อยๆใส่น้ำอัญชันที่เราได้คั้นเอาไว้ในส่วนผสมของขนมบุหลันด้านเมฆนี้นะครับเมนหลักเลยคือแป้งข้าวเจ้าซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้ขนมมันมีรูปทรงเป็นถ้วยส่วนแป้งเท้าใยม่อมหรือแป้งมันจะทำให้ตัวขนมมันนุ่มขึ้นส่วนแป้งถั่วจะทำให้ตัวขนมมันออดูใสๆครับเราจะทำการคนจนแป้งกับน้ำอัญชันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันการคนแป้งกับน้ำอัญชันจะคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับในการผสมแป้งเราทำได้2วิธีนะครับนอกจากจะใช้มือนวดหรือใช้ตะกร้อมือคนจุดประสงค์คือทำให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเราใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเนื้อกับเป็นเนื้อแป้งเนื้อเดียวกันส่วนผสมน้ำตาลละลายดีเราจะนำมากรองการกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากตัวแป้งนะครับเช่นอาจจะมีกลีบดอกไม้ที่เราทำการคั้นแล้วมันไม่สะอาด

เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปนึ่งนะครับเปิดฝารังถึงก่อนนึ่งเราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเราจะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยและทุกครั้งที่จะหยอดจะต้องคนแป้งตลอดเวลามิเช่นนั้นอาจจะมีแป้งบางส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก้นอ่างการที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนจะทำให้หน้าขนมมันบุ๋มลงไปครับส่วนพิมพ์เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบก่อนเราจะนึ่งเอาขนมลงมานึ่งในพิมพ์เราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะครับอย่างน้อยประมาณ5นาทีเพื่อเป็นสาเหตุที่เราหยอดแป้งลงไปแล้วเมื่อแป้งมันโดนความร้อนจากถ้วยก้นแป้งมันจะสุกแล้วเมื่อเราปิดฝาแรงดันไอน้ำจะทำให้ขนมมันเกิดรอยบุ๋มครับเมื่อเราทำการหยอดจนเต็มพิมพ์แล้วเราจะปิดฝาแล้วนึ่งระหว่างที่เราทำการนึ่งตัวขนมเราจะมาทำการผสมหน้าสังขยานะครับซึ่งประกอบไปด้วยไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดน้ำตาลมะพร้าวกะทิใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้ออกรสเค็มปลาแล่มทำการผสมคนจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

หลังจากเราทำการผสมไข่แดงกะทิและน้ำตาลเกลือจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำมากรองนะครับในขั้นตอนการกรองตรงนี้เพื่อเป็นการที่เราจะแยกสิ่งสกปรกที่ติดมาจากน้ำตาลแล้วเพื่อแน่ใจว่าไข่แดงที่เราแยกจากไข่ขาวจะไม่มีลิ่มไข่ขาวปนลงไปในส่วนผสม

หลังจากเราทำการกรองไข่กับกะทิเรียบร้อยแล้วเราจะนำไข่ที่กะทิที่ผสมได้มาหยอดลงบนขนมนะครับหลังจากเราทำการนึ่งประมาณ 5-7 นาทีตัวขนมจะเริ่มสุกนะครับเราจะนำหน้าสังขยามาหยอดลงการหยอดเราจะหยอดตรงกลางของขนมนะครับเมื่อไข่แดงที่เราหยอดลงไปมันสุกมันจะมีลักษณะกลมเหมือนดวงจันทร์จึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าบุหลันด้านเมฆครับโดยการหยอดเราจะหยอดทีละน้อยแล้วปิดฝา นึ่งประมาณ 1-2 นาทีทำเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้งจนกว่าไข่แดงจะดูชัดเจนการหยอดไข่แดงอย่าหยดลงไปเยอะนะครับถ้าคุณหยอดไข่แดงหยดลงไปเยอะตัวไข่แดงมันจะกระจายออกค่อยๆหยอดทีละน้อยหลังจากเราหยอดครบเรียบร้อยแล้วจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ 1-2 นาทีความร้อนสำหรับการนึ่งขนมชนิดนี้เราจะลงนึ่งตอนที่น้ำมันเดือดแล้วไฟก็ใช้ประมาณปานกลางครับและการหยอดไข่แดงพอเราหยอดครั้งที่1ไข่แดงจะไม่ชัดเราจะทำการนึ่ง 1-2

2นาทีเปิดฝาแล้วหยอดใหม่ทำเช่นนี้จนกว่าตรงกลางจะสวยสีแดงของไข่มันชัดเจนขนมออกมาแล้วจะเกิดเป็นเหมือนรูปดวงจันทร์ครับเมื่อไข่แดงชั้นที่1สุกเราจะทำการหยอดชั้นที่2ต่อนะครับ

กันหยอดถ้าเกิดเรามีทัพพียาวๆเราไม่ต้องลดความร้อนหรือไม่ต้องยกลังถึงจากบนเตาลงแต่ถ้าเกิดช้อนเราสั้นเวลาเราหยอดอาจจะมีแรงดันไอ้น้ำขึ้นมาโดนมือเราก็จะต้องปิดไฟนะครับ

ช่นเดียวกันเวลาเราหยดไข่แดงลงไปอย่าหยดจนเต็มช้อนถ้าเกิดปริมาณไข่แดงที่เราหยดลงไปมันเยอะมันจะไหลออกไปข้างนอกหมดซึ่งทำให้ไข่แดงที่เราหยอดมันไม่กลมสวยเมื่อเราทำการหยอดครบแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วทำการนึ่งต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีขนมบูดหลังด้านเมฆตัวขนมไม่สามารถใช้สีอื่นได้นะครับจะต้องใช้สีม่วงครามจากดอกอัญชันเท่านั้นซึ่งพอทำขนมออกมาแล้วจะเป็นตัวเมฆครับเมื่อเรานึ่งครบเวลา 1-2 นาทีแล้วเราจะทำการหยอดชั้นต่อไป

หลังจากเราทำการนึ่งจนครบเวลาแล้วนะครับทีนี้เราจะมายกขนมลงเพื่อจัดจานและอย่าลืมเช่นกันทุกครั้งที่จะเปิดฝารังถึงต้องทำการเช็ดฝารังถึงเราก็จะคีบขนมลงจากรังถึงเป็นอย่างไรบ้างครับขนมบูรันด้านเมฆสีสันดูน่ารับประทานใช่ไหมครับแต่ขั้นตอนมันการทำมันจะยุ่งยากนิดนึงสิ่งสำคัญคือการผสมแป้งโดยใช้ที่คนจนส่วนผสมเข้ากันและละลายตัวดีหลังจากนั้นเราก็นำไปกองและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการนึ่งพิมพ์ให้ร้อนการนึ่งพิมพ์ให้ร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ขนมมันเป็นเกิดรอยบุ๋มส่วนสังขยาถ้าเกิดเราซื้อไข่แดงมาแล้วไข่มันไม่แดงเราสามารถใช้สีเหลืองไข่หรือสีส้มผสมลงไปเพื่อให้ขนมนึ่งสุกแล้วตัวไข่แดงมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นคิดว่านักศึกษาน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้และเสริมอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมสัมปันนีที่มาของขนมชนิดนี้ในสมัยโบราณผู้ชายต้องไปทำการออกรบภรรยาจึงทำการเตรียมขนมชนิดนี้เพื่อให้สามีนำติดตัวไปในยามออกรบแล้วหยิบขนมขึ้นมากินเห็นลักษณะขนมบวกกับความหอมหวานให้หวนคิดถึงภรรยาที่รอคอยอยู่ทางบ้านเมื่อนักศึกษาฟังดูแล้วยังอยากจะรู้จักขนมชนิดนี้ใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับขนมสัมปันนีแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งมันสัมปะหลังแต่จะต้องนำมาคั่วไฟก่อนเพื่อให้แป้งมันสัมปะหลังสุกนะครับงั้นเรามาทำการคั่วแป้งมันสัมปะหลังเลยนะครับ

การทำขนมสัมปันนีเราจะต้องนำแป้งมาคั่วเพื่อเป็นการไล่ความชื้นนะครับวิธีการสังเกตเมื่อเราเทแป้งลงไปแป้งจะติดที่ก้นกระทะแต่เมื่อโดนความร้อนไปสักครู่หนึ่งแป้งจะระบายความชื้นออกแป้งที่เราคั่วมันจะเริ่มลื่นจากกระทะขึ้นมาไฟที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงแป้งที่เรานำไปคั่วในกระทะอาจจะมีสีเหลืองซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเราสีสันไม่สวยงามเมื่อเราคั่วแป้งไปได้สักระยะหนึ่งแป้งจะเริ่มสุกแล้วล่อนจากกระทะเราจะนำลงมาจากเตานะครับหลังจากเราคั่วแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการเคี่ยวกะทินะครับโดยการนำกะทิน้ำตาลทราย

แล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดอุณหภูมิความร้อนที่ใช้เราจะใช้ไฟปานกลางคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายน้ำตาลละลายกับกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำมากรองเมื่อเราคนไปได้สักระยะหนึ่งน้ำตาลละลายตัวหมดแล้วเราจะนำกะทิที่ต้มกับน้ำตาลมาทำการกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำกะทินะครับ

หลังจากเราทำการกรองกะทิแล้วเราจะนำกลับขึ้นมาตั้งไฟใหม่โดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำเชื่อมมีลักษณะเป็นยางมะตูมอ่อนวิธีสังเกตเดี๋ยวเราจะเห็นว่าฟองน้ำเชื่อมในกระทะมันจะเป็นฟองละเอียดขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟองลักษณะแบบนั้นแล้วเราจะนำกะทิขึ้นมาคนให้มีลักษณะข้นเหมือนนมข้นหวาน

ในรอบๆฟองของกระทะน้ำเชื่อมนี้คือหัวมันกะทินะครับฉะนั้นเราจะคอยตะล่อมเข้าไปเพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วกันเราจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้คนนะครับเราจะใช้วิธีการค่อยๆตะล่อมขอบกระทะเพื่อให้หัวกะทิได้เข้าไปจุดกึ่งกลางแล้วทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมตัวนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันวิธีสังเกตว่าน้ำเชื่อมได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรายกขึ้นมาจะต้องเป็นสายไม่ขาดจากกันขนมชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับทัฟฟี่อยู่ตัวโดยมีน้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นตัวหลักน้ำเชื่อมในลักษณะนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับเราจะทำการเคี่ยวอีกประมาณ 1-2 นาทีถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำเชื่อมไม่ได้ที่ตอนที่เรามาขึ้นรูปขนมอาจจะทำให้ขนมเนื้อมันร่วนไม่เกาะกันเป็นชิ้นนะครับฉะนั้นขนมสัมปันนีหัวใจสำคัญคือการเคี่ยวน้ำเชื่อมกับกะทินี่ครับ

ลักษณะน้ำเชื่อมที่ได้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำลงจากเตาแล้วคนให้น้ำตาลมันเป็นผลึกอ่อนๆที่มีลักษณะคล้ายกับนมข้นหวานนะครับในขั้นตอนการคนเราจะทำให้ผลึกของน้ำตาลมันเป็นผลึกเล็กลงแล้วน้ำเชื่อมจะมีความเหนียวการคนไปในทิศทางเดียวกันแล้วเป็นจังหวะเรื่อยๆไม่ต้องเร่งจังหวะแรงๆหรือช้านะครับสังเกตได้ว่าน้ำกะทิที่เราคนจะเริ่มขาวขึ้นเหมือนนมข้นหวานเนื่องจากอากาศเข้าไปจับในโมเลกุลของน้ำตาลกับกะทิเมื่อเราคนน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมที่เราทำการเคี่ยวไว้ได้สักระยะหนึ่งสังเกตว่าน้ำเชื่อมที่เราคนไปจะเริ่มมีความข้นอยู่ตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งมันที่เราทำการคั่วสุกมาค่อยๆล่อนใส่แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันจนลักษณะแป้งตัวนี้สามารถรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนำมาปั้นได้นะครับการใส่แป้งมันเราจะค่อยๆใส่เพื่อให้แป้งมันค่อยๆดูดซึมลงไปในน้ำเชื่อมเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะครับถ้าเราเทลงไปทีเดียวมันจะเป็นการที่เราจะไปเร่งการจับตัวของน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ขนมเมื่อเก็บเอาไว้อาจจะไม่เป็นชิ้นครับ

เมื่อเราผสมไปได้สักพักหนึ่งสังเกตว่าก้อนแป้งจะเริ่มจับตัวแล้วสามารถปั้นได้เราก็จะหยุดทำการใส่แป้งนะครับเมื่อแป้งที่เราทำการผสมเสร็จมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราใช้มือสัมผัสดูถึงความนุ่มของตัวแป้งถ้าเกิดนุ่มใช้ได้ก็นำมาแบ่งใส่สีนะครับโดยวันนี้เราจะทำ3สีเริ่มจากสีขาวใส่สีเราจะใส่ทีละน้อยๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยที่ดูแล้วน่ารับประทานเราไม่สามารถใช้สีธรรมชาติได้ถ้าเราต้องการสีธรรมชาติเราจะต้องทำน้ำใบเตยแล้วนำน้ำใบเตยไปคั้นกะทิซึ่งไม่สามารถแยกได้หลายสีนะครับ

เมื่อเราแบ่งแป้งเป็นก้อนแล้วเราจะนำก้อนแป้งที่เราแบ่งคืนให้กลมมาอัดใส่พิมพ์นะครับในสมัยโบราณพิมพ์ที่อัดขนมสัมปนีจะเป็นไม้แกะสลักแต่ณปัจจุบันนี้ไม่มีผู้สืบทอดต่อในอาชีพนี้บวกกับไม้ที่มีการหาได้ยากจึงทำให้พิมพ์ไม้ได้หายสาบสูญไปสิ่งที่นำมาแทนคือเป็นพิมพ์พลาสติกครับเมื่อเราปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งลงไปอัดขนาดของก้อนแป้งไม่สามารถทำการกำหนดจำนวนได้เนื่องจากในเบ้าของแต่ละลวดลายมีขนาดไม่เท่ากันจึงเป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถทำการชั่งน้ำหนักก้อนแป้งมีปริมาตรเท่ากันเมื่อเราอัดใส่พิมพ์ไปแล้วให้เราหามีดหรือพายพลาสติกปาดในส่วนที่เกินออกหลังจากนั้นจะทำการเคาะด้านข้างก่อนเพื่อให้พิมพ์หลุดด้านบนหลังจากนั้นเคาะอีกด้านหนึ่งแล้วคว่ำลงเคาะสำคัญในการอัดพิมพ์ทุกครั้งเราจะต้องทำการคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้ขนมมันแตกร่วนออกมา

อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรานำแบ่งเป็นก้อนเล็กเราจะต้องนำมาคลึงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อไม่ให้แป้งมันแตกออกจากกันการกดพิมพ์จะต้องกดไปรอบๆของเบ้าที่เราต้องการอัดเพื่อให้เห็นลวดลายที่เราต้องการกดชัดเจน

หลังจากเรานำขนมมาอัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาจัดจานนะครับขนมสัมปันีเราสามารถทานในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือจะนำไปอบเทียนเพื่อให้เพิ่มความหอมกับขนมก็ได้นะครับทีนี้เรามาจัดจานกันเลยนะครับ

เสร็จแล้วนะครับขนมสัมปันนีที่มีรูปลักษณ์สวยงามสีสันชวนรับประทานถ้าใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้วถึงความหวานหอมก็จะหลงไหลไปอีกนานชั่วนานนักศึกษาดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางเลือกที่จะสามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างอาชีพทำเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับผมสุเมธมามากจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการประกอบก่อนที่เราจะเข้ากระบวนการประกอบนะฮะผมขอแนะนำผู้ช่วยเป็นนักศึกษาแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ก็คือยศกรพิชคุณนะฮะซึ่งมาเข้ากระบวนการในการประกอบให้พวกเราดูทั้งกระบวนการมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเรามาดูก่อนว่ากระบวนการก่อนที่เราจะประกอบเราต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องของแบตเตอรี่นะอย่างน้อยๆแบตเตอรี่ที่เราเอามาประกอบเป็นลิเธียมฟอสเฟตพวกนี้ฮะนะเราต้องรู้ว่าขนาดมันเท่าไหร่มิฉะนั้นแล้วเวลาเราประกอบเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมอีกเยอะแยะมากมายพวกBMS พวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการในการประกอบพวกนี้ก็จะต้องดูมาตรฐานก่อนมาตรฐานของแบตเตอรี่พวกนี้ก็จะมีเซลล์ที่จะประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็คตั้งแต่6โวลต์ 7.2 โวลต์ 12โวลต์ 18โวลต์ 24โวลต์ 36โวลต์ 48โวลต์ไปเรื่อยๆจนไปถึงใช้ในรถยนต์แบตเตอรี่พวกนี้ใช้ในรถยนต์นะฮะนะครับบางรุ่นเนี่ยใช้ประมาณ200ก้อนดังนั้นเมื่อ200ก้อนแล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่โวลต์นะกี่โวลต์กี่วัตต์ไอ้นั้นคือแบตเตอรี่มันจะต้องตอบสนองได้ดังนั้นกระบวนการเมื่อเราได้คอนเซปต์แล้วว่าเรามีแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเบอร์อยู่นะมีไซส์มีขนาดอยู่แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆพวกนี้มีไซส์อยู่18650หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความกว้างของมันนั้นก็คือไดมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับก็คือ1818มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวเท่าไหร่ความยาวก็ประมาณ65นะโดยประมาณนะครับ64 65นี่คือไซส์ของแบตเตอรี่โดยทั่วไปดังนั้นมันจะมีมาตรฐานของไซส์แบตเตอรี่ในวิกิพีเดียนะฮะได้บอกเอาไว้ซึ่งเราไปดูได้นะฮะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากของลิสต์แบตเตอรี่ไซส์นะฮะนี่มีเป็นผมว่าน่าจะเป็นร้อยชนิดนะฮะในตัวนี้ฮะมีตั้งแต่พื้นฐานธรรมดาแบบชาร์จได้ชาร์จไม่ได้ขนาด 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์แล้วก็ไป3โวลต์ 9 โวลต์ 12 โวลต์ก็มีนะฮะนี่คือไซส์แบตเตอรี่แพ็คโดยทั่วไปแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่แพ็คก็เป็นขนาดกลมไซส์แบบกลมก็มีไซส์แบบสี่เหลี่ยมก็มีนะฮะนี่คือลักษณะของไซส์แบตเตอรี่นี่คือทั้งหมดแบบชาร์จได้นะกระบวนการต่อไปก็คือตัว BMS นะฮะนี่คือพระเอกของการแพ็คกิ้งแบตเตอรี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจเจ้าตัว BMS ตัวนี้เราจะต่อกับมันค่อนข้างยากมากนะฮะสิ่งนี้ก็คือเราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละขาวงจรมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะฮะเรามาดูวิธีการต่อกันเลยว่าเราต่อยังไงกับขั้วต่อที่อยู่บนแผงวงจรแผ่นปริ้นตัวนี้มีสายอยู่ประมาณ 6-7 เส้นเราต่อกับแบตเตอรี่4ก้อนได้ยังไงแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวล็อกแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วปลายทางของการทำแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นี่คือ12โวลต์15แอมป์นะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าก่อนที่จะเป็นไอ้เจ้าตัวแพ็คกิ้งพร้อมที่จะใช้งานในการชาร์จโซลาร์เซลล์นั้นมันเริ่มต้นยังไงอีกอย่างหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่พวกนี้เราต้องเช็คไฟก่อนนะฮะว่ามีไฟอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีไฟเลยอย่าประกอบเข้าไปก่อนนะฮะนะครับให้เช็คก่อนว่ามีไฟอยู่หรือไม่อาจจะใช้แบตเตอรี่เช็คกับแบตตัวมิเตอร์แบบอนาล็อกหรือมิเตอร์แบบดิจิตอลก็ได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็แบบดิจิตอลถ้าแบบอนาล็อกก็ตั้งที่10โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็
มันจะมีขั้วอยู่นะฮะมันจะมีขั้วอยู่ขั้วนี้ฮะมีขั้วสีฟ้าๆพวกนี้นะครับนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นเราจิ้มขั้วลบได้เลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะฮะแรงดันมันก็จะต้องออกมาประมาณ1ตัวนี้ก็ประมาณ 2.5 โวลต์อีกตัวหนึ่งถ้าไม่มีไฟห้ามประกอบนะฮะต้องทำให้มีไฟก่อนนะฮะตัวนี้ก็มีไฟอยู่ประมาณไม่ถึง1โวลต์นะฮะถึง1โวลต์ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ3โวลต์นะ3โวลต์ตัวนี้มีอยู่ประมาณเกือบ2โวลต์นะฮะนี่คือวัดกับมิเตอร์แบบอนาล็อกถ้าสมมุติว่าเราวัดกับมิเตอร์แบบดิจิตอลมันจะขึ้นเลขมาให้เราดูเลยนะฮะขั้วบวกเนี่ยนี่ 2.7 โวลต์อันนี้ 2.9 โวลต์นี่ 2.8 โวลต์อันนี้2.7 โวลต์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแบตเตอรี่ที่เราจะประกอบนะฮะไฟมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะทำให้มันเท่ากันในตอนหน้าว่ากระบวนการในการทำไฟเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะฮะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการประกอบนะฮะเดี๋ยวให้ยศกรเป็นคนประกอบเริ่มต้นจากประกอบลงเฟรมก่อนนะฮะว่ามีขั้นตอนในการลงเฟรมยังไงนะฮะอันดับแรกนะฮะวางเฟรมเนี่ยมันมี2ด้านนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียบได้ทั้ง2ด้านด้านหนึ่งมันเป็นรูเว้าอยู่นะฮะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบนๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่เสียบลงไปมันจะเป็นร่องตรงพอดีนะฮะเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงพอดีข้างบนก็เหมือนกันเวลาเราเสียบข้างล่างเสร็จข้างบนเราก็ครอบลงไปเลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะอันดับแรกนะฮะเสียบให้ดูการอนุกรมของแบตเตอรี่ด้วยขั้วที่เราใส่เนี่ยฮะมันต้องสลับกันให้มันสลับกันอยู่ในทีเดี๋ยวเวลาเราเดินสายมันจะง่ายนี่ฮะตามรูปที่ยศกรใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะสลับแบตเตอรี่กันอย่างนี้นะตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมานะอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้บวกโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้ลบโผล่ขึ้นมานี่หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นขั้วที่เราจะเอาไปใช้งานคือขั้ว2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้หรือ2ขั้วนี้เท่านั้นที่เหลือเราก็จับมาอนุกรมกันทั้งบนและล่างนะฮะนี่คือการประกอบแบตเตอรี่ครอบตัวบนนะครอบตัวบนให้ชนนะให้ชนกับแบตเตอรี่พอดีถ้าเรามีลักษณะของค้อนยางนะฮะเอาค้อนยางตีเบาๆนะมันก็จะทำให้แน่นขึ้นแต่อย่าเคาะกับของที่แข็งๆถ้าเคาะของแข็งๆเดี๋ยวมันจะแตกนะเพราะว่ามันเป็นเฟรมพลาสติกได้แล้วทีนี้เข้ากระบวนการแพ็กกิ้งโดยบัตรกรีเชื่อมเข้าด้วยกันนะฮะหัวแร้งที่เราจะใช้เนี่ยให้ปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณ400กว่า450นะฮะถ้าสมมุติว่ามีหัวแร้งที่เราสามารถปรับอุณหภูมิได้450เสร็จแล้วให้ทำการปอกสายไฟเชื่อมเข้าด้วยกันก่อนนะ

อย่างเงี้ยโอกาสที่จะทำความร้อนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆนะดังนั้นก็อย่างน้อยๆที่จะใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยสายก็ขนาดสักประมาณ 2.5 หรือ4เป็นเมนอะไรประมาณนั้นแต่ 2.5 ก็พอได้อยู่นะครับนี่คือสายขนาด 1x2.5 สีแดงกับสีดำอันดับต่อไปก็คือตัดสายไฟให้มีขนาดเท่ากับเจ้าตัวแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำการเชื่อมขั้วเข้าด้วยกันในการทำการอนุกรม

สายในการเชื่อมระหว่างเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเป็นสายใหญ่นะฮะเป็นสายใหญ่แต่ว่าเวลาเราเข้าตัว BMS เนี่ยเราใช้สายเล็กก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ชุดเดียวกันทั้งหมดนะชุดเดียวกันทั้งหมดนะเพราะว่าเจ้าตัว BMS เนี่ยเวลามันทำการบาลานซ์เนี่ยมันใช้ไฟใช้กระแสค่อนข้างต่ำแต่ตัวกระแสมากๆเนี่ยก็คือกระแสที่เชื่อมระหว่างขั้วของแบตเตอรี่พวกนี้นะฮะนี่คือสาระหลักนะฮะเพราะนั้นพยายามทำสายให้พอดีนะฮะให้พอดีกับการต่อในแต่ละขั้วถ้ายาวเกินไปเนี่ยมันจะทำยากสายมันขยุกอยู่แล้วก็วิธีการเชื่อมเนี่ยอาจจะใช้สายสีแดงก็ได้สายสีดำก็ได้ในการเชื่อมนะแต่ขั้วเมนหลักถ้าลบออกก็จะเป็นสายสีดำแต่ถ้าบวกออกมันก็จะเป็นสายสีแดงอะไรประมาณนั้นมันต้องแยกให้ชัดที่ตรงนั้นนะแต่ข้างในเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะตัวอนุกรมได้หมดการปลอกสายเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้ง่ายนะฮะมันจะมีครีมแล้วก็ระยะห่างจากปลายจนถึงที่ปลอกเนี่ยประมาณ5ถึง10มิลห้ามเกินนั้นถ้าเกินแล้วโอกาสที่บัตรกรีแบบสวยๆนี่ก็จะลำบากแต่ถ้าน้อยกว่า5มิลก็ไม่ได้อีกเพราะว่ารอยบัตรกรีมันจะน้อยนะอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เราจะทำการปลอกสายก่อนที่จะบัดกรีเมื่อได้แล้วเมื่อได้สายในลักษณะที่เราปลอกเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ยศกรปลอกไว้ประมาณ5-6 มิลลิเมตร5ถึง6มิลลิเมตรอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วอันดับต่อไปให้ทำการไลท์ตะกั่วก็คือพอกตะกั่วบนขั้วของมันก่อนนะบนขั้วของเจ้าตัวแบตเตอรี่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องสปอตเราอาจจะใช้บัดบาร์ทาบลงไปแล้วก็สปอตลงไปเลยไอแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องสปอตก็ใช้หลักการบัดกรีนะฮะเพราะอะไรผมไม่ใช้กระบวนการสปอตเพราะเวลาผมทำสปอตไปเนี่ยพวกเราเวลาดูวิดีโอไปไม่มีเครื่องสปอตก็ทำไม่ได้เลยนะฮะแต่หัวแร้งนี่มันหาง่ายเพราะนั้นผมก็ใช้หลักการเนี่ยมันง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเอาไปประกอบแล้วก็ทำงานได้นะอันดับต่อมาบัตรกรีหัวของแบตเตอรี่วิธีการก็คือพอกตะกั่วก่อนบนขั้วของแบตเตอรี่ต้องแช่ไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะแช่ตะกั่วนะฮะวิธีการบัตรกรีแช่ไปสักประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็เอาตะกั่วยัดเข้าไปมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ติดได้แล้ววิธีการบัดกรีนะฮะวิธีการบัดกรีขั้วของแบตเตอรี่ไม่ได้หมายความว่าหัวแรงร้อนแล้วก็เอาตะกั่วจิ้มที่หัวแรงเลยไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะฮะไอ้อย่างนั้นอ่ะคือการบัดกรีหัวแรงแต่ว่าเวลาเราบัด

0: ชิ้นงานเนี่ยเราต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าชิ้นงานไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะอยู่กับชิ้นงานเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นต้องทำให้ชิ้นงานมันร้อนที่ผมบอกว่าต้องปรับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ400กว่านะ450ถึง500อะไรประมาณนี้มันถึงจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นเมื่อบัตรกี2ฝั่งนี้แล้วบัตรกี้ให้หมดเลยทั้ง4ตัวเมื่อเราบัตรกี้ครบ4ขั้วแล้วนะฮะก็ต้องพลิกเพื่อที่บัตรกี้อีกด้านหนึ่งนี่อันนี้ก็เหมือนกันต้องหัวแรงต้องร้อนพอสมควรวิธีการบัตรกี้ไอ้เจ้าตัวความร้อนในแผ่นเพลทเยอะๆเนี่ยหน้าตัดเยอะๆเนี่ยมันจะต้องทำให้ตัววัสดุที่เราต้องการบัตรกรีเนี่ยร้อนก่อนนะถ้าบัตรกรีไม่ร้อนเนี่ยโอกาสที่ตะกั่วไปเกาะเนี่ยมันค่อนข้างลำบากมากนะดังนั้นเราต้องทำให้มันร้อนที่ชิ้นงานก่อนไม่ได้หมายความว่าเอาตะกั่วเอาหัวแรงจิ้มเข้าไปแล้วเอาตะกั่วยัดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะชิ้นงานยังไม่ร้อนเดี๋ยวตะกั่วก็ไม่เกาะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขั้วของมันเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันต้องแผ่ความร้อนไปให้ตัวอื่นด้วยดังนั้นมันก็เลยต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรเมื่อเราได้แล้วทีนี้แผ่กสายกระบวนการแผ่กสายเอาง่ายๆเลยก็คือจับขั้วบวกขั้วลบมาชนกันนี่ฮะเพราะนั้นเราต้องวนให้ดีด้วยถ้าสมมุติว่า2ขั้วนี้เราต้องการเอาไปใช้งาน2ขั้วนี้นะฮะเป็นเอาท์พุตเพราะนั้น2ขั้วนี้ห้ามต่อเข้าด้วยกันนะเราวนยังไงไอ้นี่บวกฝั่งนี้ลบเราก็วนมานี่ฮะนะแล้วก็วนมานี่แล้วก็วนมานี่ขึ้นมาปั๊บแล้วก็วนนี่นะนี่คือกระบวนการวนถ้าสมมุติว่าเราไม่วนอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นอนุกรมเนี่ยมันจะยากเพราะนั้นดูให้ดีตรงนี้ดูให้ดีนะอันดับแรกอันนี้เราตั้งก่อนว่าเอาท์พุตตัวนี้เป็นบวกเอาท์พุตตัวนี้เป็นลบแล้วไล่กลับไปลบวิ่งไปหาปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกบวกต้องวิ่งไปหาลบโอเคนี่วิ่งนี่เราต้องชุบสายก่อนนะฮะชุบสายของสายไฟที่เราจะทำการเอามาบัตรกรีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ชุบก่อนเนี่ยโอกาสที่บัตรกรีติดนี่มันค่อนข้างลำบากนะเพราะนั้นนี่คือขั้นตอนในการชุบสายตั้งไว้ก่อน
1: I don't know.

อ่ะโอเคเมื่อเราได้สายไฟ3เส้นต่อระหว่างเข้าด้วยกันแล้วเรามาดูขั้วทีนี้เพราะฉะนั้นขั้วนี้คือขั้วที่เราต้องการเอาไปใช้งานบวกลบนะดังนั้นเราต้องไล่ให้อนุกรมกันก็คือการเอาลบไปต่อบวกบวกต่อลบไปเรื่อยๆนะแต่ในนี้มันมีอยู่4ก้อนเพราะฉะนั้นเราใช้สายไฟในการเชื่อมเนี่ย3เส้นนะวิธีการทำยังไงไล่จากลบเลยไปหาบวกลบปุ๊บนี่ฮะก็มาเชื่อมนี่นะกดที่สายไฟต้องใช้ความร้อนอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะหรือบางครั้งเราอาจจะต้องใช้หัวแรง2หัวโอเคได้แล้วนะฮะ

ทำให้ตรงรอยบัตรกรีนะฮะให้ตรงรอยบัตรกรีใช้ครีมจับกดก็ได้เพราะว่ามันร้อนตรงเนี้ยมันร้อนอ่ะหัวแรงกดลงไปโอเคเสร็จแล้ว1เส้นนะฮะเพราะฉะนั้นไล่ยังไงเราจะไล่จากขั้วลบนี่ฮะนี่คือขั้วลบที่เราต้องการเอามาใช้ลบบวกลบขั้วนี้ไล่ชึกขึ้นมามันจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฝั่งอีกฝั่งของลบนี่จะกลายเป็นบวกนะฮะเสร็จแล้วไม่ต่อกับขั้วลบอีกด้านหนึ่งลบอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นบวกบวกจะไปต่อกับลบอีกด้านหนึ่งเอาบัตรกี้เลยกดลงไปบนสายไฟนะฮะให้ตะกั่วข้างล่างละลายนะฮะต้องให้ตะกั่วข้างล่างละลายโอเคได้แล้วเมื่อโรบัตกรีพร้อมสาย3เส้นในการเชื่อมทั้งบนและล่างหมดแล้วเราจะได้ขั้วเปล่าๆขึ้นมา2ขั้วนะนี่คือสาระสำคัญว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อผิดเนี่ยไฟมันจะได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราต่อถูกเนี่ยมันจะได้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นวิธีการเช็คยังไงไฟนี้เมื่อตะกี้เนี่ยเวลาเราวัดของแต่ละเซลล์เนี่ยมีค่าเท่ากับ2โวลต์กว่า2โวลต์กว่าดังนั้นเวลามันรวมเข้ามาเนี่ยมันก็จับ2โวลต์กว่ารวมเข้าด้วยกันแรงดันที่เกิดขึ้นบนแบตเตอรี่เวลารวมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์นะฮะ2โวลต์กว่ารวมกันมันต้องไม่ต่ำกว่า10โวลต์ถ้าไม่ถึง10โวลต์สรุปว่าเราต่อขั้วผิดนะฮะดังนั้นวิธีการเช็คง่ายมากก็ตั้งมิเตอร์อาจจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกก็แล้วแต่แรงดันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะฮะนี่ผมใช้ดิจิตอลมิเตอร์จิ้มขั้วบวกขั้วลบขั้วที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกขั้วที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะฮะแรงดันมันออกมาประมาณ 11.4 โวลต์สรุปว่าสิ่งที่เราต่อมาเนี่ยก็ต่อถูกต้องแล้วถ้าต่อถูกต้องขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือปลั๊กเข้าไปยังตัว BMS นะฮะ BMS เนี่ยก่อนที่จะตัดสายเราต้องดูก่อนว่าเราจะติดมุมไหนจะติดยังไงสมมุติว่าผมจะติดอย่างนี้นะฮะสายที่ออกไปจาก BMS เนี่ยก็คือขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกที่ต่อไปยังตัวใช้งานเนี่ยเราก็ใช้สายสีแดงตัวนี้ต่อออกไปไอ้นี้ก็ต่อยาวหน่อยต่อที่หลังก็ได้นะฮะอย่าต่อก่อนถ้าต่อก่อนต่อ2เส้นนี้ก่อนอะไรเกิดขึ้นนะเกิดสายมันไปกระทบกระทั่งโน่นนี่นั่นเดี๋ยวตัวนี้พังกันพอดีนะเพราะฉะนั้น2สายเนี่ยก็ต่อก่อนที่จะต่อกระบวนการอันดับแรกเลยก็คือจัดสายนะฮะให้มันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะฮะดังนั้นสายที่เราจะใช้สมมุติว่าสายเนี่ยผมต้องการให้โผล่ขึ้นทางด้านบนนะฮะที่มีขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะผมต้องการสายโผล่ออกมาทางนี้ผมก็วางตัว BMS อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไล่ตัวแรกเลยก็คือขั้วลบนะฮะขั้วลบจะใช้สีดำนะฮะขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบอยู่นี่นะฮะขั้วลบต่อกับขา0โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสายให้มันพอดีกับขั้วลบนี่ฮะผมตัดสาย1เส้นเดี๋ยวให้ยศกรปอกนะฮะปอกเหมือนเดิมนะฮะปอกเท่าเดิมก็คือประมาณ5มิลนะฮะประมาณ5มิลสายที่ต้องใหญ่ก็คือสายลบกับสายบวกเนี่ยนี่คือต้องใหญ่สายอื่นอนุโลมให้เป็นสายเล็กๆได้

นะเพราะว่ามันจะเข้ากระบวนการบาลานซ์แล้วทีนี้แต่2เส้นเนี้ยไม่ได้2เส้นนี้จะต้องใหญ่พอสมควรนะตัวต่อมาสายแบตเตอรี่ก้อนที่1จากขั้วลบแล้วนะฮะจากศูนย์แล้วแบตเตอรี่ก้อนที่1ต่อตรงไหนต่อตรงที่เขียนว่า 4.2 โวลต์ตัวนี้ 4.2 โวลต์ผมจะใช้สีแดงสีดำผมจะใช้เพียงเส้นเดียวที่เหลือผมจะใช้สีแดงสีแดงต่อยังไงนี่ฮะก็ต่อจากลบไปหาขั้วบวกของตัวมันเองนี่เนี่ยนี่คือเส้นที่2เส้นที่3ล่ะเส้นที่3ก็ไฟสูงขึ้นมาก็คือเส้นนี้นะฮะต่อไปยังขั้วไหนต่อไปยังอีกก้อนหนึ่งที่อนุกรมมานี่คือ1ก้อนละนี่คือ1เซลล์แล้วเพราะฉะนั้นมันไปเซลล์ไหนเซลล์นี้อยู่นี่นะคือจุดนี้เราวัดสายเลยนะฮะเดี๋ยวยศกรเรียงเลยสายเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่4คือไล่ยังไงเส้นที่4ก็ไล่วนกลับไปอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะอยู่ด้านล่างแล้วก็ต่อที่ไฟ 12.6 โวลต์นะฮะmaximum 12.6 โวลต์เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายคือเส้น 16.8 โวลต์ที่มันเขียนเอาไว้ที่มันเขียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไฟมันจะตามนี้นะฮะไอ้นี่คือมันเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่สูงสุดที่เจ้าตัว BMS สามารถทำงานได้อาจจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะแรงดันมันจะสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะเพราะนั้นขั้วบวกอยู่ตรงไหนขั้วบวกก็อยู่นี่นะฮะไล่มาอยู่นี่นะก็ต่อได้เลยต่อขึ้นนี่ได้เลยนะครับเมื่อเราตัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้ทำการชุบสายก่อนนะฮะชุบสายก่อนทั้ง5เส้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าด้วยกันอีก

เมื่อเราชุบสายเสร็จเรียบร้อยอันดับต่อไปก็คือบัตรกรีเข้าไปที่แผงวงจรของเรานะอันดับแรกนะฮะเราเชื่อมไฟที่เป็นไฟลบก่อนผมใช้เส้นสีดำบัตรกรีที่คั่ว

และไปต่อกับแผงวงจร BMS ที่เขียนว่า0โวลต์เส้นที่2นะฮะเส้นที่2ก็ต่อจาก 4.2 โวลต์ไปยังขั้วแบตเตอรี่ไอ้นี้คือก้อนแรกนะที่เป็นไฟลบนะฮะก้อนแรกของไฟลบเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือปลายที่เป็นไฟบวกเลยเอามาต่อนะฮะของแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะฮะตอนนี้เราได้1ก้อนไปก้อนที่2ก้อนที่2ก็คือเซลล์ก้อนที่2ตัวต่อมาก็คือ 8.4 โวลต์นะฮะเซลล์ที่2ไล่ยังไงไอ้นี้คือฟืบก้อนที่1ก้อนที่2มันจะต่ออนุกรมเข้าด้วยกันนะฮะก็คืออยู่บนนี้นะฮะ

นี่คือก้อนที่2ก้อนที่2ไปต่อกับขั้วต่อ 8.4 โวลต์ตัวต่อมาไล่วนกลับไปมันไปต่อกับอะไรนะฮะไปต่อกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นปลายของก้อนนี้ก็จะไปต่อกับก้อนที่3ไปต่อกับ 12.6 โวลต์เส้นสุดท้ายคือขั้วบวกนะฮะเพราะฉะนั้นขั้วบวกเนี่ยจะไปต่ออยู่กับ 16.8 โวลต์นะฮะเอาต่อขั้วบวกก่อนขั้วบวกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเอาท์พุตเลยนะเราสามารถต่อเอาไปใช้งานได้เลยในขั้วบวกตัวนี้ต่อจากจุดนี้ได้เลยแต่ขั้วลบไม่ได้นะฮะขั้วลบต้องผ่าน BMS

เสร็จเรียบร้อยสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่ทีนี้เรามาจัดสายให้มันสามารถใส่ท่อหุดได้นะฮะนี่คือแบตเตอรี่พร้อมที่จะต่อใช้งานก่อนที่จะต่อใช้งานเรามาวัดไฟอีกชุดหนึ่งนะฮะปกติแล้วเราวัดชุดนี้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะได้ไฟอยู่ประมาณ11โวลต์กว่าๆนะฮะ11โวลต์กว่าๆวัดดูใหม่นะ 11.4 โวลต์แล้วไฟอีกชุดหนึ่งที่เราเอาไปใช้ก็คือไฟที่ออกบวกลบนี่ล่ะนะฮะก็ใกล้เคียงกันก็คือ 11.4 โวลต์เพราะฉะนั้นขั้วบวกตัวนี้ต่อมาใช้งานได้เลยเป็นไฟบวกเนี่ยต่อเป็นไฟบวกแต่ส่วนไฟลบต่อจากจุดนี้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่เจ้าตัวเฟด10ตัวเนี่ยเป็นตัวสั่งการนะดังนั้นขั้วที่ออกมาก็จะออกมา2เส้นนะฮะขั้วบวกก่อนขั้วบวกต่อจากจุดนี้ได้เลยสมมุติว่าสายที่เราจะใช้สักประมาณแค่นี้ประมาณ50เซนนะฮะเราก็ตัดสายเลยออกมาประมาณ50เซนปอกข้างเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งเราจะไม่ปอกก่อน

เมื่อเราได้สายไฟ2เส้นมาเส้นแดงเนี่ยเราก็บัตรกรีที่ขั้วของมันได้เลยหรือจะบัตรกรีที่ขั้วบวกตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ผมจะใช้บัตรกรีตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องการความสูญเสียนะอีกเส้นหนึ่งขั้วลบจะต้องต่อที่ลบเท่านั้นห้ามเอาหัวเร่งพาดไปตัวอื่นนะฮะถ้าพาดตัวอื่นเนี่ยโอกาสเสียหายพังเนี่ยมีสูงมากเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้แบตเตอรี่พร้อมที่จะเอาไปชาร์จแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปใช้นะฮะเราวัดปลายทางซิว่ามันได้เท่าไหร่ปลายทางได้เท่าไหร่ไม่ต้องปอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งกัน11.4 โวลต์ปกติขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการห่อหุ้มพอเราจัดสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไอ้นี่ฮะเราก็จะห่อหุ้มแต่ตอนนี้เราจะไม่ห่อหุ้มก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ยังไม่ทำการบาลานซ์เราต้องทำบาลานซ์ก่อนซึ่งกระบวนการบาลานซ์ก็จะว่าในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่10นะฮะตอนที่9ก็จะเข้ากระบวนการในการประกอบแบตเตอรี่อีกลักษณะหนึ่ง

หวังว่าพวกเราน่าจะเข้าใจในการต่อแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมโพลิเมอร์ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกลอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง

เรื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่

0: ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

ครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยา

0: นะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูศรีวิภาดุษฎีนะคะเรียกง่ายๆว่าคุณครูยุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาของการทําแหวนนพเกล้านะคะการทําแหวนนพเกล้าจะมีคําอธิบายในรายวิชาที่บ่งบอกว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรในรายวิชานี้นะคะคือ1นักเรียนจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเพชรบุรีค่ะการวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้สารเคมีและขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนแหวนนพเกล้าการเชื่อมประกอบการตกแต่งตัวเรือนการประดับอัญมณีรวมถึงทั้งการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็การตีราคาของชิ้นงานชิ้นนั้นด้วยนะคะการทําแหวนนพเกล้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างทองเพชรบุรีงานช่างทองเพชรบุรีส่วนใหญ่จะเรียนแบบงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรอบตัวเราหรือสัตว์สิ่งของต่างๆที่อยู่ในของจังหวัดเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นมีภูมิลำเนาที่ติดอยู่กับธรรมชาติแม่น้ําลําธารส่วนใหญ่อย่างเช่นงานเครื่องประดับลูกสนจะเรียนแบบจากลูกสนธรรมชาติที่มาจากทะเลที่มาจากลูกสนที่อยู่ตรงตามริมชายหาดของทะเลค่ะส่วนดอกพิกุลหรือสร้อยดอกพิกุลเราจะเรียนแบบจากต้นหรือดอกพิกุลปลาวลั่มเราจะเรียนแบบจากโคมไฟจีนที่ห้อยอยู่ตามบ้านเรือนของแถวเพชรบุรีสร้อยตะขาบเราจะเรียนแบบจากสัตว์ที่เป็นตะขาบเต่าล้างเราเรียนแบบจากต้นเต่าล้างหรือดอกเต่าล้างค่ะเสมาเราจะเรียนแบบจากเสมาที่อยู่ตามรอบโบสถ์วัดส่วนลูกไม้ปลายมือซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆมือมีลักษณะคล้ายกับใบดอกปีบเราจึงนํามาทําเป็นเครื่องประดับแหวนพิรอดหรือเชือกที่เราเอาไว้ถักตามสมัยก่อนที่เขาความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเราจะนํามาเรียนแบบโดยการที่ขึ้นรูปด้วยโลหะสมัยนี้เราเริ่มมีการพัฒนาโดยการเอาแหวนเอาพลอยนพเกล้าที่มี9ชนิดเอามารวมกับแหวนพิรอดซึ่งมีลักษณะเป็นปอกมีดแล้วก็จะมีพลอย9ชนิดที่ล้อมรอบอยู่ในตัวเครื่องประดับปัจจุบันนี้เราได้ดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงของการทําแหวนนพเกล้าที่ใช้กันอยู่ในณปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลายแบบรูปทรงส่วนรูปทรงที่อาจารย์จะสอนนักเรียนก็คือรูปทรงของลูกไม้ปลายมือที่ประดับด้วยแหวนนพเกล้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คือเราจะเรียกว่าแหวนนพเกล้าเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําในลักษณะของที่เป็นพลอยลักษณะ2ชั้นหรือชั้นเดียวค่ะแหวนนพเกล้านะคะซึ่งเราได้รวมพลอย9ชนิดไว้ในเครื่องประดับในชิ้นๆเดียวกันนะคะซึ่งพลอยนพเกล้าเราจะมีความหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะคือ1เพชรนะคะให้ความยิ่งใหญ่ความชนะแก่ศัตรูความร่ำรวย2ทับทิมให้ความสำเร็จลาภยศอายุยืนมรกตให้ความกล้าหาญปกป้องอันตรายบุษราคำซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่รักโกเมนให้เรื่องสุขภาพการอายุยืนไพลินให้ความเมตตากรุณาความร่ำรวยมุกดาหารให้ความบริสุทธิ์ความล่าเริงชนะแก่ศัตรูพ่ายเพทายให้ความร่ำรวยความชนะแก่ศัตรูพ่ายไพฑูรย์เป็นเทวดาคุ้มครองป้องกันฟืนไฟอันตรายค่ะนักเรียนคะแหวนนพเกล้าที่คุณครูบอกไปนี่ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นไหมคะการทําแหวนนพเกล้าไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงคุณครูจะพานักเรียนไปเริ่มทําแหวนนพเกล้ากันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําแหวนนพเกล้านะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการทําเรื่องการใช้เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะคือ1นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเบ้าหลอมนะคะซึ่งเบ้าหลอมตัวนี้ค่ะเราจะใช้หลอมเม็ดเงินนะคะมีรางเทนะคะซึ่งเราจะใช้เทลักษณะถึง

การทำก้านแหวนหรือทำตัวเรือนของแหวนนพเก้านะคะอันนี้จะเป็นกระดานทนไฟนะคะใช้สำหรับรองเพื่อทนความสำหรับรองในการเชื่อมอุปกรณ์ค่ะอันนี้นะคะตะแกรงนะคะซึ่งเราจะใช้ดัดแปลงโดยตะแกรงตัวนี้นะคะจะเป็นการวางในเวลาตอนเชื่อมนะคะเพื่อเวลาเราวางชิ้นงานลงบนตะแกรงนะคะคือความร้อนจะได้ทั่วถึงเพื่อถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานวางลงบนพื้นหรือกระดานทนไฟความร้อนจะลงไปที่กระดานทนไฟจะทําให้ชิ้นงานร้อนช้าค่ะเราจึงมีตะแกรงเพื่อสําหรับในการรองชิ้นงานอีกทีนึงค่ะอันนี้จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะใช้สำหรับกับตัวซีแคมนะคะอันตัวนี้จะใช้คู่กันนะคะใช้สําหรับการตะไบหรือการฉลุลายของตัวงานเครื่องประดับค่ะอันนี้เวอร์เนียค่ะใช้สําหรับวัดขนาดของแหวนหรือพอหรือขนาดของแหวนของพลอยแล้วก็ก้านแหวนที่เราจะใช้ในการรีดค่ะอันนี้แป้นดึงลวดนะคะแป้นดึงลวดเราจะมี2ขนาดก็คือมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะใช้สําหรับดึงลวดเพื่อทํากระป๋อพลอยหรือทําตัวก้านแหวนของพลอยนพเก้านะคะตัวนี้เป็นก้าทองเหลืองนะคะซึ่งก้าทองเหลืองตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ขนาดวัดของตัวขนาดกระป๋อพลอยค่ะกับตัวที่ทําไข่ปลาค่ะอันนี้รางโอนะคะรางโอใช้สําหรับโอตอนที่เราจะขึ้นตัวกระป๋อพลอยค่ะหรือตัวตอนที่เราจะประกอบชิ้นส่วนของแหวนนะคะอันนี้ผงบอแรกค่ะซึ่งเราใช้ตอนหลอมกับตอนที่เราทําน้ําประสานค่ะอันนี้ครีมเราจะมี2ลักษณะนะคะคือครีมแบบมีฟันกับแบบที่ไม่มีฟันนะคะซึ่งลักษณะของการใช้ของครีมจะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ครีมเราจะมีทั้งปากกลมปากแหลมแล้วก็ปากแบนนะคะอันนี้เป็นครีมตัดค่ะที่ใช้เอาไว้ตัดว่าโลหะนะคะอันนี้ถ้วยน้ำประสานค่ะอันนี้สารส้มนะคะใช้สําหรับตอนเวลาเราต้มชิ้นงานเมื่อเวลาชิ้นงานไม่สะอาดค่ะอันนี้กระดาษทรายนะคะใช้สําหรับตอนที่เราขัดตกแต่งพื้นผิวของตัวแหวนค่ะอันนี้ราวแหวนนะคะใช้สําหรับตอนที่ขึ้นรูปตัวแหวนเวลาจะทําให้แหวนกลมหรือว่าจะทําให้แหวนเข้ารูปก็คือจะต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะตัวนี้จะใช้สําหรับตอนที่เวลาเราใส่ขัดตัวแหวนนะคะอันนี้แปรงทองเหลืองใช้สําหรับขัดผิวให้ทำความสะอาดชิ้นงานค่ะอันนี้แปรงปัดมือค่ะใช้เวลาตอนที่เราทำฉลุหรือว่าทําขั้นตอนการทําจะมีเศษผงหรือเศษเงินเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่เราขณะทำอะค่ะเราต้องใช้แปรงตัวนี้เวลาปัดเพื่อให้ผงที่อยู่ตามตัวเราหรือว่าตามโต๊ะค่ะเพื่อเป็นการรักษาวัสดุและอุปกรณ์ในการที่เราทำด้วยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะคืออันนี้คือตะไบนะคะซึ่งตะไบเรามีทั้งหยาบและละเอียดนะคะอันนี้ตะไบ5นิ้วนะคะส่วนตะไบละเอียดนะคะก็คือจะมีตะไบหางหนูตะไบมีดตะไบสามเหลี่ยมแล้วก็ตะไบท้องปิงนะคะเอาไว้ตกแต่งตัวเรือนหรือก้านแหวนนะคะอันนี้แหนบไขว้นะคะใช้สําหรับจับชิ้นงานนอนเวลาเชื่อมค่ะส่วนอันนี้แหนบค่ะแหนบเราจะมีอยู่2ขนาดก็คือแหนบเชื่อมกับแหนบเอาไว้สําหรับจับพลอยนะคะอันนี้วงเวียนค่ะใช้สําหรับวัดขนาดของการวางกระป๋อพลอยนะคะอันนี้เป็นคันเลื่อยฉลุนะคะเอาไว้ฉลุขอบของตัวเอาไว้ฉลุก้านแหวนแล้วก็ตัวขอบของกระป๋อพลอยนะคะอันนี้ใบเลื่อยค่ะซึ่งใบเลื่อยนะคะเราจะมีขนาดที่เป็น05กับ03นะคะแล้วก็อันนี้เราจะเรียกว่าสิวหัวล่มนะคะใช้สำหรับโอตอนที่เราจะใช้ตอนที่เราจะใช้ตัวขึ้นตัวเรือนโดยการโอของตัวกระป๋อพลอยค่ะอันนี้เป็นที่วัดไซส์หรือกระบองวัดไซส์แหวนเพื่อเราจะได้วัดขนาดของตัวแหวนค่ะ
อันนี้ไฟแช็กค่ะเอาไว้จุดตอนเวลาเราทำตอนเวลาเราเชื่อมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลูกยางค่ะใช้สำหรับตอนเราเก็บผิวหรือตอนเราเก็บรูปทรงของตัวแหวนนะคะอันนี้เทียนใช้สำหรับตอนจับพลอยค่ะแล้วก็เราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดเงินกับตัวพลอยที่เป็นอัญมณีค่ะ

อันนี้เป็นเครื่องตัวโฟรอมนะคะเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้ตัวนี้นะคะในการขัดเวลาเราจะใช้ขัดก็คือเราต้องเอาหัวลูกยางเนี่ยนะคะใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อเวลาเราขัดก้านแหวนหรือเก็บผิวของนะคะก็คือเราจะเก็บทั้งด้านนอกและด้านในได้เลยค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เราสําหรับเอาไว้ใช้ในการเป่าไข่ปลานะคะซึ่งเป็นการดัดแปลงโดยการที่ว่าเราใช้ไม้ไผ่ซึ่งลักษณะดีของไม้ไผ่คือเวลาเราเผาอะค่ะลักษณะไม้ไผ่จะไม่จะแตกน้อยที่สุดลักษณะของการแตกเขาจะแตกน้อยมากที่สุดเพราะเวลาเราใช้ไม้อย่างอื่นนะคะความแตกของตัวไม้อะค่ะเขาจะแตกเยอะเวลาเราเป่าไข่ปลาร่องเม็ดไข่ปลาจะหล่นเข้าไปในร่องเราจึงใช้ไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่มีคุณสมบัติในการร่องของการแตกอะค่ะน้อยที่สุดค่ะแล้วก็จะมีถุงมือนะคะไว้สําหรับตอนขัดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําสะอาดเอาไว้ใช้เวลาล้างหรือเวลาชิ้นงานมีความร้อนหรือล้างจากการแช่น้ํากดนะคะอันนี้จะเป็นน้ํากดนะคะใช้เวลาตอนที่เราเชื่อมประกอบหรือตอนที่ทําความสะอาดชิ้นงานเพื่อที่เวลาชิ้นงานโดนคราบน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาการเชื่อมเราต้องล้างน้ํากดก่อนนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขันอลูมิเนียมที่ใช้สําหรับการต้มสารส้มค่ะแล้วก็นี่คือแค่ขาวางค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์ของงานช่างทองไม่ได้เยอะอย่างที่นักเรียนคิดนะคะแต่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะของงานช่างทองเท่านั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการหลอมเนื้อเงินกันเลยค่ะก่อนที่เราจะหลอมนะคะเรามารู้เรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะคะคือ1เราต้องมีไฟแช็กนะคะ2แหนบ3ครีมนะคะเวลาเราเทเนื้อเงินแล้วค่ะเราต้องใช้ครีมดึงขึ้นมานะคะเนื้อเงินค่ะผงบอแร็กเบ้าหลอมค่ะล้างเทนะคะแล้วก็น้ําสะอาดค่ะรวมถึงเราต้องใช้ตะเกียงเป่าแล่นด้วยนะคะเรามาเริ่มวิธีการหลอมกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราเอาเนื้อเงินนะคะเทลงในเบ้าหลอมค่ะเราจุดไฟโดยการที่เราใช้ขาเราเนี่ยนะคะเหยียบไปที่ตัวเป่าแล่นด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับมือเราจะเป็นตัวที่ปรับเรียกไงนะปรับอุณหภูมิของไฟนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปรับของอุณหภูมิของไฟที่เราจะใช้หลอมเนื้อเงินนะคะการหลอมเนื้อเงินนะคะเราต้องใช้ไฟที่แรงนะคะไม่งั้นเนื้อเงินเราจะไม่ละลายนะคะแล้วเราพร้อมทั้งเราต้องใช้ขาเหยียบถ้าเกิดในลักษณะที่ว่านักเรียนเจอในลักษณะที่ว่าหัวไฟไม่แรงนักเรียนต้องใช้ขาในการเบิ้ลตัวเป่าลมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมเนื้อเงินค่ะเราต้องใช้ไฟเราต้องใช้มือเราปรับตรงหัวไฟนะคะเพื่อให้หัวไฟนั้นมีแรงในการหลอมแล้วเราจะปรับไฟเล็กไฟใหญ่ขึ้นอยู่กับนิ้วมือของเราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการหลอมนะคะเราต้องใช้ไฟใหญ่เพื่อให้เนื้อเงินละลายนะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของเนื้อเงินเมื่อโดนความร้อนแล้วจะมีความมันวาวละลายจะเริ่มการละลายเป็นเม็ดเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้เนื้อเงินที่ละลายเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะในขั้นตอนการหลอมเนื้อเงินเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการหลอมจนกว่าเม็ดเงินจะละลายเป็นน้ำนะคะเห็นไหมคะว่าของเม็ดเงินเริ่มจะเป็นน้ำเริ่มจะหลอมรวมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะขณะที่เนื้อเงินละลายให้เราใส่หยิบตัวผงบอแร็กใส่ลงไปเพื่อล้างผิวของตัว เนื้อเงินด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าเนื้อเงินนะคะเห็นไหมคะเนื้อเงินเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะจากนั้น

เราจะนําเนื้อเงินที่เนื้อเงินที่หลอมได้เราจะเทลงในรางเทนะคะขณะที่เราจะเทในรางเทการที่เราจะป้องกันอันตรายก็คือการดึงลิ้นชักของตัวโต๊ะออกมารองเพื่อป้องกันเนื้อเงินกระเด็นหรือเนื้อเงินไหลโดนตัวเรานะคะแล้วเราก็ให้ความร้อนเรื่อยๆจนเนื้อเงินพยายามเลี้ยงไฟเพื่อให้น้ำเพื่อให้เนื้อเงินละลายแล้ววิ่งไปที่ตรงรางเทนะคะจากนั้นเราเทลงในรางเทได้เลยค่ะค่ะแล้วเราจะได้เนื้อเงินที่อยู่ในรางเทประมาณนี้นะคะจากนั้นเราดึงเอาเนื้อเงินที่เราเทออกมาได้เลยค่ะอันนี้เราห้ามเอามือไปจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเนื้อเงินจะร้อนมากเลยค่ะการที่เราทําให้เนื้อเงินเย็นลงคือการโดยการเราจุ่มลงไปในน้ําสะอาดนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะจากที่เราหลอมมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นแท่งเนื้อเงินอย่างนี้นะคะเรามาดูกระบวนการรีดกันเลยค่ะการรีดนะคะเราจะต้องรีดที่เป็นเราจะทํากระบอกพลอยก่อนนะคะในการทํากระบอกพลอยเราต้องรีดตั้งแต่ช่องด้านแรกนะคะไปจนถึงช่องด้านสุดท้ายเลยนะคะเพื่อที่เราจะใช้กับแป้นดึงลวดนะคะค่ะข้อควรระวังในการหลอมรีดนะคะระวังไม่ให้มือประเด็นระวังอย่าให้มือเข้าเครื่องรีดเด็ดขาดนะคะคือเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเงินที่แท่งใหญ่อันนี้มันจะเกิดอันตรายน้อยแต่ว่ายังไงเราควรระวังห้ามเผลอหรือว่าห้ามมองอย่างอื่นเด็ดขาดให้มองอยู่ที่มือตอนเรารีดนะคะอันนี้คือการเราจะเริ่มรีดในช่องที่1ก่อนนะคะค่ะโดยการหมุนเห็นไหมคะว่าไอตัวชิ้นงานตัวนี้ค่ะก็คือไอตัวเนื้อเงินตัวนี้ค่ะก็คือจะเริ่มมีการเล็กลงเรื่อยๆนะคะเราต้องหมุนกลับตลอดเวลานะคะเพื่อที่ให้การสูญเสียของเนื้อเงินน้อยที่สุดเพราะว่าเวลาสมมติถ้าเรารีดในช่องเดิมๆหรือในลักษณะของการที่ระวังในช่องเดิมๆอะค่ะมันจะทําให้มีเศษเนื้อเงินที่หลุดออกจะทําให้เนื้อเงินเสียได้นะคะเราก็ไล่ตามเบอร์ไปได้เลยค่ะช่วงขณะที่เราหลอมรีดเราต้องทําการเผาเพื่อช่วงขณะที่เราหลอมรีดอันนี้นะคะเราต้องเผาเพื่อให้ความร้อนในการที่จะหลอมรีดจนถึงขั้นสุดท้ายเพราะว่าเนื้อเงินจะเริ่มมีความแข็งตัวจะทําให้เนื้อเงินแตกหรือหักได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการให้ความร้อนของตัวเส้นเนื้อเงินกันเลยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเส้นลวดที่เราไปรีดมานะคะซึ่งเราไปรีดมาได้ในระยะหนึ่งซึ่งเราความรู้สึกของเราว่าเนื้อเงินของเราที่เราใช้รีดเนี่ยค่ะมันรู้สึกแข็งจะทําให้เนื้อเงินเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราทนรีดต่อไปเนื้อเงินตัวนี้ค่ะจะแตกเราจึงมาทําการให้ความร้อนเพื่อให้ตัวเนื้อเงินคลายตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นการให้ความร้อนเนื้อเงินโดยการที่ว่าเราจะเผาให้ทั่วทั้งชิ้นให้ทั่วทั้งเส้นของเนื้อเงินเลยนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อเงินจะได้คลายตัวลักษณะของการดูว่าเนื้อเงินให้ความร้อนในการให้ความร้อนเนื้อเงินเราต้องดูว่าเนื้อเงินมีความร้อนหรือว่าคลายตัวหรือไม่ให้เราดูจากเนื้อเงินผิวของเนื้อเงินจะเป็นสีขาวจากที่เราเห็นว่าด้านนี้ค่ะจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราโดนความร้อนหรือเนื้อเงินคลายตัวเนื้อเงินจะเป็นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะพอเราให้ความร้อนทั่วทั้งชิ้นเราจะเห็นว่าเนื้อเงินจะเป็นสีขาวนะคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นสีน้ําตาลค่ะอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้คือเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเงินจะกลายเป็นสีขาวนะคะจากที่นักเรียนเห็นตอนแรกมันเป็นสีน้ําตาลนะคะพอเราให้ความร้อนหรือเราคลายตัวหรือคลายความแข็งของเนื้อเงินนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนห้ามใช้มือจับเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะมีความร้อนสูงเวลานักเรียนหลอมหรือใช้ไฟอะไรนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ในการจับชิ้นงานทุกครั้งนะคะ
เมื่อเนื้อเงินที่เรารีดแล้วเราไปให้ความร้อนเพื่อให้เนื้อเงินอ่อนตัวนะคะแล้วเราจะมารีดต่อในช่องต่อไปเลยนะคะเรารีดไปเรื่อยๆจนถึงร่องสุดท้ายเลยนะคะขณะที่เรารีดเราต้องคอยพยายามหมุนเส้นลวดเพื่อให้ลงกับร่องด้วยนะคะอย่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีสันของเราจะสังเกตได้มันจะมีสันของตัวร่องของตัวเส้นลวดอยู่นะคะเราพยายามหมุนตามร่องให้สันนะโดนตรงตามร่องของเครื่องรีดนะคะเพื่อจะทำให้เนื้อเงินนั้นมีความกลมมากขึ้นค่ะอันนี้เราก็จะได้เส้นลวดที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำกระป๋อพลอยกันยังไงนะคะโดยการที่เราจะเอาไปเข้าแป้นดึงลวดค่ะนะคะนักเรียนอันนี้เป็นเนื้อเงินที่เราไปใช้เครื่องรีดรีดในช่องสุดท้ายเราจะได้ลักษณะของเส้นลวดเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดึงกับแป้นดึงลวดนะคะเราต้องให้ความร้อนของเส้นลวดทุกครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาให้ความร้อนของตัวเส้นลวดเลยนะคะจะเป็นลักษณะการให้ความร้อนทุกในการทําแหวนหรือทําเนื้อเงินทุกๆครั้งเราจะต้องให้ความร้อนเนื้อเงินตลอดเวลานะคะเพราะว่าเพื่อความอ่อนตัวของเนื้อเงินนะคะเวลาเราดึงหรือว่าเรารีดเนื้อเงินจะไม่แตกหรือขาดง่ายค่ะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเส้นลวดเรามีความขาวขึ้นคือเนื้อตอนนี้ค่ะเนื้อเงินมีความอ่อนตัวลงในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดึงเพื่อทำกระป๋อพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกระป๋อพลอยกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราทําการรีดแล้วก็ให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราวิธีการดึงลวดเพื่อทํากระป๋อพลอยกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีม้าดึงลวดนะคะมีค้อนค่ะแล้วก็มีแท่งเหล็กหรือแผ่นเหล็กนะคะแล้วก็มีแป้นดึงลวดค่ะซึ่งทําไมเราถึงมีแท่งเหล็กกับตัวค้อนนะคะซึ่งเราจะแตกต่างจากการถักสร้อยโดยการถักสร้อยเขาจะใช้ตะไบนะคะแต่อันนี้เป็นการทําขึ้นตัวแหวนซึ่งเราจะใช้ในการใช้ค้อนทุบปลายของตัวเนื้อเงินนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีความเล็กในข้อดีของการที่เราใช้ค้อนลักษณะของการทุบของเส้นลวดก็คือเป็นการที่รักษาวัสดุที่ใช้หรือเนื้อเงินในการเซฟในการรักษาก็คือให้เขาเรียกอะไรนะมีการที่สูญเสียน้อยที่สุดค่ะโดยการที่เราจะใช้ค้อนเป็นตัวไล่ให้ตัวเนื้อเงินเล็กลงนะคะค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการไล่เนื้อเงินให้เล็กลงนะคะก็คือการตีตรงปลายไล่ลําดับเพื่อให้ปลายเล็กลงตีแล้วเราไล่ไปเรื่อยๆโดยการใช้ค้อนแบบตีไล่

หมุนตัวเส้นลวดไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ปลายเส้นลวดกลมเมื่อเราได้ปลายของเส้นลวดที่เล็กลงแล้วนะคะเราจะมาทำการดึงลวดกันค่ะอันดับแรกเราต้องใส่ที่เบอร์ช่องแรกก่อนนะคะเพื่อไล่ลำดับของตัวเส้นลวดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราในลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดเราไปข้ามรูเนี่ยค่ะจะทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ดึงลวดเนี่ยค่ะเสียหายได้ค่ะเราเริ่มเอาเนื้อเงินที่เราตีใส่เข้าไปในช่องแรกของตัวเบ้าหลอมของตัวแป้นดึงลวดก่อนนะคะจากนั้น เราใช้ตัวนี้เป็นเราใช้ตัวม้าดึงลวดเป็นตัวดึงอันนี้จะเป็นลักษณะของการทำงานเพียงคนเดียวนะคะสามารถม้าดึงลวดนี่สามารถทำงานคนเดียวก็ได้หรือ2คนก็ได้นะคะโดยการที่เราจะใช้มืออีกข้างนึงจับเพื่อให้ตัวจับเนื้อเงินเนี่ยค่ะแน่นแล้วเราก็ใช้มืออีกข้างหมุนตัวนี้แล้วเราพอตัวนี้จับเนื้อเงินแน่นแล้วนะคะเราจะใช้มือมาดึงอย่างนี้ค่ะ

ันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดึงลวดโดยการที่เราสามารถดึงคนเดียวได้แล้วก็สามารถทํางานคนเดียวได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไล่ลําดับไปเรื่อยๆจนกว่าช่องของเนื้อเงินเนี่ยค่ะตรงจนฝ่าเส้นลวดเนี่ยค่ะจะไม่ผ่านช่องเนื้อเงินเราถึงจะไปทําการให้ความร้อนแล้วก็ตอกปลายอีกทีนึงนะคะเมื่อเราดึงช่องแรกเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มช่องที่2กันนะคะในการจับเหมือนเดิมค่ะจับตัวหนีบที่เส้นลวดนะคะแล้วก็ใช้มือในลักษณะของการดึงแล้วเราก็ไล่ช่องลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้เนื้อเงินเล็กลงเรื่อยๆค่ะเราจะดึงจนถึงเบอร์ 1.10 นะคะอันนี้นะคะเราก็มาดึงจนถึงเบอร์ 1.20 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงจนถึงเบอร์ 1.1 กันนะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์ 1.10 นะคะที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงเบอร์ 1.10 กันค่ะค่ะนี่นะคะเราเอาเส้นลวดใส่เข้าไปในเบอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะในเบอร์ 1.10 นะคะแล้วเราก็ตั้งการตั้งจะบอกว่าการรีดเนื้อเงินนะคะมันจะมี3ช่องนะคะซึ่งเราทําช่องด้านถึงเราจะมองว่าช่องนี้เป็นช่องด้านบนสุดแต่เราต้องกลับด้านเพื่อให้ตรงนี้ค่ะอยู่ด้านล่างสุดนะคะเพื่อง่ายต่อการดึงค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นลวดที่ในเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเป็นเบอร์ที่เราจะใช้ทํากระป๋อพลอยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําเส้นลวดอันนี้นะคะไปเข้าเครื่องรีดอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้ดึงลวดถึงเบอร์ 1.10 แล้วนะคะเมื่อเราได้ลวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดเพื่อทํากระป๋อพลอยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํารีดทํากระป๋อพลอยกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะการรีดกับการรีดทํากระป๋อพลอยรีดทับแบนนะคะเราต้องคอยสังเกตว่าเส้นลวดของเราอะค่ะเวลารีดแบนได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังถ้ายังเราจะใช้วิธีการปรับตัวเครื่องดึงลวดนะเครื่องทับแบนนะคะเพื่อให้เนื้อเงินมีความแบนลงเรื่อยๆนะคะเมื่อลักษณะที่เราทํากระป๋อพลอยลักษณะการทับแบนที่ว่าเรารู้สึกว่าใกล้เคียงเราก็ควรใช้เวอร์เนียร์ในการวัดขนาดค่ะว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะอันนี้เรารีดทับแบนแล้วนะคะเราลองมาวัดขนาดกันดูว่าได้ขนาดที่เราต้องการหรือยังนะคะโดยการใช้เวอร์เนียร์นะคะในการวัดขนาดค่ะขนาดจะต้องให้ได้ 1.6 นะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องรีดเพิ่มอีกทีนึงนะคะ

เรามาลองวัดกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เรารีดไปอันนี้อีกนิดนึงนะคะยังไม่ถึง 1.6 ค่ะ

ันนี้นะคะจะมาถึงขั้นตอนการทํากระเป๋าพลอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากระเป๋าพลอยกันนะคะว่าเราทํากันยังไงนะคะเมื่อเรารีดเส้นลวดมาได้ขนาดที่ 1.6 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ความร้อนของตัวเนื้อเงินกันก่อนนะคะเพื่อความในการดัดกระเป๋าพลอยจะได้ง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราให้ความร้อนนะคะให้ความร้อนตรงเส้นลวดนะคะเพื่อที่ให้เนื้อเงินเขามีความอ่อนตัวแต่ขั้นตอนของการทํากระเป๋าพลอยเนื้อเงินของเราในเมื่ ตัวที่เป็นเส้นลวดนะคะสังเกตไหมคะนักเรียนเส้นลวดที่เราทับแบนมาจะไม่มีลักษณะของมันจะไม่ตรงมันจะมีการคดงอหรือบิดเบี้ยวเมื่อเวลาเราดัดไปอ่ะตัวกระเป๋าพลอยจะไม่สวยขั้นตอนของการที่เราจะทําให้ตัวกระเป๋าพลอยเราหรือเส้นลวดเรามีความตรงคือเราต้องเอาครีมทั้งสองด้านมาจับแล้วก็ดึงเขาจะมีลักษณะที่ความตรงมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวัดขนาดของตัวกระเป๋าพลอยตัวกระเป๋าพลอยนะคะการที่เราจะตัวกระเป๋าพลอยเราต้องรู้ขนาดของพลอยกันก่อนนะคะลักษณะของพลอยที่เราจะใช้จะมี5มิล3มิล 2.5ขึ้นอยู่กับขนาดของพลอยที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องพอเรารู้ขนาดของพลอยเราต้องมาวัดขนาดกับก้าทองเหลืองเมื่อก้าทองเหลืองของเราเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทํากระเป๋าพลอยเพื่อที่จะนําพลอยใส่เข้าไปเราจะต้องวัดขนาดของก้าทองเหลืองนะคะให้ขนาดเท่ากับพลอยที่เราจะใช้ฝังค่ะอันนี้นะคะเป็นเนื้อเงินที่เราให้ความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวัดขนาดให้ได้ขนาด 2.5 เซนประมาณ2เซนนะคะเราวัดให้ได้ขนาด2เซนเราทำสัญลักษณ์มาร์กเอาไว้นะคะจากนั้นเราใช้ตัดใช้ครีมตัดเนื้อเงินนะคะขนาดที่เราวัดเอาไว้จากนั้นเมื่อเราตัดขนาดของเส้นลวดเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะนำเส้นนำแผ่นเนื้อเงินเนี่ยนำแผ่นลวดนะคะมาพันกับก้าทองเหลืองค่ะเนี่ยค่ะโดยการกดบีบเข้าไปให้ปลายทั้งสองข้างของเส้นลวดนะคะชนกันนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราใช้ครีมที่มีลักษณะที่เป็นปากแบนนะคะจับบีบเพื่อให้ได้กระเป๋าพลอยนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บีบเพื่อให้ช่องของกระเป๋าพลอยนะคะชิดกับก้าทองเหลืองให้ได้มากที่สุดจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาออกเราจากนั้นเราเอาออกจากก้าทองเหลืองค่ะเราก็จะได้กระเป๋าพลอยลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำจนครบทั้ง8พลอยนพเก้ามี9เม็ดนะคะแต่ว่าเราจะทำพลอยด้านข้างลักษณะของพลอยด้านข้างที่เป็นกระเป๋าพลอยที่มีก้านประมาณ8อันนะคะส่วนกระเป๋ายอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรอบหน้านะคะว่าเราจะทำกระเป๋ายอดของตัวนพเก้านะคะอันนี้เป็นตัวของกระเป๋าพลอยด้านข้างของ8เม็ดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะกระเป๋าพลอยนะคะเราจะทำอันนี้นะคะเราจะทำประมาณ8กระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่8นะคะจะเป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะทำแหวนนพเก้านะคะอันนี้นะคะจะเป็นอันที่8นะคะคืออันสุดท้ายที่เราจะดัดกระเป๋าพลอยกันแล้วค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะได้กระเป๋าพลอยทั้งหมด8เม็ดแล้วนะคะ

เราได้ทำกระป๋อพลอยของแหวนของแหวนโนปะเก้าครบทั้งหมด8อันแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราได้ทำกระป๋อพลอยครบทั้งหมด8อันใน EP ต่อไปนะคะเราจะกลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำแหวนโนปะเก้ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันมาใน EP นี้ก่อนนะคะว่าเราเรียนอะไรกันมาบ้างนะคะเรารู้เรื่องของการหลอมเนื้อเงินเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการรีดเนื้อเงินกันนะคะแล้วเราได้เรียนรู้ถึงการดึงลวดพร้อมทั้งทันทำกระป๋อพลอยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ EP นี้คุณครูขอตัวลากันไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟ

ที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตร

ก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับ

0: ย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะ

0: ได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันกับ EP 8นะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะครูนาขวัญจันจำรัดค่ะหรือห้องเรียนครูใหม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทำม็อกอัพในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะนำทำม็อกอัพได้แล้วนะคะด้วยวิธีการง่ายๆต่อไปใน EP ที่8

นี้นะคะเดี๋ยวครูไหมจะนำทุกคนนะคะมาสู่การทำโฆษณาด้วยม็อกอัพที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วใน EP ที่7นะคะตอนขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะว่าใน EP นี้เราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะครูไหมเตรียมไว้แค่2อย่างนะคะก็คือ1กล่องบรรจุภัณฑ์ม็อกอัพที่เราทำไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนตัวที่2เป็นแบ็คกราวด์ค่ะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์หรือว่าเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เป็นไฟล์ Photoshop แล้วก็ได้นะคะทุกคนเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทำเป็นโฆษณาสินค้านะคะขั้นตอนแรกเราเปิดภาพกล่องโฆษณาของเราเลยค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราทำไว้แบบนี้นะคะแบบรวมเลเยอร์แล้วพร้อมที่จะใช้งานนะคะได้คัดภาพพื้นหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังออกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะสามารถขยับได้ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะโอเคทุกคนมีแบบนี้นะคะพร้อมนะคะหลังจากที่ทุกคนเตรียมวัตถุดิบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนหาแบ็คกราวด์ค่ะครูไหมเตรียมไว้ก็คือเป็นแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของครูไหมนะคะซึ่งก็คือปลาหมึกกรอบค่ะเมื่อเราพูดถึงปลาหมึกกรอบเราก็จะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะฉะนั้นแบ็คกราวด์ที่ครูไหมเตรียมไว้สำหรับวันนี้ก็คือแบ็คกราวด์ที่เป็นทะเลค่ะพร้อมนะคะเรามีแค่2อย่างนี้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทำกราฟิกกันเพิ่มเติมนะคะ2อย่างนี้นะคะใครจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์2ชิ้นก็ได้1ชิ้นก็ได้หรือจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์3ชิ้นหรืออาจจะมีภาพประกอบของสินค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้บรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1นะคะเราเก็บรวบรวมเลเยอร์ต่างๆของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปเรียกเลเยอร์ถ้าสมมุติว่าในหน้าจอของทุกคนเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเลเยอร์กล่องขนมขึ้นมาให้ไปที่วินโดว์นะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราจะเห็นเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นะคะตอนนี้เลเยอร์ที่ครูไหมทำงานอยู่มีทั้งหมด2ไฟล์งานนะคะก็จะเป็นไฟล์งานที่เปิดอยู่แล้วก็คือไฟล์งานที่มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นไฟล์งานที่เราต้องการหาคือกล่องทำโฆษณาคลิกขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราคลิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้าหาเลเยอร์ในการทำงานไม่เจอหาไฟล์งานไม่เจอที่นี่นะคะโอเคหลังจากนั้นให้ลากมาวางเลยค่ะลากงานของเรามาวางเลยนะคะครูใหม่ขอจัดระเบียบนิดนึงนะคะลากไปวางแล้ว1ชิ้นหลังจากนั้นคลิกชิ้นที่2ค่ะให้มีสี่เหลี่ยมกรอบด้านนอกนะคะเป็นการแสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานกับเลเยอร์ไหนค่ะถ้าเราคลิกเลเยอร์ไหนให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกนะคะจับแบบนี้นะคะลักษณะที่ครูหมายบอกก็คือให้ทุกคนคลิกที่ Show Transform นะคะหรือให้ทุกคนคลิกที่ Auto Selection 2ตัวนี้นะคะให้คลิกถูกไว้เพื่อที่จะสะดวกในการจับเลเยอร์ลากมาวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเริ่มเห็นภาพของการโฆษณาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราขยับนะคะขยับกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราให้สวยงามค่ะตอนนี้เรามีบรรจุภัณฑ์แบบ2แบบนะคะในเลเยอร์ที่ครูไหมเลือกนะคะในเลเยอร์ที่ครูไหมเลือกมาเป็นเลเยอร์ที่เราสามารถที่จะขยับแบ็คกราวด์ในการทำงานได้เพื่อความสะดวกความง่ายแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเราสามารถที่จะนำเลเยอร์ของเราเนี่ยค่ะไว้ส่วนไหนก็ได้เราเลือกแบ็คกราวด์ที่สามารถขยับวัตถุได้อันนี้เพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายในการทำกราฟิกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขยับลองดูตำแหน่งว่าเราจะจัดวางส่วนไหนนะคะ Enter หลังจากนั้นเราลองมาเริ่มขั้นตอนแรกจากการที่เราสังเกตมาใน EP 6นะคะในทุกโฆษณาสินค้าจะมีข้อความโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีข้อความเราพิมพ์ปลาหมึกกรอบไปเลยค่ะเนื่องจากปลาหมึกกรอบเป็น

ชื่อของสินค้าที่เราจะขายนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขยายเลยค่ะเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ฟอนต์อะไรนะคะสังเกตไหมคะด้านล่างจะมีฟอนต์ขึ้นมาให้ทุกคนเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือด้านขวามือนะคะจะมีคำว่า selector ถ้าไม่มีนะคะให้ทุกคนไปที่ Window ค่ะแล้วก็หาคำว่า character ตรงนี้นะคะเพื่อให้คลิกแล้วมีลักษณะของข้อความขนาดข้อความสีข้อความขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ง่ายในการทำกราฟิกค่ะตอนนี้ครูหมายพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกกรอบต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีข้อความค่ะการเปลี่ยนสีข้อความสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะคะตรงส่วนของ characterส่วนตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นสีดำทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะหรือตรงเลเยอร์ค่ะไปที่เลเยอร์นะคะจะมีคำว่า fx คลิก fx ค่ะคลิก fx นะคะตรง fx จะเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดของการแต่งสีแต่งกรอบแต่งดรอปชาโดว์ต่างๆนานาที่เราดูมาเมื่อ EP ที่6นะคะในการทำโฆษณาว่าเวลาที่เราทำโฆษณาจะต้องมีอะไรประกอบบ้างคลิกเลยค่ะเราจะใช้ใน FX นะคะเนื่องจากเราต้องการที่จะใช้เอฟเฟกต์หลายๆชนิดหลังจากนั้นนะสีที่เราต้องการให้เราดูว่าเวลาที่เราเลือกทำกราฟิกสีไหนที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อความได้ชัดเจนนะคะสีที่ให้เลือกจากสีของวัตถุภาพที่เป็นภาพหลักของเรานะคะภาพหลักของเราก็คือภาพสินค้าปลาหมึกนะคะภาพสินค้าปลาหมึกแบ็กกราวด์ที่เราต้องการตอนนี้เราอยู่บนแบ็กกราวด์สีฟ้านะคะเราจะเลือกสีอะไรที่มันเหมาะสมในที่นี้ครูหมายขอเลือกเป็นสีกลางๆก่อนนะคะก็คือสีขาวเนื่องจากว่าขอให้ทุกคนสังเกตนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สีสันที่อยู่บนโฆษณาของเรามีเยอะมากสีที่มีน้อยที่สุดตอนนี้คือสีขาวนะคะเพื่อให้คำว่าปลาหมึกกรอบเราเด่นลอยขึ้นมาค่ะฉะนั้นขอเลือกเป็นสีขาวก่อนนะคะขยับให้ใหญ่นิดนึงค่ะในการขยับข้อความเพิ่มลดนะคะให้เป็นตามสเกลของข้อความนะคะไม่ขยับแบบประมาณนี้นะคะให้ขยับไปตามสเกลที่ถูกต้องนะคะตัวอักษรจะได้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเราจะไปทำเอฟเฟกต์ค่ะดอปชาโดว์ค่ะพอครูหมายคลิกดอปชาโดว์จะมีลักษณะของเงาสีดำเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเงาสีดำเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาเห็นไหมคะทันไหมเอ่ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเปลี่ยนองศาตอนนี้ครูหมายกำลังทดลองการเปลี่ยนองศาของเงาหรือดอปชาโดว์นะคะเราจะให้เงาดอปชาโดว์เนี่ยอยู่ประมาณไหนเราสามารถที่จะเลือกองศาได้ได้ไหมคะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ opacity ก็คือความเข้มความอ่อนเข้มมาก 100% นะคะลดลงมาค่ะให้ทุกคนสังเกตที่เงาของคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อครูหมายขยับ opacity เงาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราดูว่าเราต้องการเงาที่ประมาณไหนต้องการให้ภาพโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงาเด่นชัดไหมถ้าเด่นชัดเราเพิ่มค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการให้ชัดมากเราก็ลดลงมาตามความเหมาะสมในชิ้นงานที่เราต้องการต่อไปขนาดที่เอียงไปเราต้องการให้มันเยอะหรือน้อยนะคะขยับไ
ขยับได้หมดเลยค่ะไซส์ต้องการให้มีความฟุ้งเบลอขนาดไหนขยับได้ค่ะอยู่ที่การเลือกของเรานะคะทุกคนลองสังเกตคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนที่ครูใหม่ขยับเห็นไหมคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเงาที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้

การใช้ Drop Shadow หลังจากนั้นครูหมายก็จะลองใช้ Branding นะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะเราจะลองใช้ Branding นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับข้อความของเราค่ะสีนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะคะทุกคนตอนนี้ให้สังเกตที่ตัวคำว่าปลาหมึกกรอบนะคะตอนนี้วัตถุของเราเริ่มมีความนูนขึ้นมานะคะในลักษณะของดูมีมิติมากขึ้นกดโอเคค่ะลองดูนะคะได้ไหมชัดไหมนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับในการทำเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ยที่เราพิมพ์มาแล้วก็ภาพกราฟิกของเราที่เราหาข้อความมาเราสามารถที่จะนำวัตถุพวกนี้ค่ะวางบนข้อความเราได้วางล่างข้อความเราได้ขยับวัตถุพวกนี้ค่ะพวกนกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในเลเยอร์เพื่อที่จะทำให้งานของเราดูสวยสมจริงนะคะเช่นครูหมายต้องการที่จะขยับเลเยอร์ของต้นปาล์มก็คือเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์ต้นปาล์มให้อยู่ด้านบนของเลเยอร์คำว่าปลาหมึกกรอบนะคะวิธีการทำง่ายมากค่ะแค่เราเอาเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกกรอบไว้ด้านล่างเลเยอร์ของต้นปาล์มนะคะตอนนี้เลเยอร์ของต้นปาล์มเกือบล่างสุดทางด้านขวามือนะคะทุกคนไปที่เลเยอร์พร้อมกันค่ะตอนนี้เลเยอร์ต้นปาล์มคือเลเยอร์นี้นะคะถ้าเราปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มตอนนี้ครูหมายปิดตาเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะเราจะมองไม่เห็นต้นปาล์มใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นต้นมะพร้าวเลยฉะนั้นให้เราเอาเลเยอร์ปลาหมึกกรอบไปวางไว้ล่างสุดค่ะล่างเลเยอร์ต้นปาล์มนะคะคลิกเลเยอร์ต้นปาล์มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเอาเลเยอร์ปลาหมึกนะคะวางใต้เลเยอร์ต้นปาล์มนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับใบมะพร้าวใบต้นปาล์มของเรานะคะเลเยอร์ต้นปาล์มของเราวางไว้บนเลเยอร์ของคำว่าปลาหมึกค่ะปรับขนาดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยับเลเยอร์ต้นปาล์มได้วิธีการคลิกหรือขยับเลเยอร์ในภาพของกราฟิกที่มีเลเยอร์เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะเราสามารถที่จะกดคลิกขวาแล้วเลือกต้นปาล์มเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่เราต้องการตอนนี้เลเยอร์ที่เราต้องการก็คือต้นปาล์มที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเราอาจจะใช้เมาส์ขยับหรือใช้ปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนะคะก็คือปุ่มลูกศรขึ้นลงขยับได้ตอนนี้ครูใหม่กำลังใช้ปุ่มลูกศรในการขยับนะคะทุกคนก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้หลังจากนั้นขยับตัวอักษรนี่คือลักษณะของการจัดวางภาพที่ให้รู้สึกว่าข้อความของเราอยู่ใต้เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ต้นไม้เลเยอร์ต้นปาล์มของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะคะเราลองมาขยับเลเยอร์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขายในโฆษณาชิ้นนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ปลากรอบรสซีฟู้ดฉะนั้นในการทำโฆษณาสินค้าของเราอะค่ะทุกคนสิ่งที่จะต้องเด่นชัดมากและให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าจดจำแบรนด์ของเราได้ก็คือกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราค่ะทุกคนจะต้องทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เด่นเหมือนตัวอย่างที่เราดูมานะคะต้องทำให้เขารู้สึกเด่นออกมาจากภาพคือเวลาที่เรามองโฆษณานี้จะต้องให้จดจำภาพที่เป็นภาพของกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ได้เยอะที่สุดค่ะเราขยับเลยนะคะดูด้านข้างของชิ้นงานด้วยนะคะขอบชิ้นงานจะต้องไม่ชิดขอบมากเกินไปนะคะจะต้องมีสเปซที่ว่างเพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานเราดูพอดีกับและก็สวยงามค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพื่อ

ให้มีความใหญ่ขึ้นเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราน่าจะวางบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มข้อความ copy มาเลยนะคะวิธีการ copy ให้ทุกคนกด optionแล้วลากข้อความมานะคะกดออปชันแล้วลากข้อความเป็นการ copy ข้อความหรือคลิกที่ข้อความนะคะคลิกที่ข้อความที่เราต้องการคลิกที่ข้อความแบบนี้นะคะตอนนี้สังเกตไหมว่าเรามีเลเยอร์ copy 2กด command J ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะขึ้น copy layer 3สามารถ copy ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะครูไหมจะขอเปลี่ยนข้อความคำว่าปลาหมึกกรอบเป็นรสซีฟู้ด

พิมพ์ลงไปเลยนะคะรสซีฟู้ดรสซีฟู้ดเราต้องการที่จะย่อให้เล็กนะคะเล็กกว่าชื่อแบรนด์ก็คือปลาหมึกกรอบให้เล็กนิดนึงนะคะตรงนี้เราไม่ต้องการเด่นมากเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารสซีฟู้ดเนื่องจากเรานำภาพประกอบนะคะที่เป็นท้องทะเลฉะนั้นตัวนี้เราต้องการให้เด่นน้อยกว่าแบรนด์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มลดความชัดได้ตรงนี้นะคะ opacity ถ้าเราไม่ต้องการให้คำว่ารสซีฟู้ดชัดแล้วก็เด่นเท่ากับปลาหมึกกรอบเราสามารถลดได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะมีลูกเล่นกับฟอนต์โอเคเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเราต้องการประมาณนี้แค่รสซีฟู้ดจางๆแบบเห็นแบบบางๆกว่าชื่อของคำว่าปลาหมึกกรอบค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อความเด่นแข่งกันค่ะให้ข้อความคำว่ารสซีฟู้ดเนี่ยเล็กลงหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตมาจากการเรียนใน EP ที่6ก็คือการนำรูปทรงการนำรูปร่างต่างๆในจำพวกของรูปเรขาคณิตเช่นวงกลมนะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้ครูใหม่ขอเลือกใช้วงกลมนะคะวาดวงกลมใส่สีแบบนี้นะคะวาดวงกลมใส่สีเลือกวงกลมแล้วไปใส่สีนะคะเราจะเลือกสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะวาดวงกลมให้ได้ขึ้นมาก่อนสมมติครูใหม่วาดวงกลมในการวาดวงกลมถ้าเราต้องการที่จะให้วงกลมกลมแบบเป็นวงกลมจริงๆอะค่ะไม่ได้รีลักษณะแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดชิปที่คีย์บอร์ดพร้อมกับการลากเมาส์วางค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะคะลงในวงกลมสมมุติว่าเราจะใช้คำในการขายก็คือราคาพิเศษนะคะห้าสิบเก้าบาทพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะคะราคาพิเศษ59บาทบาทเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือจุดแล้วก็ขีดค่ะนี่คือข้อความที่ครูหมายพิมพ์นะคะเราจะมาใส่ด้านนี้นะคะขอขยับวัตถุอื่นนิดนึงเราต้องการให้ราคาเด่นอยู่ตรงนี้นะคะมุมสมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้สโตกตอนนี้สิ่งที่ครูหมายวาดมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีสโตกสีดำติดอยู่นะคะสโตกสีม่วงนะคะม่วงเข้มเราไม่ต้องการใช้สโตกนะคะให้ทุกคนไปที่สโตกนะคะคลิกที่สโตกแล้วคลิกไปที่ไม่มีเส้นนะคะคลิกไปที่สโตกแล้วคลิกที่ไม่มีเส้นเพราะเราไม่ต้องการใช้เส้นนะคะเราต้องการให้เป็นสีขาวธรรมดาหลังจากนั้นนะคะเรานำราคาเนี่ยค่ะมาวางขยายเลยค่ะขยายนะคะเพราะเราต้องการให้เน้นราคาพิเศษซองละ59บาทอย่างเนี้ยค่ะเพิ่มขนาดไซส์ข้อความนะคะข้อความคำว่า59บาทครูใหม่ต้องการให้มีขนาดใหญ่นะคะครูใหม่ก็เลยจะแยกเลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะกดออปชันแล้วก็แยกออกมานะคะแล้วก็ขออนุญาตลบคำว่า59บาทตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกเลเยอร์2ชิ้นต้องการให้ตัวนี้เด่นนะคะราคาเด่นเลยค่ะราคาพิเศษ59บาททีนี้เวลาที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะเลือกสีเราใช้เคล็ดลับที่เราเรียนกันไปเมื่อ EP ที่6นะคะเคล็ดลับในการเลือกสีก็คือเคล็ดลับของการเอาสีที่เป็นสีจากภาพประกอบหลักของเรานะคะเราคลิกไปที่ Color เลยค่ะเห็นไหมคะ
เมื่อเราคลิกไปที่ color แล้วเราจิ้มสีที่มาจากการจิ้มของเรานะคะก็จะมาขึ้นที่ตัวเลขทันไหมคะคนพร้อมกันนะคะให้เราเอาเมาส์คลิกที่ราคาที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนสีที่ color ค่ะด้านขวามือนะคะเปลี่ยนสีที่ color จิ้มเลยค่ะถ้าเราจิ้มสีอะไรนะคะสีนั้นก็จะขึ้นปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะตรงตัวเลขของผู้ใหม่นะคะจิ้มเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากให้สีแดงเด่นเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มาจากด้านบนในฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกเลยค่ะสีแดงกดโอเคหลังจากนั้นนะคะเพิ่มความพิเศษให้ข้อความด้วยการใส่เอฟเฟกต์ค่ะไปเลือกที่เอฟเฟกต์นะคะหลังจากนั้นให้เลือกสโตกค่ะตรงนี้สโตกเราสามารถที่จะเพิ่มลดได้นะคะนะคะผู้ใหม่ต้องการให้สโตกเลยออกมาจากขอบวงกลมที่เราวาดนิดนึงนะคะตอนนี้สโตกเป็นสีเขียวเป็นสีที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีที่ทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากับงานเราของผู้ใหม่ขอใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นดรอปชาโดว์เหมือนตัวอย่างที่เราได้ดูใน EP ที่6เลยค่ะทุกคนเริ่มเห็นไหมคะดรอปชาโดว์ดรอปชาโดว์มาแล้วจะทำให้ข้อความของเราดูนูนขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ดรอปชาโดว์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงค่ะให้ข้อความมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าสโตกใหญ่ไปปรับนิดนึงได้ค่ะสโตกเราสามารถปรับได้กดโอเคค่ะตอนนี้ราคาพิเศษ59บาทเราชัดแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือสีของคำว่าราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะคือครูไหมจะเปลี่ยนสีตามสีของฉลากตอนนี้สีของฉลากของเรานะคะมีให้เลือกแบบนี้สีแดงสีเขียวเลือกสีอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ครูใหม่ขอเลือกใช้สีเขียวนะคะเนื่องจากว่าในราคาพิเศษเราใช้สีแดงไปแล้วค่ะเพื่อความคุมโทนของชิ้นงานของเรานะคะหลังจากนั้นทุกคนทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหมือนเดิมคือการใช้เอฟเฟกต์สโตกค่ะใช้สโตกเหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้สโตกสีเดิมนะคะก็คือสีขาวและใช้อะไรคะดรอปชาโดว์ตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแค่นี้เลยค่ะใช้ดรอปชาโดว์เพื่อที่จะทำให้ตัวอักษรเราลอยเด่นขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ได้ใช้อะไรที่พิเศษเลยใช้เพียงแค่เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวเดิมที่เราทำเป็นค่ะในการที่จะทำฉลากสินค้าเพื่อที่จะหารายได้ให้เราหลังจากนั้นนะคะตอนนี้เราได้แล้ว3ชิ้นตรงนี้คือ3ชิ้นนะคะ copy รวมไปเลยค่ะแบบนี้นะคะรวมไปเลยค่ะวิธีการรวมเราจะรวมแบบยังไม่ได้รวมเลเยอร์นะคะเราจะใช้แค่ตัวลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะแต่เลเยอร์เรายังอยู่ด้วยกัน3เลเยอร์โดยที่ยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ถ้ารวมเลเยอร์แบบใช้ลิงก์เลเยอร์นะคะยังสามารถที่จะแก้ไขข้อความได้แต่ถ้ารวมเลเยอร์แบบเมิร์จก็คือการรวมเลเยอร์ด้วยกันเหมือนที่ครูใหม่สอน

ใน EP ที่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อความได้ฉะนั้นอันนี้ขอเป็นเลเยอร์รวมแบบลิงก์เลเยอร์เฉยๆนะคะดูภาพรวมค่ะตอนนี้ราคาเราเด่นมากเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ขยับก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงรูปร่างที่เราไปล่ำเรียนมาใน EP ที่6นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะมาแล้วทุกคนสามารถลองขยับได้นะคะขยับการจัดองค์ประกอบได้ว่าเราจะวางแบบเต็มแบบนี้หรือจะวางแค่ส่วนเดียวในการทำกราฟิกให้สวยงามนะคะเราสามารถที่จะลองขยับดูความเหมาะสมของชิ้นงานของเราได้ตลอดเวลานะคะเช่นคุณหมายต้องการที่จะอันนี้วางเป็นขอบด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันจะมีขอบติดมานะคะเนื่องจากตอนที่เราเลือกในการวาดรูปทรงรูปร่างเลขาคณิตนะคะตรงสโตกจะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีสโตกตั้งแต่ที่เราเลือกรูปทรงรูปร่างในการวาดได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเชฟได้นะคะเปลี่ยนขนาดเส้นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของเส้นเป็นเส้นปะแบบต่างๆตรงได้แต่เมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนหลังจากที่เราวาดให้เราไปที่เดิมเลยค่ะสโตกด้านนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้เลือกเปลี่ยนสีถ้าไม่ต้องการให้มีสโตกเลือกเส้น no color นะคะก็คือไม่มีสีในสโตกนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะครูไหมจะใส่ข้อความด้านล่างนะคะขออนุญาตปรับนี้นิดนึงก่อนนะคะด้านล่างเราสามารถที่จะใส่ข้อความเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าของเราได้ตรงนี้นะคะจะขอใส่เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะสำหรับการโฆษณาสินค้าสมมุติว่าเรานำสินค้าชนิดนี้ค่ะไปทำโฆษณาบน Facebook บน LINE หรือบนแอดหรือการปริ้นโฆษณาต่างๆนะคะใครที่มาเจอโฆษณาของเราสามารถที่จะมีไลน์ติดต่อเบอร์ติดต่อได้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะอันนี้ตอนที่ทำจริงนะคะขอให้ใส่เบอร์จริงอันนี้คุณหมายสมมุติเป็นเบอร์โทรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ติดต่อเป็นไลน์ Facebook ใส่ไลน์ใส่ Facebook ได้เลยนะคะเพื่อการติดต่อกลับเรียบร้อยตรงนี้เป็นชื่อไลน์ชื่อ Facebook นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเนื่องจากฟอนต์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากขอให้ทุกคนเลือกฟอนต์ในการที่จะทำกราฟิกเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะลองเลือกเลยค่ะว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สามารถพิมพ์แล้วอ่านง่ายไหมสมมุติว่าตอนนี้ครูหมายเลือกแล้วนะคะครูหมายเลือกฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ได้นะคะจะให้ฟอนต์เราเป็นแบบไหนสามารถปรับขยับได้เป็นไซส์แบบไหนตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้ามองเห็นชัดเพียงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด่นกว่าชื่อแบรนด์แล้วก็ราคานะคะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใหญ่มากและให้เน้นเป็นข้อความที่อ่านง่ายทั้งหมดนะคะเราจะจัดชิดด้านซ้ายมือนะคะในการจัดชิดด้านซ้ายมือให้คลิกข้อความทั้งหมดนะคะแล้วเลือกที่พารากราฟนะคะแล้วจัดซ้ายค่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตระยะห่างระยะห่างระหว่างตัวอักษรระหว่างข้อความตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความห่างกันนิดนึงเราต้องการให้ขยับเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ leading นะคะเราอยู่ที่ระดับของออโต้สมมติว่าครูหมายต้องการลดนะคะคลิกไปที่36เยอะนะคะคลิกลงมาอีกค่ะ16
14อ่ะตอนนี้ข้อความของเราอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดแล้วนะคะไม่ได้ห่างมากเนื่องจากว่าโฆษณาของเราเป็นโฆษณาชิ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นข้อความถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความแล้ว leading ระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมีความห่างกันเยอะมากหรือว่าอยู่ในระดับออโต้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่พอดีกับการทำกราฟิกอะค่ะเราสามารถที่จะขยับได้โดยการคลิกไปที่ข้อความนะคะแล้วไปขยับที่ leading ค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว A แล้วก็มีลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมคือเราจะไปเปลี่ยนสีตัวอักษรเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีตามรูปภาพที่เรามีให้เลือกตรงนี้นะคะสมมติว่าครูไม้ขอเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับคำว่าราคาพิเศษนะคะขอเพิ่มสีให้เข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่จะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะขอขยับนิดนึงเช็คความละเอียดเรียบร้อยของกราฟิกที่เราทำค่ะทุกคนสามารถเพิ่มเติมนะคะข้อความที่เราเห็นตอนนี้ข้อความเป็นข้อความสมมุตินะคะที่เราสมมุติขึ้นมาในการทำโฆษณา1ชิ้นแต่เวลาที่ทุกคนไปรับงานโฆษณาจริงๆของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะสามารถที่จะคุยกับลูกค้าเพื่อเป็นการทราบข้อมูลนะคะว่าลูกค้าต้องการให้ใส่ข้อมูลในการทำโฆษณาชิ้นนี้อะไรบ้างขยับดูด้านบนนิดนึงค่ะนกสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะแสงเราสามารถเพิ่มลดขนาดได้นะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะขอเพิ่มเงาของวัตถุกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานิดนึงนะคะไปคลิกที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะไปที่ดอกชาโดว์ค่ะใส่เงาให้บรรจุภัณฑ์เรานิดนึงค่ะสังเกตไหมคะตอนนี้เงาเริ่มมานิดนึงแล้วค่ะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะในการกำหนดเงาให้วัตถุนะคะอันนี้เราต้องการกำหนดเงาเพื่อให้วัตถุของเราลอยเด่นขึ้นมานะคะใหม่ก็จะเอาเงาประมาณไว้กลางๆนะคะแล้วก็ใส่นิดเดียวค่ะเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราดูราบเรียบเกินไปค่ะเรียบร้อยนะคะใส่แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคลิกที่เลเยอร์บรรจุภัณฑ์ของเราแล้วเราทำการ copy layer style ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาคลิกเลเยอร์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็Part Layer Style เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีเอฟเฟคที่เหมือนกันนะคะทั้ง2บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้สำหรับการนำม็อกอัพบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะมาต่อยอดทำเป็นโฆษณาแบบต่างๆนะคะเราเริ่มแบบแรกด้วยการทำปลาหมึกกรอบรสซีฟู้ดนะคะเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆก็คือการใช้ตัวอักษรการใช้สโตกนะคะแล้วก็การใช้ดอกชาโดและการใช้รูปทรงรูปร่างเลขาคณิตในการที่จะเพิ่มลดหรือว่าทำให้ข้อความของเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถที่จะเอาพวกกราฟิกต่างๆนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมทำให้งานเราดูสวยขึ้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนนำเคล็ดไม่ลับที่ครูไหมได้บอกไว้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอให้ฝึกฝนกับการทำโฆษณาให้สนุกนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่าพีดีมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มีสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำ นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายใน

ระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีผมอาจารย์เจเด็ดเรื่องดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะคร
0: ับ วันนี้พบกับเราในรายการทำผิดพันทำความสะอาดช่องปากและฟันตอนที่2นะฮะเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ครับ
1: โอเคนะครับอ่ะวันนี้เมื่อเทปที่แล้วเราเป็นยาสีฟันสมุนไพร
0: ก็คือเราทำยาสีฟันมาเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพร
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ายาสีฟันสูตรสมุนไพรอันแรกที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นยาสีฟันที่หลักๆก็คือลดอาการปวดฟันหลักๆเลย
1: ลดอาการปวดฟันอาการเสียวฟัน
0: คือวันนี้เราทำสีตอนเนี่ยก็คือจะให้มีความแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เราเป็นยาสีฟันเหมือนกันแต่เป็นทันสมัยขึ้นมาหน่อยเป็นสูตรเจลเป็นเนื้อเจลอย่างแบบทันสมัยแบบใสๆเห็นไหมฮะ
1: ใช่ครับเหมือนเจลทาผิวอะไรพวกนั้นแหละ
0: คราวนี้แต่ว่านอกจากว่าเราทำสูตรใสแล้ว

0: เรายังให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: กับสูตรที่แล้วตรงที่ว่าสูตรที่เราลดอาการปวดฟันนะแต่สูตรเนี้ยเราลดหินปูน
1: ครับผม
0: นอกจากลดหินปูนแล้วเนี่ยป้องกันฟันผุด้วยเราจะใส่สารที่แตกต่างกันเพราะฉะน
1: ั้
0: นทำให้แบบอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเลือกจะใช้อะไรจะใส่อะไรเพื่อลดอะไร
1: ลูกเล่นได้หลายรูปแบบ
0: รูปแบบว่าร ู้จักสารเพิ่มขึ้นด้วยว่าต้องสารใส่สารตัวนี้เนี่ยจะช่วยยาสีฟันอะไร
1: ใช่ครับ
0: อย่างอาจารย์พิชาติก็คือก็อย่างน้อยเราก็ได้สองนิดละ
1: บางท่านก็เพิ่งเคยเห็นยาสีฟันเนื้อเจลนะมันมีได้หรอ
0: มีเป็นยาทันสมัยก็คนเห็นเจลสีเขียวเจลสีฟ้าเจลสีม่วงนี่ก็มีนะเจลใสมันใสไม่มีสีอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เคยใช้ไหมยาสีฟันเจลเนี่ย
1: เคยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทาผิวแบบเป็นเจล
0: อ๋อ
1: ยาสีฟันยังไม่ค่อยได้เห็น
0: เนื้อเจลเลยนะครับ ใช้อยู่ไหมยาสีฟันทุกวันนี้
1: ใช้อยู่ครับแต่จะเน้นเป็น
0: ใช้เพื่อแก้อะไร
1: โอ้ก็แก้กลิ่นปากเลยอันดับที่หนึ่งอันดับแรกเลยคือกลิ่นปาก
0: ใช้แล้วกลิ่นปากหาย
1: หายมั่งไม่หายมั่ง
0: เคยมีเพื่อนมีกลิ่นปากไหม
1: ก็มีนะครับเราสองคนเพิ่งทานข้าวกันมาด้วยเนี่ยเราต้องยืนไกลๆกันนิดนึง
0: ถ้าเพื่อนมีกลิ่นปากก็เอายาสีฟันให้เขาใช้ที
1: ่
0: ด
1: ับ
0: กลิ่นปากเขาบอกว่าจริงๆอย่างที่บอกว่ายาสีฟันเนี่ยถ้าถามว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะที่บอกว่ามันก็จะทำหนึ่งก็คือดูตามลักษณะอย่างที่วันนี้วันนี้เจลก็คือถ้าโบราณเขาจะเป็นเนื้อผงใช่ไหมครับทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเนื้อเพสนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อครีมวันนี้เราไม่ได้ทำเนื้อครีมก็เป็นเนื้อเจลเนื้อเจลเลยก็ประมาณนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ก็คือแบ่งตามประสิทธิภาพก
1: ็
0: คือแก้ปากเหม็นแก้ฟันเหลืองแก้หินปูนแก้เสียวฟันลดฟันผุ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วก็ลดแก้เหงือกร่นอะไรช่วยนู่นช่วยนี่ไปนะครับเดี๋ยวนี้บางทีมียาสีฟันอย่างเช่นทำจากถ่านแล้วก็มี
1: ถ่าน
0: แก้ปากลดกลิ่นใช่ไหมถ้าใส่กูถ่านชาโคก็ได้ลดกลิ่นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่ายาสีฟันที่เราทำเนี่ยเนาะมันก็
1: เป็น
0: เครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: เป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นในการทำเราก็จะต้องจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จดแจ้งอย.ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครจะทำคือทำอย่างเราเนี่ยคือว่าเราเซตระบบเซตชั่วโมงสอนมันเนี่ยเพื่อให้ท่านทำง่ายใช่ไหมฮะทำใช้เองในบ้านทำให้ลูกหลานใช้ทำให้เพื่อนบ้านทำให้ใช้เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เองก็ประหยัดแล้วล่ะทำให้ประหยัดแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะฮะอุปกรณ์แล้วก็อยากใกล้เคียงกับที่ใช้ในครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าให้ได้มาตรฐานตามถูกลักษณะตามอย.บอกนะครับไม่ให้มีสารเจือปนได้ประมาณนะครับก็คือเราก็มาประมาณนี้เนาะก็อย่างว่าวันนี้สูตรที่อาจารย์เชียงทำมาก็อย่างที่คุยต้นว่าเราเป็นฟันเนื้อเจลซึ่งช่วยลดฟันผุนะวันนี้ลดฟันผุเครือบมีสารเคลือบฟันนะฮะแล้วก็ลดค่าผินปูนนะฮะลดแบคทีเรียลดกลิ่นแปะนะครับคราวนี้เราจะมีสูตรยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทต่างๆมีสัดส่วนต่างๆว่าเราจะใช้สารอะไรนะ
1: ต้องใช้ที่บอกว่า
0: ในยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแรกเลยก็คือเป็นพวกสารขัดฟัน
1: ใช่
0: ต้องมีสารมีอะไรที่มันช่วยในการขัดฟันให้สะอาดอ่ะเพราะฟันเราเนี่ย
1: ใช่ป่ะ
0: พอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคราบเป็นคราบหรือว่าบางทีแบบฝังลึกคือดูแบบสีไม่ออกแม้บางคนสมัยก่อนยังมีเอาผ้าถูฟันเลยประมาณนั้นนะนอกจากพวกสารขัดฟันแล้วก็คือเป็นพวกเคลือบฟันเคลือบฟันเนี่ยก็ทำให้ปกติเนี่ยคนเราพออายุมากขึ้น
1: ครับผม
0: อาจารย์ในพิชานเนี่ยเคี้ยวกระดูกมันก็ก่อนไปตามก็ต้องอาจจะต้อง
1: กินไปตามไปนะครับ
0: เคลือบฟันส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ฟูออไลน์
1: ใช่ครับ
0: ฟูออไลน์จะเป็นสารเคลือบฟันแต่ว่าฟูออไลน์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้ในยาสีฟันเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นที่พัน ppm
1: ครับ
0: คำ ppm หมายความว่า ppm เนี่ยแปลว่า1 ppm เนี่ยก็1ในล้าน
1: ครับ
0: พัน ppm เนี่ยก็หมายว่าพันในล้านพันในล้านก็คือว่าใน1ลิตรเนี่ยจะต้องมีตัวฟูออไลน์อ่ะ1กรัม
1: ครับ
0: นะอันนี้คือสูตรที่ว่าจะใช้แล้วเหมาะสม
1: ครับ
0: ต้องใช้ฟูไลประมาณ 1,000 ppm นะก็คือ1หน่วย1,000 1กรัมใน1ลิตรในระยะสีฟัน1ลิตรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นสัดส่วนนะครับตัวที่ช่วยให้เคลือบฟันนะครับแล้วก็มีพวกสารชำระล้างนะฮะคล้ายพวกสบู่เหลวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ่อนโยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกตัวที่ไม่ระคายเคืองปาก
1: มันมีเราระคายเคืองผิวได้
0: ใช
1: ่ในช่องปากเราก็ระคายเคืองได้นะ
0: ใช่แล้วสารพวกนี้บางอย่างเนี่ยพอมันเป็นสารชำระล้างเนี่ยมันก็จะ

0: ให้เหมือนกับตึงผิวอ่ะ
1: ใช่
0: อาจจะเยื่อบุปากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารช่วยความชุ่มชื้นไปช่วยด้วยทำให้เยื่อปากไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากตัวสารพวกนี้แล้วในยาสีฟันเนี่ยเมื่อตั้งจากยาสีฟันเนี่ยเราต้องใส่แปรงสีฟันเข้าไปแปรงนะต้องมีแปรงด้วยแหละ
1: แปรงก็ต้องดี
0: แปรงก็ต้องไม่บาดปาก
1: เกินไปไม่บาดปาก
0: ไม่บาดปากไม่คมไปไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปเนาะคราวนี้ยาสีฟันก็ต้องข้นหนืดพอสมควรก็ต้องมีสารที่เพิ่มข้นหนืดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความหวานสารช่วยลดหินปูนนะฮะแล้วก็ช่วยลดการเสียวฟันนะประมาณหลักๆก็คือประมาณนี้นะในสารในยาสีฟันนะครับแต่พี่ชายมีอะไรเพิ่มเติมไหมในสูตรวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็คืออยากทำ
0: อยากทำแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสูตรที่เราใช้
1: เห็นว่ายาสีฟันเนื้อเจลมันเป็นยังไง
0: สูตรนี้เราใช้เวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการทำจะนานเพียงแต่ว่าตอนเราทำเนี่ยเราอาจจะเร่งเนื้อนิดนึงแต่ว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านตามให้ทัน
1: ครับก็คือในรายการเราเนี่ยอาจจะมีเวลาจำก
0: ั
1: ดครับการผสมของเราก็บางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: ที่อาจจะต้องเร่งนิดนึง
1: ใช่ครับผมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาในการผสมแต่ละส่วนเนี่ย
0: อาจจะ
1: ก็คือผสมให้มันดีให้มันดีไปเลย
0: หรืออาจจะบอกเวลาว่าแต่ละส่วนใช้เวลาเท่าไหร่
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับยาสีฟันเราเนื้อมันจะได้ค่อนข้างเนียน
0: ออกมาสวยแล้วก็ไม่มีการมันกับตก
1: ไม่มีเป็นเม็ด
0: เป็นเม็ดที่ละลายไม่หมดนะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าในอุปกรณ์วันนี้อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาครับ
1: นะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกับทุกเทปเลยที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแต่ขอให้เน้นเป็นสแตนเลสนะครับเราเน้นเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กเป็นมีเนียมอะไรพวกนี้เราไม่แนะนำ
0: อลูมิเนียมเคลือบก็ไม่ดีนะฮะเหล็กเคลือบก็ไม่ดีนะฮะครับแล้ววันนี้เราก็มีตัวให้ความร้อนไว้ด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้เรามีอะไรบ้าง
1: อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะฮะหรือ
1: นะครับเนี่ยหม้อสแตนเลส
0: สแตนเลสก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สัก2ใบ
1: มีหลายไซส์นะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ตามจำนวนที่เราจะทำได้เลยนะครับ
0: อันนี้ในสูตรนี้เราใช้2ใบ
1: ใช่ครับแล้วก็หม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะเพื่อให้ความร้อน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้วนะ
1: ถ้วยแก้ว
0: มาแบ่งสารใช่ไหมฮะมาแบ่งสาร
1: เอาไว้ละลายสารในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์พลาสติกไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำนะฮะพลาสติกเราไม่แนะนำ
1: เราขอให้เป็นบิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตะกร้อ
0: ใช้คน
1: สแตนเลส
0: ตะกร้อสแตนเลสใช้คนสาร
1: ใช่ครับเอาไว้สำหรับละลายสารนะครับมันการละลายจะง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคน
1: นะครับซิลิโคนในท้องตลาดทั่วไปทุกวันนี้ก็มีหลายเกรดมากนะครับอาจารย์อันนี้เราก็จะใช้เกรดที่มันดี
0: อาหารหรือทำเครื่องสำอางนะซึ่งทนความร้อนได้สูงนะครับ
1: ถ้าเป็นไม้พายที่เขาใช้ในรูปแบบของเบเกอรี่อาจจะไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: นะครับเพราะบางทีเขาไม่ทนกดทนด่
0: าง
1: ไม่ทนความร้อนนะครับ
0: แล้วก็ช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลส
0: อันนี้ใช้ตักสารนะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ง่ายๆนะอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับค่ะก็คืออันนี้อีกอย่างนึงครับอาจารย
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้เครื่องช่วยผสม
0: เครื่องช่วยผสม
1: นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องช่วยผสม
0: ครับ
1: นะครับถ้าบางทีเราทำเยอะ
0: ๆ
1: เราใช้มือในการผสมอาจจะเนื้อ
0: ไม่เนียนไม่เนียนไม่ละเอียดพอนะครับ
1: เราก็เลยต้องมีเครื่องช่วยผสม
0: อันนี้เรามีความร้อนด้วยเรามีเตา
1: ไฟฟ้า
0: เตาที่เราใช้นี่คือเตาไฟฟ้านะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเตาอินดักเตอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาอาจจะใช้หม้อที่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำนะแต่เราทำน้อยๆแล้วก็จะใช้เตานะเตาที่เหมาะสมน่าจะเป็นเตาไฟฟ้าที่จะดีกว่าพวกเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านที
1: ่
0: เตาถ่านคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับ
1: ส่ว
0: นเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายในการทำยุ่งยากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เตาไฟฟ้าพวกควบคุมอุณหภูมิได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีสัดส่วนในที่ให้ความร้อนนะครับ
1: ครับผมนะครับแล้วก
0: ็ในสัดส่วนของอุปกรณ์ก็มีคราวนี้ขั้นตอนในการทำเนี่ยก่อนอื่นก็เราก็จะขาดไม่ได้ในเรื่องของการทำความสะอาดน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งนะฮะ
1: คือเราจะต้องทำความสะอาดภาชนะทุกชิ้นนะครับก่อนการผสมนะครับบางทีเราล้างมาแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกค้างอยู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราขึ้นเชื้อนะครับเพราะว่าเราล้างไม่สะอาด
0: ล้างไม่สะอาด
1: ใช่หรือว่าเราไม่ได้ทำความสะอาด
0: ในการทำคือเครื่องสำอางเนี่ยโดยตามเกณฑ์แล้วเนี่ยต้องมีอายุในการเก็บ2ปีเนาะหมายความว่าเราทำมันก็ต้องคำนึงถึงเชื้อ
1: ใช่
0: ในการสิ่งที่มีสัดส่วนของน้ำเนี่ยแล้วก็ต้องมีเรื่องของเกิดอาการบูดขึ้นมาได้นะครับประมาณนั้น
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งในการติดเชื้อ
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขอให้แยกออกจาก
0: ครัวเรือน
1: ครัวเรือน
0: ไม่ใช่ว่าถ้วยขนาดนี้ใช้เสร็จแล้วไปทำอาหารกินต่อก็ต้องมาทำสกับกันไปกลับมาคนหนึ่งอาจารย์อาจารย์จะได้กิน

0: อาหารที่เราทาน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราพูดนี่ก็คือให้ท่านจำได้ว่าก็คือควรจะแยกนะใช้เป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับ
0: ผมเราจะ
1: เริ่ม
0: วิธีการผสมนะครับเดี๋ยวรายการหรือปริมาณใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราอธิบายสารก่อนแล้วกันว
0: ่
1: าแต่ละตัวในพาร์ทแต่ละพาร์ทมีอะไรเน
0: า
1: ะ
0: นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์อธิบาย
1: พาร์ทที่หนึ่งนะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพาร์ท A B C D E F อันนี้เรามีถึง7พาร์ทถึง G อ่ะมีถึง G นะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีตัวน้ำ DI water หรือน้ำสะอาดนะ DI water จริงๆก็คือน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดนะใช้เป็นตัวใช้3กรัมนะ3กรัมนะตัวน้ำสะอาดนะ
0: ครับ
1: ตัวที่2ซันแทนกัม
0: ซันแทนก
1: ัมตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวสีใสซันแทนกัมก็คือสารที่ทำให้เป็นเนื้อเจลก่อเนื้อเจลนะซันแทนกัมนะเป็นตัวก่อเนื้อเจลนะอันนี้ให้ความใสด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ความหนืดนะฮะ
0: ครับผม
1: ที่จุดท่ากรัมในพาร์ทนี่คือพาร์ทที่1
0: ใช่พาร์ทที่1 2ตัวนะครับ
1: พาร์ทที่2มี3ตัวนะ
0: ครับ
1: ตัวมีตัวซอร์บิทอล
0: นะครับซอร์บิทอล
1: ที่70ซอร์บิทอล 70% นะเป็นตัวทำละลายนะเป็นสารให้ความหวานด้วยให้ตัวทำละลายด้วยนะครับที่52กรัม
0: ใช่ครับ
1: 52.13 กรัมนะแล้วก็กีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะครับ5กรัมนะครับแล้วก็ตัว
0: ไฮเดรซิลิก้า
1: แล้วตัวสารก่อเจลอีกตัวหนึ่งนะฮะที่10กรัมนะครับ
0: นะครับสารก่อเจลเรามี
1: สารก่อเจลเนี่ยเรามีถึง2ตัว
0: ม
1: าช่วยพยุงเนื้อให้มันมีลักษณะของเนื้อที
0: ่
1: คงตัวสูงขึ้นนะครับพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวช่วยลดหินปูนนะ
0: ค่
1: าตัวซินซิสเตตนะครับคือตัวสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะจะช่วยในเรื่องของลดแบคทีเรียและตัวนี้มันสามารถลดหินปูนลดกลิ่นปากลดปากเหม็นอะต
0: ั
1: วนี้เป็นตัวลดปากเหม็นได้นะครับตัวซินซิสเตตนะครับ
0: ตัวต่อไปครับ
1: ก็โซเดียม
0: เบนโซเอท
1: นะเป็นสารกันเสียนะซึ่งใช้รวมกับตัวซินซิสเตตนะครับน
0: ี่
1: คือพาร์ท4นะครับส่วนพาร์ท D เนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนะฮะตัวโพแทสเซียมไนเตรต
0: ใช่ครับ
1: โพแทสเซียมไนเตรตหรืออีกชื่อหนึ่งถ้าคนรู้จักก็คือดินประสิวนะ
0: ฮ
1: ะตัวนี้ทำให้การบูดได้การเสียการบูดได้นะบางทีก็ใส่ในอาหารก็มีนะเพื่อการบูดนะครับ
0: ตัวต่อไปครับ
1: นะครับแต่ว่าตัวโพแทสเซียมไนเตรตที่เรามาใช้ในสูตรนี้เราใช้ลดอาการเสียวฟัน
0: ใช่ครับ
1: มันมีฤทธิ์ในการลดอาการเสียวฟันที่ในยาสีฟันได
0: ้ครับ
1: ตัวโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยก็ใช้คู่กับพาร์ทอีกต่อไปก็คือเป็นน้ำนะเป็นตัวทำละลายโพแทสเซียมไนเตรตนะครับที่2กรัมนะครับแล้วก็พาร์ท E พาร์ท E เราก็จะมีตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์หรือน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะช
0: ่
1: วยทำให้หอมสดชื่นลมหายใจสดชื่นนะครับตรงนี้มีฤทธิ์นะในการหอมเลือดเหยอยู่แล้วที่8กรัมใส่เยอะนิดนึง
0: ใช่
1: แล้วก็อันนี้เราทำสีเขียวละลายน้ำเรามีเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์นะเป็นยาสีฟันกลิ่นเปปเปอร์มินต์เพราะฉะนั
0: ้
1: นสีเปปเปอร์มินต์ก็อาจจะเขียวอ่อนก็จะสวยนะครับ
0: นะครับก็เป็นสีที่ละลายในน้ำม
1: ัน ละลายในน้ำมันนะ
0: ครับ
1: พาร์ท F ก็คือเป็นพาร์ทสารชำระล้างแล้วนะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกว่าในสูตรก็ต้องมีสารชำระล้างเรามี2ตัว
0: ครับ
1: ตัวอีโมลนะฮะเป็นสารชำระล้างเป็นสารให้ฟองนะฮะแล้วก็ซอร์บิทอล 70% เป็นตัวทำละลายเป
0: ็
1: นตัวทำละลายนะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นสารให้ฟองก็คือพาร์ทจีต
0: ั
1: วโคโค่โฟมนะฮะโคโค่โฟมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นโซเดียมฟูออไรด์ก็คืออย่างที่บอกเราใส่โซเดียมฟูออไรด์ในยาสีฟันใช้ในการเคลือบฟัน
0: ใช่
1: เคลือบฟันก็คือตัวโซเดียมฟูออไรด์เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ประมาณ 1,000 ppm นะฮะก็คือใช้ 1,000 ppm ในสูตรยาสีฟันพวกเคลือบป้องกันฟันผุนะครับสูตรนี้ลดอาการเสียฟันป้องกันฟันผุนะฮะแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมสดชื่นนะฮะแล้วลดกลิ่นปากในสูตรนี้นะฮะเป็นยาสีฟันเนื้อเจลสีเขียว
0: ใช่ครับ
1: สูตรก็มีคร่าวๆเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะทวนให้อีกทีนึงเผื่อท่านใดจดไม่ทันนะครับ คือประมาณนี้นะครับคือในสารทั้งหมด
0: แต่เราก็จะมีขึ้นให้ที่หน้าจออยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: สัดส่วนของยาสีฟันเราวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับเจ้าหน้าที่เขาขึ้นให้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราจะทวนให้อีกครั้งนึงนะครับเรามาดูวิธีการผสมก่
1: อ
0: นนะครับอาจารย์เพราะว่าวิธีการผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอน
1: อันนี้สูตรนี้จะหลายขั้นตอนนิดนึง
0: ใช
1: ่ท่านที่รอทำก็อาจจะต้องตั้งใจดูนิดนึงนะครับ
0: เพราะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยที่เราแยกกันไว้เนี่ยมันจะต้องละลายเป็นส่วนๆไปนะครับเรามาดูวิธีทำนะครับมันจะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกัน
1: 8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปขั้นตอนที่7ก่
1: อ
0: นนะครับ
1: เราจะดึงขั้นตอนที่7มาทำก่อน
0: ใช่เพราะว่าขั้นตอนที่

0: 7เนี่ยเขาให้นำมาละลายโดยใช้อุณหภูมิ60ถึง70องศา
1: คือมันจะใช้เวลาเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา
0: ใช่ครับเราก็จะแยกส่วนที่7ออกมาก่อน
1: ส่วนที่7ก็คือตัว
0: อีเมล
1: นะฮะตัวอีเมลนะฮะอีเมล10นะฮะ
0: ใช่
1: เป็นสารละลายให้ฟองนะกับตัว
0: ซอร์บิท
1: ัล 70% ตัวนี้เราต้องเอามาทำละลายก่อน
0: นะครับวิธีละลายนะครับก็คือเราเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์แต่คือถ้าเป็นอุณหภูมิปกติสาร2ตัวนี้เขาจะไม่ละลาย
1: อ๋อคือถ้าอยู่ๆคุณเอาตัวอีโมลเนี่ยลงไปในซอร์บิทอลเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ละลาย
0: ใช่ครับผมเขาจะต้องละลายโดยการผ่านความร้อน
1: ก็คือทำอุณหภูมิไม่สูงขึ้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราใช้วิธีการตุ๋นนะฮะก็คือเพื่อให้อุณหภูมิไม่ถึงกับเดือด
0: ใช่ครับอันนี้คือการตุ๋นแบบพื้นบ้านเลยใช่ไหม
1: พื้นบ้านก็คือให้ความร้อนผ่านน้ำ
0: ใช่
1: ให้ความร้อนให้ความร้อนผ่านน้ำนะก็คือจะทำให้ตัวอีโมลเนี่ยละลายลงไปในตัวซอร์บิทอลนะครับ
0: อันเนี้ยในขั้นตอนที่7เนี่ยเราก็ทำแค่ลักษณะนี
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเขาแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาอีกทีนึงนะครับเราไปทำส่วนอื่นก่อน
1: เราละลายแล้วปล่อยเขาให้เขาละลายเองนะเราทิ้งไว้โดยให้ความร้อนเนี่ยเขาเป็นตัวทำละลาย
0: ใช่ครับ
1: อีโมลลงในตัวซอร์บิทัล
0: เราใช้เป็นอุณหภูมิที่ตุ๋นนะครับเขาจะคุมอุณหภูมิโดยการใช้น้ำใช่ไหมครับน้ำมันจะไม่ถึงจุดเดือดทำให้สารของเราไม่
1: แห้งไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ไม่เสียหายนะครับอ่ะเรามาเริ่มส่วนที่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเขาให้นำพาร์ท A มาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: พาร์ท A คือตัว DI water กับตัวซันทันกรรม
0: ใช่
1: ขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
0: นะครับ
1: นะครับ
0: เราก็จะเอาน้ำมาเทน้ำลงไปในภาชนะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เรา
1: ดูทันไหมขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำเทลงไปแล้วก็เอาซันทันกรรมมา
0: ใช่ครับ
1: วิธีการละลายคือซันทันกรรมเนี่ยอย่าเทพวดลงไปนะค่อยๆโปรยเรียกว่าค่อยๆโปรย
0: ค่อยๆเทนะครับซันทันกรรมค่อยๆเทลงไป
1: ถ้าคุณเทพวดไปเขาจะตก
0: เป็นก้อน
1: แล้วละลายยากจะละลายยากกว่
0: า
1: ขนาดเป็นผงๆละเอียดเนี่ยยังละลายยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก้อนเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยมันจะยากตรงนี้ตรงค่อยๆปกติถ้าเรามีเวลานะเราสามารถโปรยแล้วทิ้งเอาไว้
0: ใช่ครับ
1: ทิ้งไว้เป็นวัน
0: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีท่านผู้ชมมีเวลาม
1: ีเวลา
0: เทสองส่วนเนี่ย
1: ไว้ก่อนเลย
0: ไว้ก่อน
1: ใช
0: ่นะครับแล้วก็แรปไว
1: ้เหมือนกับว่าทิ้งให้ตัวซันทันกรรมเนี่ยหรือตัวกอดเจลที่เป็นซันทันกรรมเนี่ยกระจายตัวในน้ำจนเป็น
0: ใช่ครับ
1: จนเป็นวุ้นอ่ะจนเป็นเจลหนืดเพราะว่าเรามาละลายด่วนๆเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าเขาจะละลายนะกว่าตัวเจลเนี่ยจะดูดน้ำเข้าหาตัวใช่ไหมยิ่งถ้าตกเป็นแบบใส่ไปกระจายตัวใส่แบบก้อนหนาๆลงไปเนี่ยมันยิ่งจะยากใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยค่อยๆโปรยค่อยๆโปรย
0: ใช่ครับ
1: ลงในน้ำ
0: ค่อยๆโปรยแล้วคนค่อยๆโปรยแล้วคนนะครับถ้าสมมติในกรณีเรามีเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เราก็แรปเขาทิ้งไว้เลยเช้ามาวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เขาจะเป็นเจลไปเอง
0: ใช่เขาจะเป็นเจลใสๆ
1: คือพี่หนูว่าจะใช้เวลาคือถ้าเราใช้คนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคนกวนไปเรื่อยๆก็จะช่วยการละลายเร็วขึ้นว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีเวลาไม่ต้องคนก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใส่เขาไว้ในของเหลวในน้ำนี่แหละแล้วก็เขาจะละลายเองเขาจะค่อยดูดน้ำขวาแล้วก็พอง
0: ครับอาจารย์
1: ดูดน้ำขวาตัวแล้วก็พอง
0: ใช่อ
1: ันนี้เป็นตัวซันทันกรรมที่มีลักษณะเป็นเกลียวใสนะครับ
0: วิธีการสังเกตง่ายๆเลยว่าซันทันกรรมเขา 100% หรือยังก็คือเขาจะกลายเป็นเจลใสเลย
1: ก็คือจะไม่เห็นเนื้อขุ่นหรือเนื้อที่เป็นตาปลานะเน
0: ื้
1: อขุ่นหรือเป็นตาปลาอยู่ในเนื้อก้อนใสแล้วคือละลายหมดคือเขาดูดน้ำเขาหาตัวหมดก็คือจากเป็นผงขุ่นๆนะก็จะเป็นผงใสแล้วก็พองตัว
0: ใช
1: ่คล้ายพวกวุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คล้ายวุ้น
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะเนี่ยครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเจลเนาะเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้
1: เนื้อเจลใส
0: ๆนะครับก็คือเนี่ยเราก็ละลายไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยละลายสักประมาณเนี่ยเราก็แรปทิ้งไว้
1: แรปทิ้งไว้
0: ใช่ครับแล้วเราค่อยมาทำ
1: เขาจะขึ้นก่อนเขาจะก่อตัวเป็นเจลขึ้นมาเองนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง
1: ขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนเดี๋ยวงง
1: ครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาตัวซันทันกรรมละลายลงในน้ำนะฮะทิ้งไว้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็หมักไว้เลยเรียกว่าหมักไว้ถ้าไม่มีเวลาก็คนไปเรื่อยๆจนเขาเป็นเนื้อเจล
0: เนี่ยนะครับอาจารย์แต่ก็มันก็เนี่ยครับเห็นไหมครับก้อนเขาจะเป็น
1: เหมือนแป้งเปียก
0: ใช่หรือแป้งเปียกใช่ไหม
1: คล้ายๆ
0: นะครับ

0: เนี่ยครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันและโดยที่ไม่มีตัวของไซแทนกัมเหลืออยู่นะครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วในส่วนที่1
1: พาร์ทที่1เสร็จแล้วนะ
0: นะครับเรามาดูใน
1: พาร์ทที่2นะ
0: ข้อที่2นะครับเขาให้ผสมพาร์ท B
1: พาร์ท B พาร์ท B
0: ก็คือเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ซอร์บิทอลกับกิซาลีน
0: นะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอาจารย์หนึ่งผมเก็บไว้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวผมนะครับ
1: ซอร์บิทอล
0: ในข้อในส่วนที่2เนี่ยเราจะต้องอาจจะใช้ภาชนะที่มันใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ
1: เยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่วิธีการผสมที่ถูกต้องเนี่ยเราเทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับอาจารย์เทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับ
1: ของเหลวตัวนี้ก็คือ
0: ตัวโซบิทอลกับกิซาลีนนะครับ
1: กิซาลีน
0: ใช่ครับเราค่อยๆเทของเหลวลงไปก่อนเราไม่แนะนำให้ทำสลับกันเราไม่แนะนำให้
1: เอาตัว
0: ไฮเดรตซิลิก้าลง
1: แล้
0: วเทของเหลวลงไป
1: พาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองเนี่ยคล้ายๆกันก็คือการเราเซตตัวสารก่อเจลแต่เพียงแต่ว่าสารก่อเจลตัวที่หนึ่งเนี่ยก็มีแค่สารทางการกับน้ำนะให้ละลายสารก่อตัวที่สองเนี่ยเราใช้ของเหลวเป็นตัวทำละลายคือตัวซอร์บิทอลกับกิซาลีนนะฮะแล้วก็เอาซอร์บิทอลกับกิซาลีนเนี่ยละลายเข้าด้วยกันก่อนนะฮะเพราะปริมาณจะมากนะฮะ
0: โอเคกล้องเห็นอยู่นะครับผมโอเคนะคร
1: ับ แล้วเราค่อยๆเอาตัวไฮเดรซิก้านะสารก่อเจลตัวที่สอง
0: ไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นสารที่ค่อนข้างเบามากเบาเหมือนแป้งเลยเหมือนแป้งฝุ่นที่เราใช้เลยนะครับไม่ควรเปิดพัดลมหรือว่าไม่ควรอะไรทั้งนั้นนะคร
1: ับ
0: เพราะว่า
1: คือตอนที่จะเทตัวไฮเดรซิลิก้าเนี่ยก็คือต้องระวังการฟุ้ง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ควรจะมีลมไม่ควรจะมีอะไร
0: นะครับอันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดอยู่ในห้องส่งไม่มีลมไม่มีอะไรเลย
1: เขาจะเบามาก
0: มันเบามากนะครับ เขาจะฟุ้ง
1: ครับ
0: นะครับค่อยๆคนนะครับเนี่ยค่อยๆเทแล้วก็ผสมนะครับไม่แนะนำให้เทพวดไม่แนะนำให้เทพวดนะครับ
1: คือจะจับเป็นตัวเป็นก้อนนะ
0: คือ
1: ปริมาณเขาเยอะด้วยแหละใช่ไหมครับ
0: นะครับเห็นเยอะแบบนี้ครับอาจารย์เราใช้แค่30กรัมเองนะเนี่ย30กรัมมันเบามากมันก็เลยดูเหมือนเยอะ
1: เยอะนะคือน้ำหนักเขาเบา
0: ใช่มันเบามากแค่อันเนี้ย30กรัมนะครับ
1: อันนี้เราก็จะละลายไฮเดรซีก้าลงไปในซอร์บิทอลกับกิซาลีนนะครับ
0: แล้วก็ถ้าสมมติมันลอยตัวก็เราก็ค่อย
1: ค่อยค่อยค่อยขนนะค่อยตีเขาขนเขาลงไปให้เนื้อจมลงไปในตัวของเหลว
0: ก็คือขั้นตอนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากนะครับ
1: ไอ้ตัวนี้สามารถทำทิ้งเททิ้งไว้ได้เหมือนกับ
0: ได้ครับ
1: ที่หนึ่งมาได้นะ
0: ใช่ครับได
1: ้ถ้าทางบ้านมีเวลานะสามารถหมักตัวเนี้ยไว้ได้นะฮะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วเขาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมานะ
0: นะครับ
1: คือปริมาณเขาเบานะละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะลักษณะเป็นเบาๆฟูๆนะครับ
0: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการผสมส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยว
1: อันนี้เราก็พยายามจะตีให้เขาเนื้อ
0: ใช่ครับเราจะพยายามช่วยกดให้เนื้อเขาจมลงไปในของเหลว
1: ครับ
0: ให้ได้มากที่สุดนะครับ
1: พอเขาเซตหมดก็จะเป็นเนื้อเจลถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้
1: เราก็ต้องใช้ความพยายามในการตีให้ตัวไฮเดรซิลิก้ากระจายตัวลงในของเหลวนะ
0: ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้เครื่องเลยคะไม่ได้เลย
1: มันฟุ้ง
0: มันฟุ้งแน่นอน
1: เพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนัก
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องตีไปให้เขามีน้ำหนักก่อนส่วนเครื่องเนี่ยใช้ในการเอาไปบี้บด
0: ใช่คร
1: ับไปปั่นอีกทีนึงนะ
0: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะค่อยๆเหลวขึ้น
1: ค่อยๆเหลวข
0: ึ้นใช่นะครับเนี่ยเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าจากเนื้อแบบเหลวๆ
1: เนี่ยผงเนาะ
0: ใช่เขาจะเริ่มหนืดขึ้นเห็นไหมครับอาจารย
1: ์หนืดขึ้น
0: ใช่นะครับเหมือนกันนะครับขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเนื้อของยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ว่าเราผสมส่วนนี้ได้ดีไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มเกาะตัว
1: เกาะตัวกันแล้วนะครับเกาะตัวกันแล้วนะครับ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้เครื่อง
1: ตี
0: ใช่ในการผสมนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะเกาะตัวกลายเป็นก้อนใสๆ

0: นะครับอาจเราจะอาจจะต้องใช้เครื่องในการช่วย
1: ในการช่วยปั่น
0: ใช่ครับให้เนื้อเขาเนียนขึ้น
1: ขึ้นนะครับ
0: นะครับ
1: ตอนนี้เราก็ตีพาร์ทพาร์ทดีเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีนะครับคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาในการผสมนะครับในส่วนนี้นะในส่วนที่2เนี่ยแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเราก็จะใช้เวลานิดเดียวครับอาจารย์ครับนะคร
1: ับ พอดีอันนี้เป็นผงนะเป็นผงที่ค่อนข้างจะเบา
0: ใช่ครับ
1: จะให้กระจายตัวในน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในสัดส่วนที่เป็นน้ำเราไม่เยอะด้วยนะครับเพราะต้องการให้เกิดความหนืดถ้ามีน้ำเยอะไปก็จะเกิดความเหลว
0: ใช่ครับเนี่ยครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องใช้เครื่องในการช่วยผสมนะครับอันนี้ระหว่างที่เราผสมในส่วนที่สองเนี่ยเดี๋ยวเรามาผสมส่วนต่อไป
1: ครับ
0: กันเลย
1: ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่3เนี่ยเขาให้เอาพาร์ทบีที่เราทำเนี่ยผสมกับพาร์ทเอที่เราทำไว้ที่แล้วนะครับเอาพาร์ทเอลงไปผสมเลยในสัดส่วนเจล
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อที่3
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับเขาให้นำพาร์ทบีลงไปในพาร์ทเอผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่
0: นะครับพาร์ทบีก็คือตัว
1: ที่เราผสมกันเมื่อกี้
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพาร์ทเอที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือเป็นสัดส่วนของเจลทั้งคู่นะเอามาผสมกัน
0: เนี่ยครับ
1: เจลที่เป็นแซนทันกรัมกับตัวไฮเดรตซิลิก้านะ
0: ใช่ครับนี่เอามาผสมกันได้เลยนะครับแล้วก็บีเขานิดนึงบีเขานิดนึงนะครับนี่ครับเหมือนการทำอาหาร
1: เหมือนการทำอาหารนะฮะ
0: ใช่มันจะรีบมากไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับอาจารย์ถ้ารีบมากเนื้อยาสีฟันเราจะไม่สวยเลยทันทีนะครับอันนี้คือที่ผมกดเนี่ยผมจะกดให้ตัวผงไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวโซบิทอลกับกีซาลีนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
1: ลักษณะจะเหนียวๆหนืดๆนะฮะเป็นเนื้อหนืดๆนะฮะขั้นตอนนี้นะครับ
0: นะครับนี่ครับเมื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์
1: ขั้นต่อไปนี่เขาจะเติมพาร์ท4ลงไปนะฮะพาร์ท4พาร์ท4เนี่ยเราประกอบด้วยตัวซินซิเตตกับตัวโซเดียมโอนโซเอทนะฮะตัวสารกันเสียนะฮะ
0: นะครับเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราแรป
1: หมักไว้เลย
0: แรปทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เช้ามาหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องพวกนี้ในการช่วยผสมอีกทีนึงให้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะ
1: รันขึ้น
0: เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูข้อที่4
1: ครับ
0: เขาให้นำซีลงไปผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: พาร์ทซีลงไปผสม
0: ซีเนี่ยก็คือตัวซิงค์ไซเตตใช่ไหมครับ
1: ซิ
0: งค์ไซเตตใช่ครับกับตัวโซเดียมเบนโซเอท
1: ครับใส่ลงไปเลย
0: ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสารเนี่ยเราจะวาง
1: ไว้เป็นสัดเป็นส่วน
0: นะครับเราจะแยกกัน
1: ครับ
0: เราจะไม่รวมกันอย่างน
1: ี
0: ้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำเขาให้เอาส่วนนั้นมาใช้ส่วนนี้มาใช้เราจะได้ไม่งง
1: ครับแล้วก็ในการแยกสัดส่วนในการใส่เนี่ยเพื่อให้การผสมมันง่าย
0: ใช่ครับสมมติเนี่ยเขาให้นำพาร์ทซีลงไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันพาร์ทซีเราก็รู้แล้วคือตรงนี้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: ครับลักษณะเป็นผงก็เทลงไปได้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: พาร์ท4มี2ตัวนะครับตัวซิงค์ซิเตตกับตัวเซเลียมไบโซเอทนะฮะอันนี้เราผสมไปปุ๊บ
0: นะครับแล้วเราก็นะครับกดเขานิดนึงให้เขาเข้าเนื้อ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยครับให้ตัวซิงกับตัวโซเดียมเป็นโซเอทเนี่ยเขา
1: ผสมกันครับ
0: นะครับอ่ะเราก็มา
1: ขั้นต่อต่อไปก็คือ
0: ที่5
1: ก็เอาพาร์ทดีนะพาร์ทดีก็ตัวโพแทสเซียมไนเตรต
0: ละลายดี
1: ละลายดี
0: ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เทลงไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับพาร์ทดีเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมไนเตรตก
1: ับ
0: DI water
1: นะครับ
0: ก็คือง่ายๆเลยคือนำสองส่วนนี้มาผสมกันเลยนะครับอาจารย์นำสองส่วนนี้เนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นเม็ด
1: ดินประสิว
0: เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเราก็
1: เทลงไปแล้วก็
0: เทลงไปใช่
1: แล้วก็คนอันนี้คือตัวโซเดียมไนเตรตที่เป็นตัวลดการเสียวฟันนะครับ
0: นะครับมันจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวใช้คนแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะ
1: ว่าเขาจะ
0: เม็ดเขาจะเริ่มเล็ก
1: ลงเรื่อยๆอันนี้ก็จะละลายง่ายละลายไม่ยากอะไร
0: ใช่ครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับอาจารย
1: ์
0: ใกล้แล้วนะครับละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเทลงไปในพาร์ทหลัก
0: ครับผม
1: อันนี้มีสัดส่วนของเป็นน้ำนะก็จะช่วยเป็นช่วยตัวทำละลาย
0: ครับ
1: ให้ละลายง่ายขึ้น
0: สารของเราอาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณภาพนี
1: ่คือเราคัดสรรแต่สูตรที่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูแล้วเนี่ยไปใช้ได้มีคุณภาพจริงๆนะครับเป็นคุณภาพไม่ใช่ว่าเราเอาสูตรแบบง่ายๆมาแต่เราใช้งานไม่ได้และไม่มีประโยชน์ที่เราเอามาเป็นสูตรมีประโยชน์ก็คือนักศึกษาเนี่ยดูแล้วสามารถเอาไปทำใช้เองก็ได้หรือต่อไปทำจนเก่งทำจนเข้าใจหรือเรียนต่อทางด้านนี้มาก็สามารถเอาสูตรเนี้ยไปทำเป็นอาชีพ
0: ใช่
1: ตัวไปจดอย.ถูกต้องทำยาสีฟันขายได้เลยนะหรือว่าใครมีทุนมีอะไรที่จะเป็นโรงงานได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับ
0: นะครับแต่ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนต้นนะครับก็คือก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวก
1: ับ
0: อย.
1: นะคือโดยเฉพาะเครื่องไอยาสีฟันเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเขาจะได้มั่นใจนะว่าเราทำมาถูกต้องนะครับมีการรับรองโดยอย.ว่าเป็นโรงงานที่ทำถูกต้องนะครับ
0: อีกนิดนึงนะครับอาจารย์
1: ครับผมครับ
0: นิดนึงนะครับนะครับหรือว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเนี่ยเราก็ผสมส่วนพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราค่อยมาเททีเดียว
1: เอาแต่ละพาร์ทแต่พาร์ทเนี่ยที่เราแบ่งเป็นพาร์ท A B C D เนี่ยเอาแต่ละพาร์ทผสมกันไว้ก่อนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่อยเอาทุกส่วนมาผสมกันก็จะเร็วขึ้นถ้ามีเวลาในการทำนะบางทีโรงงานใหญ่ๆ ในการผสมแบบสารที่จำนวนเยอะเนี่ยเขาอาจจะมีการทำล่วงหน้าถ้ามีแผนผลิตมันจะทำให้จานผสมเนี่ยออกมาดีกว่าสูญเสียน้อยกว่า
0: ใช่ครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อและเนื้อมันจะออกมาค่อนข้างเนียนด้วยนะครับคือทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันรีบมากไม่ได้นะครับเราก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ละลายยังไม่ดีเราก็ต้องละลายเขาไปก่อนนะครับ
1: ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหรือบางครั้งเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้เขาเซตตัวเองนะฮะ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะกลายเป็นน้ำใสๆ
1: เล
0: ย
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้เราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไอตัวพาร์ท B เนี่ยว
1: ่
0: า
1: พาร์ท B ก็คือตัว
0: โพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยเขาจะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิวนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่จำนวน 0.2 กรัมละลายลงไปในน้ำสะอาดนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เราก็จะเทลงไปในสูตร
0: ละลายแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตผสมเนื้อในภาชนะให้เนื้อมันมีความเนียนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ข้อที่5เนี่ยผมละลายตัวพาร์ท B ไปแล้ว
1: นะครับรอไว้แล้วนะครับ
0: แล้วเราก็มาข้อที่6ข้อที่6เขาก็ให้ผสมพาร์ท E ใช่มั้ยครับให้ผสมพาร์ท E ก็คือตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์กับตัวสีเขียวละลายในน้ำมันนะครับอันเนี้ยคือ
1: สีเขียว
0: ละลายในน้ำมันบางทีเขาเป็นผงมาอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นสีเขียวนะครับต้องให้เขาโดนออยนะครับ
1: คือเป็นสีที่ละลายในออย
0: ใช่ครับสีพวกเนี้ยต้องโดนน้ำมันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นสีอะไรเห็นไหมครับ
1: ตัวนี้เราเอาเปปเปอร์มินต์ออยนะทีลงเป็นสีเขียวละลายในน้ำมันนะ
0: ใช่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเทคนิคการผสมสีเนี่ยห้ามรีบเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติสียังผสมไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราเทลงในเนื้อยาสีฟัน
1: ครับ
0: บริเวณเนื้อยาสีฟันก็จะเป็นจุดเขียวๆครับอาจารย
1: ์เหมือนมีจุดของสีที่ละลายไม่หมด
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรา
1: เกิดความเข้มไม่ถึง
0: ถ้าเราทำเก่งๆเนี่ยอาจารย์เราจะละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
1: ถ้า สูตรเนี้ยถ้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถละลายไปล่วงหน้าได
0: ้
1: เพื่อให้การละลายเขาเนี่ยสมบูรณ์ก่อนที่จะเอามาใช้อย่างสีเนี่ยถ้าเราละลายไม่สมบูรณ์ก็คือเกิดเป็นจุดสีของผลึกสีที่ละลายแล้วเกิดไปอยู่ในเนื้อเจลบางส่วนก็คือเจลจุดนั้นก็จะเข้มจ
0: ุ
1: ดอื่นก็จะไม่เข้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: แล้วก็จะเป็นจุดเขียว
1: ๆ
0: กระจายอยู่ทั่วยาสีฟันเลยมันก็จะดูไม่ใช่เนื้อเดียวก
1: ัน
0: ม
1: ัน
0: จะไม่น่าใช้นะครับอาจารย์อันนี้ข้อที่6นะครับละลายพาร์ทอีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อที่6พาร์ทอีนะครับเรามาดูข้อที่7ก็คือพาร์ทเอฟ
1: พาร์ทเอฟที่เราทำไว้แล้ว
0: ใช่
1: พาร์ทเอฟเราทำไว้แล้วดูที่อาจารย์ดูที่เราทำไว้แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นะครับ
1: ตอนนี้ตัว
0: ละลายค่อนข้างที่จะ
1: อีโมละลายลงในซอร์บิทัลนะครับเรียบร้อยแล้ว
0: นะครับอันเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้เขาเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ตอนนี้เป็นหรือยังครับอาจารย
0: ์ใกล้แล้วครับ
1: อ๋อก็บางทีได้จะเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเห็นไหมขนาดเราละลายไว้ตั้งแต่แรก
1: เราทำล่วงหน้าไว้ยังละลายไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ
0: นะครับเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้เราก็ละลายทิ้งไว้ก่อน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: สุดท้ายก็จะมีข้อ8นะฮะ
0: ก็คือ
1: พาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่พาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
1: พาร์ทจีก็ประกอบด้วยตัวฟูออไรด์และโซเดียมฟูออไรด
0: ์ครับผม
1: นะฮะละลายลงในน้ำน้ำนี้ที่เป็นคือโคโค่โฟม
0: ใช่ครับ
1: โคโค่โฟมคือสารให้ฟองนะฮะ
0: โคโค่โฟมเป็นสารให้ฟองนะครับตอนเราละลายเราค่อยค่อยคน
1: ไม่ต้องคนแล้วครับ
0: เราค่อยค่อยคนนะครับหรือว่าเราเทใส่ในภาชนะปุ๊บเราคนเขานิดนึง
1: ช่วยคนนิดนึง
0: พอให้เขากระจายตัว
1: ครับ
0: เนี่ยครับพอให้สารกระจายตัวเนี่ยครับอาจารย์แล้วเราก็แรปทิ้งไว
1: ้แรปทิ้งไว
0: ้เนี่ยครับทุกส่วนเนี่ย
1: เพื่อให้เขาละลาย
0: ใช่ทุกส่วนเนี่ยทำทิ้งไว้ได้หมด
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเราคนแค่นี้พอเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะละลายด้วยตัวของเขาเอง
1: โอเค
0: เนี่ยครับอันนี้คือข้อที่8
1: ข้อที่8
0: F
1: ครับผม
0: ไอ้พัดจีขอโทษครับเนี่ยครับปุ๊บเราก็ละลายทิ้งไว้หมดทุกส่วนแล้วนะครับแต่
1: ก็คือรอให้ทุกส่วนเนี่ยละลายสมบูรณ์หมด
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราค่อยเอาทุกส่วนที่ละลายสมบูรณ์มาผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับแต่แค่เราจะต้องมาดูเนี่ยในส่วนที่
1: พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2พาร์ท A กับพาร์ท B เนี่ยที่เป็นสารก่อเจลเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วนะ
0: ครับว่าเขาสวยหรือยังนะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังเหลืออีกประมาณ10นาทีใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยว
0: เราก็จะขออนุญาตละลายอีกนิดนึงนะครับช่วยบี้อีกนิดนึงให้เนื้อเขา
1: คือให้เนื้อเจลเนี่ยเนียนก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือเนียนก็คือสารทุกตัวเนี่ยคือเขาผสมกันได้ดีนะผสมกันได้ดี
0: นะครับเราก็บี้ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นก้อนกันใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวพอเวลาเราเทของเหลวลงไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น
1: เขาจะ
0: เป็นเนื้อเจล
1: จะขยายตัวเป็นเนื้อเจล
0: เขาก็จะเหลวขึ้นเหลวขึ้นแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมเทให้เนื้อเขาเนียนนะครับ
1: คือตอนนี้ถ้าเราใช้เครื่องผสมตีเขาจะหนืดเกินไปเน
0: ี่
1: ยเขาจะหนืดเนื่องเพราะยังไม่มีของเหลวลงไปนะครับ
0: อันนี้ผมเนี่ยครับก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ละลายให้มันสวยที่สุดนะครับงอนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เนื้อเขาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ
1: อันนี้ยังไม่มีน้ำนะก็ยังไม่เป็นเจลเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขายังแน่นอยู
0: ่
1: แน
0: ่
1: นเป็นสีขาวนะฮะ
0: นะครับซึ่งในการทำพวกเนี้ยเราผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันเราต้องทิ้งเนื้อไว้อย่างน้อย1คืน
1: 1คืน
0: เพื่อที่จะให้เนื
1: ้อเซ็ตต
0: ัวนะครับบางทีเราผสมไปเรามีการผสมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางทีมันเกิดฟองอากาศมันเกิดฟองอากาศมันอาจจะทำให้ยาสีฟันเราดูสีขุ่นไม่ใสนะครับเราก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้เขาฟองยุบ
0: ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล
1: ้
0: วนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเราก็นำทุกส่วนที่เราละลาย
1: ไว้ค่อยๆเทลงไปในพาร์ทหลัก
0: นะครับเนี่ยเราเอาทุกส่วน
1: นะฮะ
0: นะครับพาร์ทดีนะครับก็คือตัว
1: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ไหมครับกับผสมกับน้ำ
0: กับน้ำนะครับเราค่อยๆเทลงไป
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปแล้วก็ผสมนะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะค่อยๆเหลวขึ้นเหลวๆขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามีน้ำลงไปแล้ว
1: น้ำลงไปแล้ว
0: นะครับเขาจะละลายไม่ยากละลายไม่ยากแล้วเพราะว่าเขามีส่วนของน้ำลงไปผสมแล้วนะครับ
1: คือเนื้อเขาจะนิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับปึ๊บนะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาสัดส่วนที่เป็นสีกับตัว
0: ใช่ครับ
1: ซอร์บิทอล
0: นะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้าง
1: ตัวพวกโพรพิลีนออยล์นะ
0: ใช่เราละลายค่อนข้างดีแล้วเนี่ยครับวิธีการสังเกตก็คือเนี่ยเราตักขึ้นมาแล้วเราก็เทลงไป
1: ไม่เห็นตะกอนของสีแล้ว
0: ใช่ไม่มีเม็ดสีติดที่ช้อนแล้วก็ถือว่าละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่ถ้าเรายังละลายไม่สมบูรณ์เราตักขึ้นมาแล้วเราเทไปปุ๊บเม็ดสีมันจะติดอยู่
1: ตามเห็นตะกอนของสี
0: ใช่ครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: อันนี้คือเราจะทำเจลสีเขียวนะมาท่านบอกถึงเป็นสีเขียวนี่คือเราจะทำเนื้อเจลสีเขียว
0: นะครับ
1: ถ้าใครอยากทำเจลสีฟ้าสีก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ
0: ใช่ครับในท้องตลาดเนี่ยสีที่ละลายในน้ำมันเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีชนิดไหนนะครับนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดอยู
1: ่คือกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเข้าไปอยู่ในตัว
0: ค่อยๆกวนนะครับจนสีตัวสีกับตัว
1: เนื้อตัวเนื้อเจลนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเนื้อเดียวกันอันนี้จะหนืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะข้นแต่ที่ยังไม่โดนน้ำ
0: ใช่ครับแต่ก็จะไม่หนืดมากเหมือนตอนแรกแล้วนะครับอันนี้คือเคลียร์ออกเฉยๆเคลียร์ออกไปเลยนะครับแล้วใช้ช้อนบี้ใช้ช้อนบี้เขานะครับ
1: อันนี้เราพยายามผสมตัวเนื้อยาสีฟันกับตัวเปเปอร์มินต์ออยล์นะฮะที่ผสมอยู่กับสีเขียวนะครับก็คือได้กลิ่นเปเปอร์มินต์ออยล์เนี่ยออกมาหอมมากเลยนะครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับยาสีฟันพวกนี้นะครับอาจารย์เขาก็ใช้ตัวเปเปอร์มินต์นี่แหละเป็นกลิ่นด้วย
1: คือบางท่านอาจจะมองสีเขียวอีเนี่ยยังนะฮะต้องรอให้เขาผสมดีก่อนนะสีเขาจะออกมาเป็นสีเขียวสวยกว่านี้นะฮะสีเขียวใสนะครับ
0: นะครับอันนี้กำลัง
1: ตอนนี้ยังไม่เช็ดตัว
0: นะครับผมกำลังช่วยเขาบี้อยู่นะครับนะครับช่วยเขาบี้อยู่นะครับ
1: โอเคตอนนี้ตัวสารยาสีฟันก็จะเริ่มหนืดนะฮะลดความหนืดลงนิดนึงก็คือมันเป็นของเริ่มไหลเพราะมีน้ำลงไปผสมนะครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มเหลวขึ้นใช่ไหมครับ
1: เหลวขึ้นออกเนื้อจะเริ่มใสขึ้นนิดนึงนะฮะ
0: เนี่ยครับ
1: เริ่มมีเงานะครับ
0: เนี่ยครับเนื้อเขาจะเริ่มเหลวขึ้นการผสมก็จะง่ายขึ้นเนี่ยครับแค่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมก็ใช้เครื่องผสมแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: เริ่มตีได้แล้ว
0: ใช่ตอนแรกที่ไม่ใช้เครื่องผสมเนี่ยเพราะว่ามันหนืดมาก
1: หนืดมากเกินไป
0: นะครับอันนี้มันจะเหลวเลยครับอาจารย์มันจะง่ายแล้วนะครับเนี่ยครับโอเคละเห็นไหมครับเริ่มนะครับเริ่มเป็นเนื้อยาสีฟันแล้วนะครับเราก็เท
1: ในสัดส่วนต่อไปนะฮะ
0: ในสัดส่วนต่อไป
1: ตัวสารฟองนะฮะ
0: ครับใช
1: ่ตัวอีเมลนะฮะกับตัวซอร์บิทอลนะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ให้รสหวาน
0: นะครับขั้นตอนการใส่พวกเนี้ยถ้าเราผสมที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับอาจารย์เราใส่ส่วนไหนลงไปก่อนก็ได
1: ้
0: เพราะว่ามันเป็นของเหลวหมดนะครับแต่ถ้าให้ทางอาจารย์ผู้สอนแนะนำใส่ในส่วนที่มันเป็นออยไปก่อนนะครับ นะครับ
1: อันนี้เราก็จะใส่สัดส่วนสุดท้ายนะครับ ตัวอีมอลกับตัวสปิทัลนะตัวสารให้ฟองนะฮะ
0: นะครับ
1: กับตัวสารให้ความหวาน
0: ยังไม่ใช้ขออนุญาตยังไม่ใช้เครื่องผสมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกวนสักนิดนึงให้เนื้อเขาเข้ากันก่อนนะครับเนี่ยครับอาจารย์เนื้อเขาเข้ากันแล้วนะครับเนื้อเขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเชงจะผมจะขออนุญาตใช้เครื่องช่วยผสมแล้วนะครับ
1: พอเราได้เนื้อความหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะที่คิดว่าคือไม่แข็งจนเกินไปนะเราก็จะเอาเครื่องปั่นผสมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการปั่นผสมเพื่อให้เนื้อละเอียดขึ้นนะอันนี้เราก็จะเริ่มตีเนื้อนะฮะ
0: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะ
1: เริ่มเนียนขึ้น
0: เนียนขึ้นนะครับในการใช้เครื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วรอบสูงนะครับอาจารย์ใช้ความเร็วรอบปานกลางถึงต่ำก็พอเนี่ยครับเนื้อเขาก็จะ
1: เริ่มเนียน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราทิ้งไว้สักพักเขาก็จะใสขึ้น
0: ใช่ครับต้องทิ้งไว้1 คืน 1 คืนนะครับ
1: คือตอนนี้ไม่ใสเนี่ยเพราะในตัวเนี่ยอาจจะมีฟองอะไรกระจายอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: มีฟองหนาทึบกระจายอยู่ในตัว
0: นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคนจากข้างบนขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมอีกสัก1 ที
1: อันนี้ก็จะได้ยาสีฟันเนื้อเจลนะฮะสีเขียวขึ้นมานะครับ
0: แล้วก
1: ็คืออันนี้ต้องบอกว่าเราถ้าต้องการให้เนื้อใสเนี่ยเราต้องทิ้งไว้1 คืน
0: ใช่ครับ
1: ต้องทิ้งไว้1 คืนเพราะว่าต้องบอกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยยังมีเนื้อสัดส่วนของฟองหรือว่าอะไรที่บางคือยังไม่ใช่ตัวทำให้เป็นตัวเนื้อใส
0: บางทีมันจะขุ่นเพราะว่าอาจจะมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อนะครับเราทิ้งไว้1 คืนครับพรุ่งนี้เขาก็จะกลายเป็นยาสีฟันเจลแบบใส
1: ใ
0: ช่ครับ
1: เพราะสูตรนี้เราตั้งสูตรมาจากเจลที่เป็นตัวเนื้อใสนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: ก็ได้
0: เขาจะอยู่ประมาณนี
1: ้
0: นะครับผมซึ่งเหมือนที่บอกไปทิ้งไว้1 คืน
1: ครับก็เดี๋ยวอาจารย์พิชาตินี่เราทำเสร็จแล้วเนาะ
0: เ
1: ราจะทวนสูตรกับเมื่อกี้ตอนที่เราทำเนี่ยขั้นตอนเราอาจจะข้ามไปข้ามมา
0: ใช่ครับ
1: ผู้ชมหรือว่านักศึกษาอาจจะงงเนาะเราจะสรุปอีกทีหนึ่งคืออธิบายตัวสูตรไปพร้อมกับวิธีการทำเลยดีกว่าเนาะคือเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องพาร์ทต่อพาร์ทนะอาจารย์พิชาติก็ลองบอกว่าพอพาร์ท A เอาพาร์ท A มาทำอะไรก่อนนะครับขั้นตอนที่1เนาะ
0: ครับ
1: ครับขั้นตอนที่1เนี่ยในพาร์ท A เนี่ยเราจะมีพาร์ท A ถึง G เนาะ
0: ครับ
1: พาร์ท A เนี่ยเราจะมีตัว DI water หรือน้ำสะอาดที่3 กรัมนะฮะกับ Santan กรัม .5 กรัม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราทำอะไรฮะ
0: อันนี้เราก็นำทั้งสองตัวเนี่ยมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
1: ัน ขั้นตอนที่1เราก็เอาพาร์ท A เนี่ยผสมกัน
0: ใช่
1: ให้เข้ากัน
0: เนื้อเดียวกัน
1: หรือจริงๆแล้วที่อาจารย์พิชาติพูดเราอาจจะทิ้งเขาไว้1คืนก็ได้เพ
0: ื
1: ่อให้เนื้อเขาเซตตัวเร็วขึ้น
0: ครับ
1: คือไม่ใช่เร็วขึ้นอ่ะคือสมบูรณ์ขึ้น
0: ครับ
1: นะครับส่วนพาร์ท B จะมี3 ตัวเนาะมีซอร์บิทัลนะฮะเป็นตัวทำละลายนะฮะกิซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะ
0: ครับ
1: แล้วตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยเป็นสารก่อเจลนะฮะที่10 กรัม
0: เหมือนกับขั้นตอนที่1เลยเหมือนกับวิธีทำที่1ให้นำ3ตัวเนี่ยมา
1: สัดส่วน3ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันซ
0: ึ่
1: งผสมยากนิดนึง
0: ใช่
1: เพราะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยจะเป็นผงเบาๆนะก็คือกลัวๆแล้วก็ทิ้งไว้พาร์ทที่1ก็เป็นสารก่อเจลนะฮะผสมกับส่วนที่เป็นน้ำพาร์ทที่2ก็คือเป็นสารก่อเจลที่ละลายในซอร์บิทัลกับกิซาลีน
0: ใช่ครับก็คือวิธีผสมเนี่ยให้เรานำของเหลวเทลงภาชนะก่อนนะครับแล้วเราค่อยโปรยค่อยๆโปรยไฮเดรตซิลิก้า
1: พาร์ท A ผสมเข้าด้วยกันแล้วเอาพาร์ท B ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีพาร์ท C ก็คือตัวซิงซิเตตซึ่งเป็นสารลดค่าผินปูนเนาะกับโตเดียมบินโตเอทสารกันเสียพาร์ท C เราทำไงฮะ
0: พาร์ท C นะครับก็คือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ผสม2ตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้
0: ใช่ครับผม
1: ส่วนพาร์ท D เราจะมีตัวโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะเป็นตัวที่ช่วยลดการเสียฟันนะกับตัว DI water นะครับ
0: ผมก็เช่นเดียวกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
1: ัน
0: นะครับผม
1: ต่อไปเป็นพาร์ท E นะเป็นเปอร์เปอร์มินต์ออยล์กับสีเขียวที่ละลายในน้ำมันนะครับ
0: ก็คือเรานำเม็ดสี สีเขียวนะครับเอาตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์เทใส่นะครับแล้วก็ผสมทิ้งไว
1: ้
0: นะครับให้เม็ดสีกระจายตัวได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ให้ตกเป็นตะกอน

0: นะครับผม
1: ตัวต่อไปคือ part F ก็คือจะมีตัว emo นะที่เป็นสารที่ฟอร์นะกับ orbital 70% ตัวนี้จะต้องผสมพิเศษนิดนึง
0: ใช่ครับคือในการผสม2ตัวเนี้ยเราจะต้องใช้ความร้อน
1: ต้องใช้ความร้อนนะ
0: ครับก็คือเราจะต้องใช้ความร้อนที่60ถึง70องศาหรือว่าการตุ่น
1: คือตุ่นเพื่อคือ2ตัวนี้ถ้าเราใส่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ละลายต้องให้ความร้อนเพื่อทำให้ตัว
0: ใช่ครับ
1: อีโมลเนี่ยละลาย
0: ใช่
1: ครับโอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวโคโค่โฟมนะพัทจีนะกับตัวโซเดียมฟูออไรด์ซึ่งเป็นตัวป้องกันฟันผุก็เอามาผสมด้วยกัน
0: ใช่ครับนำมา2ตัวนี้มาผสมด้วยกันใช่ไหมครับแล้วทุกส่วนที่เราผสมไว้เนี่ยเราก็นำมาใส
1: ่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาลองจะเห็นนะต
0: ั
1: วพาร์ทที่อยู่ที่หน้าจอนะคือมันจะมีแบ่งเป็น A B C D E F G ขั้นตอนการทำก็คือเอาแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันจะมีหลักการพิเศษคือตัวที่1กับที่2เนี่ยมันจะผสมเป็นผงก็คือจะอาจจะต้องทิ้งเอาไว
0: ้
1: ทำให้ผสมเร็วขึ้นนะเมื่อทุกตัวผสมกันแล้วส่วนตัวพาร์ท F เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก
0: ็
1: คือตอนผสมต้องใช้ความร้อน
0: ครา
1: วนี้ทุกส่วนเนี่ยเมื่อผสมกันหมดแล้วก็เอามาผสมเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันกวนด้วยตะกร้อหรือมือสักพักหนึ่ง
0: ใ
1: ช่ให้เขาเข้ากันจนไม่หนืดค
0: ่
1: อยใช้ตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นผสมปั่นเพื่อให้เนื้อออกมาเนียนนะ
0: ครับ
1: ได้เนื้อเนียนแล้วก็หนืดคำหนืดกำลังดีนะในการเป็นยาสีฟัน
0: อันนี้ก็คือมันจะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าฟองอากาศเขาจะเริ่ม
1: คือที่เห็นคุณๆเนี่ยเพราะว่าเรามีสารให้ฟองมีอะไรก็คือความทึบเนี่ยเนื่องจากแบบฟองเล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยพอฟองเขาเริ่มแตกออกเนื้อเขาก็จะเริ่มใสขึ้น
0: เห็นไหมครับในวิธีการเนี่ยในการทำเนี่ยมันก็จะเห็นเลยแป๊บเดียวเห็นไหมครับมันจะเริ่มใสขึ้น
1: แล้วก็กลิ่นหอมเปปเปอร์มินต์ชัดเจนหอมละมุนขึ้นมาเลยนะน่าใช้มากนะครับเป็นเนื้อเจลที่น่าใช้มากลดฟันผุลดเสียวฟันนะครับม
0: ี
1: ประโยชน์ในสูตรนี้นะคร
0: ับ
1: วันนี้เราก็กินเวลามาเยอะนะครับในสูตรนี้นะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะฟังกันเหนื่อยเลยนะแต่ทำแล้วจะโอเคนะครับวันนี้เราสองคนนะผมกับอาจารย์อภิชาตินะครับต
0: ้
1: องขอลาไปก่อนพบกับเราในเทปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลนะครับอาจารย์ทอมก็จะมาพูดนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ทอมก็จะมาต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตอนที่2ครับก็คือกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นนะครับก็ขออนุญาตทวนนิดนึงนะครับว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีการพูดถึงในเรื่องของภาพรวมนะครับของการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดต่ออีกนิดนึงครับว่าลักษณะประเภทของงานตรวจสอบนั้นมีอะไรบ้างนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีเกิดความสงสัยอย่างประเภทแรกเลยนะการตรวจสอบงบการเงินตัวนี้ก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าการตรวจสอบงบการเงินก็คือการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินนะครับคำว่ารายงานทางการเงินนั้นก็ได้แก่พวกงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของนะครับหรือผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสดและท้ายที่สุดก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินแต่อย่าลืมนะครับว่าการตรวจสอบงบการเงินนั้นต้องดูบริบทด้วยว่าเป็นการตรวจสอบงบประจำปีหรือว่างบสอบทานรายไตรมาสนะครับคราวนี้การตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า operational audit นะครับหรือว่าการตรวจสอบการดำเนินงานจุดของการตรวจสอบการดำเนินงานนั้นคำถามคือมันมีความแตกต่างอะไรกับการตรวจสอบงบการเงินนะครับการตรวจสอบการดำเนินงานเนี่ยเราจะโฟกัสนะครับในเรื่องของขั้นตอนนะวิธีการปฏิบัติงานนะครับรวมไปจนถึงภาระหน้าที่ต่างๆในการทำงานนะครับว่าสิ่งที่พนักงานในองค์กรนะครับผู้จัดการหรือแม้แต่ผู้บริหารเองนะครับได้มีการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามนโยบายนะครับที่กำหนดไว้โดยบริษัทหรือไม่อย่างไรและการดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบการดำเนินงานนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าการตรวจสอบนี้เป็นการประเมินในเรื่องของระบบการควบคุมภายในองค์กรก็ได้นะครับสำหรับการตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้จะเรียกว่า compliance audit ครับเป็นการตรวจสอบในลักษณะที่ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับว่าเป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเรามักจะเรียกเล่นว่ากฎหมายภายนอกนะครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันกับการตรวจสอบในประเภทที่2เพราะว่าการตรวจสอบในประเภทที่2นะครับคือการตรวจสอบภายใต้กฎหมายภายในองค์กรเองก็คือระเบียบข้อบังคับแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ compliance audit นะครับอันนี้หมายถึงว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลนั้นๆหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทนะครับของการตรวจสอบที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับสำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเภทผู้ตรวจสอบนะครับซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นประเภทผู้ตรวจสอบที่เรามักจะคุ้นเคยนะครับก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับหรือใช้ตัวย่อว่า CPA นั่นเองนะครับซึ่งในบริบทของผู้สอบบัญชีอย่างที่ทราบกันดีครับก็คือผู้ที่แสดงความเห็นนะฮะต่องบการเงินนั่นเองนะครับรายงานออกมาว่างบการเงินนั้นนะฮะถูกต้องตามที่ควรนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่จะต้องนะครับมีการฝึกงานนะครับจะต้องมีการสอบนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับสำหรับข้อที่2นะครับสำหรับนักศึกษาบางคนบอกว่าอาจารย์คะนอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีแล้วยังมีผู้ตรวจสอบในลักษณะอื่นไหมนะก็มีเหมือนกันก็คือผู้ตรวจสอบภายในนะครับหรือว่า internal auditorซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็จะมีเซอร์ติฟิเคตเนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น CIA นะครับหรือว่าผู้ตรวจสอบภายในระดับสากลนะครับหรือ IACP นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในครับซึ่งเป็นการจัดอบรมแล้วก็มีการสอบวัดความรู้ประเมินผลโดยสภาวิชาชีพบัญชีนะครับหรือแม้แต่ CPIAT อันนี้ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในนะครับซึ่งตรวจสอบภายในของประเทศไทยนะครับแล้วก็ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยนั่นเองนะครับคราวนี้คำถามต่อมาคือว่าอาจารย์คะ
ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ CPA เนี่ยนะ CPA ในปัจจุบันเนี้ยเราจะพบว่า CPA นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย2กลุ่มนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าลักษณะของ CPA นั้นก็คือเราก็จะตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งตรงนี้เรามักจะได้ยินหลายๆคนพูดว่าอุ๊ยถ้าเป็น CPA เนี่ยเราต้องรวยแน่ๆเลยในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงแน่ๆเลยนะอันนี้ก็คือเป็นจากปากนักศึกษาหรือว่าจากปากที่เราได้คุยกันนะก็เอาเป็นว่า CPA ในกลุ่มนี้เนี่ยถามว่ารวยไหมอาจารย์อย่าบอกว่าอย่ารวยเลยนะเป็นว่าพอมีพอกินดีกว่านะครับก็คือ CPA ที่ตรวจในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็มักจะตรวจบริษัทที่เป็นในระดับมหาชนนะซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับในท้องตลาดก็จะมีประมาณ 2-400 บริษัทนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดที่อยู่ในกลุ่ม SEC นะครับกับกลุ่มที่เป็นตลาด MAI นะครับพวกนี้ก็จะเป็น CPA อีกกลุ่มนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านการพิจารณานะครับไม่ใช่แค่ผ่านแค่สภาวิชาชีพบัญชีแล้วก็จะเป็น CPA ในระดับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแต่ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนะครับกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งอาจารย์ทอมก็เขียนตัวย่อไว้แล้วนะครับก็คือคณะกรรมการก.ล.ต.นะครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็คือ CPA กลุ่มที่1นะต่อมา CPA กลุ่มที่2ครับCPA กลุ่มที่2นี้เป็น CPA ที่จริงๆแล้วเราก็ผ่านการรับรองมาจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้วครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะก็จะเป็นกลุ่มในระดับที่เป็น SME นะครับก็คือเป็นระดับปานกลางนะครับไปจนถึงขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น CPA ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก.ล.ต.นะครับคราวนี้เรามาดูในแง่ของผู้ตรวจสอบอื่นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นTax Auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยคุณสมบัติของเขานั้นตรวจบริษัทหรืออะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเนี่ยนะครับการเป็นผู้สอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการรับรองนะครับโดยอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งไม่เหมือนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับที่เราได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีนะครับคราวนี้ความแตกต่างนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็คือเราสามารถให้การรับรองนะครับงบการเงินเฉพาะนะครับเน้นนะครับเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กเท่านั้นนะซึ่งต้องมีทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านนะสินทรัพย์รวมแล้วก็รายได้รวมเนี่ยจะต้องไม่เกิน30ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือขอบเขตบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับเพราะฉะนั้นการเป็น Tax Auditor หรือ TA นะหรือการเป็น CPA นั้นขอบเขตการตรวจสอบนั้นมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็การรับรองนั้นอย่างที่ทราบกันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ CPA สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองแต่ถ้า TA นะครับกรมสรรพากรให้การรับรองนะครับนอกจากนี้นะครับในหัวข้อที่4นะผู้ตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินนะหรือเราเรียกว่า GAO ขอโทษครับ GAO นะซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับหน่วยงานราชการครับรัฐวิสาหกิจนะหรือหน่วยงานอื่นๆนะของรัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่รับเงินอุดหนุนนะจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยGAO เนี่ยก็จะเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือสตง.นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตรวจสอบเหมือนกันนะครับคราวนี้อาจจะมีคำถามมาว่าอาจารย์คะเมื่อกี้เนี่ยหนูทราบแล้วว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น CPA นะไม่ว่าจะเป็น TA นะครับหรือการเป็นผู้ตรวจสอบเงินแผ่นดินนะฮะถ้านักศึกษาบอกว่าอาจารย์คะ CPA รู้สึกไกลเกินเอื้อมนะมันพอมีอะไรที่แบบว่าหนูจะพอเอื้อมถึงบ้างไหมคะนะจุดนี้ก็อาจารย์ก็อาจจะให้ข้อมูลในส่วนของ TA ไปในเบื้องต้นนะฮะเพราะว่า Tax Auditor นั้นจะมีความแตกต่างจาก CPA นิดนึงตรงที่ว่า TA เนี่ยไม่ต้องฝึกงานนะในขณะที่ CPA นั้นเราจะต้องฝึกงานนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือ3ปีนะครับแล้วก็ต้องเก็บชั่วโมงให้ได้ 3,000 ชั่วโมงนะครับในขณะที่ Tax Auditor หรือ TA นั้นไม่ต้องฝึกงานนะครับในขณะเดียวกันนะครับ Tax Auditor นั้นจะต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรีนะครับทางด้านบัญชีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักสูตรที่
เราได้ไปเรียนนะครับในระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรบัญชีที่ได้รับการรับรองนะครับโดยสภาวิชาชีพการบัญชีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษานะครับเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีก็ต้องมีการเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับว่าหลักสูตรที่เราได้เรียนนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในการเป็นแท็กออดิเตอร์นั้นเราจะต้องมีการผ่านการทดสอบครับซึ่งรายวิชาที่ต้องทดสอบนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3รายวิชานะครับได้แก่วิชาการบัญชีนะครับวิชาการสอบบัญชีแล้วก็กฎหมายรวมถึงการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น3วิชานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลักสูตรนั้นผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีรวมไปจนถึงสอบผ่าน3รายวิชานักศึกษาสามารถที่จะเป็นแท็กออดิเตอร์ได้นะครับซึ่งก็จะให้การรับรองโดยกรมสรรพากรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับคราวนี้นะในส่วนของผู้ตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางด้านภาษีอากรนะเจ้าหน้าที่นี้นะครับก็มีหน้าที่หลักๆเลยก็คือเป็นการตรวจสอบในแง่มุมของภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละกิจการเอ่ยนะครับมีการหลบเลี่ยงภาษีหรือว่ามีการหนีภาษีหรือมีการขอคืนภาษีนะครับซึ่งมีตัวเลขที่อาจจะสูงเกินนะครับก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นะครับของภาษีอากรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการประเมินภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นอีก

มุมหนึ่งนะครับของผู้ตรวจสอบนะครับคราวนี้ในแง่มุมของการตรวจสอบงบการเงินบ้างนะครับในการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจว่าตรวจสอบเฉพาะรายการบัญชีหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วนะคะขอบเขตนะคะของการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยถ้าเราแทนค่าด้วยมือของเราเองเนี่ยนะครับฝ่ามือของเราก็คือรายงานผู้สอบครับนะในขณะที่นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ย

คิดเห็นต่องบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ง่ายๆเลยนะครับงบการเงินที่เราทำมาเรียนมาเนี่ยเราก็เพื่อที่จะจัดทำรายงานแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจนั่นเองนะครับผู้ใช้งบต่างๆก็อาจจะประกอบไปด้วยผู้ลงทุนนะลูกจ้างผู้ให้กู้หรือแม้กระทั่งผู้ขายสินค้าและเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้นะครับขออภัยเจ้าหนี้นะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือรัฐบาลหรือสาธารณชนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ใช้งบการเงินนั้นหมายถึงหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่ให้ความสนใจกับงบการเงินนั้นๆ นะครับคราวนี้คำถามต่อมาคือว่าอาจารย์คะงบการเงินต่างๆเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินเนี่ยคือผู้บริหารแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นคือออดิเตอร์ลักษณะแบบนี้ใครเป็นกำหนดคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วก็หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่อะไรคือเป็นการบอกว่าผู้บริหารมีหน้าที่จ้องจัดทำงบการเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีนะพ.ศ. 2543นะครับซึ่งกำหนดว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีนั้นนะครับก็คือผู้บริหารโดยที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนั้นก็ต้องอยู่ในบริบทอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้นะครับในมาตราที่8นะครับซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าในมาตรา8เนี่ยนะของพระราชบัญญัติการบัญชี2543เนี่ยได้มีการระบุว่าใครบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทจำกัดนะฮะนิติบุคคลนะครับที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับหรือแม้กระทั่งกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทอมได้พูดนะครับโดยหยิบยกมาจากมาตรา8ที่ระบุไว้ในตัวพ.ร.บ.การบัญชีนะครับ2543นะครับนอกจากนี้นะครับในมุมมองของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีก็เกิดคำถามอีกว่าแล้วใครเป็นผู้กำหนดนะว่าผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงินเช่นเดียวกันครับในมาตรา11ครับของพ.ร.บ.การบัญชี2543ก็ระบุไว้เช่นเดียวกันว่างบการเงินนั้นนะจะต้องมีผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นดังนั้นก็เป็นอันยุติแล้วนะครับว่าเหตุไฉนเลยเราจึงต้องนะมีการตรวจสอบเพราะมันถูกระบุไว้นะครับในตัวพ.ร.บ.การบัญชีนะฮะ2543นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงในแง่มุมของการปฏิบัติงานบ้างนะครับเพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานของเรานั้นนะครับเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเนี่ยเราก็จะต้องนะครับมีจรรยาบรรณดังนั้นเนี่ยจรรยาบรรณผู้ที่กำหนดคือใครนะครับก็คือสภาวิชาชีพบัญชีของเราเนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะครับจรรยาบรรณต่างๆดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในการตรวจสอบงบการเงินที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีหลักพื้นฐานที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องจำไว้สักนิดนึงนะครับว่าหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงินที่สำคัญนั้นมีอะไรบ้าง1จรรยาบรรณเราต้องมี2นะผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องปฏิบัติงานเนี่ยตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ3ครับผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องมีลักษณะกระบวนการในการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติงานต่างๆนะครับโดยการใช้วิจารณญาณนะครับในการสังเกตและสงสัยนะครับเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพดังนั้นสรุปไว้ว่าการที่เราจะตรวจสอบงบการเงินนั้นให้ได้ดีให้มีคุณภาพ1เราจะต้องปฏิบัติตนเองให้อยู่ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ2ตรวจสอบตามมาตรฐานและ3เราต้องใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยนะครับอาจารย์ทอมก็เลยทำเป็นตัวสีฟ้าให้ทุกท่านนะครับได้เห็นว่าอันนี้คือจุดหลักการพื้นฐานสำคัญนะครับคราวนี้มาตรฐานสอบบัญชีมีมาตรฐานรหัสอะไรบ้างนะครับเมื่อนักศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะของสภาวิชาชีพก็จะมีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละหมวดหมู่นั้นเป็นการพูดถึงเรื่องอะไรนะครับถ้านักศึกษาไปดูในส่วนของรหัสช่วงของ200นะครับก็จะเป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการทั่วๆไปครับแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นรหัส300จนถึง400นะครับก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การตอบสนองความเสี่ยงนะครับบางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าอาจารย์คะการประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงคืออะไรนะการประเมินก็คือการประเมินรายการของทางบัญชีหรือประเมินเหตุการณ์ต่างๆที่

ออดิเตอร์ประเมินแล้วว่าน่าจะมีความเสี่ยงน่าจะเป็นจุดที่ออดิเตอร์นั้นควรที่จะเข้าไปนะทำการตรวจสอบดังนั้นคำว่าเข้าไปทำการตรวจสอบและหาหลักฐานนั้นภาษาวิชาการณที่นี้ในมาตรฐานก็คือการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในรหัส300จนถึง400นั้นจะเป็นในว่าในเรื่องของการประเมินและตอบสนองถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือประเมินแล้วตรงไหนมีความเสี่ยงเราก็เข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบหาหลักฐานพิสูจน์ยืนยันต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้ในรหัส500นะครับถึง599ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักฐานการสอบบัญชีครับก็จะเป็นมาตรฐานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีต่างๆว่าอะไรบ้างที่เราเรียกว่าหลักฐานการสอบบัญชีนะเขาก็จะมีวิธีการตรวจสอบวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานต่างๆนะครับอยู่ในรหัสกลุ่ม500นี้นะครับส่วนรหัส600ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ผลงานของผู้อื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้เป็นผู้เก่งกาจอะไรนะครับเราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในแง่มุมของบัญชีแต่ก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่บางเรื่องเราก็อาจจะไม่มีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นการประเมินราคาที่ดินนะหรือการประมาณการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเกษียณอายุราชการนะคะหรือว่าเป็นการประมาณการนะครับต่างๆที่ออดิเตอร์นั้นเราไม่สามารถที่จะประมาณการด้วยตนเองได้นะครับดังนั้นก็เป็นที่มาว่าบางครั้งบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจมีความจำเป็นครับที่จะต้องพึ่งนะฮะถ้าพูดง่ายคือเหมือนกับพึ่งบุญบารมีนะครับของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานรหัส600ก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการใช้ผลงานของผู้อื่นนั่นเองนะครับส่วนรหัส700นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการสรุปผลการตรวจสอบนำไปสู่การรายงานการสอบบัญชีครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในรหัสที่เป็น700นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยก็จะมีการแบ่งกลุ่มไว้อย่างชัดเจนนะฮะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็สามารถที่จะโฟกัสไปได้ว่าเรามีความสนใจหรือสงสัยหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนนะเราก็เข้าไปดูในแต่ละรหัสนะฮะในหน้าจอที่ปรากฏณตอนนี้นะครับคราวนี้แน่นอนครับว่าในการตรวจสอบงบการเงินเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบงบการเงินได้100% นะแล้วก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่างบการเงินนั้นถูกต้อง 100% ได้เหตุผลหลักๆเลยก็คือว่ามันมีข้อจำกัดนะมันมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในข้อที่1นะลักษณะของรายการทางบัญชีรายงานทางการเงินตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่ารายการมารายการอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับว่าบางรายการนั้นเป็นการอาศัยการประมาณการตัวเลขไม่ได้เกิดจากหลักฐานหรือเอกสารตามใบกำกับต่างๆหรือหลักฐานตามใบเสร็จรับเงินนะมันเป็นการประมาณการซึ่งอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีการประเมินหรือประมาณการตัวเลขขึ้นมาดังนั้นจุดตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่างบการเงินนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% เพราะมีบางรายการนั้นอาศัยการประมาณการทางตัวเลขนะครับข้อที่2ครับข้อจำกัดต่อมาคือลักษณะและวิธีการตรวจสอบต้องบอกกันเลยว่าออดิเตอร์บางครั้งวิธีการตรวจสอบบางวิธีนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะอาจจะไม่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดแต่เป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้วดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดนะฮะเพราะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการตรวจสอบนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะการตรวจนับนะการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือบางครั้งเนี่ยบางสถานะนะฮะลูกค้าเนี่ยมีการตรวจนับสต็อกเนี่ยทุกสาขาเลยทั่วประเทศเลยนะประมาณ 77-78 จังหวัดทั่วประเทศนะแน่นอนครับออดิเตอร์ทีมของเรานั้นคงไม่ได้ไปลุมมาตุ้มกัน77คน78คนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าคงเหลือนั้นมีอยู่จริงๆดังนั้นเนี่ยออดิเตอร์ก็ต้องอาศัยวิธีการอื่นครับเช่นในบางสาขาที่ออดิเตอร์มองแล้วว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักเราอาจจะใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเช่นการส่งหนังสือยืนยันยอดนะหรือว่าเป็นภาพถ่ายหรืออะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าวิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่สำหรับการตรวจสอบในทุกๆเรื่องเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ข้อที่3นะความทันต่อเวลาของรายงานทางการเงินบางครั้งเนี่ย
บางสถานการณ์บางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพื่อประเมินว่าตัวเลขนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ด้วยความที่ว่างบการเงินนั้นเราจะต้องออกแล้ว

นะแต่ว่าณตอนนี้ข้อมูลนั้นยังไม่ได้มาณตอนนี้เลยแต่งบการเงินต้องออกแล้วดังนั้นงบการเงินถูกบีบให้ต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นบางสถานการณ์บางเหตุการณ์หรือตัวเลขบางตัวนั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่คอมพลีทยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งนะฮะและตัวสุดท้ายครับเป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่อาจจะมีผลกระทบยกตัวอย่างเช่นลักษณะของการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการนะครับว่ากิจการนั้นจะดำเนินต่อไปได้ไหมเพราะว่าออดิเตอร์ดูงบการเงินแล้วพบว่ากิจการนั้นมีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนานเหลือเกินนะฮะหรือแม้กระทั่งสัดส่วนทุนกับหนี้สินนะพบว่าหนี้สินนั้นโอ้โหคิดเป็นหลายเท่านะครับมากกว่าทุนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบนะครับต่อสิ่งที่เราได้ดำเนินการในการตรวจสอบไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมบ้างนะสภาพแวดล้อมที่มีต่องบการเงินมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยต่างๆนอกเสียจากเรื่องของระบบการควบคุมที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจนำมาสู่ในเรื่องของการทุจริตได้นะครับซึ่งการทุจริตนี้เนี่ยหรือฟรอดเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองประเภทด้วยกันนะโดยประเภทที่หนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกสั้นๆก็คือเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารนะครับกับอีกอันนึงคือเป็นการทุจริตนะครับที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งการทุจริตนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเภทของการทุจริตเนี่ยเราอาจจะเรียกเป็น management fraud นะหรือการทุจริตโดยผู้บริหารกับอีกอันนึงคือemployee fraud ก็คือการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยพนักงานก็ได้นะครับซึ่งลักษณะของการทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่มีผลทำให้ข้อมูลนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลในงบการเงินนั้นมีความผิดปกติหรือผิดพลาดได้ยกตัวอย่างเช่นในมุมมองผู้บริหารนะได้รับแรงกดดันต่างๆมาเนี่ยก็เลยมีการตกแต่งตัวเลขนะครับในแง่ของรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้นลดค่าใช้จ่ายหน่อยนะฮะให้กิจการดูมีกำไรที่สวยงามเมื่อผู้ใช้งบเห็นแล้วปรากฏว่าอุ๊ยบริษัทนี้ดีจังเลยมีผลประกอบการที่ดีมากๆเลยดังนั้นน่าลงทุนนะอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของการทุจริตโดยผู้บริหารแต่ในทางกลับกันนะฮะถ้าเป็นการทุจริตโดยพนักงานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินในทางที่ไม่เหมาะสมนะฮะเช่นอาจจะเอาเอกสารหรือเอาเครื่องเขียนเอาอุปกรณ์การสำนักงานต่างๆเนี่ยมาใช้ส่วนตัวนะครับหรือว่าเอารถยนต์ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้อันนี้ก็คือเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในแง่มุมของพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสภาพแวดล้อมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นครับในงบการเงินกับอีกส่วนนึงครับแม้ว่าการทุจริตนั้นจะเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาแต่มันก็มีลักษณะหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นในโมเมนต์ที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือว่าตัวเออร์เลอร์นั่นเองนะครับก็คือมันเกิดจากบริบทของพนักงานเองหรืออาจจะเกิดจากผู้บริหารเองนะครับที่ได้มีการบันทึกรายการคำนวณรายการการเขียนข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่ผิดพลาดซึ่งข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นโดยที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั้นมันก็และสุดแล้วแต่ว่าเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์และก็เป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่องบการเงินนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของสถาบันทางการสอบบัญชีในประเทศไทยบ้างว่ามีสถาบันอะไรบ้างนั้นที่ควรให้ความเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะฮะสถาบันที่หนึ่งเลยก็คือสถาบันการศึกษานะครับสถาบันทางการศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะเป็นออดิเตอร์ได้เป็นผู้ทำบัญชีได้เป็นนักบัญชีได้นะครับซึ่งสถาบันการศึกษานั้นก็เป็นสถาบันที่ให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลให้การศึกษาในแง่มุมของวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพบัญชีสอบบัญชีภาษีอากรบัญชีบริหารอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในแต่ละสถาบันก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะครับนอกจากสถาบันทางการศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีสถาบันวิชาชีพนะครับที่คอยส่งเสริมนะครับคอยให้ความรู้นะครับตรงนี้ก็จะมีหลายๆอันด้วยกันคือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับหรือว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในหรือแม้แต่สมาคมการบัญชีไทยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสมาคมที่มีสมาชิกที่เป็นอาจารย์นะครับ
ทางด้านของสาขาวิชาชีพบัญชีเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถาบันทางวิชาชีพและท้ายที่สุดนะครับก็จะมีสถาบันที่คอยกำกับดูแลเพราะฉะนั้นสถาบันทางการสอบบัญชีในประเทศไทยนั้นจะมีหลักๆด้วยกันก็คือ3สถาบันนะครับสถาบันที่1สถาบันการศึกษาสถาบันที่2คือสถาบันวิชาชีพและสถาบันที่3คือสถาบันที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับซึ่งสถาบันนี้ก็เกิดขึ้นภายใต้บริบทของพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 2547 นะครับซึ่งเขาก็ต้องให้การควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นประพฤติตนนะทำงานอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของสถาบันนะฮะในประเทศไทยคราวนี้สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงองค์กรในต่างประเทศบ้างว่าในแง่มุมของต่างประเทศเนี่ยมีองค์กรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราอ่านว่า IFAC นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศนะครับซึ่งสถาบันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกกันเลยว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับ IFAC เนี่ยเป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานรายงานทางการเงินนะออกมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้น IFAC นี่แหละเป็นสหพันธ์นักบัญชีที่ประเทศไทยนั้นก็เป็นสมาชิกนะครับในส่วนของ IFAC นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ AICPA ครับอันนี้ก็คือเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีและอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยแม้แต่อาจารย์ทอมเองบางครั้งเนี่ยนะครับในมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยเรานะครับที่แปลมาจากของ IFAC นะครับในบางจุดบางตอนเนี่ย อาจจะมีตัวอย่างที่ยังไม่ละเอียดพอนะฮะเราอาจจะต้องการรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเราก็ไปดูมาตรฐานการสอบนะฮะที่ออกโดย AICPA ซึ่งก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับกับอีกองค์กรถัดมานะครับก็คือสมาคมผู้สอบบัญชีระยะนะครับแห่งสหรัฐอาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษอันนี้ก็คืออ่านว่า IQ นะครับหรือในส่วนของ IIA ครับอันนี้ก็คือเป็นสมาคมผู้ตรวจสอบภายในนะครับซึ่งจะมีถิ่นที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะฮะแต่ในประเทศไทยของเรานั้นก็มีสาขานะครับก็เป็นสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสาขาไทยของเรานั่นเองนะครับและอันสุดท้ายนะครับองค์กรในต่างประเทศที่สำคัญก็คือไอซาก้าครับไอซาก้าเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ควบคุมนะฮะดูแลในเรื่องของผู้ตรวจสอบและควบคุมทางด้านของ ITนะครับเพราะฉะนั้นไอซาก้าก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกตัวมาตรฐานต่างๆนะครับในเรื่องของตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับในการปฏิบัติงานด้าน IT ที่เอา IT นั้นมาคอนโทรลควบคุมระบบสารสนเทศทางบัญชีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของหน่วยงานไอซาก้าที่มีบทบาทตรงนั้นนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาในไทยบ้างนะในไทยนะก็คือกฎหมายต้องบอกกันเลยว่ากฎหมายฉบับแรกของเราเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวในแง่มุมของบัญชีเราก็คือพ.ร.บ.การบัญชี2548นะครับอันนี้เกิดขึ้นในยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาครับจนถึงในปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติการบัญชี2543ซึ่งเน้นย้ำแล้วนะครับว่าพ.ร.บ.ชุดนี้เป็นพ.ร.บ.ที่กำหนดว่าใครบ้างนะที่ต้องทำบัญชีนะฮะและคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นกฎหมายในแง่มุมของตัวบัญชีของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออทอมก็ได้มีการสรุปนะในบางประเด็นเช่นมาตรา8ก็กำหนดไว้แล้วว่ามีใครบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับที่จัดตั้งขึ้นนะฮะตามกฎหมายไทยหรือแม้แต่นิติบุคคลนะครับที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วก็มาประกอบกิจการในประเทศไทยและก็ท้ายที่สุดครับกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรสิ่งที่ออทอมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับถูกระบุไว้ในมาตรา8ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีนั่นเองนะครับส่วนมาตรา11เน้นย้ำสำคัญมากเพราะเป็นมาตราที่กำหนดให้ว่าจะต้องมีนะครับรายการย่อที่กำหนดไว้รวมถึงจะต้องมีออดิเตอร์ครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับงบการเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นกฎหมายพ.ร.บ.การบัญชี2543นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประกาศกรมพัฒน์ครับเพราะว่าในวิชาชีพของเรานั้นเนี่ยนะครับ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นเขาจะมีการออกในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนะครับเป็นฟอร์แมตของตัวหน้าตาของงบการเงินนะครับว่าแต่ละบรรทัดนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะต้องมีการเรียงลำดับอย่างไรนะครับเงินสดและรายการเงินสดอยู่บรรทัดที่1เพราะมีสภาพคล่องมากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นออดิเตอร์ต้องระมัดระวังนะครับว่าฟอร์แมตต่างๆที่ทางผู้ทำบัญชีหรือผู้บริหารเนี่ยได้มีการจัดทำออกมาเนี่ยเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแบบฟอร์มต่างๆตัวนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินนะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ก็จะมีข้อมูลที่บอกเราอยู่เหมือนกันว่าหน้าตาของงบการเงินนั้นที่เป็นไปตามประกาศเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับคราวนี้ต่อมาเลยนะครับอย่างที่บอกมีพ.ร.บ.แล้วนะครับมีประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ยังมีตัวมาตรฐานในงานทางการเงินที่แบ่งออกเป็น2ชุดนะชุด PAE กับชุด NPAE อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออดิเตอร์ต้องให้ความสนใจนะครับด้วยนะครับก็เป็นตัวสรุปนะครับที่อาจารย์ทอมสรุปมาให้ว่าในส่วนของเปชุดใหญ่ชุดเล็กนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งชุดเล็กเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะนำชุดใหญ่มาได้นะครับในทางปฏิบัติจริงๆเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ปิดกั้นดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปิดเผยนะครับสมมติว่าเราเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่ม SME ขนาดเล็กนะครับและเรามีความต้องการที่จะนะครับนำเอาตัวมาตรฐานชุดใหญ่มาใช้เนี่ยเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้ครับแต่การหยิบนำมาใช้นั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเราหยิบมาใช้ได้เลยในส่วนที่เป็นเรื่องของการเปิดเผยนะครับเปิดเผยแต่ในขณะเดียวกันการวัดมูลค่าหรือว่าการรับรู้รายการนั้นเราจะต้องไปดูในรายละเอียดของ NPAE เฉพาะต่างหากออกมานะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเปิดเผยเราสามารถที่จะนำเอาชุดใหญ่มาปฏิบัติใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดนะตัวกฎหมายตรงนี้แต่อย่างไรนะครับต่อมานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเราทราบแล้วว่านะในการเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นอย่างไรนั้นในมุมมองของผู้ทำบัญชีเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติที่หนึ่งเลยก็คือจะต้องมีภูมิลำเนียวนะคะอยู่ในประเทศไทยมีความรู้นะคะทางด้านภาษาไทยเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องโทษหรือคำพิพากษาที่สุดนะครับให้จำคุกนะครับอันนี้ก็เป็นบริบทหนึ่งที่ตัวประกาศนะครับที่ได้มีการระบุคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีไว้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตารางสรุปนะครับว่าในมุมมองนะครับของการจัดทำงบการเงินเนี่ยนะครับผู้ที่มีหน้าที่จัดทำงบเงินมีใครบ้างอาจารย์ทอมก็สรุปเป็นตารางให้นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าในแต่ละอันนั้นเราจะต้องใช้หน้าตางบการเงินนะครับหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วมีอะไรบ้างที่จะต้องจัดทำงบการเงินเพียงแค่2งบหรือบางงบต้องจัดทำทั้งหมด5งบด้วยกันนะฮะอันนี้อาจารย์ทอมก็ทำเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกไว้ให้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษานะครับเป็นออดิเตอร์ได้ไปตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนะจดทะเบียนนะเราก็จะพบว่าตามประกาศของคมพัฒน์นั้นเราก็จะต้องไปยึดแพลตฟอร์มนะครับตัวฟอร์แมตรูปแบบงบการเงินเนี่ยในแบบที่1นะครับงบการเงินที่ต้องจัดทำได้แก่งบแสดงฐานะทางการเงินนะงบกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตารางตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเวลาในทางปฏิบัติเราจะได้ทราบว่างบการเงินที่เราไปตรวจนั้นเนี่ยนะครับตัวกฎหมายนั้นเขาบังคับให้จัดทำงบการเงินอะไรนะครับแล้วรูปแบบฟอร์มนั้นเราจะต้องไปอ้างอิงจากแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4หรือแบบที่5นะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปให้ทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูในแง่มุมเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือพ.ร.บ.47กันบ้างนะครับเพราะว่าพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี47เนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่พูดแง่มุมของวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าเราพูดในเชิงลึกแล้วเนี่ยนะครับในรายวิชาบางรายวิชาเช่นจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะนักศึกษาก็อาจจะมีการศึกษามาในเบื้องต้นว่าในการประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมันมีหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเป็นผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีนะครับมันยังมีด้านอื่นอีกก็คือด้านวางระบบบัญชีด้านบัญชีภาษีอากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินะครับในวิชาชีพบัญชีมันมีหลายด้าน
แต่ด้านที่ประเทศไทยณตอนนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด้านด้วยกันก็คือด้านของการทำบัญชีแล้วก็ด้านของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ. 2547นะครับแต่ส่วนอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นบัญชีบริหารก็ดีนะครับผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ดีหรือว่าทางด้านของการวางระบบบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศก็ดีนะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าก็เป็นจุดที่ยังไม่ค่อยมีข้อกฎหมายกำหนดเฉพาะการออกมามากนักนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นที่ผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีเป็นหลักนะคราวนี้กฎหมายอีกตัวนึงนะฮะที่น่าสนใจก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะก็จะต้องเป็นกฎหมายหนึ่งที่ต้องบอกกันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีของเรานะไม่ได้เป็นเฉพาะกิจของบัญชีของเรานะแต่เป็นประมวลกฎหมายที่ระบุออกมานะครับภายใต้กรณีที่เราดันได้มีการดำเนินธุรกิจนะในรูปของนิติบุคคลซึ่งตัวมาตรา1197นะเขาได้มีการระบุชัดเจนเลยว่าจะต้องมีออดิเตอร์นะเป็นผู้ตรวจสอบและนำเสนองบการเงินนะต่อมติในที่ประชุมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนที่เป็นพ.ร.บ.การบัญชีพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้เรากำลังไปดูในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะพบว่ามันก็ยังมีบทบัญญัติบางตัวที่เกี่ยวข้องนะกับนักบัญชีกับผู้สอบบัญชีเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ทอมก็ดึงมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเรานะคราวนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของมาตรานะ1208ก็คือผู้สอบบัญชีนั้นนะฮะจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้นะแต่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการงานที่บริษัททำเนี้ยพูดง่ายเคยตามหลักการแล้วจริงๆโดยหลักออดิเตอร์ไม่ควรเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เราแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่าเราต้องยึดในเรื่องของความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมนะคะไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมาตรานี้ก็ระบุไว้นะครับว่าตามหลักการแล้วมันไม่ควรนะที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นนะหรือแม้กระทั่งมาตรา1213นะฮะตรงนี้ก็เป็นมาตราที่บอกว่าออดิเตอร์นั้นจะต้องเข้าตรวจนะตรวจอะไรบ้างตรวจสมุดตรวจบัญชีของบริษัทนะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าไปตรวจอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นการเปิดช่องนะครับให้ผู้สอบบัญชีรับรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำการขอนะครับสมุดหรือขอบัญชีของบริษัทที่เราดำเนินการตรวจสอบได้เพราะว่ามันเป็นระเบียบและก็ข้อกำหนดนะของผู้สอบบัญชีที่เราสามารถจะเข้าไปได้ตามกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับกับอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายของมาตรานี้ก็คือมาตรา1214ครับมาตรานี้เป็นการบอกว่าเมื่อออดิเตอร์นั้นนะฮะทำการตรวจสอบไว้แล้วออดิเตอร์ต้องทำรายงานผู้สอบออกมาแล้วรายงานผู้สอบนี้จะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็เลยเป็นจุดนึงที่ทำให้เราเห็นภาพว่าแม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ให้ความสำคัญกับวิชาชีพสอบบัญชีของเรานั่นเองนะคะคราวนี้กลับมาดูที่พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี2547อีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าวิชาชีพบัญชีนั้นเรามีหลายด้านด้วยกันใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าอาจารย์ทอมนั้นจะใส่ตัวสีฟ้าๆไว้เห็นไหมฮะในหน้าจอก็คือการทำบัญชีและการสอบบัญชีอันนี้คือจุดที่เน้นนะนอกจากนี้นะพ.ร.บ.2547วิชาชีพบัญชีเนี่ยนะก็ได้มีการแต่งตั้งนะคณะกรรมการหนึ่งขึ้นมาคณะกรรมการนี้เราเรียกว่ากกบ.นะฮะกกบ.เนี่ยย่อมาจากคำเต็มที่ว่าคณะกรรมการกำกับนะดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเขาจะทำหน้าที่นะครับในการควบคุมนะฮะดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้วก็คอยกำหนดในเรื่องของตัวจรรยาบรรณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่ออดิเตอร์ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราจะไปสอบนะครับเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยกฎหมายก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรับทราบนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่เพียงแค่บัญชีเพียงอย่างเดียวเนาะเราจะต้องรู้ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีสาระสำคัญนะครับเพิ่มเติมนะฮะคราวนี้ต่อมานะครับก็มีคำถามมาว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วท้ายที่สุดเนี่ย43กับ47เนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นกฎหมายทางบัญชีทั้งคู่นะครับเอาง่ายๆถ้านักศึกษาหยิบพ.ร.บ.43ขึ้นมานะพ.ร.บ.43เป็นตัวที่เน้นครับว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและค
ุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ43ครับมีแค่นี้แต่ถ้าเป็น47นะพรบวิชาชีพบัญชี47เน้นไปที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหมดครับทำหน้าที่ในการควบคุม

ครับดูแลนะครับออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับตรงนี้อันนี้คือวิชาชีพบัญชีนี่คือความแตกต่างของพ.ร.บ. 2ตัวนี้ครับนอกจากนี้ถ้าไม่ได้กล่าวถึงในพ.ร.บ. 4347ก็อาจจะต้องไปอาศัยในเรื่องของประกาศกรมพัฒน์นะไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แทนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูจรรยาบรรณบ้างนะจรรยาบรรณในปกติแล้วนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยหลายๆข้อด้วยกันนะฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความรู้ความสามารถมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับหรือแม้แต่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของตัวจรรยาบรรณตรงนี้เนี่ยก็จะมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับซึ่งกกบ.เนี่ยก็ทำหน้าที่นะครับในการออกตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะควบคุมดูแลนะครับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการบอกมาเป็นตัวสีแดงเห็นไหมครับว่า CPA นั้นโดยหลักการแล้วห้ามลงนามในงบการเงินเกิน200รายต่อปีนะครับ200รายต่อปีในขณะที่ Tax Auditor หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นสามารถลงนามนะครับในงบการเงินได้ไม่เกิน300รายนะครับถ้าเกินจากนี้ความหมายคือถ้าผู้สอบบัญชีหรือ CPA เนี่ยเซ็นงบ201นะคะทางกกบ.เองก็จะมีการเชิญนะฮะ CPA ไปให้ผักคำนะครับว่าทำไมถึงทำการตรวจสอบงบการเงินเกินที่กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความผิดในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพราะว่าตัวมาตรฐานระบุไว้แล้วว่า CPA นั้นสามารถลงนามได้ไม่เกิน200นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะคราวนี้ตัวสุดท้ายครับของวันนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับคุณภาพของงานสอบบัญชีบ้างนะครับซึ่งลักษณะของการควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีนั้นในปัจจุบันนะครับเราก็จะใช้ตัวมาตรฐานตัวหนึ่งเราเรียกว่ามาตรฐานการบริหารงานคุณภาพนะครับฉบับที่หนึ่งทำไมถึงต้องมีเรื่องของการควบคุมการบริหารคุณภาพของงานสอบบัญชีก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้นะครับผู้สอบบัญชีที่เปิดในรูปของกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับคือทำคนเดียวหรือทำในรูปแบบของสำนักงานเนี่ยนะครับได้มีการจัดทำโครงสร้างในองค์กรของสำนักงานหรือแม้แต่กระบวนการในการตรวจสอบนะครับงบการเงินเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเราเลยมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการออกตัวมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้โครงสร้างการปฏิบัติงานนะครับการวางกรอบนโยบายในองค์กรของสำนักงานสอบบัญชีนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราคือออดิเตอร์เราไปตรวจสอบเขาแน่นอนครับการที่เราจะไปตรวจเขาในมุมของเราเองก็ต้องมีโครงสร้างมีระบบการทำงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยเป็นมาตรฐานตัวนึงที่ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์นะครับสองข้อด้วยกันนะฮะข้อแรกก็คือสำนักงานและบุคลากรของสำนักงานนั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อที่2ครับรายงานที่ออกโดยสำนักงานหรือว่าผู้สอบบัญชีนะฮะที่รับผิดชอบในงานตัวนั้นจะต้องมีความเหมาะสมในสถานการณ์ดังนั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ครับว่าทำไมเราจึงต้องมีการบริหารงานคุณภาพนะของการสอบบัญชีของสำนักงานนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราต้องการให้การทำงานของเรานั้นนะมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเราก็เลยมุ่งเน้นไปที่ว่าทัศนคติในการทำงานต้องมีคุณภาพกระบวนการในการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการตรวจสอบต้องรายงานตามข้อเท็จจริงครับที่เราได้ทำการตรวจพบนะครับแล้วก็แสดงความเห็นต่อหน้ารายงานการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมหรือการบริหารงานของงานสอบบัญชีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยจะประกอบไปด้วย7ส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากให้ลักษณะงานของเราเนี่ยมีคุณภาพเราต้องมีองค์ประกอบดังนี้ครับ1เราต้องมีความรับผิดชอบของผู้นำครับความหมายคือเราต้องมีการระบุชัดเจนครับว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือใครต้องระบุตัวตนให้ได้นะครับ2เราจะต้องดำเนินการของเรานั้นเป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้นะครับ3ในกระบวนการของการตอบรับงานต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีขั้นมีตอนนะครับเราอาจจะใช้วิธีการในการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นว่างบการเงินหรือลูกค้าที่เราได้รับมาตรวจนั้นเนี่ยนะครับเขามีความเสี่ยงในระดับไหนถ้ากรณีที่เรารู้สึกว่ามีความเสี่ยงหรือว่างบการเงินนั้นเกินความรู้ความสามารถของออดิเตอร์อันนี้เราอาจจะปฏิเสธการรับงานตรงนั้นไปไม่ใช่ว่าเรา

าดหวังแต่เรื่องของผลตอบแทนนะครับเราก็รับมาโดยที่เราประเมินแล้วว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถดังนั้นเนี่ยการตอบรับงานจึงเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะควบคุมการบริหารงานตรวจสอบได้อะไรก็ตามที่เราตรวจไม่ได้ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินว่ามันมีความเสี่ยงจนเกินไปอันนี้เราก็ไม่ควรรับนะเข้ามาในกระบวนการในการตรวจสอบของเรานะครับเราอาจจะต้องมีการปฏิเสธงานนั้นไปนะส่วนองค์ประกอบต่อมาองค์ประกอบที่4นะครับก็คือในเรื่องของการจัดฝึกอบรมครับแน่นอนครับเราต้องการให้องค์กรของเรานั้นมีคุณภาพเราจะต้องมีการเซตนะตัวทรัพยากรบุคคลขึ้นมาก็คือมีการจัดฝึกอบรมมีการพัฒนานะครับในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนะให้กับทีมให้กับผู้สอบบัญชีหรือแม้กระทั่งตัวเราเองในฐานะผู้สอบบัญชีเนี่ยก็ต้องไปฝึกอบรมมีอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ที่เราจะเข้าใจกันก็คือใช้ตัวย่อว่า CPD นะครับคือการอบรมพัฒนาความรู้ทางบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในมุมมองของการเก็บชั่วโมงแม้ว่าเราจะเป็นผู้สอบบัญชีแล้วนะเราก็ต้องมีการเก็บองค์ความรู้ตรงนี้ต้องไปเก็บชั่วโมงนะครับก็คือ40ชั่วโมงใน40ชั่วโมงนั้นจะแบ่งเป็นทางการ20นะฮะไม่เป็นทางการ20และหนึ่งในนั้นนะครับจะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอบรมด้วยอย่างน้อย1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นการย้ำเตือนนะครับว่าในแต่ละองค์กรนั้นจะต้องมีในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับเข้าไปควบคุมดูแลนะครับแล้วก็จัดอบรมนะองค์ประกอบที่5ครับก็คือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆนั้นสามารถให้ข้อสรุปนะครับแล้วก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ไม่ได้หมายความว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่เราใช้ประโยชน์เนี่ยได้ไม่เท่ากับสิ่งที่หามาหรือได้มาแล้วแต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการแสดงความเห็นเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการปฏิบัติงานนะครับหลักฐานต่างๆที่เราได้มานั้นเราจะต้องสามารถจะพรูฟและก็สรุปแสดงความเห็นออกมาได้เพราะฉะนั้นนี้องค์ประกอบของคุณภาพตัวที่5นะครับตัวที่6ก็คือการติดตามแน่นอนครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการลงฟิลเวิร์กภาคสนามก็แล้วแต่เกิดกรณีที่มีพอยต์หรือมีเอกสารต่างๆที่เรายังไม่ได้รับเราก็ควรที่จะต้องมีการติดตามนะหรือแม้กระทั่งในกระบวนการทำงานจริงๆก็แล้วแต่นะฮะเรามีขั้นตอนการทำงานบางอย่างที่เกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการติดตามวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับและท้ายที่สุดนะฮะองค์ประกอบของการบริหารงานคุณภาพก็คือในเรื่องของการจัดทำหลักฐานเอกสารต่างๆเพราะว่าทุกอย่างครับออดิเตอร์เราพิจารณาแบบนี้ครับอะไรก็ตามที่เราบอกว่าเราตรวจแล้วหมายความว่าต้องมีเอกสารครับแม้ว่าเราพูดต่อปากครับว่าเราตรวจแล้วแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีกระดาษทำการก็ถือว่าเราไม่ได้ตรวจครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยคือเป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการทำอย่างไรให้ลักษณะของงานของเรานั้นมีคุณภาพนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในแง่มุมของการควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันถูกแยกออกมาต่างหากไม่ได้อยู่ใน TSQM นะครับแต่เป็นรหัสของมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับรหัส220นะครับซึ่งเป็นรหัสที่ว่าในเรื่องของตัว engagement ครับจะแตกต่างจากสิ่งที่อาจารย์ทอมได้พูดไปก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเรามองในรูปแบบของโครงสร้างครับเรามองในแง่ของโครงสร้างแต่ไม่ได้มองในแง่ของลักษณะของ job นะครับลักษณะของงานลักษณะของ engagement นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของงานตัวนี้เราจะลงลึกไปในแง่ของ detail ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการมอบหมายให้ทีมนึงเนี่ยไปตรวจสอบนะโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในกระบวนการขั้นตอนนะของการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนั้นก็เปรียบเสมือนกับ1 engagement ดังนั้นมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส220จึงโฟกัสนะครับในแง่มุมของกลุ่มที่เป็น engagement นะก็คือพูดง่ายคือความสำคัญนะในเรื่องของคุณภาพเฉพาะ engagementแต่ถ้าเป็น TSQM นะครับเป็นการมองในภาพของสำนักงานซึ่งมองภาพใหญ่แต่ถ้าเป็นมาตรฐานสอบบัญชี20เป็นการมองภาพเล็กนะครับซึ่งภาพเล็กที่ว่านี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือความรับผิดชอบผู้นำที่ว่านี้หมายถึงหัวหน้าที่

ทีมครับหัวหน้าทีมที่พาลูกน้องไปตรวจในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนะในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเช็คข้อมูลนิดนึงครับว่าทีมของเราที่ไปทำการตรวจนั้นเนี่ยนะครับมีประเด็นเรื่องจรรยาบรรณไหมมีคนไหนในทีมที่ถือหุ้นในบริษัทที่เราได้ไปตรวจหรือเปล่านะฮะหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการตอบรับงานของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมนี้ว่าขั้นตอนการได้มาซึ่งจ็อบนี้เนี่ยมีกระบวนการได้มาอย่างไรนะครับเป็นกระบวนการได้มาเพราะเพียงผลตอบแทนหรือเปล่าหรือมีส่วนได้เสียอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นในกระบวนการการตอบรับงานก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันนะครับให้งานตรวจสอบเฉพาะงานนั้นนะครับมีคุณภาพเนาะรวมไปจนถึงนะครับการมอบหมายแน่นอนครับว่าเราอยากให้งานออกมาดีเราก็ต้องมีการมอบหมายกับพนักงานของเราที่มีคุณสมบัตินะครับที่สามารถที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการมอบหมายของกลุ่มตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่าพนักงานคนไหนมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นจ็อบเป็นจ็อบอินเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นทีมที่เราส่งไปตรวจเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่สามารถที่จะสื่อสารนะภาษาต่างประเทศได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ถ้าเราพบว่าในทีมมีบางคนที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารนะครับภาษาอังกฤษได้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าคัดตัวกับบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสื่อสารตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นจุดนึงที่เรามองว่าคุณภาพเนี่ยสำคัญนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องมีการจัดทำในเรื่องของเอกสารแล้วก็หลักฐานด้วยเพราะเนื่องจากว่าในการปฏิบัติงานการตรวจสอบเนี่ยเราเน้นย้ำเหลือเกินว่าเราจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยต้องทำแล้วต้องมีหลักฐานนะหลักฐานที่สำคัญก็คือกระดาษทำการนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็คือในเรื่องของการติดตามผลครับแน่นอนในการออกจ็อบย่อมมีประเด็นเหมือนกันกับในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นในภาพย่อยก็ต้องมีกระบวนการในการติดตามผลเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังคงไว้ซึ่งกระบวนการดังต่อไปนี้ครับมันก็ทำให้งานที่ออกมาในกระบวนการตรวจสอบนั้นมีคุณภาพได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นคาบนะครับจนถึงณตอนนี้ก็จะเห็นว่าในวิชาชีพสอบบัญชีของเรานั้นเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายมีหน่วยงานนะครับที่กำกับคอยดูแลและวันนี้ทำให้เราทราบครับว่ากฎหมายที่มีทำหน้าที่ในการดูแลของเรานั้นก็ไม่ว่าจะเป็นพรบนะครับการบัญชี2543นะพรบวิชาชีพ2547นะครับรวมไปจนถึงประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งก็เป็นการกำหนดรายการย่อนะครับรวมไปถึงฟอร์แมตต่างๆของงบการเงินที่เราจะต้องพึงระมัดระวังนะครับรวมไปจนถึงหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลซึ่งหน่วยงานนั้นมีหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาให้องค์ความรู้สถาบันที่ทำหน้าที่ในการกำกับควบคุมดูแลหรือแม้กระทั่งในส่วนของสถาบันหรือองค์กรในต่างประเทศนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรของเราต่อไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับก็คือเน้นย้ำเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นครับมีการควบคุมในแง่มุมของสำนักงานสอบบัญชี TSQM1 นะกับการควบคุมคุณภาพในส่วนของงานสอบบัญชีนะครับหรือเราใช้ตัวย่อว่า TSA220 ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้นะครับนักศึกษาทุกท่านรวมถึงผู้ที่สนใจนะครับก็จะได้รับองค์ความรู้ในส่วนที่เป็นในเรื่องของหน่วยงานและก็กฎหมายนะครับที่ทำหน้าที่ในการกับดูแลวันนี้อาจารย์ทอมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้พบกันใหม่นะครับในตอนหน้านะครับซึ่งตอนหน้านั้นเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบครับสำหรับวันนี้อาจารย์ทอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะคะกลับมาพบกับรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลอีกครั้งนะคะมาพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่2ของรายการในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลค่ะสำหรับองค์ประกอบนะคะวันนี้อาจารย์กิ๊กขออนุญาตเกริ่นในเรื่องของวิชาการรายการของเราก่อนนะคะส่วนองค์ประกอบทางด้านธุรกิจนะคะจะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับดร.น้องพัดนะคะวิทยากรของเราค่ะซึ่งต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลถ้ามองในแง่ของการศึกษาชาติเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่จัดรายการนี้อยู่4วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะข้อที่1 นะคะให้องค์ความรู้นะคะกับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านโดยเฉพาะหลายท่านเลยที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือแค่องค์ความรู้ไม่พอเราอยากให้น้องๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือสามารถที่จะคิดนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะอาจารย์กิ๊กมักจะมีโค้ดหรือคำพูดนี้เสมอนะคะแม้จะเป็นนักวิจัยที่ผลิตนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ 3D application รวมถึงห้องแลบนะคะกิ๊กจะบอกลูกทีมเสมอเลยค่ะว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องแพงนะคะประโยคนี้เพราะว่าเราสามารถใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้และสิ่งใหม่ๆนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะข้อ3ก็คือสิ่งที่เราคิดนั้นนะคะสำคัญมากๆด้วยประโยคสั้นๆก็คือต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์

0: ได้จริงอ่ะถ้าเกิดเราคิดอะไรดีมากเลยลดแต่มันใช้ไม่ได้จริงใช่ไหมคะอาจารย์พัฒน์มีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่ม
0: ไ
1: ี
0: ม่
1: เล
0: ม
1: ย
0: ี
1: ครับ
0: ประโย
1: ใช่
0: ชน์
1: ครับ
0: มันต้องใช้ได้จริงนะคะในชีวิตจริงซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ดร.น้องพัฒน์ก็จะมีตัวอย่างที่แบบนวัตกรรมบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เงินจํานวนมากแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะม
1: ใช
0: า
1: ่
0: บอ
1: ค
0: ก
1: รับ
0: น้องๆด้วยนะคะสําหรับข้อสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราคิดนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วเราอาจจะต่อยอดนะคะไปในการสร้างกำไรหรือรายได้ในอนาคตนะคะทุกคนคงจะอดใจรอฟังวิทยากรของเราไม่ได้แล้วนะคะขอเชิญน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะคะพบกับการบรรยายของดร.ยานวิทย์นราแย้มค่ะ
1: ก็อย่างที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับน้องๆก็คือนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการประกอบกิจการใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จะทบทวนนิดเดียวนะครับก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญความแตกต่างแล้วก็ลูกค้าของเราคือใครความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับในหมวดของการทําธุรกิจเนี่ยก็คือความเชี่ยวชาญที่เรามีทักษะชั้นสูงแบบว่าเรามีทักษะแบบถ้าให้ทําเรื่องนี้เราทําได้ดียกตัวอย่างเช่นการแปรรูปปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นการเอากล้วยเนี่ยนะครับผมพูดรวมๆกันไหมกันครับกล้วยเนี่ยเอาไปทําเป็นผ้าได้คําถามก็คือความเชี่ยวชาญแบบนี้มันไม่ได้มีในทุกๆคนถูกไหมฮะมันก็จะก่อให้เกิดความแตกต่างไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถเอากล้วยเนี่ยไปทําเป็นผืนผ้าได้ถามว่าสับปะรดมะละกออะไรพวกนี้ทําได้ไหมก็ทําได้หมดแหละครับเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เกิดความแตกต่างในธุรกิจที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของลูกค้าครับคนที่สนใจเรื่องของการผ้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทําหมอนเลี้ยงไหมแล้วนะตอนนี้ผ้ามาจากผลผลิตทางการเกษตรก็สามารถมีได้เนี่ยลูกค้าที่เขาสนใจในลักษณะนี้คือใครอายุเท่าไหร่พฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงที่เขาจะเหมาะสมหรือเอามาแมทกันเพราะฉะนั้นนะครับความเชี่ยวชาญและความแตกต่างของเราที่เรามีเนี่ยนะมันก็จะช่วยทําให้เราเลือกลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะเลือกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องการสร้างโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลโดยตรงเลยนะครับซึ่งมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างแรกที่เราจะต้องเรียนรู้คือพื้นฐานของประเทศไทยของเราเนี่ยประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูจากเอกสารหรือว่าสไลด์ที่อาจารย์ทําให้ดูนะครับก็จะเห็นภาพอยู่2มุมก็คือเรื่องของการเกษตรกับอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมีทั้งการเกษตรมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมครับคำถามก็คือประเทศเราเป็นประเทศแบบไหนกันแน่เราก็อาจจะต้องย้อนไปดูเรื่องของนโยบายในช่วง10ปีหรือแผนชาติในเรื่องของแผนฉบับใหม่ของเราเนี่ยนะครับว่าทิศทางของการทํางานของประเทศเราเนี่ยควรจะไปทิศทางไหนแต่จะมีความเชื่อนะครับคือการเหมือนกับคนเดียวเนาะมันไม่ดีนะครับไปเนี่ยสามคนนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีจะช่วยทําให้เรามีความเก่งกาจมากขึ้นแต่ว่าพื้นฐานของประเทศเราครับอย่างที่เราคุยกันถ้าตอนเด็กๆย้อนกลับไปเนี่ยเรากินมะม่วงสุกคือคุณแม่เราปอกมะม่วงสุกให้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหลืองอร่อยอะไรว่าไปแต่ว่าเด็กๆก็จะเลือกทําไมครับไม่เอาเนื้อหรอกเราไปดูดเม็ดดูดเสร็จปุ๊บเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราทําไมครับเราโยนทิ้งเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่ทิ้งถังขยะอยู่แล้วพอโยนไปปุ๊บ5-6วันผ่านไปถามว่าเม็ดมะม่วงนะครับมะม่วงสุกงอกเป็นต้นขึ้นมาอันนี้นะครับมันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศเราก็คือเกษตรกรรมประเทศอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับอาจารย์ไปอลาสก้าที่อเมริกาเนี่ยถามว่าถ้าโยนเม็ดมะม่วงสุกลงพื้นดินไม่ขึ้นหรอกครับมันเย็นเจี๊ยบเลยครับมันเย็นเป็นหิมะเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสครับก็คือเราจะเก่งในสิ่งที่เราเก่งแล้วก็เรามีความเชี่ยวชาญสูงนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วเป็นคําที่กว้างขวางมากขึ้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากครับเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยครับอาจจะมีความหมายรวมว่าวิธีการคิดในเชิงพื้นฐานว่าจริงๆแล้วเรามีความเชี่ยวชาญอะไรประเทศเราประเทศของเราเนี่ยเก่งอะไรอยากจะทําอะไรให้มันมีความเชี่ยวชาญมีความแตกต่างแล้วก็ส่งผลไปถึงลูกค้าที่เขาจะมาซื้อสินค้าของเราได้เนี่ยนะครับนั้นอย่างแรกครับก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกลไกทางประเทศในช่วงปี2507นะครับมันก็มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขกับเรื่องของการเกษตรครับก็ขออ้างถึงท่านทางร.9ของเรานะครับรัชกาลที่9ของเรานะครับท่านก็มีแนวคิด2เรื่องนี้ชัดเจนครับคือการทําให้สุขภาพถ้าพูดกันง่ายๆครับทําให้สุขภาพของประชาชนชาวไทยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาทางการเกษตรท่านก็มีโอกาสได้พูดนะครับพูดถึงที่เรื่องของการพัฒนาการเกษตรคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็คือว่าเอาสั้นๆนะครับก็คือถ้าเราพัฒนาทางการเกษตรได้เนี่ยประเทศเราก็จะพัฒนานี่เป็นคําถามของพวกเราครับว่าในช่วงตั้งแต่ปี2507จนปัจจุบันเนี่ยครับ เกือบจะ60ปีผ่านมาแล้วนะครับการเกษตรของประเทศเราเนี่ยได้พัฒนาอยู่ในระดับไหนก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าบริบทเชิงพื้นที่หรือว่าบริบทเชิงบุคคลครับว่าวิธีการคิดในเชิงของการเกษตรจะพัฒนายังไงในช่วงปี2530นะครับก็มีแนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ถามไปแล้วก็น่ากลัวอยู่นะครับก็คือถ้าถามผ่านกล้องไปนะครับอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพี่ๆที่สนใจในการประกอบกิจการคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยหมายความว่าอะไรครับหรือว่าเกษตรพอเพียงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คำพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินมากแล้วก็บ่อยครั้งมากขึ้นแต่ว่าถามลึกๆเนี่ยเอาไปใช้ยังไงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรพอเพียงเนี่ยเอาไปใช้ยังไงอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะสะท้อนว่ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยอยู่หน้างานครับคือผมเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเห็นว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นยังไงฝนไม่ตกฝนตกฝนแล้งน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถคาดหวังสิ่งใหม่ๆจากการกระทำเดิมได้คุ้นๆไหมฮะเราคาดหวังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองเพราะมีความเชื่อว่าหากทำแบบเดิมต่อไปไม่น่าจะเวิร์กพูดกันอย่างนี้นะครับในเชิงของธุรกิจก็คือมันต้องการสิ่งใหม่หรือเรียกว่านวัตกรรมนั่นเองนะครับก็เข้ามาช่วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานนั่นเองนะครับในช่วงปี2513เนี่ยครับเนื่องจากว่าทั้งสองพระองค์นะครับก็คือทางรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีในรัชกาลที่9เนี่ยท่านลงพื้นที่ถูกไหมครับก็ไปเจอผมพูดขออนุญาตพูดเป็นเหมือนกับเป็นการ์ตูนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้นพระองค์ก็เข้าไปเจอกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ไปเห็นผ้าที่ชาวบ้านใส่ผ้าถุงเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าผ้าถุงนี้ซื้อที่ไหนทำไมมันสวยจังนะครับชาวบ้านก็ตอบว่าเปล่าเปล่ายายไม่ได้ซื้อยายก็คือยายทอขึ้นมาเองผมคิดว่าแนวคิดเนี้ยมันเกิดจากแนวคิดที่แบบว่าเราลงพื้นที่เนี่ยนะเราเห็นความยากลำบากของประชาชนเกษตรกรนะครับก็คือ1ฝนตกเยอะน้ำท่วมพืชผลเสียหายฝนไม่ตกเลยแล้งภัยแล้งพืชผลก็เสียหายอีกถ้าฝนตกดีกำลังดีเหมาะพืชเจริญเติบโตดีผลผลิตก็ล้นตลาดพอนึกออกไหมฮะล้นตลาดขนาดไหนผมอยู่บ้านโฮงเนี่ยนะครับมะม่วงมหาชนกเนี่ยหน้าสวนเนี่ยขายกิโลละ2บาทมันขนาดนี้นะครับมันล้นตลาดกันขนาดนี้นะครับหรือว่าเราเห็นในหนังสือพิมพ์บางทีก็มาเทที่ถนนบ้างไปเทหน้าสภาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเพราะว่าผลผลิตดีเกินไปไงล้นตลาดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นแนวคิดเกิดขึ้นนะครับในช่วงปีต่อมานะครับ2515ก็คิดว่าเกษตรกรเนี่ยดีนะถ้าเราไม่ได้ยึดเป็นอาชีพแบบเดียวคือตอนตื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าตรู่หรือตีห้าอะไรก็ตามก็ลงพื้นที่ไปทำนาทำไรเนี่ยนะครับพอไปลงทำนาทำไรเสร็จช่วงเย็นจะว่างถูกไหมเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วไงพอว่างตอนบ่ายก็ทำไมครับก็มาทำงานศิลปหัตถกรรมอย่างเช่นจักสารเนี่ยนะครับหรือว่าทอผ้าอย่างคุณยายท่านพูดเนี่ยทอเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2515ตั้งแต่นั้นมานะครับเกษตรกรก็จะมี2อาชีพครับก็คือเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็ศิลปหัตถกรรมนั่นเองในยุคช่วงหลังๆของประเทศเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาประเทศค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะก่อนช่วงปี40นะครับเรามีคำที่ถ้าเด็กยุคนั้นจะเคยได้ยินนะครับก็คือการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพราะว่าอะไรครับมันมีการสู้รบกันระหว่างพรมแดนก็รู้สึกว่าเราก็เอามาคุยกันในประเทศที่อยู่ตามพรมแดนเนี่ยครับแล้วบอกว่าเราไม่ทำร้ายกันแล้วนะเราไม่ทำสงครามกันดีกว่าเรามาค้าขายกันดีกว่าก็เกิดการเจริญเติบโตของประเทศแบบยั่งยืนมากๆในช่วงแรกนะครับแต่ก่อนปี40เนี่ยมันเกิดปัญหาอันนึงก็คือปัญหาเรื่องของการเรียกว่าค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์การโจมตีค่าเงินที่เรียกว่าต้มยำกุ้งหรือว่าปี2539ปี2540นั่นเองนะครับวิกฤตต้มยำกุ้งในวันนั้นเองที่เราต้องมีการเขาเรียกว่าระเบิดค่าเงินตัวเองนะครับคือการปล่อยให้ค่าเงินเราลอยตัวแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขึ้นมาซึ่งผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับก็ยากลำบากครับเพราะว่าตอนนั้นไม่เหมือนโควิดที่โควิดเนี่ยเขาค่อยเป็นค่อยๆไปถูกไหมแต่ว่าต้มยำกุ้งปึ๊บประกาศนโยบายปั๊บแล้วมันเปลี่ยนทันทีเลยนะครับก็น่ากลัวนะครับสำหรับช่วงนั้นแต่ว่าในช่วงของปี50จนถึงช่วงปี60ก่อนช่วงโควิดเนี่ยคำถามก็คือเรารอดในวิกฤตอันนั้นได้ยังไงนอกจากผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยได้เรียนรู้ในการเกิดวิกฤตของประเทศแล้วนั่นคือครั้งแรกเลยครับที่ประเทศเราได้เรียนรู้ในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเรารอดมาได้ด้วยการท่องเที่ยวครับตัวเลขการท่องเที่ยวในช่วงนั้นนะครับประมาณปี50ถึงปี60เนี่ยเราเติบโตหลายร้อยเท่าครับแล้วก็คิดเป็น GDP เนี่ยเกือบ 20% ของ GDP ของทั้งประเทศเรารอดมาจากนักท่องเที่ยวเรารอดมาจากกิจการทางด้านการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายเกี่ยวหมดกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยครับเรารอดมาได้แต่ว่าเราก็เจอวิกฤตที่สำคัญในช่วงปี60ก็คือวิกฤตโควิดตั้งแต่เกิดมาก็พูดกันง่ายๆครับเครื่องบินเนี่ยบินตลอด ถูกไหมฮะแต่ว่าในช่วง60ก็คือเกิดอย่างหนึ่งก็คือเครื่องบินไม่บินรถเดินทางไม่ได้ทุกคนต้องอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็เกิดปรากฏการณ์เรื่องออนไลน์ขึ้นมานั่นเองอย่างที่พูดไปเบื้องต้นนะครับว่ามันมีนักธุรกิจยูนิคอร์นหรือว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี60ใน2560เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆในปัจจุบันถามว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

และก็อีกยุคหนึ่งนะครับก็คือการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรครับการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับถ้าให้มันมีความยั่งยืนผมจะใช้คำว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนตัวย่อยๆนะครับเรียกว่า CBT ก็ประกอบด้วย4มิติหลักๆครับคือทรัพยากรองค์กรชุมชนการจัดการแล้วก็การเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีการเพาะปลูกอยู่แล้วถูกไหมฮะ2ก็คือเรื่องของการทำศิลปหัตถกรรม3เนี่ยครับก็คือเรื่องนี้ครับคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็การท่องเที่ยวต่อมาคือส่วนที่4การทำท่องเที่ยวแบบ CBT เนี่ยอย่างแรกก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือมือต้องเปื้อนคือเหมือนกับว่าการท่องเที่ยวคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปแบบลักชัวรี่หน่อยโรงแรมดีๆสวยๆชมวิวพระอาทิตย์ตกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่การท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือว่าการท่องเที่ยวแบบ CBT เนี่ยมือต้องเปื้อนคือย้อมผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมทำอาหารไปเข้าป่าเก็บของป่ามาทำของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะมือเปื้อนอันที่2คือมันมีการศึกษาดูงานเมื่อเกิดธุรกิจแล้วธุรกิจท่องเที่ยวก็จะมีการศึกษาดูงานแล้วก็สุดท้ายครับคืออันที่3เนี่ยมันจะเกิดการจิตอาสาคือเข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ไม่คาดหวังเรื่องของรายได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดรายได้ครับช่วงแรกเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นจิตอาสาเพื่อการส่วนร่วมผมอยากยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับกิจการการท่องเที่ยวนะครับในการที่จะสร้างธุรกิจใหม่หรืออาจจะเป็นโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลในอนาคตก็ได้ครับผมอยากยกตัวอย่างถนนตรงเกษตรนวมินทร์เราจะเห็นตามภาพเนี่ยนะครับว่าจะมีต้นหญ้าขึ้นต้นหญ้าเนี่ยไม่มีใครปลูกหรอกครับเขาขึ้นของเขาเองพอเขาขึ้นของเขาเองเนี่ยคนกรุงเทพอย่างเรามีกล้องไหมฮะมีก็ไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รูปภาพเนี่ยครับออกทีวีหรือว่าไปลงใน Facebook ใครต่อใครนะไม่ต้องไปแล้วครับต้นหญ้าเรียบเป็นหน้ากองนะครับไปที่สวนจตุจักรครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงของต้นชมพูพันทิพย์ดอกสีชมพูนะครับออกบานสะพรั่งคนเวียดนามชอบมากครับมุมนี้ครับคำถามก็คือสะพานลอยนะครับที่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยสร้างเพื่อให้เป็นการวิวถ่ายรูปหรือแหล่งท่องเที่ยวไหมไม่นะครับเขาสร้างเพื่อให้เราข้ามไปข้ามมาแต่ว่ามันกลายเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเหมือนกับดอกหญ้าครับเขาขึ้นของเขาเองอีกอันนึงเรือล่มครับเรือล่มถามว่าเรือล่มนี่เดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ก็สามารถสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเห็นไหมครับงั้นการเกิดขึ้นของกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราต้องใช้เงินลงไปแล้วก็ถึงแม้ว่าโมเดลทางธุรกิจหลากหลายธุรกิจที่เราเห็นอาจจะต้องใช้เงินมีการพิตชิ่งต้องไปนำเสนอเพื่อที่เรียกรายได้เข้ามาแต่ว่าก็มีอีกหลายโมเดลทางธุรกิจครับที่ไม่ต้องใช้เงินรูปต่อมานะครับถ้าใครไปไหว้พระตรีมูรตินี่หรือว่าพระพิฆเนศแถวเซ็นทรัลเวิลด์บ่อยๆนะครับก็คือสะพานเรียกว่าสกายวอล์กเนี่ยตอนนี้จะเห็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวช่วงสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปรถเหยียบเบรกรถติดแถวตรงประตูน้ำก็เช็คอินถึงกรุงเทพแล้วถามว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดการเป็นปรากฏการณ์การท่องเที่ยวได้ด้วยเหรอได้ครับแล้วก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรผมอยากยกตัวอย่างการประกอบกิจการนะครับในหมวดที่เราคุยกันในยุคปัจจุบันนะครับคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือเรียกรวมๆว่าการแปรรูปเราไปที่บ้านไร่ไอรุณนะครับอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับก็จะให้เห็นว่าน้องคนหนึ่งน้องเบสเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของเนาะเขาก็มีคอนเซปต์ในการสร้างตรงเวิร์กบ้านเขานะครับก็คือเรียกว่าฟาร์มสเตย์วิธีการคิดของเขาคือเขาไม่อยากอยู่กรุงเทพเขาอยากไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะเงินก็ไม่มีก็เอาทรัพย์สินที่บ้านเนี่ยแหละครับเป็นทุนไม่ได้หมายความว่าเอาที่ทางไปเข้าธนาคารไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันคือความคิดที่แบบถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะสร้างธุรกิจสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงจะเห็นตามภาพนะครับเอาผลิตภัณฑ์พื้นฐานนะครับอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยนะครับเอามาถักเปียเอากระดาษรีไซเคิลนะครับมาวาดลูกกระตาหรือว่าพับถุงเนี่ยแทนที่จะต้องไปจ้างเขาผลิตถุงต้องไปจ้างเขาทำให้มันเกิดขึ้นเราก็ทำไงครับก็พับถุงขึ้นมาเองส้มโอเราเคยเห็นการเขียนป้ายฉลากต้องไปปริ้นถูกไหมฮะต้องไปเข้าโรงงานก็บอกว่าหรือว่าร้านปริ้นบอกว่าเนี่ยถ้าปริ้นแค่นี้นะแพงต้องปริ้นเยอะๆปริ้นเป็นพัน2,000 3,000เนี่ยพี่มันจะถูกใบหนึ่งมันต่อหน่วยมันจะลดลงเราก็ไปปริ้นเสร็จใช้เป็นสักพักหนึ่งเบื่อไม่ได้ใช้เปลืองเงินไปอีกครับเขียนเอาครับตามรูปเลยครับเขียนเอาแล้วก็สามารถที่จะเขียนคนซื้อก็ได้สามารถที่จะไปจัดจำหน่ายที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราเป็นการเขียนป้ายฉลากของเราเองนะครับอันสุดท้ายก็คือทำอะไรครับน้ำผึ้งปรากฏการขายน้ำผึ้งในยุคก่อนนะครับอันนี้นักเรียนนักศึกษาไม่ทันอาจารย์นะครับมันจะมี2 อย่างก็คือหาบมาขายหาบนี่ไม่ทันแน่ๆเลยแล้วก็เรื่องของปั่นจักรยานเขาก็จะมีน้ำผึ้งก็ใส่ขวดเหล้าแล้วก็ต้องมีรวงผึ้งเก่าๆดำๆทั้ง2อันนี้เหมือนกันนะไม่ว่าหาบก็ปั่นจักรยานแล้วเวลาเราจะซื้อน้ำผึ้งสมัยก่อนเนี่ยเราจะถามคนขายเขาคำหนึ่งถามเหมือนกันทั้งประเทศเราเนี่ยนะครับแท้ไหมครับแล้วคนขายจะตอบว่าไงครับปลอมใช่ไหมไม่ใช่เขาต้องตอบว่าแท้อยู่แล้วแล้วเราพอต่อราคาทำไมครับเนี่ย250อุ้ย100เดียวก็พอเนี่ยต่อเยอะไม่ได้

ใช่ทำไมน้ำตาลแพงก็คือน้ำผึ้งปลอมนะครับที่บ้านไร่แอรุณเขาก็ทำน้ำผึ้งอันใหม่นะคือเอามาใส่ขวดโซดาแล้วก็แทนที่จะไปทำให้มันเป็นแบบป้ายฉลากเลยสวยเขาก็ใช้พวกปากกาเคมีหรือว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะให้มันเป็นรูปของตูดผึ้งก้นผึ้งนะครับเป็นดำๆเห็นไหมแล้วก็เอาจุกไม้เหมือนวายเนาะแต่ก็เอาไม้ยางไม้ปาล์มที่บ้านเนี่ยครับมาทำเป็นจุกวายแล้วก็คล้องป้ายฉลากก็ขายถามว่าแพ้ไหมแท้ครับเพราะว่าใต้เนี่ยเขาเลี้ยงผึ้งโพรงอยู่แล้วก็คือเป็นหลังพวกป่ายางสวนปาล์มเนี่ยเขาจะมีผึ้งเพราะฉะนั้นแท้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับในการพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเอามาเป็นการแปรรูปทางการเกษตรแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสื่อสารในมิติของการแปรรูปต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องรู้ว่าเรามีทีเด็ดอะไรในพื้นที่ครับอาจารย์อยากจะเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างโมเดลทางธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือเป็นลักษณะของโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลก็ได้ครับวิธีการคิดก็คือ1ก็คือเราจะต้องมีโมเดลทางธุรกิจก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมต้องมีโมเดลทางธุรกิจก่อนว่าเราประกอบกิจการอะไรแล้วโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลก็จะตามมาในที่นี้เราไม่ได้พูดว่าเราจะไปทำสื่อสารออนไลน์อะไรอย่างนั้นนะครับมันคือการประกอบร่างระหว่างธุรกิจที่เรามีอยู่ดิจิตอลเอามาเจอกันเพื่อให้มันง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ธุรกิจดิจิตอลของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการใช้ช่องทางดิจิตอลมีเดียช่องทางดิจิตอลออนไลน์หรือช่องทางดังดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอาเข้าไปทำตลาดโมเดลทางธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วเพื่อต่อยอดให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคไหมคือเครื่องมือมันไม่เหมือนกันเนาะเราต้องทำโมเดลทางธุรกิจก่อนแล้วก็มีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยเราโอเคนะโอเคนะครับไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่อยากจะให้เรียนรู้ในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาครับคือแนวคิดทางด้านความเชื่อเราเคยคุยกันผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึง crazy idea หรือว่าความคิดบ้าๆภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพลังงานปรมาณูเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์คือมีแต่ให้โทษกับมนุษย์เพราะว่ามาจากสงครามโลกถูกไหมฮะอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เหล็กเนี่ยที่มันหนักกว่าอากาศเนี่ยมันจะไปลอยอยู่บนอากาศมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าพลังงานปรมาณูเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้แล้วก็เรือบางลำเนี่ยครับเรือใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ใช้งานพวกนี้ในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าในการจะเดินทางข้ามโลกข้ามประเทศข้ามเรือข้ามทะเลไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องต่อจอดเติมน้ำมันเลยก็มีหรือแม้กระทั่งเครื่องบินเนี่ยครับถามว่าเครื่องบินหนักกว่าอากาศไหมก็หนักกว่าอากาศแล้วทำไมถึงบินได้ครับความเชื่อพวกนี้มันคือความมีเขาเรียกว่า crazy idea คือเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมือถือต้องมีปุ่มด้วยหรอมือถือต้องโทรออกอย่างเดียวได้หรอมันเป็นอีเมลได้ไหมมันเป็นกล้องถ่ายรูปได้ไหมมันเป็นกล้องวิดีโอได้ไหมมันสามารถที่จะใช้ในการทำธุรกิจได้พวกนี้ครับคือ crazy idea คือความเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อนะครับเราสามารถที่จะทำไมครับสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติของวิธีการสร้างเนี่ยมันคือการสกัดปัจจัยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างความต้องการกับสิ่งที่มันมีอยู่ถูกไหมฮะความต้องการกับสิ่งที่มีอยู่หมายความว่าความต้องการเนี่ยมันล้ำไปแล้วมันอยากจะแบบอะไรที่มันล้ำอยากจะแบบบินไปในอวกาศอยากจะไปดูเรือไททานิคเนี่ยมันล้ำมากถูกไหมมันจะไปกันยังไงในอวกาศมันจะดำลงไปยังไงลึกขนาดนั้นพอความต้องการมันมีนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตามขึ้นมาคือเอา crazy idea ตั้งไอเนี่ยครับเขาเรียกว่าแก็บคือพื้นที่ว่างในการพัฒนานวัตกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับแต่ว่าคำที่อาจารย์จะยกเนี่ยมันเป็นคำว่า open innovation คือนวัตกรรมแบบเปิดนวัตกรรมแบบเปิดมันเกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมของตัวเราเองได้คือเราจะต้องไปเอานวัตกรรมของคนอื่นเข้ามาด้วยหรือว่าถ้าพูดให้ง่ายขึ้นคือไปเอาความคิดของคนอื่นมาผสมผสานกับแนวคิดของเราด้วยเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมหรือสร้างแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันว่าเราจะคิดแล้วมันอหอบกไปตัวเองมันไม่ได้มันก็ต้องใช้ความคิดคนอื่นกระแสคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยกระแสผู้บริโภคกระแสความเชี่ยวชาญของบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนวัตกรรมอยู่2 อย่างก็คือนวัตกรรมภายในกับนวัตกรรมภายนอกที่อยู่ภายใต้ Open Innovation หรือว่านวัตกรรมแบบเปิดครับยกตัวอย่างเคสนิดนึงนะครับเรื่องของ Starbucks เนี่ยนะครับเขาใช้นวัตกรรมแบบเปิดแบบว่าเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะพัฒนาองค์กรของเขาในเรื่องของร้านกาแฟเนี่ยเขาจะพัฒนายังไงเขาก็เปิดเว็บไซต์เพื่อให้คนเนี่ยมาพิมพ์เพื่อที่บอกว่าคำถามก็คือเราจะพัฒนาองค์กรให้สามารถบริการคุณได้ดีมากขึ้นได้ยังไงก็มาพิมพ์ทุกคนก็พิมพ์ปรากฏว่าไอ้คำพูดคำถามเนี่ยมันมีคนพิมพ์เข้ามาเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าคอมเมนต์เพื่อที่จะบอกว่า Starbucks ควรพัฒนายังไงเสร็จแล้วเขาก็คัดเลือก
คัดเลือกนะครับโดยการใช้เรตติ้งคือให้คนกด

ไลค์พูดง่ายๆคอมเมนต์ไหนคนกดไลค์มากสุดเขาก็ยกมาแล้วก็พัฒนาจากแนวคิดนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นสตาร์บัคเนี่ยก็พัฒนาหนึ่งจากคอมเมนต์หนึ่งก็คือว่าเวลาเขาดื่มกาแฟร้อนของสตาร์บัคเวลาจับแก้วมันร้อนจะทำยังไงดีถูกไหมจะทำยังไงดีก็มีความคิดมีคนโยนความคิดเข้ามาให้แก่งั้นแก่อย่างนี้ปรากฏว่าสรุปว่าคือเอากระดาษมาทำเป็นที่สวมแล้วก็สามารถที่จะติ๊กเป็นเขียนชื่อได้แล้วก็ถ้าใครเคยทานนะครับก็จะเขียนชื่อได้แล้วก็เขียนว่าเอากาแฟแบบไหนก็เขียนลงไปในกระดาษแบบนั้นกระดาษแบบนี้ใช้ได้2มิติคือแก้วร้อนสวมไปก็เวลาจับก็จะไม่เจอความร้อนแต่ถ้าสวมเข้าไปในแก้วเย็นทำไมครับเวลาแก้วเย็นมันก็จะมีน้ำหยดมันก็สวมเข้าไปในแก้วเย็นได้เพราะว่าถ้าร้านกาแฟอื่นเขาจะใช้อะไรครับกระดาษทิชชู่ถูกไหมม้วนๆเพื่อไม่ให้มันเปื้อนมือสตาร์บัคก็ใช้อันเดียวกันเนี่ยปอกสวมเนี่ยเข้าไปได้อีกอันนึงก็คือแก้วร้อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นจุกเล็กๆข้างบนเอาไว้ดื่มอย่างนี้เนาะแล้วก็เวลามันเต็มแก้วอยู่เนี่ยไปถือไปมันหกขับรถอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยมีจุกปิดซึ่งมีคนคอมเมนต์มาว่าต้องทำจุกปิดแต่ว่าถ้าไปที่อื่นร้านกาแฟอื่นเนี่ยเราก็เคยเห็นก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ถามว่าสติ๊กเกอร์เนี้ยกินได้ไหมมันเป็นฟู้ดเกรดไหมอันนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่สตาร์บัคก็คือผลิตมาเลยให้มันเป็นฟู้ดเกรดในการจุดปิดแล้วก็สามารถสร้างเป็นแอคเซสซอรี่ในการขายได้ด้วยแนวคิดพวกนี้ครับไม่ได้เกิดจากสตาร์บัคโดยตรงแต่ว่าเปิดช่องทางแบบ open innovation เนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อวิธีการพัฒนาองค์กรหรือว่าวิธีการพัฒนาการบริการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สตาร์บัคเนี่ยเปิดโอกาสให้ลูกค้าของเขาเนี่ยเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าเราดูโมเดลของ Open Innovation ในการที่จะพัฒนารูปแบบทางธุรกิจของเราเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันเป็นทรงกรวยกระดาษปากกว้างแล้วก็ปากแคบตรงปากกว้างก็จะมีรูพุนๆนะครับความหมายก็คือให้นวัตกรรมหรือว่าความรู้มันไหลผ่านทั้งนวัตกรรมภายนอกและนวัตกรรมภายในไหลผ่านแล้วก็จะมีเป้าหมายเป้าหมายมันคืออะไรครับเป้าหมายที่ถ้ามันเป็นตรงไปตรงมาตรงท้ายของกรวยเนี่ยมันเป็นเป้าหมายหลักที่องค์กรต้องการอาจจะเป็นลูกค้าที่ดื่มกาแฟเป็นแฟนคลับของ Starbucks ถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเป้าหมายอื่นๆอาจจะเป็นลักษณะของการใช้นวัตกรรมอื่นใช้สิทธิบัตรที่มันเกิดขึ้นจากความรู้ทั้งภายนอกภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นทรงกรวยกระดาษเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็ว่านวัตกรรมภายนอกเนี่ยมันจะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของแกลบที่พูดถึงช่องว่างระหว่างความต้องการกับเรื่องของ crazy idea ที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีนวัตกรรมทางด้านความรู้ถือเรียกว่าโมเดลทางด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ปกติพื้นฐานเนี่ยถ้าเราจะรู้จักกันก็คือเรื่องขององค์ความรู้เคยได้ยินนะฮะชุดความรู้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าความรู้ภายในภายนอกexplicit กับ transit นะเนาะก็คือความรู้ภายในก็คือไปคุยกับคนได้รับความรู้ความรู้ภายนอกคือไปเปิดเซิร์ชเอาเปิดหนังสือตำราอ่านก็มีความรู้เหมือนกัน2 อย่างนี้ครับเป็นความรู้คนจะรู้อยู่ตรงนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบันจะมีลักษณะว่าเขามีความเชื่อว่าความรู้มันเกิดขึ้นใหม่คือการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนขึ้นจากคนสู่คนแต่มันการแลกเปลี่ยนคืออาจจะเป็นประสบการณ์ไปท่องเที่ยวไปเจอเปิดประสบการณ์ใหม่ไปเรียนรู้กับคนกลุ่มใหม่ที่เราไม่เคยเจอเราไม่รู้เรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเราก็เลยไปสัมมนากับเขาก็เกิดความพวกนี้ครับมันคือการแลกเปลี่ยนมันเกิดชุดความรู้ใหม่มันก็จะมีโมเดลทางธุรกิจก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะเสริมสร้างความรู้ของเราโมเดลต่างๆที่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องของ Gap Analysis แล้วก็เรื่องของ Open Innovation จนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของ KM Knowledge Management เนี่ยนะครับเป็นวิธีการคิดแบบใหม่ล่าสุดในยุคปัจจุบันเลยว่าวิธีการคิดอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการหรือว่าโมเดลทางธุรกิจก็ตามหรือว่าโมเดลทางความคิดมาคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ๆเราแบบเขาเรียกว่าสับเขานะครับคือจะผุดบังเกิดเนี่ยคือไม่สามารถทำแบบนั้นได้คือมันต้องเกิดจากโมเดลทางธุรกิจโมเดลความคิดใหม่ๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่าฐานรากในความคิดที่จะสร้างแนวคิดใหม่ๆในการประกอบกิจการของเรานั่นเองผมจะยกตัวอย่างให้มีความชัดเจนในเรื่องของแนวคิดนะครับน่าจะรู้จักพี่โน้ตอุดมอยู่แล้วเนาะรู้จักกันคุ้นๆนะโน้ตอุดมนะครับผมเนี่ยไปศึกษาเองต้องบอกนะพี่โน้ตก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังขนาดนั้นนะครับผมไปศึกษาไปคุยหรือว่าไปเรียนรู้ครับจากการที่เขาไปสัมภาษณ์กับรายการต่างๆนะครับสงสัยไหมครับว่าพี่โน้ตอุดมเนี่ยทำเดี่ยวไมโครโฟนได้ยังไงผมสงสัยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมสงสัยว่าเขาได้เงินเยอะ ผมจำได้ว่าแกแบบได้เงินเยอะเวลาทำเดี่ยวนึงได้เป็นล้านอะไรเงี้ยนะครับก็คือที่แกให้สัมภาษณ์มาผมก็ไปศึกษาครับว่าแล้วพี่โน้ตเขาทำเดี่ยวยังไงรู้ไหมครับว่าเวลาพี่โน้ตเขาทำเดี่ยวจบแต่ละเดี่ยวเนี่ยเขาจะพักก่อนคือประมาณพักเป็นหลักเดือนบางทีหลักปีก็มีเวลาแกเดินทางก็จะมีชุดยูนิฟอร์มเหมือนแกใช่ไหมแล้วแกก็จะมีย่ามไอ้ยามเนี่ยก็แกอาจจะ

ผมคิดว่าแกจะมีพวกประคงประกาอะไรเงี้ยพกไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาแกไปเจอเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นทีเด็ดเออมันเรื่องนี้มันสนุกแกก็จะจดอย่างเงี้ยไปอเมริกาเจอเรื่องนี้ไปสุพรรณเจอเรื่องนั้นไปสปป.ลาวเจอเรื่องก็จดเดือนไปแล้ว2เดือนไปแล้ว3เดือนไปแล้วเป็นปีไปแล้วบางทีแกก็จะมีหลังความคิดอันนี้ไปสืบมาจริงไม่จริงไม่รู้หลังความคิดถ้าเป็นผมก็จะมีนะหลังความคิดคือไอ้ลังกระดาษนี่แหละและเจาะรูเหมือนกระปุกออมสินเนี่ยนะก็หยอดพวกกระดาษพวกเอกสารอะไรที่ตัวเองจดเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ไปหยอดไว้พอหยอดครบสัก7เดือนปีนึงหรือว่า 3-4 เดือนจะทำเดี่ยวรู้สึกจะทำเดี่ยวแล้วอาจจะทำเดี่ยวนะก็เอาไอ้ธนาคารความคิดหรือไอ้เอกสารที่ตัวเองจดไว้เนี่ยนะครับเอามาเทแล้วก็มาเหลี่ยงเรื่องไหนอะเรื่องรัฐบาลกองไว้ตรงนี้เรื่องนักการเมืองกองไว้ตรงนี้เรื่องของนักศึกษากองไว้คือจัดเป็นกลุ่มเรื่องอะแล้วก็สร้างเรื่องราวจากกลุ่มเรื่องที่ตัวเองเนี่ยได้ไปเก็บข้อมูลมาทีนี้เวลาสร้างเรื่องราวเนี่ยถามว่ามันตลกไหมถ้าพี่โน้ตเล่าเองตลกไหมฮะไม่น่าจะตลกอะเขาก็เลยต้องไปเทสคือเทสอะไรครับเทสวิธีการเล่าของเขากับอะไรครับนักเรียนนักศึกษาซึ่งไปตามมหาวิทยาลัยเนี่ยไปเทสเวลาพี่โน้ตไปมหาวิทยาลัยนี้เขาไม่คิดเงินอยู่แล้วเขาก็อยากให้เจอกันใช่ไหมนักศึกษาเจอกันครูสนุกสนานเล่าแกก็เล่าเรื่องที่แกไปทำมาเนี่ยครับไอ้เรื่องต่างๆที่แกไปจัดเป็นกลุ่มก็ไปเล่าพอไปเล่าเสร็จถ้าเรื่องไหนขำแกก็เก็บถูกไหมถ้าไหนมันไม่ค่อยคือไม่ค่อยขำแกก็อาจจะต้องไปต่อเรื่องเพื่อให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือให้มันสนุกสนานมากขึ้นแต่พื้นฐานมันคือเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นหลังจากการเทสพวกนี้เรียบร้อยแล้วนิ่งแล้วแกก็ถึงไปทำเดี่ยวไมโครโฟนนั่นเองอันนี้ก็คือกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล่าเรื่องนี้ก็คือเป็นการตอกย้ำครับว่าเวลาเราคิดสิ่งใหม่ๆเราอยากจะได้ธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเชิงนวัตกรรมหรือธุรกิจดิจิตอลที่เราจะคิดเนี่ยมันต้องเกิดจากกระบวนการคิดที่มีระบบระเบียบมันถึงจะสร้างธุรกิจอันใหม่ๆขึ้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่โน้ตนะครับผมอยากจะให้ดูวิธีการคิดของโมเดลทางธุรกิจนะครับโมเดลทางธุรกิจอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือว่าใช้สื่อสารในเรื่องของการสร้างมันขึ้นมาก็ได้นะครับก็ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับคือมีโมเดลธุรกิจแล้วก็ดิจิตอลประกบเข้ามาโอเคไหมครับโมเดลธุรกิจแล้วก็ดิจิตอลประกบเข้ามาเราไม่ได้พูดในมุมของว่าเป็นธุรกิจดิจิตอลจ๋าเลยอย่างนั้นไม่เอานะครับเอาแบบโมเดลธุรกิจพื้นฐานของที่เราสนใจก่อนแล้วก็เอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาประกบอย่างตามรูปเลยนะครับเขาก็ทำแนวคิดของเขาเนี่ยเขาอยากจะสร้างโมเดลทางธุรกิจที่แบบว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยไปศึกษาว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงดีปรากฏว่าไปยังไงฮะไปดูแม่กาลเกตนี่กำลังฮิตเลยนะแม่กาลเกตไปดูแม่กาลเกตคือยุคอยุธยาเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าเขาใช้เทียนไขเขาก็สงสัยว่าเทียนไขมันมาจากอะไรปรากฏว่าเทียนไขมันมาจากรังผึ้งคือเขาเอารังผึ้งที่เราเอาน้ำผึ้งออกไปแล้วนะครับเอามาต้มจนมันเป็นของเหลวแล้วไปขึ้นรูปเป็นเทียนไขเขาเลยบอกว่าเอ๊ะมันขึ้นเป็นเทียนไขได้มันน่าจะทำเป็นรูปกระป๋องได้นะเขาก็เลยไปทำม็อกอัพไปทำโมเดลนะครับแล้วก็ไปต้มปุ๊บไปต้มตัวรังผึ้งหรือเรียกว่ารวงผึ้งก็ได้แล้วก็เทพอมันเหลวเนาะเทเสร็จทิ้งไว้แป๊บนึงปรากฏว่ามันออกมาเป็นลูกกระป๋องจริงก็เลยเอาน้ำผึ้งเทเข้าไปเพราะว่าแนวคิดแรกของเขาในการทำเรื่องพวกนี้ครับคือเขาต้องการเอาน้ำผึ้งกลับสู่รวงผึ้งเพราะว่าเวลาเราขายของเราเอาน้ำผึ้งแยกออกมาใช่ไหมเหมือนกับว่าแยกกันอะไปใส่ขวดใส่อะไรก็ว่าไปนี่เขาอยากเอาให้มันกลับมาสู่รังผึ้งก็เนี่ยครับก็ได้ผลิตภัณฑ์นี้มาคือมันขึ้นรูปโดยรวงผึ้งก็คือเทียนไขแล้วก็สามารถเอาน้ำผึ้งใส่เข้าไปได้แพงนะครับเป็นหลักพันเพราะอะไรครับเป็นแนวคิดในเชิงของธุรกิจแล้วก็ทำเรื่องของการสื่อสาร PR ทางดิจิตอลต่อไปก็สามารถขายของได้หรือการใช้การขายด้วยแพลตฟอร์มต่างๆที่ในโลกของดิจิตอลใช้อยู่ในปัจจุบันก็สามารถทำได้แต่ต้นทางมันเนี่ยมันต้องมีผลิตภัณฑ์หรือโมเดลทางธุรกิจที่ดีก่อนไปต่อนิดนึงครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของโมเดลทางธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยใช้นวัตกรรมแล้วก็ดิจิตอลเข้ามาช่วยเนาะเป็นเครื่องมือในการช่วยนะครับเราไปที่พิจิตรนะครับตามรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยครับเป็นมะม่วงเราจะมีปัญหาเยอะยกตัวอย่างเช่นตรงช่วงหน้ามะม่วงเนี่ยมะม่วงมันสุกถูกไหมพอมะม่วงมันสุกแล้วทำไงครับคนส่วนใหญ่ทำไงเอ่ยมะม่วงสุกหนึ่งสองซ้ำมะม่วงกวนจ้ะถูกไหมเพราะว่ามันไปกินไม่หมดไปกินกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันไม่หมดไงมันก็ต้องมากวนก็จริงๆตอนแรกผมคิดว่ามะม่วงกวนเนี่ยมันทำยากครับในความที่เราไปอยู่ชุมชนเยอะเนี่ยเขาก็ไปกวนคือหั่นให้มันละเอียดเนาะแล้วก็กวนเสร็จแล้วก็เอาไปคลี่ผึ่งลมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นมะม่วงแผ่นๆได้มะม่วงกวนก็สามารถทำได้เหมือนกันทีนี้พอมันทำแบบนั้นถ้าทุกคนทำแบบนั้นสมมติเราถาม10คนว่ามะม่วงสุกทำอะไรทุกคนก็บอกอะไรครับมะม่วงกวนหมดเลยแสดงว่าจะขายได้ไหม
มันก็ขายไม่ได้หรอกครับพอมันขายไม่ได้ปุ๊บมันก็ล้นตลาดแล้วก็ราคามันก็ตกทำไปทำมากินเองพิจิตรเขาเลยบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเรามะม่วงกวนนี่มันขึ้นรูปง่ายถูกไหมขึ้นรูปง่ายก็เลยเอาที่ใส่น้ำแข็งที่ใส่ช่องฟีดที่เป็นก้อนน้ำแข็งนะครับเอาให้มันใหญ่ๆหน่อยก็เลยเอาที่ไปต้มมะม่วงที่เป็นมะม่วงกวนเหลวๆแล้วเนี่ยเอามาเทใส่พิมพ์ก็ผึ่งไว้ผึ่งนานหน่อยเพราะมันเป็นก้อนเหลี่ยมก็ออกมาเป็นอย่างรูปใช่ไหมฮะพอชิมปุ๊บเรารู้มะม่วงกวนนี่ถ้ามันสีเข้มเนี่ยมันจะหวานถ้ามันเป็นสีใสมันจะไปเปรี้ยวคุ้นๆเนาะพอมีสีใสเปรี้ยวก็เลยเอ๊ะมันเปรี้ยวทำไงก็เลยไปทำน้ำปลาหวานแล้วก็เอาน้ำปลาหวานที่มันเหลวๆนะครับใส่เข็มฉีดยาแล้วก็ฉีดเข้าไปในไอ้มะม่วงที่เป็นเหมือนเยลลี่ก้อนเหลี่ยมเนี่ยก็กลายเป็นเยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวานเห็นไหมแสดงว่าอะไรครับแนวคิดในมุมของการสร้างธุรกิจหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบกับแนวคิดเชิงนวัตกรรมแล้วประกอบกับการสื่อสารในเรื่องของช่องทางการขายที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยมันช่วยต่อเติมให้ธุรกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้เร็วถ้าเราตัดเรื่องของแพลตฟอร์มทางด้านดิจิตอลหรือแนวคิดทางด้านดิจิตอลไปเนี่ยมันก็ต้องไปออกร้านขายของมันก็ขายช้ามันต้องขับรถไปนู่นไปนี่เราไม่ต้องเนี่ยเราก็ใช้แพลตฟอร์มขายได้เลยแนวคิดทางนวัตกรรมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แนวคิดในการประกอบการทำให้เราใจสู้พอนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นให้มันสอดคล้องกันทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าใหม่ได้นะครับสุดท้ายก่อนที่จะสรุปในเรื่องของการสร้างโมเดลทางธุรกิจหรือวิธีการคิดในโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลเนี่ยนะครับรูปสุดท้ายนี่จะสังเกตเลยครับว่ามันเป็นการตอกย้ำว่าเวลาเราทำมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องสร้างนวัตกรรมที่มันแบบโอ้โหแบบแปลกใหม่ที่สุดในโลกใบนี้หรือว่าเอาเคซี่ไอเดียแบบหลุดโลกไปเลยมันแค่การเอามะม่วงมาขึ้นรูปให้เป็นแผ่นเป็นใบมะม่วงมันก็สามารถขายได้แล้วครับเห็นไหมฮะในรูปทำมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นให้เป็นใบมะม่วงมันทำให้เป็นมะม่วงอ่ะมันมีความชัดเจนถ้ามันเป็นลักษณะนี้มันทำให้อะไรครับมันสามารถเกิดการซื้อขายได้มันเกิดช่องทางการตลาดใหม่ได้พวกนี้ครับมันจะก่อให้เกิดวิธีการคิดแบบใหม่อีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนำนะครับในการสร้างโมเดลทางธุรกิจหรือว่าการใช้นวัตกรรมแล้วก็สร้างในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเอามาควบรวมกันนะครับเราจำเป็นจะต้องตามหาจุดแข็งเราให้เจอผมให้เครื่องมือนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันว่าวิธีการทำงานของเราในเรื่องของโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงก็คือการตามหนังสือเล่มนี้นะก็คือเรื่องของ Strength Finder คือการตามหาจุดแข็งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่ๆที่สนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจนะครับมันก็จะมีอยู่3คำเอาตารางที่เป็นเรื่องของ Up Skill Re Skill กับ New Skill ก่อนเนาะส่วนเรื่องของการตลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตารางที่เรียกว่า Up Skill Re Skill New Skill มันเหมือนกับว่าเราพยายามบอกตัวเองว่าการ Up Skill คือเราเก่งอยู่แล้วแต่เราต้องเก่งมากขึ้น Re Skill คือเราเคยเก่งแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยเก่งเราก็ต้องทำให้มันเท่าเดิมว่างั้นแล้วก็ new skill คือกระโดดข้ามไปเลยคืออะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นเราพูดถึงเงินดิจิตอล NFT เรื่องของ Bitcoin เงี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วเราก็จะทำให้ตัวเองรู้เรื่องเนี่ยครับก็คือ new skill นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาไขว้กันหมายความว่าเรามี up skill new skill re skill เนี่ยครับเราจะรู้ว่าเราจะสามารถสร้างโมเดลทางธุรกิจด้วยธุรกิจอะไรเราจะเอานวัตกรรมไหนมาช่วยเราจะเอาดิจิตอลแบบไหนมาช่วยเราเมื่อเรารู้ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเวิร์กช็อปหรือว่าแนวคิดทางด้าน Staying Finder คือการตามหาจุดแข็งของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนต่อมาในหน้าเดียวกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของลูกค้าซึ่งเราพูดกันบ่อยก็คือความเชี่ยวชาญความแตกต่างและลูกค้าของเราคือใครเห็นไหมครับเรื่องของ Segmentation Target Marketอันนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่เรียกว่า STP marketing นะครับผมคงลงรายละเอียดมากไม่ได้แต่อยากจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ไปดูเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ STP marketing ว่ามันคือการล็อกเป้าหมายว่าลูกค้าของเราหลังจากที่เรา up skill แล้ว re skill แล้วเรามี new skill เนี่ยมันจะสามารถที่จะเอาไปขายในลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้างก็เป็นเรื่องของ STP marketingผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ STP marketing ก็คือการล็อกเป้าหมายพูดง่ายๆนะครับในเรื่องของการดูคนว่าคนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งประกอบด้วยเรื่องของแบบพฤติกรรมศาสตร์ภูมิลำเนาภูมิศาสตร์นะครับเรื่องของจิตวิทยาและอิทธิพลการตัดสินใจซื้อของคนแต่ละคนว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะพูดเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายครับว่าวิธีการคิดในเชิงการสร้างโมเดลทางธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนหลักๆครับคือการมีโมเดลทางธุรกิจของตัวเองก่อนครับการใช้นวัตกรรมซึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องของ Open Innovation แล้วก็ Digital Platform ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหาได้เยอะแล้วก็มันทำได้แล้วผมก็ยกตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องของออนไลน์ดิจิตอลนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลมาเยอะแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด
ในบรรดาที่เราได้เรียนรู้มาก็คือคอนเซปต์ทางด้านการตลาดครับรูปที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่าพื้นฐานของการตลาดซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1950

0: โหนานสุดๆเลยแต่ยังใช้ในปัจจุบันครับเส้นสีแดงด้านล่างครับเขาพูดอยู่2ประโยคครับนี่คือสิ่งที่ฉันทำเธอช่วยซื้อหน่อยสิกับอีกประโยคนึงครับนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเธอช่วยทำมันหน่อยสิคำถามก็คือว่าถ้าเราทำผลิตภัณฑ์เป็นอยู่อย่างเดียวแล้วเราพยายามทู่ซีให้คนเนี่ยเขามาซื้อของเราแกอีกส่วนคือคนที่เขาอยากจะแบบฉันอยากได้ของนี้แล้วมาบอกว่าเนี่ยเธอช่วยทำแบบนี้หน่อยเดี๋ยวฉันจะซื้อนะถ้าเธอทำได้อันไหนจะมีความยั่งยืนมากกว่ากันบางทีเราก็จะเลือกประโยคบนใช่ไหมครับบางคนก็เลือกประโยคล่างแต่ในความเป็นจริงคือการควบรวมกันครับเราต้องมีความแข็งแกร่งในตัวเรามีความเชี่ยวชาญของเราก่อนครับแล้วเราสามารถรับออเดอร์เราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างที่อาจารย์พยายามบอกเราครับเรามีโมเดลทางธุรกิจของเราเรามีนวัตกรรมที่เราจะใช้เรามีช่องทางที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มหรือว่าวิธีการขายแบบออนไลน์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอามาใช้ควบรวมกัน3อย่างมันจะทำให้2ประโยคนี้ครับนี่คือสิ่งที่ฉันทำเธอช่วยซื้อหน่อยสิกับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเราช่วยทำหน่อยสิมันสามารถผสมปนเปกันแล้วก็เกิดรายได้ขึ้นมาช่องทางใหม่หรือแม้กระทั่งแนวคิดในการทำงานประจำก็ตามครับคอนเซปต์แบบนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับให้เรารู้ว่าเราเก่งอะไรและให้เรารู้ว่าคนที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์ต้องการบริการจากเราเขาต้องการอะไรเมื่อเราสามารถรู้ดีมานด์จำได้ไหมดีมานด์แล้วก็ซัพพลายหรือเรียกว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยครับมันเจอกันเมื่อไหร่มันก็จะปิดช่องว่างที่เรียกว่าแกปจำได้ไหมฮะโมเดลแกปแอนาลิซิสที่เราพูดกันคร่าวๆไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งเรื่องนี้นะครับเรามีโมเดลทางธุรกิจครับเรามีนวัตกรรมครับและเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์หรือว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยมันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ครับเพราะว่าในตลาดเนี้ยมันเป็นเรื่องของโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลหรือว่าบิสเนสไลฟ์ไซเคิลมันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลาเราต้องมีความคิดใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองนั่นเองครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าจะได้เป็นช่องทางหรือว่าแนวคิดใหม่ๆที่เราจะสามารถสร้างธุรกิจหรือว่าแนวคิดในการประกอบกิจการในอนาคตของเราได้ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิกถ้าไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ดร.น้องพัฒน์นะคะได้บรรยายไว้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้อยากให้อาจารย์ดร.น้องพัฒน์นะคะให้กำลังใจน้องๆทางบ้านค่ะว่าในการคิดหรือสร้างนวัตกรรมหรือในฐานะที่เราจะใช้นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลในอนาคตนั้นนะคะน้องๆเนี่ยสามารถทำได้และอยากให้กำลังใจพวกเขาไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากให้เริ่มต้นแล้วก็มีแรงใจนะครับว่าจริงๆวิธีการคิดเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราเองเพราะว่าบางทีเราไปมองหาเอ้ยไปทำแบบนู้นสิไปทำแบบนี้สิไปตามหาจริงๆก็คืออยู่แถวๆบ้านเราเนี่ยครับอยู่ในชุมชนของเราแม้กระทั่งอยู่ในตัวเราเองเพราะนั้นการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเราเก่งอะไรเราจะเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ภายในตัวของเราเองก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยครับพี่ครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน้องๆทางบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากตัวเรานะคะเราชอบอะไรรักอะไรมองชุมชนของเราว่ามีจุดดีจุดแข็งอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ดร.น้องพัฒน์มากๆเลยที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: world.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะแสลก

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

และวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะเป็นเทปที่2แล้วนะคะก็มาเจอกับครูอุ๋มเหมือนเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณนะบุคลิกภาพของเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพเกี่ยวกับการเชื่อมโยงคำหนึ่งที่เป็นคำแบบโตเลยนะเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะในวันนี้นะคะจะเชื่อมโยงคำนี้คำว่าความภูมิใจค่ะแหมพอพูดถึงความภูมิใจแล้วนะคะหลายคนก็นึกไปต่างๆนานาเนาะและหลายคนทราบกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีให้กับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะศึกษาผ่านกรณีศึกษาของเรานะคะซึ่งกรณีศึกษาของเราก็เป็นนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มนะคะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะชวนกันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับรายการนี้ยินดีที่จะมอบความรู้จากครูตู้นะคะถึงคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะฟังอยู่หรือว่าชมอยู่ทางแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าทางโทรทัศน์นะคะหลายท่านก็มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วล่ะนะคะก็ขอชื่นชมทุกท่านนะคะที่เป็นผู้รักในการเรียนรู้นะคะงั้นเรามามอบความรู้นะคะให้กับคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับกรณีศึกษาทั้ง4คนนี้เลยนะคะนั่งกันตัวแข็งเลย เอาละค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนเลยไหมลูกเนาะอ่ะเชิญคนแรกเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อมนพัฒนพรมังกรทองชื่อเล่นใบบัวนะคะอายุ21ปีชั้นปีที่4ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับผมมนัสชัยทรัพย์สินชื่อเล่นชื่อนัทอายุ21ปีชั้นปี4ครับ
3: สวัสดีค่ะปริชาติพงอู่ชื่อเล่นชื่อฝนค่ะอยู่ชั้นปีที่4ค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อมนติชาสมยอชื่อเล่นมิวอายุ21ปีชั้นปีที่4ค่ะ
0: ค่ะ4คนนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความภูมิใจนะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุค

0: คลิกภาพอย่างไรเดี๋ยวถามคำถามนี้ดีกว่านะคะคือด้วยว่าบอกว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วจุดที่อายุเท่านี้แล้วนะคะ20กว่าปีนะคะแล้วเราก็คงจะแบบว่ากลายเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจในอนาคตนะคะดังนั้นอยากจะถามว่าความภูมิใจเนี่ยเรามองว่ามันมีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอย่างไรเชิญเลยลูก
1: ค่ะในส่วนของความภูมิใจของหนูนะคะที่หนูมองว่าสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยหนูมองว่ามันสำคัญต่อการเข้าสังคมค่ะแล้วก็ในที่ทำงานเนี่ยสำคัญเวลานำเสนอผลงานเพราะว่าหนูคิดว่าการทำงานเนี่ยเราต้องมีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นแบ่งปันแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆค่ะซึ่งหนูคิดว่าการพูดเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญต่อการทำงานอย่างหนึ่งมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะในมุมมองของใบบัวนะคะมามุมมองของนัทบ้างค่ะ
2: สำหรับผมนะครับคือความภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรก็คือผมคิดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเราอยู่แล้วครับก็คือการที่เราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นให้แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราครับซึ่งมันจะไปพัฒนาเรื่องการมีความมั่นใจในตนเองซึ่งกล้าแสดงออกในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็คือเป็นเหมือนจุดแรกเริ่มของเรานะคะว่าเออถ้าเรามีความภาคภูมิใจในตนเองเราก็อาจจะกล้าที่จะแสดงออกก็ได้ค่ะเชิญฝนลูก
3: ค่ะก็สำหรับฝนนะคะความภาคภูมิใจเนี่ยคือถ้าเรามันก็เหมือนความมั่นใจค่ะถ้าเรามีความมั่นใจเราก็ที่จะกล้าทำกล้าแสดงออกมาเพราะว่าเรื่องบุคลิกภาพอะค่ะเราต้องใช้ในการเรียนด้วยแล้วก็การทำงานด้วยพอเราทำได้มีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาได้ดีมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ
0: อย่างฝนเป็นต้นนะคะอ่ะเชิญมิวเลย
4: ในส่วนเรื่องของมิวนะคะสำหรับหนูก็คือความประสบสำเร็จในทั้งด้านการงานค่ะเพราะว่าจากคนที่หนูโลกส่วนตัวสูงไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าลงมือทำพอกล้าออกมาได้ลองฝึกประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนๆการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้หนูได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาเติบโตยิ่งขึ้นค่ะ
0: ประสบการณ์นั้นทำให้มิวรู้สึกภูมิใจ
4: ภูมิใจค่ะ
0: ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นการเชื่อมโยงนะคะความภูมิใจว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรงั้นครูอุ๋มถามต่อที่ผ่านมาเราเคยมีไอดอลในใจไหมที่เขาบอกว่าเอ้ยเราเห็นแล้วเราแบบเออเราอยากแบบสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแบบเขาบ้างเชิญไปหมด
1: ค่ะในส่วนของไอดอลของหนูนะคะก็จะเป็นพี่ที่ว่ารู้จักกันคุกคีกันอยู่ก็คือว่าที่ร้อยตีวิสรุตโพงามค่ะพี่เขาจะเป็นไอดอลของหนูในเรื่องของการพูดการจับไมค์การเป็นวิทยากรค่ะ
0: ชอบเขานะคะลูกละลูก
2: ของผมก็จะเป็นแม่ของตัวเองครับ
0: คุณแม่ค
2: ่
0: ะ
2: แม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแบบเก่งมากใช่ครับผมก็อยากได้เป็นผมอยากเป็นแบบความภาคภูมิใจในครอบครัวนี้บ้างแบบเลี้ยงครอบครัวใช่ครับให้ได้ขึ้นของแม่ก็ยังดีครับ
0: โอ้ดูสิพูดถึงลูกชายพูดถึงคุณแม่น่ารักมากค่ะเช
3: ิ
0: ญฝนเลย
3: ค่ะก็ของฝนนะคะเป็นพี่สาวค่
0: ะ
3: เพราะว่าพี่ฝนพูดเก่ง
0: แท้ๆเลย
3: ใช่ค่ะเคยเรียนที่นี่ด้วย
0: ลูกศิษย
3: ์ก็คือเขาเป็นคนกล้าแสดงออกค่ะการนำเสนอหน้าชาเลนจ์เมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่ชอบไปพูดนำเสนอไม่ชอบพูดแต่พอเห็นเขาแบบกล้าพูดกล้าแสดงออกเราก็เอ้ยอยากทำได้เหมือนพี่บ้างเราก็เลยพยายามพัฒนาตนเองจนแบบว่าวันนี้เราก็กล้าแสดงออกเยอะมากขึ้นค่ะ
0: เอ่ยชื่อพี่สาวหน่อยไหม
3: คะนางสาวจิราพรพึ่งอู่ค่ะ
0: อ
3: ๋อใช่ค่ะ
0: ได้
4: ในส่วนของหนูนะคะก็คืออาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยหนูในช่วงเด็กท่านได้ให้ข้อคิดคำแนะนำจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นฐานโลกส่วนตัวสูงท่านได้ให้คำแนะนำข้อคิดให้ลองมาฝึกคัดลายมือฝึกทำสมาธิ
0: ก่อนนะ
4: ใช่ค่ะหนูฝึกคัดลายมือที่สมัยเด็กก่อนเขาจะเป็นการคัดลายมือตัวใหญ
0: ่ๆลูกแบบปั้งมา
4: คัดเป๊ะใช่ค่ะแล้วหนูก็อาจารย์ท่านเลยบอกว่าพอฝึกผ่านด้านขั้นนี้แล้วให้ไปลองคัดลายมือตัวอักษรครึ่งบรรทัดอะค่ะสมัยเด็กมันจะเป็นแบบตาราง
0: ใหญ่ก่อนไปเล็ก
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นแบบลายมือหนูตอนนั้นจะเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็ไปค่อนข้างหวัด ท่านได้ลองให้ข้อคิดคำแนะนำคำติชมแก้ไขในสิ่งที่ถูกไปสู่การหนูส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ
0: จริงป่ะไปถึงเวทีการประกวดเลยนะลูก
4: แต่ว่าในช่วงนั้นก็คือวัยเด็กเพิ่งแรกเริ่มเพิ่งก้าวออกมาจากโลกส่วนตัวก็เลยอยู่ในระดับโรงเรียน อยู่ค่ะ
0: แต่ว่าพอมิวได้ก้าวออกมาจุดนั้นแล้วคำถามก็คือตอนนั้นคุณครูคนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะท่านได้ให้ข้อคิดคำแนะนำให้แบบพัฒนาปรับความคิดของตัวเองจากคนมองรูปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านได้ให้
0: มุมบวก
4: มุมมองพลังบวกกับเราให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการพัฒนาผลงานค่ะ
0: เอ่ยชื่อครูเขาหน่อยไหมลูก
4: ของอนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะตอนนี้ท่านไม่อยู
0: ่
4: แล้วค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อได้เลยค่ะแต่เราก็ยังคิดถึงท่านอยู่แหมก็ถ้าไม่ได้ท่านนี่ก็คงจะไม่เห็นมิวในแบบนี้นะคะแต่ที่มีเหมือนกับก้าวออกมาจากเซฟโซนหรือว่าแบบส่วนที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ไหมคะเราออกมาแล้วแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยไหมก็ไม่แต่เรากลับรู้สึกภาคภูมิใจงั้นอย่างนี้เราเคยมีใครหรือเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบความภาคภูมิใจเราลดลงบ้างไหมมีไหมมีหรอเราให้ฟังหน่อยค่ะใครลูกใบบุญ
1: คนที่ลดความภาคภูมิใจของหนูเนี่ยก็คือคนในครอบครัวเองเลย
0: จริง
1: ไหมเพราะว่าความภาคภูมิใจของหนูเนี่ยมันเกี่ยวกับอาชีพที่หนูทำเนาะก็คืออาชีพ VJ ค่ะ
0: ลูกเป็น VJ
1: ใช่ค่ะแล้วคือตอนแรกเริ่มค
0: ือ
1: คนในครอบครัวไม่เข้าใจค่ะไม่อยากให้ทำแอนตี้เขาเหมือนแบบว่าเขามองในมุมมองลบค่ะเขาไม่ได้เปิดใจในมุมมองใหม่ๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ใสสะอาดแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเนาะเพราะคือเขาไม่เข้าใจเราตรงนี้แต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วก็คอยพิสูจน์เขาเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อเราแล้วก็ประโยชน์ต่อคนใกล้ตัวมากๆเลยจนทุกวันนี้เขาก็รับกันได้แต่วันแรกๆก็ค่อนข้างที่จะเฟลนิดนึงค่ะแต่ก็ผ่านมันมาได้แล้วค่ะ
0: เกือบนะคะเกือบทำให้เราต้องหยุด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมสายอาชีพนี้แล้วก็ลดความภาคภูมิใจในตัวเองของเราไปเวฟหนึ่งแต่ทำไมหนูถึงสู้ยืนหยัดกับความฝันวีเจลูก
1: เพราะว่าหนูอ่ะต้องท้าความว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่าพาร์ทหลังอีกทีนะคะก็คือหนูอ่ะเคยที่จะอยากเป็นดีเจค่ะแต่ว่าต้องหยุดไปเพราะว่าโควิดแล้วพอทีนี้พอได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงหนูเลยแบบไม่อยากทิ้งความฝันตัวเองไปรอบที่สองแล้วหนูไม่อยากเสียความฝันไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เติบโตหนูเลยคิดว่าเนี่ยแหละหนูต้องคว้ามันให้ได้ค่ะ
0: โอ้ดูเขาสิคะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในวัยรุ่นที่เขามีความฝันเนาะแล้วก็แบบมีความภาคภูมิใจเป็นของตัวเองนะคะสิ่งสำคัญสิ่งที่อันตรายคือผู้ใหญ่อย่างเราหรือเปล่านะคะที่จะบอกว่าคอยขังกักขังลูกไว้อยู่ในคุกเบบี้อะไรอย่างงี้นะดูเรื่องเบบี้บอสนะคะเขาสะท้อนมุมนี้ออกมานะคะก็คิดตามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายฝันที่เกิดขึ้นนะคะเด็กอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจหรือเราอาจจะรู้สึกว่าฝันของเรามันสำคัญกว่าฝันของลูกหรือเปล่าอันนี้ต้องไปคิดกันนะคะเชิญลูกเลยค่ะนัดมีไหมคะคนที่มาลดหรือเหตุการณ์ไหนลดความภาคภูมิใจของตัวเองไป
2: ก็มีครับก็เป็นคนเรียกว่าในหมู่บ้านดีกว่าก็คือ
0: ไม่รู้จักกันหรอหรือว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
2: ๆรู้จักกันครับก็คือแบบเป็นแบบเครือญาติที่อยู่ใกล้ๆ
0: เป็นผู้ใหญ
2: ่ครับผม
0: ค่ะ
2: ก็ในสมัยเด็กของผมก็คือแถวที่ผมอยู่ครับมันจะเป็นแบบพื้นที่มียาเสพติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือคนอื่นเราก็จะเห็นแบบเด็กคนอื่นไปมั่วสุมไปในทางที่ไม่ดีกันบ้างเขาก็เลยเริ่มมองมาที่ผมบ้างเพราะผมก็เป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในละแวกนั้นก็เขาก็เหมือนประมาณว่าดูถูกลดความภาคภูมิใจของผมก็ประมาณว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันจะโตไปมันจะเป็นยังไงมันจะตั้งใจเรียนหรืออะไรหรือเปล่าก็คือผมก็เก็บคำตรงนั้นครับมานั่งคิดก็ผมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยผมก็ตั้งใจเรียนมาให้ครอบครัวตลอดผมก็มันก็มีส่วนลึกที่แบบมันก็น้อยใจว่าผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเขาถึงมองผมอย่างนั้นครับ
0: อืมค่ะในมุมนึงแต่นัทก็เก่งนะเอาชนะมาจนได้ผลละลูก ใครมีไหมคะ
3: ก็เป็นคนรอบตัวดีกว่าค่ะด้วยความที่ฝนนะคะตอนนี้ได้ทำงานองค์การนักศึกษามันก็จะมีคนที่เขาเป็นห่วงเราทั้งเรื่องการเรียนเวลาพักผ่อนเงี้ยแต่เหมือนว่าความเป็นห่วงของเขาค่ะมันมากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกแบบสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ดีหรอคือมันไม่ดีสำหรับเขาขนาดนั้นเลยหรอเขาถึงต้องพยายาม

0: างเลือกที่เราต้องเลือกเดินนะคะเพราะว่าการมาทำงานองค์การนะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบมีประสบการณ์ชีวิตได้ทำงานจริงได้เจอเพื่อนมันทำให้เราพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆมันเลยเป็นช่วงนึงที่แบบว่าเรารู้สึกเสียใจที่เรามาทำตรงนี้แบบเราทำให้ครอบครัวไม่สบายใจอาจารย์ไม่สบายใจทำให้เพื่อนเป็นห่วงมันเลยลดความภาคภูมิใจหนูไปช่วงนึงแต่แบบว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วค่ะ
1: ช่วงนึงนี่ยาวนานไหมที่ลดไป
0: เป็นก็ยาวนานเหมือนกันค่ะแบบว่าเป็นช่วงนึงที่เขาแบบว่าเลิกทำไหมแบบว่าเห็นเราทำหนักทำเยอะเวลาเรียนเราน้อยเรามีเวลาพักผ่อนน้อยเราไปเจอครอบครัวน้อยลงเขาก็เป็นห่วงเราแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเราด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลดีกับเรามันทำให้เราได้เครือข่ายได้คอนเนคชั่นที่เราจะสามารถสานต่อไปตอนเราทำงานได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมามิวบ้างลูก
2: ในส่วนของหนูนะคะก็คือมีจะเป็นคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนบ้างก็คือจะมีการดูถูกเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่นว่าของคนอื่นดีกว่าของเราทำไมทำได้แค่นี้
1: อ๋อจะเป็นคำพูดแบบนั้น
2: ประมาณนี้ค่ะแต่ว่า
1: ก
2: ็คือเราก็อาจารย์ท่านก็ได้ให้ความมั่นใจคือหนูลดความมั่นใจไม่มีเลยลดไปท่านก็ได้มาพูดให้กำลังใจทำให้ความมั่นใจกลับมามากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ทางครอบครัวทางแม่ก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องที่เราชอบเราก็ได้สามารถพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราก็สามารถทำได้เราก็สามารถทำให้สำเร็จจากคำดูถูกของคนอื่นได้ค่ะ
1: เก่งมากลูกนี่ก็เป็นมุมมองนะคะของการที่ถึงแม้ว่าเราจะถูกลดความภาคภูมิใจคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้น่าจะเป็นบริบทรอบข้างมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเรานะคะคือพวกนี้เป็นปัจจัยเนาะที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็มีวิธีในการเอาชนะนะคะเหตุการณ์ที่มันมาลดความภาคภูมิใจของตนเองได้สนใจขึ้นมาแล้วล่ะนะคะว่าพอเราได้มาเรียนที่นี่นะคะมันมีมุมมองที่ทำให้เราคิดเปลี่ยนไปมีการแบบมีแนวทางในการแบบว่าผลักไสสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันมาลดความภาคภูมิใจในตัวเรางั้นเหตุผลที่เรามาเรียนที่นี่รู้กลุ่มอยากรู้เพราะอะไรนี่คือหลายคนเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าเราทำตามความฝันของใครใช่ของตัวเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของลูกๆแล้วก็เปิดใจเล่าเต็มที่ได้เลยนะคะเหตุผลที่ใบบัวมาเรียนที่นี่เพราะอะไรลูก
3: ค่ะก็ต้องเท้าความก่อนว่าหนูเป็นเด็กสายอาชีพนะคะซึ่งจะเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีอยู่แล้วแล้วคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากหาที่เรียนที่เขาสามารถให้ความรู้หนูได้อย่างเต็มที่แล้วก็คือตอนนั้นหนูต้องการที่จะมาเรียนเลยด้วยตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนหนูแบบว่ารู้สึกว่าอยากออกมาจากเซฟโซนของตัวเองอยากมาทำอะไรใหม่ๆอยากลุยอะไรใหม่ๆที่แบบว่ามันเต็มที่แล้วเราต้องเต็มที่กับเราได้แล้วก็คือเจอตอนแรกก็เจออยู่2ที่ค่ะแต่ว่าที่นี่คือเดินทางใกล้สะดวกก็คือเราสามารถไปกลับบ้านได้ก็เลยที่นี่คือลงโจทย์ทุกข้อก็คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถให้ความรู้เราได้อย่างเต็มที่เราเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะเราก็เลยเลือกที่มาเรียนที่นี่ค่ะ
1: มาด้วยความเชื่อมั่นค่ะอ่ะนัดละลูก
4: ของผมคือผมเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบพวกคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
4: ก็เป็นคนที่เล่นเกมบ่อยก็ผมก็อยากศึกษาเรื่องการเขียนโค้ดเกมบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านผมด้วยก็คือส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบไกลบ้านครับก็เลยเลือกที่นี่ดีกว่าแล้วก็มันมีสาขาที่ประจวบเหมาะพอดีครับกับการเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็การเขียนโคดดิ้งด้วยครับ
1: ค่ะฝนละลูก
0: ก็ฝนนะคะฝนก็ตอนมัธยมค่ะก็เรียนสายคอมพิวเตอร์มาเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ดูหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าที่เนี้ยก็ใกล้ด้วยและที่บ้านหนูก็ฐานะปานกลางอะค่ะคือตอนแรกเรามีความฝันที่อยากจะไปจังหวัดอื่นไปมหาวิทยาลัยอื่นแต่ทีเนี้ยค่ะเราดูหลายๆอย่างดูรวมๆทั้งความเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องระยะการเดินทางค่ะเราก็เลยเลือกเรียนที่นี่ซึ่งตอนแรกหนูขอพูดเลยค่ะว่าหนูไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากที่นี่เยอะแต่พอเราได้มาเรียนนะคะมันมีอะไรมากกว่าที่คิดอะค่ะเราได้

0: ความรู้แบบว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนนะคะไม่เคยรู้แบบเจออาจารย์ใส่ใจดูแลเทคแคร์เวลาเรียนน้อยค่ะเขาก็ทักมาถามตลอดมาสอนเรานอกเวลาตลอดค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนตามทันเพื่อนคอยบอกเราได้ฝึกปฏิบัติจริงได้ออกไปเรียนรู้งานทั้งนอกมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ทำโครงการได้แบบอะไรหลายอย่างเลยค่ะคือมันแบบว่ามันเป็นความคิดเราไปเลยค่ะว่ามหาลัยที่แบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงมากขนาดแต่ว่าเขาก็ให้เราได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเหมือนกันประมาณนี้เลยค่ะ
1: ตอบโจทย์ฝนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมิวล่ะลูก
2: ก็คือของหนูในช่วงม.ปลายหนูเรียนสายสิ่งคำนวณค่ะแต่ว่ามีวิชาเอกวิชาการเขียนออกแบบระบบโปรแกรมซึ่งอาจารย์เขาสอนหนูรู้สึกว่ามีความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทางแม่ก็คือแบบให้เรียนที่ละแวกนี้เพราะว่าเหตุผลใกล้บ้านเป็นห่วงเราตอนแรกหนูตัดสินใจเลือกลงที่วาสุกีค่ะแต่ว่าที่วาสุกีมีแต่คณะบริหารก็จะเหลือที่ราชภัฏกับที่นี่หนูจึงตัดสินใจมาลงเรียนที่นี่แล้วก็เลือกสาขานี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วพอเรามาเรียนที่สาขานี้แล้วนะคะทั้ง4คนได้ลงมือปฏิบัติจริงเนาะในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เครียดจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในด้านความภาคภูมิใจของเราเองอย่างไรบ้างใบบน
3: ค่ะเริ่มจากหนูค่ะคือความภูมิใจหนูเนี่ยมันเกี่ยวกับการพูดนะคะแต่ว่าต้องมีการนำเสนอทางนี้ในส่วนสาขาก็จะได้ให้เราช่วยฝึกหน้าห้องแล้วก็จะมีฝนนะคะที่เป็นเพื่อนที่ว่าทำงานอยู่ที่องค์การนักศึกษาเนี่ยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ทางคณะเขาได้เลือกหนูให้เป็นพิธีกรค่ะพูดในงานสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็งานกีฬาสีนะคะก็เลยทำให้หนูได้มีโอกาสฝึกพูดแล้วก็ทำงานที่หนูรักที่หนูภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้หนูจะเรียนไม่ได้ตรงสายกับอาชีพที่หนูรักแต่ว่าส่วนเนี้ยก็ช่วยซัพพอร์ตอาชีพหนูได้ทั้งสาขาทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งคณะเลยค่
1: ะเป็นไงลูก
4: ก็เป็นสาขาที่สร้างความภาคภูมิใจให้ผมได้ในเรื่องการเขียนโคดดิ้งเป็นในการเอาไปต่ออาชีพอื่นๆได้ครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูเขียนเป็นไหม
4: เขียนไม่เป็นเลย
1: ไม่เป็นเลยแสดงว่าการเขียนโคดดิ้งเนี่ยเห็นนัดพูดหลายรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมคือชอบลูกชอบทางนี้มากเลยใช่ไหม
4: ผมชอบเรื่องเกมครับ
1: แล้วมัน
4: ก็มีการเขียนโคดดิ้ง
1: มันจะต้องเขียนโค้ดเพื่อที่จะทำเกม
4: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะซึ่งที่นี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้ว
4: ใช่ครับการเขียนโค้ดแล้วมันรันได้ครับมันทำให้เราภาคภูมิใจในครั้งนี้ที่เราไม่เคยเขียนเป็นเลยแล้วเราเขียนได้แล้วรันได้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการมันทำให้ผมภาคภูมิใจในผลงานของผมครับ
1: ค่ะคนละลุก
0: ค่ะก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยค่ะหรือว่าหลายๆคนก็คือพอเราได้มาเรียนนะคะมันก็มีการนำเสนอโครงการคือพอเราได้ออกไปหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็ต้องทำบุคลิกภาพให้ดูดีเพื่อที่จะแบบว่าเป็นภาพลักษณ์ของเราที่เพื่อนเห็นนะคะที่อาจารย์เห็นเพราะว่าพอบุคลิกเราดีแล้วเนี่ยคนรับภาพก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้ดูหน้าพูดได้ดูหน้าฟังค่ะดูแบบหน้ามองหน้าสนใจคือมันช่วยดึงดูดสายตาคนที่มาฟังเราพูดฟังเราบรรยายหรือว่ามาคุยกับเราอะค่ะเพื่อให้เขาสนใจเราสนใจสิ่งที่เรานำเสนอค่ะแล้วก็การที่ทำสานต่อไปที่การที่ทำองค์การนะคะมันก็ทำให้เราได้ไปเจอคนอื่นๆมันก็คือการปรับตัวปรับบุคลิกภาพของเราให้ดีตลอดเวลาเข้ากับทุกคนได้ค่ะ
1: ค่ะมิวและลูก
2: ในส่วนของหนูนะคะก็คือทางมองโดยภาพรวม
1: ค่ะ
2: ก็คือได้มีการทางมหาลัยไม่ใช่ทางคณะค่ะได้เปิดโอกาสให้มีนักศึกษาเนี่ยพัฒนาความสามารถของตัวเองแสดงความสามารถของตัวเองในทางที่งานของถนัดก็คือแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันให้ทุกคนได้แสดงความสามารถการทำงานแต่ละบุคคลให้ความตรงกับการทำงานตรงกับสิ่งที่ตนเองถนัดความชอบของตนเองแล้วก็ในส่วนของเรื่องห้องนะคะก็คือมีการร่วมงานกันเป็นกลุ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสนอแนะข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้กันกับการร่วมงานกันเป็นทีมกับเพื่อนๆค่ะทำให้เปิดโอกาสมุมมองใหม่ๆได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะโอ้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นภาพ

0: นะคะว่าหลังจากที่เขาได้บอกว่าเหตุผลที่เขามาเรียนที่นี่เพราะอะไรนะคะจับจุดได้แล้วคือทุกคนเนี่ยนะคะอยากได้ความภาคภูมิใจของตัวเองกันหมดเลยเนาะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีหลายๆส่วนนะคะที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะงั้นให้แต่ละคนช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงอะเนาะระหว่างความภาคภูมิใจและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเรามีเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันใช่ไหมคะเริ่มจากค่ะเชิญเลยลูกใบบัว
1: ก็ส่วนเริ่มที่ว่าอยากทำให้หนูเนี่ยพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของที่หนูภูมิใจนะคะหนูอยากพัฒนาด้านการพูดค่ะแล้วสิ่งที่หนูภูมิใจก็คือการได้ทำงาน VJ สายหมอดูค่ะก็เริ่มแรกนะคะก็ประมาณเมื่อปี62ค่ะหนูได้เริ่มโครงการของอบรม VJ Teen จะเป็นการอบรมของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหนูก็ได้มีการหัดพูดอบรมแล้วก็พูดเสียงตามสายต่างๆให้ความรู้กับคนในชุมชนแล้วก็เวลาคนที่แบบเขาจำเราได้แล้วรู้สึกดีใจแบบเอ้ยเมื่อกี้หนูไปพูดมาใช่ไหมแบบเสียงแบบเสียงน่าฟังแบบให้ความรู้ดีมากมาพูดอีกพูดบ่อยๆเรารู้สึกแบบเราชอบเราตกหลุมรักตรงนี้แล้วก็พอมันเกิดเหตุการณ์โควิดคือทุกอย่างต้องหยุดหนูก็ต้องหยุดความฝันของตัวเองลงด้วยแล้วก็มาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วค่ะกลางปี65คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบอีกครั้งนึงไม่ใช่ว่าสิ่งที่หนูเป็นอยู่ทุกวันนี้หนูไม่ชอบเพราะหนูก็ชอบแต่ว่าหนูก็มีความฝันอยู่ในใจเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราสามารถทำได้ทุกที่ไม่ต้องสนปัจจัยภายนอกว่าจะเป็นโควิดไหมการเดินทางไหมระยะเวลากระทบกับการเรียนหรือเปล่าหนูก็เลยเจอวีเจตรงนี้แล้วพอหนูได้กลับมาทำอีกครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูทำมันได้ดีกว่าเดิม
0: mm-hmm.
1: มีหนูทำตอนนี้หนูทำได้ปีกว่าๆก็คือผู้ติดตามประมาณ800คนถึงแม้ว่ามันเป็นจำนวนไม่มากแต่หนูรู้สึกว่าเนี่ย800คนเนี่ยคือหนูเป็นพื้นที่พึ่งให้เขาหนูเป็นเซฟโซนให้เขาเวลาใครมีเรื่องแบบไม่สบายใจเดือดร้อนต้องการคำปรึกษาเขาก็มาหาหนูที่เป็นหมอดูแล้วก็หนูก็ให้คำแนะนำแบบเพื่อนกลับไปหาวิธีทางแก้แล้วหนูรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยที่เขาทักว่าเนี่ยทำตามที่บอกแล้วนะชีวิตดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักครอบครัวทุกอย่างดีขึ้นตามที่หนูแนะนำถึงแม้ว่าเขาจะเจอแบบเปิดมาปุ๊บอุ๊ยเรื่องฉันแย่ชีวิตฉันแย่แต่หนูบอกแก้ได้นะไม่เป็นไรก็ช่วยเขาแล้วหนูรู้สึกดีใจทุกๆครั้งมีความสุขมากค่ะเพราะฉะนั้นความภูมิใจของหนูที่เกี่ยวกับอาชีพวีเจอ่ะมันไม่ใช่แค่เราได้เงินจากตรงนี้หรือว่าเรารักตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการที่เราอ่ะให้ความสบายใจกับทุกคนที่เข้ามาหาได้เราเป็นแบบว่าคนนำความสุขให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็เมื่อหวังว่าเรื่องราวของบัวเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะคะกลับมารักษาความฝันของตัวเองไม่ว่าจะทิ้งไปนานแค่ไหนแต่ความฝันก็คือความฝันค่ะเราสามารถไล่ตามมันได้แน่นอนค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณแม่หมอใบบัวนะคะต้องเรียกอย่างนี้อ่ะเชิญนั้นเลยลูกเรื่องอะไรคะ
2: ก็ของผมเป็นเรื่องการบวชเนนในสมัยมอต้นครับก็ตอนเด็กผมคือผมบวชเนนหลายครั้งมากครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนมัธยมปีที่2ครับได้มีโครงการบวชสามเณรฤดูร้อนเข้ามาที่โรงเรียนครับซึ่งผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็ได้ไปลงสมัครไปบวชเนนฤดูร้อนที่ศูนย์อบรมเยาวชนตาที่ตรงนี้ครับก็ตอนแรกที่ได้ไปที่นั่นก็เขาจะให้คือเตรียมการฝึกแบบว่าการสวดมนต์การอะไรประมาณนั้นครับก็คือแรกๆผมแบบเราตัดสินใจมาดีแล้วใช่ไหมก็ผมก็คิดไปก่อนสักพักเพื่อนผมก็บอกเอาหน้าไหนๆเราก็มาแล้วทำความดีผมก็เอาวะตัดสินใจอยู่ต่อจนกระทั่งวันใกล้บวชครับผมได้ขอหลวงพี่โทรไปหาแม่ก็คือผมถามแม่ว่าแม่จะมาบวชผมไหมวันนี้แต่ในสายผมก็ได้รับข้อความบอกว่าแม่อาจจะไม่ว่างไปตอนนั้นคือผมแบบร้องไห
0: ้
2: ก็คือแบบผมอยากให้แม่ผมมาบวชผมก็เลยร้องไห้ไปสักพักประมาณวันสองวันนะครับก็เลยตัดสินใจใน ในเมื่อแม่ผมไม่มาบวชผมก็เลยคิดว่าเอาวะผมก็บวชให้แม่นี่แหละทั้งที่แม่ผมไม่ได้มาตรงผมให้ผมผมก็เลยตัดสินใจแล้วพอมาถึงวันบวชจริงผมก็เห็นรถคันสีแดงๆของแม่ผมขี่เข้ามาตอนนั้นคือแบบน้ำตาผม
0: เซอร์ไพรส์เลยเน
2: า
0: ะ
2: ขอเป้ามากก็คือตอนเริ่มทำพิธีอุปสมบทครับเริ่มโกนปลงผมโกนหัวเงี้ยตอนแม่ผมมาปลงผมผมก็น้ำตาไหลไม่หยุดก็เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งที่ผมได้ทำสิ่งนี้ให้แม่ผมเห็นแล้วก็ตอนผมบวชผมก็คิดถึงแม่คิดถึงบ้านมากเพราะผมจนตัวผมที่ผมบอกไปคือผมเป็นคนไม่อยากอยู่ไกลบ้านคือผมก็บวชได้ประมาณ2เดือนก็คือจบฤดูกาลที่ขอให้บวชแล้วครับแล้วผมก็สึกกลับไปแล้วก็กลับไปก็ไปกอดแม่แล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวครับก็คืออุปสมบทการบวชเป็นพระ
0: เป็นพระค่ะเดี๋ยวคงจะได้มาเล่าอีกจะบวชพระค่ะขอบคุณนัทค่ะฝนละลูก
3: ค่ะก็ของฝนนะคะก็คือการได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาค่ะซึ่งก่อนเลยว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะช่วงหนูปี1ปี2ค่ะมันติดโควิดแล้วเราก็ได้รับคำจากแบบว่าคนในมหาลัยนะคะว่าอย่าไปทำกิจกรรมเลยเราเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าก็เอาเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการทำกิจกรรมทั้งของสโมทั้งของมหาลัยแต่พอทีเนี้ยค่ะช่วงหนูปี3ค่ะคือเขาบังคับอะค่ะก็พูดว่าบังคับอะค่ะบอกว่าให้ลงสมัครนายกสโมซึ่งเขาขอสาขาละคนนะคะเราก็ด้วยความที่อาจารย์อาจจะเห็นศักยภาพของเราก็เลยขอให้เราช่วยลงตอนแรกหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเพื่อนแบบว่าหลายสาขาเขาจะมาเลือกเราหรอแต่พอลงไปปุ๊บมันเราได
0: ้
3: ซึ่งตอนนั้นหนูบอกอ้าวแย่แล้วพอหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อเราก็เครียดเลยค่ะกดดันว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้จักใครเลยจนแบบว่าพอเราทำได้สโมใช่ไหมคะเป็นนายกสโมปุ๊บพี่ที่องค์การนักศึกษาค่ะเขาก็ติดต่อเรามาเราก็ว่าอุ้ยน่ากลัวเราก็ไม่อยากไปทำแต่พอเราไปทำอะค่ะพ
0: ี่เขากลัวเหรอ
3: ใช่เขาทักเขาแอดเขาแบบว่าแอดเฟซหนูเยอะมากจนแบบอุ้ยแบบว่าหนูจะโดนปะวะอะไรค่ะแต่ว่าพอได้คุยกันเขาแบบว่าเข้ามาแบบพี่จะสอนงานอะไรเงี้ยหนูก็อ่ะไหนๆเราก็ชอบแล้วเราก็ไปเพราะว่าเราอะค่ะอยากพยายามพัฒนาตัวเองให้แบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อมีอำนาจที่จะไปพัฒนามหาลัยเพื่อให้นักศึกษาของเราค่ะพอสุดท้ายเราได้ปุ๊บเฮ้ยเราทำได้แล้วอ่ะมันเลยกลายเป็นความภาคภูมิใจของหนูมากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดเลยว่าเด็กที่แบบว่าไม่เอาไหนอะค่ะในช่วงนึงของชีวิตแบบเอาแต่กิจกรรมจนคนแบบว่าเลิกเรียนไหมลาออกไหมถ้าจะทำอย่างนี้ค่ะเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเสียการเรียนแต่มันทำให้เราทำงานเป็นคือเราเนี่ยได้รับความรู้จากการเรียนมาแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาสานต่อทำงานให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้คนอื่นเขาเห็นว่าเด็กกิจกรรมเนี่ยก็ทำงานได้นะแล้วเราก็ไม่ทิ้งการเรียนเพราะว่าด้วยความที่เกรดเฉลี่ยของหนูค่ะมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์แบบว่า 3.5 อย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เรียนไปทำกิจกรรมไปเราทำให้อาจารย์เห็นว่าเนี่ยเราทำได้นะเราไม่ได้ทำกิจกรรมแล้วเราทิ้งเรียนทำให้พ่อแม่เห็นว่าหนูทำได้นะแม่ไม่ได้มาผิดหวังแล้วว่าหนูทำแต่กิจกรรมเรียนไม่ได้วันนี้เรียนหนูก็ทำได้กิจกรรมหนูก็ทำได้มันเลยเป็นความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่แบบว่าทำให้ตัวเองภูมิใจทำให้คนรอบข้างภูมิใจทำให้เราแบบว่าได้เครือข่ายเพื่อนภูมิใจอาจารย์ภูมิใจมันแบบดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าการทำกิจกรรมค่ะมันก็สานต่อพอเราเรียนจบไปปุ๊บเราก็ยังมีเพื่อนต่างสถาบันต่างที่ที่พร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตเราเสมอค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: เป็นความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกจนถึงทุกวันนี้บางคนเนี่ยหูยแบบเรื่องราวตั้งแต่สมัยแบบตอนเด็กมากแต่ที่ดูเสร็จความภาคภูมิใจนะเหมือนแบบยาที่มันไม่หายไปอ่ะเนาะมันซึมซับเข้าไปในกระแสเลือดของเราไม่มีลดเลยนะเล่นเกมนี้เลือดยังลดนะคะแต่เป็นไงฮะเรื่องนี้ไม่ลดเลยนะคะคือความภาคภูมิใจเนาะเราคิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่เราเรียกมันว่าความภาคภูมิใจซึ่งเราปี4แล้วเนาะเราจะต่อยอดเมล็ดพันธุ์ของความภาคภูมิใจเนี่ยไปสู่รุ่นน้อง เออได้ด้วยวิธีไหนบ้างอันนี้ถือว่าเป็นคำถามส่งท้ายก็แล้วกันนะคะอยากเห็นมุมมองเนาะของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่าความภาคภูมิใจเราจะหยอดลงไปในใจของเนี่ยตอนนี้น่าจะปีหนึ่งเนาะน่าจะเข้ามาแล้วนะคะเราก็เห็นแล้วว่าอุ้ยน้องๆเบบี๋มาแล้วเราจะส่งต่อไปถึงน้องยังไงบ้างค
1: ่ะสำหรับหนูนะคะก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตก่อนแล้วก็ดูว่าน้องคนไหนเนี่ยชอบการที่จะได้มาพูดไหมเพราะว่าหนูก็เริ่มจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่เอาสังคมค่ะไม่อยากพูดกับใครไม่ชอบพูดกับใครแต่ว่าเราอยากเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาฟังบ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับพอเราคุกคีไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะซึมซับว่าเอ้ยคนนี้เท่จังอยากเป็นแบบเขาได้บ้างอยากพูดเก่งแบบเขาอยากมีความสามารถอยากกล้าแสดงออกแบบเขาก็เพราะฉะนั้นหนูมองว่าการพอเมล็ดพันธุ์ของหนูเนี่ยอาจจะเป็นที่ให้น้องเนี่ยฝึกพูดหน้าชั้นเรียนบ่อยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในการเรื่องของการเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมสัมมนาเยอะๆแล้วน้องก็จะค่อยๆซึมซับแล้วเราก็จะค่อยๆสอหาเพราะว่าทำงานกับพี่ฝนเนี่ยก็จะต้องมีการหาเด็กอยู่แล้วค่ะว่าเนี่ยปีนี้น้องคนไหนมีความสามารถด้านไหนบ้างนะแล้วก็อุ้ยคนนี้มีความสามารถด้านพูดนะแล้วก็จะอ่ะเอาน้องมาฝึกใหม่เพราะอย่างปีนี้ก็เพิ่งฝึกน้องปี2อีกสาขานึงไปค่ะเพราะว่าน้องมีความสามารถทุกคนไม่มีใครเป็นแต่แรกค่ะทุกคนแบบว่าพูดได้แต่ว่าการที่เราจะพูดเป็นไหมมันคืออีกเรื่องมันต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ขัดเกลาค่ะซึ่งบัวคิดว่าทุกคนสามารถพูดเป็นค่ะเพราะว่าทุกคนพูดได้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ
0: ค่ะน่า
2: จะก็ของผมก็จะเป็นการบอกน้องว่า อยากจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้มันไปเดือดร้อนคนอื
0: ่
2: นในความภาคภูมิใจของเราก็คือสมมติถ้าเราจะตั้งใจเรียนมันก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองในระดับนึงก็เรียนไปเถอะครับกับการเขียนโค้ดมันสำคัญจริงๆเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของพวกคอมพิวเตอร์พวกไอทีต่างๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ให้ทันครับผม
3: ค่ะก็ของฝนนะคะก็คือเราอะค่ะพอมาอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำแล้วค่ะหนูก็ต้องการที่จะเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เขามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดอย่างที่พี่เบย์บอกการร้องการเต้นก็คือมันเป็นความสามารถพิเศษเราก็ทำการเฟ้นหาเพื่อที่จะดึงน้องเนี่ยขึ้นมาทำงานในจุดที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้จะไปเจอโลกข้างนอกทั้งในระดับมหาลัยการไปงานนอกมหาลัยค่ะคือหนูเนี่ยก็ต้องแสดงความสามารถของตนเองก็คือความมั่นใจความเป็นผู้นำเหมือนตอนประถมนิเทศอะค่ะเราต้องขึ้นพูดบนเวทีเพื่อที่จะเชิญน้องๆค่ะให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีโอกาสเปิดรับเขาเข้ามาทำงานตรงนี้เราต้องมีความมั่นใจแสดงออกไปสื่อถึงน้องๆมีความภาคภูมิใจทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยพอมาทำงานตรงนี้แล้วค่ะพี่ภูมิใจมากพอเรามีความภูมิใจแล้วเนี่ยมันเหมือนส่งพลังอะค่ะไปหาน้องๆมันเลยเป็นพอจบงานนั้นนะคะมันเลยแบบว่ามีน้องๆหลายคนนะคะปีหนึ่งติดต่อมามันเลยทำให้เราภูมิใจว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันส่งไปถึงทุกคนทำให้เขารู้จักเรารู้จักองค์การนักศึกษาของเรารู้จักมหาวิทยาลัยของเราทำให้รู้ว่ามหาลัยเราเนี่ยเปิดโอกาสสำหรับเด็กทุกคนทุกชั้นปีเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเราเนี่ยมันก็ส่งผลกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเราเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มาทำกิจกรรมในสิ่งที่ตัวเองรักทำให้เขารู้ว่าเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยมีโอกาสสำหรับเขาเสมอทุกเรื่องเพราะว่ามหาลัยก็ซัพพอร์ตเราทุกคนซัพพอร์ตนักศึกษาทุกคนเสมอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมิวเลยลูกเชิญค่ะ
4: ในส่วนของหนูนะคะก็คือเป็นการเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดของน้องค่ะก็คือขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าน้องคิดอะไรคิดที่จะทำอะไรแล้วเราก็จะนำไปสู่การพัฒนาคอยให้คำแนะนำอย่างเช่นที่ฝนกับบัวบอกเป็นกิจกรรมเราก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าน้องถนัดทางด้านไหนสิ่งไหนเพื่อเราจะได้แนะนำไปในทางที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานที่ทำออกมาจะได้สำเร็จค่ะคือหนูมีความคิดหัวข้อนึงก็คือความขอแค่คุณมีความกล้าความพยายามที่จะลงมือทำความสำเร็จก็จะมาหาคุณเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนที่มาพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานอย่างไรครูอุ๋มสังเกตเห็นและครูอุ๋มเชื่อว่าผู้ชมก็ต้องสังเกตเห็นเหมือนกันนะคะคือทุกคนดูมีความสุขพอพูดถึงคำว่า ภูมิใจนะคะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดภูมิใจภูมิใจอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆก็คือภูมิใจคือความภูมิใจทำให้เรามีความสุขอย่างพอเวลาที่ตัวหลายๆคนนะคะที่พอทำงานแล้วลองโชคดีอะที่บางคนได้ทำงานทั้งได้เงินด้วยแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจด้วยนะแต่บางคนได้ความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ความสุขกลับมาไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมที่วัยรุ่นจะสัมผัสกับความภาคภูมิใจได้อย่างแท้จริงนะคะก็นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเรานำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกรณีศึกษานะคะกลุ่มนี้เขาเลือกของเขาเองนะคะความภาคภูมิใจยกมือบอกเลยครูอุ้มความภาคภูมิใจเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและเขาต้องการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ให้สังคมได้ตระหนักเพราะว่าวัยรุ่นนะคะถ้าไม่มีความภาคภูมิใจคงจะไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดๆได้ประสบความสำเร็จนะคะคำถามสุดท้ายจริงๆละดูสิเหมือนหลอกถามหลายคำถามนะคะแต่คุยไปคุยมาก็อยากรู้เรื่อยๆนะคะสุดท้ายจริงๆเลยคืออยากรู้ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งนะคะในการที่เราได้มีฐานะเป็นครูตู้เนาะในการเผยแพร่ความรู้นะคะผ่านการสาทางไกลผ่านดาวเทียมถามสั้นๆรู้สึกยังไงคะครั้งแรกค่ะ
1: เอาจริงๆพอรู้ว่าหนูต้องมาอัดเป็นครูตู้หนูรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมากับครูตู้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากๆซึ่งแบบว่าหลายๆอย่างไม่เพียงพอแต่ว่าก็ได้ครูตู้มาสอนแล้วก็พัฒนาหลายๆอย่างทำให้เรามีความสามารถทัดเทียมใกล้ๆแบบว่าโรงเรียนในเขตการศึกษาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นหนูดีใจมากๆที่ว่าจากเด็กที่นั่งดูวันนั้นเป็นเด็กที่ออกกล้องในวันนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแบ่งปันว่าทุกคนอย่าละทิ้งความภูมิใจหรือความฝันของตัวเองนะคะทำไปเรื่อยๆแล้ววันนึงอาจจะมีคนเหมือนหนูก็ได้ที่แบบว่าเมื่อก่อนได้แค่นั่งดูเองแล้วตอนนี้ตัวเองได้แบบมานั่งพูดได้แชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ
0: นัดละลูก
2: ของผมก็การที่ได้มาออกรายการคร
0: ั้
2: งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับแต่มันก็เป
0: ็นนิ่งมากเลยค่ะ
2: ผมเก็บอาการอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: มันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้รู้เกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของเราครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือในตอนเด็กตอนที่ผมเรียนประถมเนี่ยผมก็เรียนกับครูตู้เหมือนกันครับก็เป็นการสอนที่แบบผมซึมซับมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลจนประถมจนถึงมัธยมนี่คือไม่มีแล้ว
0: อ๋อใช่
2: ก็เป็นความรู้สึกที่มันเกินคำบรรยาย
0: เกินคำบรรยายค่ะคุณผู้ชมอ่ะลูกฝนแล้วลูก
3: ก็หนูก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า
0: จริงว่านี่เราหลายไมล์แล้วนะ
3: คือมันเป็น
0: ยังตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชม
3: เรื่องที่เราไม่เคยทำอะค่ะพอพูดว่าครูตู้หนูว่าไม่รู้จักจนแบบว่าได้เล่นกับครูอุ๋มใช่ไหมคะครูอุ๋มที่เป็นทุกคนเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าลองทำเพราะว่ามันเป็นการที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กับคนที่เขาแบบว่าไม่มีโอกาสค่ะมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราอยากทำเราอยากบอกเขาอยากมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขากล้าทำในสิ่งที่เขาไม่กล้าให้เขาได้ภูมิใจกับตนเองค่ะนั่นเป็นสิ่งแรกเลยที่เขาควรจะรู้สึกถ้าเขาได้ฟังเรื่องราวของหนูของทุกทุกคนนะคะก็หวังว่าเขาจะรู้สึกว่าเขามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพอเราภูมิใจตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าจุดเดิมค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมิวและลูก
4: ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้มาองค์นี้ก็คือหนูรู้จักครูตู้มาบ้างถึงหนูจะไม่ได้เรียนแต่ว่าหนูรู้จักมาจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที
0: ่
4: 9ค่ะก็พอรู้ข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างว่าสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ค่ะก็ที่มาพูดในวันนี้นะคะก็คือได้เปิดใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสามารถความพยายามในจุดเริ่มต้นของเราค่ะจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยในเมื่อคุณกล้าที่จะลงมือทำความสำเร็จก็จะอยู่ที่กับตัวเราค่ะจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมิวหลายคนนะคะได้สะท้อนในสิ่งที่ไม่เคยสะท้อนที่เวทีไหนนะคะ อย่างฝนเนี่ยนะ

0: ก็ทำงานองค์การนะคะคือครูอุ่มก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเนาะว่าเป็นนายกนะคะคุม40นะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะไม่ได้บอกคุณผู้ชมเพราะอยากให้ฝนได้เล่าเองนะคะเช่นเดียวกันกับตัวแม่หมอนะคะก็ไม่ได้บอกคุณผู้ชมคืออยากจะให้ทุกคนได้เล่าเองนะคะอย่างนัดหรือว่ามิวเนี่ยนะคะพื้นที่ของนัดกับมิวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มาอยู่ในรายการนี้ถามตรงๆเลยว่าเราจะกล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวประสบการณ์ให้ใครฟังไหมคะ
1: ก
0: ็ไม่รู้จักอะค่ะคนไม่รู้จัก
1: คือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนเก็บ
0: ใช่ไหมลูก
1: ความรู้สึกผมไว้เองคนเดียวมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคือค่อนข้างที่จะเก็บตัวใช้คำนี้ได้ไหม
1: ก็
0: หรือว่าคุยแต่กับคนที่สนิท
1: ใช่ครับผมจะคุยกับคนที่สนิทมากกว่าครับ
0: ค่ะ
1: ก็คนแบบหน้าคือผมไม่ค่อยทำความรู้จักเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับผมถึงจะพูดคุยด้วยบ้างนิดหน่อย
0: แต่ตอนนี้คนรู้จักนัดกับมิวแล้วก็พี่ฝนพี่ใบบัวทั่วประเทศแล้วนะคะเรื่องราวของเราไม่ใช่แค่การรู้จักธรรมดาแต่มันไปสร้างอะไรบางอย่างซึ่งฝนบอกแล้วว่าเอ้ยดูเราก็อยากจะให้ภาคภูมิใจยิ่งขึ้นนะอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะเทปนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งค่ะที่ชวนคุณผู้ชมมาขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะเราจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยว4คนนี้ไม่แน่จะย้อนกลับมาอีกนะคะแต่จะมาเป็นรูปแบบไหนคือตอนนี้เรารู้จักเขาในแบบนี้แล้วล่ะนะคะครั้งหน้าเราอาจจะรู้จักในแบบอื่นก็ได้นะคะรูปแบบของรายการก็จะเปลี่ยนไปนะคะในเทปหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ40กว่านาทีวันนี้เกือบ50นาทีเนี่ยนะคะพวกเรารู้สึกรัก4คนนี้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะและคิดว่านะคะหลายๆคนนะคะที่อยากที่จะเปิดพื้นที่นะคะให้กับทั้ง4คนนี้เนี่ยนะคะอย่างหมอใบบัวนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ไหนลูกบอกได้ไหมคะไม่เป็นความลับ
2: ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวกับบัวเนี่ยก็สามารถ direct IG มาได้ค่ะชื่อ BOBOBAIBUA ค่ะหรือว่าสนใจอยากจะดูในแอปก็ได้ค่ะบัวไลฟ์สดอยู่ที่แอป VB ค่ะจะเป็นอาฝากแอปด้วยนะคะก็เป็นถ้าในแอปเนี่ยก็จะชื่อบอบอชอบดูดวงค่ะไลฟ์ทุกวันช่วง20:00 น.ค่ะมาเจอมาดูดวงกันได้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ทุกวันเลยขยันมากค่ะคนอื่นมีอยากฝากช่องทางไหนไหมคะมีไหม
1: ไม
0: ่
1: มีคร
0: ับ ไม่มีครับนะคะแต่ก็ติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้ที่เพจ Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะหลายๆพื้นที่ของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีพื้นที่ให้นักศึกษานะคะไม่ใช่แค่4คนนี้นะคะมีอีกหลายคนเลยนะคะที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงศักยภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันค่ะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะครูอุ่มและเด็กๆก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะ PD

สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุวิพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอนันตโกสินทร์วันนี้นี่ผมตั้งใจจะมาบรรยายเรื่องประเภทของศิลปะว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของประเภทศิลปะเรามาคุยมาพูดกันถึงในเรื่องของศิลปะแล้วก็ศิลปินกันสักหน่อยนะครับศิลปะนี่เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับศิลปะคือหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราได้แสดงความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ออกมาให้ปรากฏนะครับเพื่อแสดงถึงลักษณะความเป็นตัวของตัวเองในฐานะบุคคลพิเศษที่มีความแตกต่างจากสัตว์นะครับคนที่มีความคิดเป็นศิลปินเนี่ยจะกล้าคิดกล้าทำกล้าทดลองกล้าบิดเบือนและก็กล้าตัดทอนความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนนี่ล้วนต้องการศิลปะทั้งในชนบทและก็ในเมืองทั้งแบบประเพณีและก็แบบร่วมสมัยนะครับผลงานศิลปะเป็นได้ทั้งวัตถุทางวัฒนธรรมและก็วัตถุทางพฤติกรรมพร้อมๆกันไปศิลปินจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบทบาทในการผลิตวัตถุทางวัฒนธรรมประจำชาติของตนเองด้วยนะครับนอกเหนือจากการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองมนุษย์ได้แสดงบทบาทเกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งในฐานะผู้อยู่ใช้และก็ผู้ทำในทุกวัฒนธรรมนะครับบทบาทในฐานะผู้ทำก็คือบทบาทของศิลปินทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเป็นผู้สร้างความคิดจินตนาการเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมผู้สร้างความรู้สึกให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรมและผู้เสนอถึงวิธีมองเห็นแบบใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์สิ่งที่ศิลปินทำขึ้นจึงเป็นการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวศิลปินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่าเป็นความสามารถของสมองซีกขวานะครับมากกว่าสมองซีกซ้ายศิลปินจึงสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปเพราะการรับรู้ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับแต่ทำให้ปรากฏตัวเป็นผลงานศิลปะด้วยวัสดุที่เลือกสรรแล้วทั้งลักษณะของ2มิติและก็3มิติตามกระบวนการของศิลปินนะครับวัสดุเหล่านี้ได้กลายเป็นศิลปะหรือสื่อสร้างสรรค์ไปโดยปริยายปราศจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและสื่อสร้างสรรค์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เสมอนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้สรุปมาจากบทความข้อเขียนของท่านอาจารย์พีรพงศ์กุลพิสารนะครับศิลปะเป็นการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานโดยมนุษย์คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดก็คือคำว่า artART นะครับศิลปะนี่เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ด้านสุนทรียภาพศิลปะนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นและนับว่าเป็นศาสตร์ของนักปราชญ์ที่เป็นที่ชื่นชมด้วยนะครับศิลปะเป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดง

าในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุภาพความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์ตามประสบการณ์รสนิยมและก็ทักษะของบุคคลแต่ละคนแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์การสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์นะครับการระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมาการแสดงออกถึงผลงานด้านต่างๆที่สร้างสรรค์ผลงานที่เรียกกันว่าเป็นศิลปะจะมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปยากนะครับที่จะหาข้อสรุปที่แน่นอนหรือกำหนดลักษณะของงานศิลปะได้ศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมหรือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีงานศิลปะจะต้องเป็นงานที่มีการสร้างสรรค์โดยมนุษย์นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับขอย้ำว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเราคงเคยเห็นช้างวาดรูปคงเคยเห็นลิงวาดรูปนะครับสิ่งนั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับเพราะว่าการฝึกให้ช้างวาดรูปเนี่ยเป็นการฝึกโดยใช้คนก็คือควานช้างนั่นเองนะครับสังเกตว่าเวลาช้างวาดรูปเนี่ยจะมีควานคอยกำหนดอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีควานมาคอยควบคุมเนี่ยช้างก็จะไม่สามารถที่จะกระทำให้เกิดร่องรอยขึ้นบนผืนผ้าใบได้นะครับฉะนั้นช้างจะเป็นเครื่องมือของควานอีกทีหนึ่งนะครับผลงานศิลปะที่วาดโดยช้างเนี่ยก็คือผลงานของควานช้างนั่นเองนะครับอย่าเข้าใจผิดว่านั่นคือผลงานที่ช้างสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะศิลปะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ผ่านการวางแผนผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งช้างเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนนี้เป็นการโชว์เพื่อให้เห็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาพูดถึงประเภทของศิลปะนะครับมาเข้าเรื่องกันวันนี้จะมีอะไรบ้างและก็แบ่งกันอย่างไรมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในคลิปนี้กันนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี่แบ่งออกมาเป็น4ประเภทก็คือข้อ1การแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดกันข้อที่2ก็แบ่งประเภทตามวิธีการสื่อสารข้อที่3แบ่งประเภทโดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ข้อที่4แบ่งประเภทโดยมุมมองของมิตินะครับเอาละครับต่อไปนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับศิลปะในแต่ละประเภทลงไปในรายละเอียดกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเภทที่1ก็คือการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นะครับการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์นี้จะมีการแบ่งย่อยๆลงไปอีก2ประเภทด้วยกันนะครับ 1.1ประเภทศิลปะที่ตอบสนองทางด้านจิตใจเพื่อความสุขความบันเทิงเราเรียกว่าวิจิตรศิลป์นะครับคำว่าวิจิตรศิลป์นั้นแยกออกเป็นได้2คำก็คือคำว่าวิจิตรและก็คำว่าศิลป์ความหมายของคำว่าวิจิตรหมายถึงความงดงามประการตาแพรวๆน่าพิศวงในหลักภาษาไทยคำว่าวิจิตรเป็นคำวิเศษนะครับส่วนคำว่าศิลป์ความหมายก็คือฝีมือทางช่างทำให้วิจิตรพิสดารความหมายโดยรวมของคำว่าวิจิตรศิลป์จึงหมายถึงศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงขั้นงามบริสุทธิ์มีการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่ผู้ชมนี่สามารถรับรู้ได้นะครับเป็นผลงานสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มและแสดงลักษณะของความเป็นต้นแบบนะครับแสดงลักษณะของความเป็นต้นแบบปรากฏจุดมุ่งหมายในด้านความรู้สึกจินตนาการและจิตใจมากกว่าผลประโยชน์ทางร่างกายหรือมุ่งแสดงพุทธิปัญญานะครับมากกว่าทักษะทางแรงงานมุ่งแสดงในด้านคุณภาพของความงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอยนะครับต่างกับศิลปะประยุกต์นะครับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยมีการผลิตซ้ำๆนะครับแล้วก็มีปริมาณมาก 1.2 ตอบสนองทางกายภาพนะครับก็คือทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองทางกายภาพนี้เรียกว่าประยุกต์ศิลป์นะครับคำว่าประยุกต์ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บอกไว้ว่าเป็นการนำความรู้วิทยาการต่างๆนะครับมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในพจนานุกรมฉบับเดียวกันให้ความหมายของคำว่าศิลปะประยุกต์ไว้อย่างนี้นะครับเป็นกรรมวิธีการนำทฤษฎีและหลักการทางศิลปะไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาศิลปะให้มีความงามหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นนั่นเองฉะนั้นประยุกต์ศิลป์หมายถึงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญนะครับแต่คำนึงถึงสุนทรียภาพด้วยเป็นงานชิ้นเดียวหรือเป็นงานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับคำนี้ใช้เรียกศิลปะต่างๆที่ไม่ใช่งานวิจิตรศิลป์เช่นการงานการออกแบบเครื่องแต่งกายงานตกแต่งภายในงานเขียนภาพประกอบภาพโฆษณาภาพการ์ตูนเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เป็นต้นนะครับในงานอุตสาหกรรมศิลป์เนี่ยและก็งานพาณิชย์ศิลป์ก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของศิล

็ประยุกต์ด้วยเช่นกันนะครับงานประเภทนี้จะเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อช่างเนี่ยมองเห็นความเขาเรียกว่าต้องได้เงินมาแน่นอนหรือเมื่อมีการจ้างเกิดขึ้นช่างก็จะทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเหตุนี้นะครับทำให้ศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ผลงานถูกจำกัดไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับในงานศิลปกรรมที่จิตรกรหรือช่างได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงตกแต่งสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตกแต่งสถานที่เป็นการใช้ประโยชน์ทางกายภาพนะครับโดยปกติแล้วเราจะเรียกว่างานประยุกต์ศิลป์แต่ก็อาจจะก้าวพ้นในงานประยุกต์สู่งานวิจิตรศิลป์ก็ได้นะครับขอยกตัวอย่างงานจิตรกรรมฝาผนังที่จิตรกรสร้างสรรค์เพื่อตกแต่งผนังโบสถ์เพื่อเป็นสื่อเรียนรู้ในทางธรรมะและด้วยภูมิปัญญาและความสามารถของช่างในระดับสูงก็สอดแทรกปัญญาทางความคิดก้าวหน้าของตนเองลงไปในผลงานด้วยจนมีคุณค่านะครับมากกว่าเป็นแค่งานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งฝาผนังนะครับมีศิลปินชาวออสเตรียนะครับเขาเป็นทั้งจิตรกรและก็มัณฑนากรชื่อกุสตาฟคริมนะครับคนนี้ครับเขามีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1862ถึง1918นะครับผลงานจิตรกรรมของเขานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการตั้งใจเพื่อความเป็นใช้ในงานตกแต่งฝาผนังก็ตามนะครับแต่ผลงานของเขาก็ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญและก็หมู่ศิลปินว่าเป็นผลงานที่มีความงามมีคุณค่าเทียบเท่าผลงานวิจิตรศิลป์นะครับในจิตรกรรมไทยก็อย่างท่านครัวอินคงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้ทำจิตรกรรมฝาผนังขึ้นมาแล้วก็ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องตีความเพื่อได้เห็นความหมายที่สอดแทรกอยู่ภายในนะครับ 2. การแบ่งประเภทโดยวิธีการสื่อสารนะครับการแบ่งประเภทโดยวิธีการสื่อสารนี้สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก3ประเภทนะครับดังต่อไปนี้ 2.1 ด้วยการมองเห็นเรียกว่าทัศนศิลป์ 2.2 ด้วยการฟังเรียกว่าคีตศิลป์หรือดุริยศิลป์นะครับแล้วก็ 2.3 ด้วยการใช้ตัวอักษรเราเรียกว่าวรรณศิลป์ดูประเภทที่3นะครับจะแบ่งโดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์การแบ่งโดยวิธีการสร้างสรรค์นี้มีแยกออกไปหลายประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมนะครับงานภาพพิมพ์ทีนี้มาดูข้อที่4นะครับแบ่งตามประเภทโดยมุมมองของมิติการแบ่งโดยมุมมองของมิติมี2มีการแบ่งย่อยลงไปอีก2ประเภทนะครับก็คือ 4.1 ภาพ2มิติภาพ2มิตินี้ก็ได้แก่จิตรกรรมภาพถ่ายภาพพิมพ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ 4.2 ภาพ3มิติได้แก่งานประติมากรรมงานสื่อผสมงานจัดวางนะครับซึ่งเรียกว่าภาพ3มิติจะเห็นได้ว่าการแยกประเภทของศิลปะตามวัตถุประสงค์ตามวิธีการสื่อสารและก็โดยกรรมวิธีในการสร้างสรรค์และแบ่งประเภทโดยมุมมองของมิติเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมองในภาพรวมก็จะมีเพียง2ประเภทใหญ่หลักๆนะครับก็คือวิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์เท่านั้นนะครับประเภทของงานวิจิตรศิลป์นี่มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของงานวิจิตรศิลป์กันนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าวิจิตรศิลป์นั้นเนี่ยเป็นงานที่ตอบสนองความรู้สึกทางด้านจิตใจความงามอันวิจิตรและก็เสริมสร้างสุนทรียภาพทำให้เกิดความปิติยินดีและก็ความศรัทธาเกิดขึ้นผลงานด้านวิจิตรศิลป์นั้นเนี่ยมี10ประเภทนะครับในปัจจุบันนี้แยกออกเป็น10ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้าง1ก็คืองานจิตรกรรมนะครับผลงานทางด้านการวาดภาพการวาดเขียนนั่นเองสื่อสารด้วยการแสดงออกด้วยสีน้ำหนักแสงเงาอ่อนเข้มและอยู่บนแผ่นละหน้าผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมเราจะเรียกว่าจิตรกรนะครับนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปงานจิตรกรรมนั้นมีการสร้างสรรค์หลายรูปแบบนะครับเช่นการเขียนภาพคนภาพคนเหมือนภาพดอกไม้ภาพหุ่นนิ่งภาพเรื่องราวของการดำรงชีวิตภาพประกอบเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 2. งานประติมากรรมนะครับเป็นผลงานทางด้านการปั้นการแกะสลักและก็งานโครงสร้างนั่นเองสื่อสารด้วยการแสดงออกด้วยวัสดุและก็ปริมาตรของรูปทรงผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมเนี่ยเรียกว่าปฏิมากร นะครับนับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวมอีกอาชีพหนึ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วนี่งานทางด้านปฏิมากรรมเนี่ยจะมีผู้นิยมน้อยกว่าอาชีพจิตรกรนะครับเพราะว่าดูจาก
ที่วิทยาลัยพอช่างในเด็กที่จะมาเรียนด้านจิตรกรรมจะมีจำนวนมากกว่าเด็กที่มาเรียนด้านประติมากรรมก็อาจจะเป็นเพราะงานประติมากรรมนี่คงเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นงานแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่างานสามมิติประติมากรรม

ครื่องประดับตกแต่งของพระพุทธรูปและรูปปั้นอนุสาวรีย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งได้แสดงออกทางคุณค่าและความงามจากรูปร่างรูปทรงและก็พื้นผิวตลอดจนแสงจากธรรมชาติที่ส่งมากระทบผลงานประติมากรรมนะครับในงานประติมากรรมเนี่ยแสงเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดแสงเปลี่ยนก็จะทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับรู้อรรถรสทางสุนทรียภาพของงานประติมากรรมเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมการจัดแสงที่ส่องไปกระทบอย่างตัวงานประติมากรรมเนี่ยก็ต้องคำนึงกันมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการใช้แสงจัดแสดงผลงานศิลปะนะครับ 3. งานทางด้านสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์หรือความงามที่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจมักจะเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาทางด้านศาสนานะครับเป็นการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงปริมาตรและพื้นที่ว่างภายในและก็ภายนอกของรูปทรงประติมากรรมเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างภายในที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ที่ว่างภายนอกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับรวมทั้งเป็นงานประยุกต์ไปในตัวด้วยนะครับ 4. งานวรรณกรรมเป็นงานทางด้านการเขียนตัวอักษรร้อยแก้วและร้อยกลองสื่อสารแสดงออกด้วยการใช้ภาษามาเรียบเรียงอ่านและสร้างแรงสะเทือนในจิตใจได้งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิดและก็จินตนาการเรียบเรียงนำเสนอบอกเล่าบันทึกขับร้องเป็นการสื่อออกมาด้วยกลวิธีกลวิธีต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งวรรณกรรมแบ่งออกมาอีก2ประเภทก็คือวรรณกรรมลายลักษณ์ก็คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือและวรรณกรรมมุขปาฐะอันได้แก่วรรณกรรมที่บอกเล่าด้วยปากไม่ได้จดบันทึกนะครับด้วยเหตุนี้วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้างถึงประวัตินิทานตำนานเรื่องราวขำขันเรื่องสั้นนวนิยายบทเพลงคำคมนะครับเหล่านี้เป็นต้นวรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจระหว่างมนุษย์ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นและก็สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แก่ภาษาพูดก็โดยการใช้เสียงนะครับภาษาเขียนโดยการใช้ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์และก็ภาพและก็ภาษาของท่าทางโดยการใช้กริยาท่าทางประกอบกับวัสดุอย่างอื่นนะครับความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาโอกาสและก็บุคคลด้วยนะครับภาษาแต่ละภาษาเนี่ยสามารถปรุงแต่งให้เกิดความเหมาะสมไพเราะหรือสวยงามได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการบัญญัติคำราชาศัพท์คำสุภาพขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควรดำรงและก็ยึดถือรักษาไว้ต่อไปนะครับในเรื่องของภาษาไทยผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมเรียกว่านักเขียนนักประพันธ์หรือกวีนะครับทีนี้มาดูส่วนที่5ก็คือศิลปะการแสดงเป็นงานแสดงด้านการละครและก็นาฏศิลป์สื่อสารแสดงออกด้วยการใช้เสียงและก็ลีลาท่าทางนาฏศิลป์นี่เป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทยเช่นฟ้อนรำระบำโขนเหล่านี้เป็นต้นนะครับในแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและก็ลีลาการท่าทางการแสดงที่แตกต่างกันออกไปโดยสาเหตุหลักๆมาจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นความเชื่อของศาสนาภาษานิสัยใจคอของผู้คนชีวิตความเป็นอยู่นะครับทำให้ท่าทางการแสดงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับในส่วนที่6ก็คือดนตรีหรือว่าดุริยางคศิลป์นั่นเองเป็นผลงานศิลปะที่สื่อสารด้วยการใช้เสียงแล้วก็ฟังด้วยหูเท่านั้นนะครับคือศิลปะที่ว่าด้วยการบรรเลงขับร้องดุริยะแล้วก็คีตะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจิตรศิลป์นะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานดุริยางคศิลป์จากการเรียนแบบเสียงโดยจากธรรมชาตินะครับด้วยการใช้ร่างกายของตนพัฒนามาสู่การหาวัสดุเพื่อให้เกิดเสียงขึ้นมาทำให้เกิดเสียงจนกระทั่งพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบันนะครับแบ่งออกได้อีก4ประเภทได้แก่เครื่องรีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่านะครับดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นสาขาหนึ่งในบรรดาศิลปะหลายแขนงเป็นศิลปะที่ว่าด้วยการเรื่องของความไพเราะด้วยรูปลักษณ์ของลีลาท่าทางของทำนองคุณภาพของเสียงความกลมกลืนระหว่างเสียงที่สอดประสานกันอย่างลงตัว

การแสดงออกทางธรรมชาติซึ่งสามารถสื่อถึงความรู้สึกบันเทิงรื่นเริงสื่อความเศร้าความโกรธความรักได้นะครับซึ่งในสมัยโบราณนี้นอกจากจะใช้ดนตรีเพื่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆแล้วยังใช้ในการประกอบการรำหรือใช้เพื่อการทำศึกสงครามอีกด้วยนะครับมนุษย์ยุคแรกเริ่มใช้ดนตรีโดยการร้องการปรบมือและก็การกระทืบเท้าก่อนที่จะรู้จักการทำเสียงจากเครื่องดนตรีนะครับเช่นเข้าใจทำนองความสูงต่ำของเสียงเข้าใจจังหวะเกิดเรียกว่าความคิดในการสร้างเครื่องมือสร้างเสียงจากวัตถุต่างๆดนตรีจึงได้มีการพัฒนามาตามลำดับของสังคมนะครับปัจจุบันยอมรับว่าดนตรีกลายเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญอย่างหนึ่งของสังคมนะครับดนตรีเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทางโสตหรือประสาทที่ใช้เรียกว่าโสตประสาทหรือใช้หูฟังนั่นเองนักสุนทรียศาสตร์ได้จัดดนตรีเป็นงานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดเพราะเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้เป็นเพียงเสียงที่ใช้เวลาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับดนตรีนี่ผมในความคิดของผมนะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ขั้นสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเราสัมผัสด้วยเสียงเป็นงานศิลปะอย่างเดียวที่ผมคิดว่าเมื่อได้รับรู้แล้วเนี่ยก็จะสะเทือนอารมณ์ได้ทันทีนะครับทีนี้มาดูประเภทของดนตรีกันบ้างนะครับดนตรีหรือบทเพลงนั้นนี่สามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้1ดนตรีบรรเลงเป็นผลงานทางดนตรีที่คีตกวีประพันธ์เพื่อการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วนๆโดยเฉพาะเลยนะครับปราศจากเสียงร้องเพลงบรรเลงออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือ 1.1 ดนตรีพรรณนาเพลงบรรเลงในลักษณะนี้คีตกวีประพันธ์ขึ้นด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับฟังเป็นเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะดนตรีเป็นการวาดภาพหรือการเล่าเรื่องด้วยเสียงดนตรีนั่นเองเพลงในลักษณะนี้นี่คีตกวีอาจจะรับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจจากความงดงามของธรรมชาติเช่นท้องทะเลป่าเขาลำโนไพรหรืออาจจะมาจากเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านก็ได้นะครับ 1.2 ดนตรีบริสุทธิ์เพลงบรรเลงในลักษณะนี้มีเนื้อหาตรงกันข้ามกับดนตรีพรรณนาโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะดนตรีบริสุทธิ์จะปราศจากเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวแต่จะยึดมั่นอยู่ในรูปแบบและก็โครงสร้างของฉันทลักษณ์อย่างเข้มงวดเช่นโซนาต้าซิมโฟนีคอนแชร์โตนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับฟังความไพเราะของการประสานเสียงดนตรีเป็นสำคัญนะครับ2ดนตรีเพื่อการขับร้องเป็นบทเพลงที่ใช้สำหรับขับร้องอาจจะเป็นการขับร้องเดี่ยวหรือขับร้องหมู่ร้องเป็นกลุ่มประสานเสียงกันก็ได้นะครับโดยจะมีดนตรีประกอบหรือไม่ก็ตามการขับร้องเนี่ยถือว่าเป็นดนถือว่าเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งนะครับเสียงมนุษย์นี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดแรกของมนุษยชาตินะครับและก็ต่อมาได้พัฒนาให้มีบทบาทต่องานดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันนี่เพลงที่ขับร้องนี่มีสองอย่างก็คือเพลงที่ใช้ร้องในศาสนพิธีหรือเราเรียกว่าดนตรีเพื่อศาสนาแล้วก็เป็นดนตรีที่ใช้ขับร้องหรือบรรเลงในวัดบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกว่าดนตรีวัดก็ได้นะครับแล้วก็ดนตรีที่หรือเพลงที่ร้องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นดนตรีที่ใช้ขับร้องและฟังกันตามบ้านเป็นดนตรีที่ให้ความรื่นเริงทางโลกหรือให้ความบันเทิงใจแก่ประชาชนนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีประเภทนี้จัดอยู่ในรูปของดนตรีหรือบทเพลงยอดนิยมที่เราเรียกว่าเพลงป๊อปนั่นเองนะครับ popular song นะครับจากเดิมนะครับนักวิชาการเนี่ยแบ่งประเภทของงานศิลปะฝั่งวิจิตรศิลป์นี่ออกเป็น6ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและก็ศิลปะการแสดงและก็ดนตรีนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญมากขึ้นและก็ค่านิยมของสังคมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับฝั่งวิจิตรศิลป์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก3ประเภทนะครับได้แก่ศิลปะภาพพิมพ์ซึ่งเป็นประเภทที่7นะครับศิลปะภาพพิมพ์นี่เป็นผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ2มิติมีความกว้างและก็ความยาวแสดงมิติที่3สร้างขึ้นโดยการประกอบกันของทัศนธาตุเช่นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวลักษณะสีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นดวงตาคล้ายผลงานจิตรกรรมแต่แตกต่างกันที่ภาพพิมพ์นี่ใช้การถ่ายทอดสีจากแม่พิมพ์ลงบนหน้ารองรับแทนที่จะเป็นการขูดขีดเขียนป้ายหยุดสลัดสีบนหน้ารองรับโดยตรงนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า print making หรือ graphic arts ซึ่งมีความหมายเดียวกันก็คือศิลปะภาพพิมพ์

นั่นเองกระบวนการหลัก4ประการของวิธีการทำภาพพิมพ์ได้แก่1แม่พิมพ์ผิวนูน2แม่พิมพ์ร่องลึก3แม่พิมพ์ผิวราบแล้วก็4แม่พิมพ์ตัดแปลงใหม่นะครับเป็นผลงานศิลปะการพิมพ์โดยพิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ที่ศิลปินต้องทำด้วยมือและก็เรียกว่าเป็นภาพต้นฉบับมากกว่าเป็นงานลอกเลียนแบบนะครับ8ศิลปะสื่อผสม Mixed Media Artเป็นงานศิลปะที่นำเทคนิคและก็วิธีการของศิลปะทัศนศิลป์หลายประเภทมารวมกันอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกันคำว่าศิลปะสื่อผสมบางคนอาจจะเรียกว่าศิลปะสื่อผสมก็ได้นะครับหมายถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลายๆแขนงนะครับมาผสมประสานกันให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกันเน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับผลของการแสดงออกเพื่อเสื่อให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้างซึ่งวัสดุในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นวัสดุจากพืชจากสัตว์จากแร่ต่างๆวัสดุสังเคราะห์เช่นกระดาษโลหะเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่9ก็คือศิลปะการจัดวางนะครับ installation art ศิลปะจัดวางเป็นศิลปะติดตั้งหมายถึงประเภทของศิลปะที่มีการติดตั้งเฉพาะจุดเป็นงานสามมิตินะครับที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยศิลปะการจัดวางนี่จะหมายถึงศิลปะในตัวสิ่งก่อสร้างนะครับถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์และศิลปะสองประเภทนี้คาบเกี่ยวกันนะครับศิลปะจัดวางนี้อาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือเพียงชั่วคราวก็ได้ศิลปะจัดวางได้รับการติดตั้งในการแสดงนิทรรศการศิลปะเช่นพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์หรือในบริเวณทั้งที่เป็นของส่วนบุคคลและก็สาธารณชนนะครับประเภทของงานศิลปะก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักจะเป็นการเลือกสรรวัสดุที่ทำให้มีความกระทบอารมณ์รวมไปถึงวัสดุสมัยใหม่เช่นวิดีโอเสียงการแสดงความเหมือนจริงเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะแสดงในอินเทอร์เน็ตด้วยศิลปะการจัดวางหลายชิ้นเป็นศิลปะเฉพาะที่ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้งตรงตำแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้นหรือผลงานศิลปะที่นำไปจัดวางในสถานที่ต่างๆทั้งภายในอาคารและก็ภายนอกอาคารมีทั้งแบบถาวรและชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหากใช้บริเวณที่มีพื้นที่กว้างมากๆเราจะเรียกว่าแลนด์อาร์ตนะครับหนังภาพตัวอย่างที่ผมเคยได้ดูทีนี้มาดูประเภทที่10นะครับก็คือภาพถ่ายปัจจุบันนี้นี่ภาพถ่ายได้ถือเป็นศิลปะและเพิ่มขึ้นมาอยู่ในส่วนของฝั่งศิลปะวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับนับว่าเป็นประเทศเป็นประเภทที่10ในยุคปัจจุบันนะครับภาพถ่ายถือว่าเป็นศิลปะและก็มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะวิจิตรศิลป์ภาพถ่ายได้รับการยอมรับในงานศิลปะวิจิตรศิลป์ในหลายๆด้านด้วยกันเช่นเดียวกับศิลปะต่างๆที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวและความหมายที่ภาพถ่ายสามารถสร้างขึ้นนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถ่ายภาพภาพถ่ายสามารถใช้ในการเรียกร้องความรู้สึกและเรื่องราวของผู้ชมเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกของสังคมนอกจากนี้ภาพถ่ายยังมีความสำคัญในการเก็บรักษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับและการแสดงความสวยงามของโลกในทุกวันของเรานอกเหนือจากการถ่ายภาพเหตุการณ์หรือสถานที่ในลักษณะตามเหตุการณ์จริงที่เป็นความจริงภาพถ่ายยังเป็นสื่อที่น่าสนใจนะครับสำหรับการสร้างศิลปะในลักษณะของการแสดงความคิดหรือความรู้สึกของศิลปินการใช้เทคนิคและก็ปรับแต่งรูปภาพการเลือกภาพการสร้างความสมเหตุสมผลในงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากภาพถ่ายเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะสามารถทำได้เพื่อเน้นความสวยงามและความมีเรียกว่าความหมายของงานศิลปะนั้นภาพถ่ายในศิลปะวิจิตรศิลป์มีความหลากหลายมีค่าในองค์กรศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้าใจความสำคัญของการใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ในสังคมวันนี้และอนาคตต่อไปนะครับประเภทของงานประยุกต์ศิลป์มีอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็จะมาเข้าในเรื่องของประยุกต์ศิลป์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปในเรื่องของวิจิตรศิลป์นะครับที่ตอบสนองทางด้านจิตใจด้านความรู้สึกทีนี้มาดูประเภทของประยุกต์ศิลป์นะครับงานประยุกต์ศิลป์เนี่ยเป็นงานที่สร้างสรรค์

ขึ้นโดยการนำศิลปะไปมีส่วนร่วมหรือประยุกต์เข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้สอยเพื่อการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายทางร่างกายและมีความสวยงามสามารถตอบสนองทางจิตใจให้มีความรื่นรมมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรกแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเป็นรองนะครับมีอะไรบ้างได้แก่1งานอุตสาหกรรมศิลป์นะครับเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมครั้งละมากๆตามความต้องการของตลาดชิ้นงานจะมีการออกแบบเพื่อความสวยงามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์รถยนต์หรือยานพาหนะต่างๆนะครับปัจจุบันนี้รถยนต์เนี่ยก็มาถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีรูปทรงที่น่าทึ่งนะครับ2งานออกแบบนิเทศศิลป์นะครับเป็นงานผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อระลงในด้านต่างๆนำบัตรบกหนังสือป้ายจราจรป้ายสินค้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ศิลปะหัตถกรรมเป็นผลงานที่ผลิตด้วยมือใช้แรงงานของคนทำการผลิตนะครับหากใช้เครื่องจักรก็เป็นเพียงเพื่อการเตรียมวัตถุดิบใช้ทุนน้อยเริ่มจากผลิตใช้ในครัวเรือนและหากผลิตได้มากๆก็จะนำออกขายนะครับงานศิลปะหัตถกรรมนี่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่นอาจจะเป็นชุมชนหรือลักษณะการแสดงออกตามเอกลักษณ์ของเชื้อชาติและแก่ผลิตภัณฑ์กระดาษการ์ดไทยโพลต่างๆที่ประดิษฐ์ด้วยมือดอกไม้ประดิษฐ์งานไม้ไผ่ชะลอมตะกร้าหวายงานปักผ้างานผ้าไหมทอมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับ4งานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ออกแบบเพื่อให้ความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการบริการอาทิเช่นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ขวดน้ำอัดลมเครื่องใช้ในสำนักงานปากกาดินสอเหล่านี้เป็นต้นนะครับ5งานภาพถ่ายนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานจุดมุ่งหมายของการถ่ายภาพกว้างมากนะครับเพราะภาพถ่ายมีความจำเป็นในหลายๆด้านมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะครับที่แตกต่างไปจากศิลปะแขนงอื่นๆหลายประการเลยทีเดียวภาพถ่ายถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารในการศึกษาการโฆษณาระบบการสารสนเทศและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆนะครับการถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับปัจจุบันในภาพถ่ายถือเป็นงานวิจิตรศิลป์ด้วยอย่างที่ผมกล่าวมาตอนข้างต้นนะครับเพราะมีศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยการถ่ายทอดความผ่านทางกระบวนการถ่ายภาพนะครับแต่ภาพที่ถ่ายออกมาก็มีเขาเรียกว่าสื่อให้ความสะเทือนอารมณ์สื่อความหมายได้ไม่น้อยไม่ด้อยไปกว่างานไฟอาร์ตหรือศิลปะบริสุทธิ์หรืองานวิจิตรศิลป์ในสาขาต่างๆนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปจากอดีตไปพอสมควรนะครับในศิลปินสมัยนี้นะครับขอบอกพ.ศ.ก็คือ2566เนี่ยมีการสร้างสรรค์หลากหลายในรูปแบบวัสดุและก็วิธีการกรรมวิธีเทคนิคมีการผสมผสานกันในผลงานในสาขาต่างๆนะครับทำให้ประเภทของศิลปะในทฤษฎีดั้งเดิมนี่ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าเพราะศิลปะเนี่ยมีชีวิตเปลี่ยนแปลงเติบโตประดุจเดียวกันกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาศิลปะขยายตัวโดยการผสมกับศิลปะสาขาต่างๆในทัศนศิลป์เองทั้งจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์บ่อยครั้งนะครับที่เกิดปัญหาในการแยกสาขาหรือการจำกัดความหมายและขอบเขตของแต่ละประเภทแต่ละสาขาทำได้ยากจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่อาจจะตีกรอบขีดเส้นแบ่งแยกออกจากกันได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกได้กล่าวไว้นะครับเวลาผ่านไปมนุษย์มีความคิดใหม่ๆค้นพบทฤษฎีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับบริบททางสังคมสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ทันสมัยยุคนี้เป็นยุคที่โลกก้าวสู่ยุคการสื่อสารทะลุทะลวงศักยภาพของอินเทอร์เน็ตนี่ทำให้เกิดการติดต่อของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันในรวดเร็วการรับส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงนี้ได้อย่างฉับพลันเลยนะครับจนรู้สึกประหนึ่งว่าโลกใบนี้นี่เล็กลงระยะทางและการรอคอยเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกมุมใดของโลกเนี่ยมนุษย์สามารถรับรู้ได้ทันที

เหมือนว่าเรากำลังอยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับโดยเหตุนี้ทำให้การเชื่อมโยงถ่ายเทความรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันโดยไม่มีอะไรมาขวางกันได้แล้วนะครับเกิดการเรียนรู้ถ่ายโยงทางด้านความคิดและก็การกระทำส่งผลให้เกิดการผสมผสานและก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุดนะครับศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกอธิบายไว้ว่าศิลปินพยายามคิดค้นหลีกหนีให้หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็มีผู้ที่บุกเบิกทำไว้ล่วงหน้าซอกกันหนึ่งทฤษฎีการแบ่งประเภทของศิลปะแบบเดิมอาจจะไม่ใช่บทเรียนที่เคยเรียนรู้กันมาก็เป็นไปได้ความหมายของคำว่าศิลปะแบบเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันครั้งหนึ่งหลายคนคงเคยจะคิดนะครับว่าศิลปะคือการวาดภาพยิ่งวาดเหมือนมีฝีมือสูงหรือศิลปะถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูงแต่ปัจจุบันนี้นี่จะพบว่าศิลปินนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางฝีมือในการทำงานศิลปะเลยก็มีนะครับบางคนนี่อาจจะลงมือทำงานสร้างสรรค์โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการสร้างภาพร่างไม่ต้องมีการทำงานสเก็ตต้นแบบนะครับได้เฟรมขาวๆมาก็ลงมือสร้างร่องรอยอาจจะหยดสีสลัดสีสาดสีหรือเทสีลงไปบนพื้นเฟรมขาวๆปล่อยให้เทคนิคทำหน้าที่ในการสร้างรูปทรงไม่ต้องใช้ผู้กันในการสร้างผลงานจิตรกรรมบางคนอาจจะใช้วัสดุหรือวัตถุทางบางอย่างมาจัดวางก็ได้นะครับแล้วก็พูดอธิบายหรือเขียนคำบรรยายใส่ความหมายลงไปได้เป็นฉากๆหากมีใครสงสัยใส่ถามเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวยังมีผลที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับศิลปินบางคนนี่อาจจะเป็นเพียงแค่คิดอย่างเดียวที่ได้มาอาจจะใช้ให้คนอื่นทำให้ทั้งหมดก็ได้นะครับโดยไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเองเลยด้วยซ้ำและถูกขายออกไปในราคาที่แพงนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นี่มีการใช้งานเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปมีการพูดถึงกันอยู่เสมอว่า AI มาทำงานศิลปะแทนมนุษย์มีความคิดที่ก้าวไกลไปกับมนุษย์นะครับวันนี้ผมขอพูดถึง AI สักหน่อยนะครับการทำงานของ AI ในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้งานกันมากนะครับเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับกับการทำงานศิลปะ AI สามารถสร้างภาพศิลปะที่มีความสวยงามและก็น่าสนใจนะครับโดยใช้โมเดลของการเรียนรู้เชิงลึกDeep Learning เพื่อสร้างภาพหรือภาพวาดแบบต่างๆนะครับแล้วก็ภาพที่วาดออกมาก็มีความน่าทึ่งมากมายเลยนะครับนอกจากการสร้างภาพขึ้นมาใหม่แล้วนี่ AI ยังสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาภาพศิลปะที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงในสิ่งต่างๆให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงสีการสร้างเอฟเฟคพิเศษต่างๆหรือเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนั้น AI ตอนนี้สามารถเขียนกลอนหรือข้อความได้แล้วนะครับสร้างบทประพันธ์หรือข้อความให้กับผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนงาน AI สามารถสร้างดนตรีและก็เสียงเพลงโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเสียงและสร้างเสียงขึ้นมาโดยอัตโนมัติสามารถช่วยนักดนตรีและก็นักร้องในการสร้างเพลงใหม่ๆหรือปรับเพลงที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นได้นะครับAI สามารถสร้างวรรณคดีหรือบทกวีที่มีสไตล์ช่วยให้ผู้ใช้สร้างบทกวีที่สวยงามและก็แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยในวงการภาพยนตร์ก็เหมือนกันนะครับ AI สามารถช่วยในการสร้างภาพยนตร์ในการสร้างเรื่องราวหรือว่าเขียนบทสคริปต์หรือการกรองวิดีโอเพื่อการสร้างผลงานที่น่าสนใจในการสร้างงานออกแบบศิลปะและก็กราฟิกดีไซน์ AI ก็สามารถช่วยในเรื่องของการสร้างแบบแผนสีสันและก็โครงสร้างสิ่งพิมพ์ที่สร้างความสวยงามได้ก็น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วนะครับการใช้งาน AI ในการสร้างผลงานศิลปะช่วยลดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในกระบวนการของการสร้างผลงานและช่วยศิลปินนี่หรือนักสร้างสรรค์มีข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้โลกไปไกลนะครับ AI เนี่ยถูกนำมาใช้งานแทนมนุษย์ในทุกๆด้านเลยนะครับแน่นอนว่ากระทบกับวงการหลายวงการเลยทีเดียวโดยเฉพาะวงการศิลปะเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแต่จะกระทบอย่างไรมีผลอย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นอีกสาระหนึ่งครับที่เกี่ยวกับศิลปะในปัจจุบันนะครับทีนี้ก็มาดูศิลปะอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนี้

ำคัญมากนะครับเป็นเรื่องของรากเหง้าแล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพชนนะครับเราเป็นประเทศไทยกว่าจะมีวันนี้เราก็มีที่มาซึ่งย้อนหลังไปนับหลายร้อยปีหรืออาจจะพันปีเลยก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสืบทอดต่อมาเรื่อยๆสิ่งนั้นก็คือศิลปะพื้นบ้านนะครับยังมีผลงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องกล่าวนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับศิลปะพื้นบ้านแน่นอนว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้คิดค้นสร้างสรรค์วิทยาการคิดค้นสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาล้ำค่าด้านต่างๆไว้มากมายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าที่แสดงถึงความรู้ความสามารถและก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเพื่อจะบอกว่าชนชาติไทยนั้นมีเล่าความเป็นมาและก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีภูมิปัญญาที่ตกทอดมาสู่จากบรรพบุรุษเนี่ยครับมาสู่คนรุ่นหลังทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นนะครับวิถีชีวิตวันๆของคนไทยเนี่ยในท้องถิ่นต่างๆนั้นเป็นการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายคลมกลืนไปกับธรรมชาติมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นก็บ่งบอกให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของช่างระดับพื้นบ้านเลยทีเดียวที่มีความคิดมีความอ่านในการแก้ปัญหามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับการยังชีพด้วยความที่คนไทยมีอุปนิสัยที่รักสวยรักงามนะครับเป็นอยู่ใน DNA ก็ว่าได้การประดิษฐ์จึงแฝงไปด้วยความเป็นศิลปะที่สวยงามไปพร้อมๆกันศิลปะพื้นบ้านที่ทำขึ้นมาแม้จะมีการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้สอยตอบสนองความต้องการในด้านการดำรงชีวิตเป็นหลักก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่มีรสนิยมอย่างที่บอกมารักความงามความสวยงามก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ความงามที่แสดงออกมานั้นมีความซื่อและเรียบง่ายนะครับไม่ตกแต่งมากจนเกินไปดูแล้วรกรุงรังจนเกินเลยนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานศิลปะพื้นบ้านนะครับที่มีความพอดีนะครับเป็นการประดิษฐ์ผลงานที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติใกล้ตัวที่อยู่ในท้องถิ่นทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับส่งต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ผ่านอนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าการสืบทอดและก็การส่งต่อมาจากคนรุ่นหนึ่งนะครับสู่อีกคนอีกรุ่นหนึ่งเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าจดจำและก็เรียนแบบกันมาเป็นทอดๆจนเกิดเป็นรูปแบบที่เมื่อเรามองเห็นผลงานแล้วก็สามารถบอกได้ว่าของชิ้นนี้นี่มาจากท้องถิ่นภูมิภาคใดนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นท้องถิ่นของตนเองสภาพภูมิประเทศทรัพยากรทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อสิ่งประดิษฐ์ในเรื่องของรูปแบบว่าเป็นอย่างไรผลผลิตที่ทำออกมาเพื่อการใช้งานใช้สอยมุ่งไปที่การใช้ชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่ทำออกมาเพื่อการดำรงชีพเป็นเบื้องต้นอาทิเช่นการกินการอยู่การประกอบอาชีพเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเครื่องมือในการทำเกษตรกรรมรวมไปถึงงานทางด้านพิธีกรรมต่างๆล้วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนนะครับผู้ใช้กับผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันผลงานสร้างขึ้นด้วยมือล้วนๆแม้จะมีเครื่องมือสำหรับทำงานนั้นก็ทำขึ้นมาเองเช่นเดียวกันนะครับทำเครื่องมือขึ้นมาเองไม่มีการใช้เครื่องจักรผลงานใช้การได้ตามความจำเป็นในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผลงานศิลปะพื้นบ้านนี้เป็นการทำขึ้นมาตอนว่างเว้นจากการประกอบสัมมาชีพนะครับก็หมายถึงว่าทำงานการเกษตรบางทีก็เป็นงานหลักแล้วเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนจึงไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับว่าเสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับหากมีเวลาว่างก็ทำหากไม่ว่างก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับผลงานศิลปะพื้นบ้านนี้สะท้อนเองถึงวิถีชีวิตจารีตประเพณีของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเลยนะครับช่างพื้นบ้านในท้องถิ่นไม่ได้ผ่านการศึกษาทางช่างในระบบนะครับแต่เป็นการที่เรียกว่าความสามารถเนี่ยเกิดจากทักษะการฝึกฝนที่ต่อเนื่องจนมีความชำนาญนะครับปัจจุบันนี้ผลงานศิลปะพื้นบ้านจัดว่าเป็นงานหัตถกรรมหรือศิลปะหัตถกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่มีการผลิตทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศบางหมู่บ้านเนี่ยผลิตผลงานเหมือนกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วก็พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนสร้างรายได้สู่ครอบครัวและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับหัตถกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของผ้าทออะไรประมาณนี้นะครับเราไปทางบุรีเราก็มีผ้าทออีกรูปแบบหนึ่งขึ้นไปทางเหนือก็มีผ้าทออีกรูปแบบหนึ่งลาย

0: อีกแบบหนึ่งมาทางอีสานก็มีไปทางใต้ก็มีสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ผมชอบงานศิลปะพื้นบ้านที่มีรูปทรงที่เรียบง่ายบางทีก็ดูแล้วเหมือนงานนมามธรรมเลยนะครับที่สำคัญก็คือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ผ่านการออกแบบซื่อๆไม่ได้เรียนรู้ว่าหลักการออกแบบเป็นอย่างไรไม่ได้เรียนรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบอะไรทั้งสิ้นไม่ชาวบ้านจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ทำงานเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวันนะครับผมเคยเห็นเครื่องมือดักปลาหรือว่าเครื่องมือดักจับสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการประดิษฐ์แล้วรูปทรงรูปร่างรูปทรงนี่โหนี่มันเป็นงานโมเดิร์นอาร์ตเลยนะครับดูแล้วนี่เป็นเรื่องของงานศิลปะสมัยใหม่เลยนะครับผมเคยตามญาติเพื่อจะไปทำการดักสัตว์ก็เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์เนี่ยหรือว่าดักสัตว์เนี่ยไปวางตามจุดต่างๆนะครับดูแล้วเหมือนงานแลนด์มาร์คยังไงอย่างนั้นนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงประเภทของศิลปะนะครับเป็นข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่ผมคิดว่าหลายอย่างที่ผมตามไม่ทันนะครับนี่ผมก็พยายามทำตัวให้ทันสมัยนะครับมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงคอมพิวเตอร์การวิวัฒนาการต่างๆนี่มันไปไกลมากนะครับโดยเฉพาะงานศิลปะในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่ท่านอิทธิพลตั้งฉลกท่านได้บอกไว้นะครับว่าศิลปะในตอนนี้มันไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอย่างไรนะครับเพราะมันประสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวโลกเนี่ยมีความย่อเล็กลงด้วยอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำใหทุกอย่างเนี่ยมันเลื่อนไหลเข้าหากันได้อย่างง่ายนะครับมีงานแสดงที่อีกฝากฝั่งของโลกเช่นมีงานแสดงที่ลอสแองเจลิสเราก็สามารถเปิดวิดีโอคอลถ้าสมมติมีใครสักคนที่อยู่ในงานเนี่ยแล้วก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็เหมือนว่าเราก็อยู่ในงานนะครับมันเป็นอะไรที่แบบระยะทางเนี่ยไม่ได้มีความหมายมากมายนะฮะเราบางทีเราไม่ต้องเดินทางไปแล้วก็เห็นเข้าไปใน Google Map เนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปเที่ยวอิตาลีได้ผ่านทางเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแผนที่ที่อยู่ใน Google เนี่ยเราสามารถลงไปเดินในเมืองขับรถได้ในนั้นได้เลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าโลกมันไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าขณะที่ผมนั่งพูดอยู่ตรงนี้นี่บางทีนี่อาจจะเฉยไปแล้วก็ได้นะครับกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันที่ดำรงอยู่ของคนรุ่นใหม่นะครับโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไปปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบตกสมัยถ้าเราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถที่จะปรับตัวให้ใช้ชีวิตร่วมกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปตามกาลเวลาเราจะต้องฝากโลกใบนี้ไว้ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เราจะให้คนรุ่นใหม่คิดยังไงเราก็ถ่ายทอดสิ่งที่ดีของความคิดเราเนี่ยลงไปที่คนรุ่นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อถึงยุคที่เขาขึ้นมามีบทบาทกับโลกใบนี้จะเป็นถูกใจเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องทำใจนะครับก็การใช้ชีวิตบนโลกนี้ก็เหมือนกับสมบัติผลัดกันชมเวลาผ่านไปทุกวันวัยของเราก็เกิดขึ้นมาก็โตแล้วก็ชราเราก็จากโลกนี้ไปนะครับขอให้ทุกอย่างมันเสร็จทอดในสิ่งดีงามอนาคตก็คงจะมีปัญหาไม่มากนักนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ได้พูดมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังจนมาถึงเวลานี้นะครับพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ

ชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจีย
ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเสนอเกี่ยวกับนิทานธรรมะซึ่งสอนให้คนรู้จักที่จะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจต่างๆนะคะดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักอดทนดีความโลภอยากได้ของตนของคนอื่นเป็นทุกข์ความโกรธอยากแก้แค้นคนอื่นเป็นทุกข์ความหลงอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นทุกข์ทั้ง3อย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และอาจตายได้ลูกจงอย่าคุยโตโอ้อวดว่าเป็นคนมั่งมีเพราะไม่มีใครชอบคนอวดมั่งอวดมีหรอกเราควรจะทำตนให้เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ยกตนข่มคนอื่นผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดรู้จักใช้จ่ายตามฐานะของตนก็จักไม่ขัดสนตลอดไปลูกรักหน้าที่ของคนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเมื่อลูกทำหน้าที่ดีแล้วก็ไม่ต้องดีใจจนเกินไปเมื่อทำหน้าที่ผิดพลาดก็ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปเมื่อผิดพลาดแล้วจงแก้ไขและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปการโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมในบางกรณีที่ต่อสู้ไม่ได้คือการต่อสู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายความสุขของลูกคือความปรารถนาของพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่คือความดีที่ลูกประพฤติต่อผู้อื่นลูกรักลูกจงจำไว้เสมอว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นลูกต้องหัดบังคับใจตนเองให้ได้เมื่อลูกบังคับใจได้จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองของลูกขโมยสามารถขโมยได้แต่วิชาความรู้ไม่มีใครจะมาขโมยไปได้จากเราเพราะฉะนั้นหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากๆเราเป็นนักเรียนไม่มีหน้าที่หาเงินใส่ตัวเมื่อเราทำงานเมื่อใดก็มีหน้าที่หาเงินพร้อมหาความรู้และสร้างความสงบสุขให้แก่โลกความอดทนซื่อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลูกจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีคิดเสียว่าไม่มีก็ได้จักได้ไม่ต้องเป็นภาระของตนเองจักได้ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่นไปที่ไหนก็สบายเหมือนนกทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าลูกรู้จักจับจ่ายใช้สอยไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อและแม่หาไว้ให้ได้ลูกก็จักไม่ต้องลำบากถ้าลูกทำใจให้สงบลูกจะพบความสุขที่เยือกเย็นถ้าลูกเป็นสุขในการงานความสุขสำราญจะตามมาลูกจงทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานความเบิกบานจะตามมาความอยากเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวความอยากทำให้ลูกเป็นทุกข์ถ้าลูกอยากมากลูกก็ทุกข์มากถ้าลูกอยากน้อยลูกก็ทุกข์น้อยถ้าลูกไม่อยากลูกก็ไม่ทุกข์ความอดทนต่อการศึกษาหาความรู้ยังดีกว่าความอดทนต่อความยากจนความขยันอดทนส่งผลให้คนประสบชัยชนะความซื่อสัตย์ความถ่อมตนส่งผลให้มีความสุขลูกควรพิจารณาในข้อนี้ให้มากๆโอวาท
ท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกปัญหาแรกของวัยรุ่นคือนิยมทำสิ่งที่ไม่ควรอีกประการหนึ่งการที่ว่าจะไปชกต่อยกันหรือจะทำระเบิดขวดหรือทำอะไรที่มันร้ายกว่านั้นก็เห็นเป็นของดีไปหมดนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสมันต้องเก่งกว่าคนนั้นเสมอไปมันจึงหลอกคนให้ทำอะไรที่ไม่น่าทำได้จึงต้องถือว่าปัญหาแรกที่สุดของคนวัยรุ่นก็คือการนิยมไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำจนต้องมีการบังคับให้ตัดขาเกงให้ถูกต้องบ้างให้ตัดผมให้ถูกต้องบ้างอะไรเช่นนี้แสดงว่าเมื่อปล่อยตามความต้องการของความรู้สึกแล้วมันเป็นไปกับแฟชั่นของคนอันธพาลบ้างของแฟชั่นที่อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างขออย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้คือต้นเหตุของความล้มละลายต้นเหตุของปัญหาต่างๆต้นเหตุของความที่จะทำลายตัวเราเห็นเป็นของดีไปได้เช่นเห็นกงจักเป็นดอกบัวปรากฏชัดไปว่าการเล่าเรียนเอาดีไม่ได้เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองตั้งแต่เล็กไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีบาปวัยรุ่นก็พากันเป็นเสียอย่างนี้บางทีเขาจะถือว่านี่เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนสมัยใหม่ที่เจริญหรืออย่างไรพุทธทาสภิกขุนะคะนะคะลิงเจ้าปัญญาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งค่ะมีสระน้ำใหญ่อยู่สระน้ำนี้ก็มีน้ำใสชวนให้ผู้พบเห็นลงอาบแล้วก็ดื่มกินรากสดน้ำตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้ดูแลสระน้ำนี้และมีสิทธิ์จับผู้ที่ลงไปอาบและดื่มกินน้ำนั้นนะคะครั้งนั้นค่ะพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงตัวใหญ่เท่าลูกละมั่งพระเทวทัตเกิดเป็นรากสดน้ำมีท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงดูน่าเกลียดน่ากลัวพญาลิงมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันก็จะพาบริวารออกไปหากินในป่าและก่อนออกนั้นพญาลิงจะบอกบริวารเจ้าหลายในป่านี้มีทั้งต้นไม้ที่เป็นพิษมีทั้งสระน้ำที่อมนุษย์เฝ้ารักษาหวงแหนหากพวกเจ้าไปพบผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือพบน้ำที่ยังไม่เคยดื่มเข้าก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้าก่อนก็แล้วกันนะแม้พญาลิงจะไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่พวกลิงบริวารก็รู้ดีว่าพญาลิงผู้นำของพวกตนมีความเป็นห่วงเพราะเคยมีหลายครั้งที่พวกลิงล้มตายไปเนื่องจากไปกินผลไม้ที่เป็นพิษเข้าบางทีก็หายลงไปในสระน้ำไม่กลับขึ้นมาอีกวันหนึ่งพญาลิงพาบริวารออกไปหากินไกลจากที่ที่เคยหากินพวกลิงบริวารรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวป่าใหม่ซึ่งมีไม้ดอกไม้ผลงามสะพรั่งพญาลิงค่ะปล่อยให้บริวารกระโดดโลดเต้นเก็บผลไม้กันกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญเกือบตลอดทั้งวันจนรู้สึกหิวน้ำพวกลิงบริวารจึงได้พากันเที่ยวหาน้ำกินจนได้มาพบสระน้ำใหญ่สระหนึ่งน้ำในสระน้ำใสเย็นชวนให้ลงไปอาบและดื่มกินพวกลิงนะคะบริวารเหล่านั้นต่างดีใจจึงร้องบอกกันและกันพวกเราเว้ยพวกเรามาทางนี้พบสระน้ำใหญ่แล้วโอ้น้ำใสเย็นเสียด้วยลงไปกินเลยพวกเราลิงกลุ่มหนึ่งชักชวนเพื่อนด้วยความดีใจช้าก่อน
พวกเราช้าก่อนลิงตัวหนึ่งขัดขึ้นทำไมล่ะพวกลิงหนุ่มสงสัยอ้าวจำไม่ได้หรือว่าเจ้านายสั่งไว้อย่างไรลิงแก่ย้อนถามเออจริงเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือน้ำที่ยังไม่เคยกินไม่เคยดื่มให้ถามก่อนลิงหนุ่มตัวหนึ่งนึกขึ้นได้พวกเรารอถามเจ้านายก่อนดีกว่าพวกลิงทั้งหมดเห็นด้วยจึงยังไม่มีตัวใดลงดื่มน้ำทุกตัวยังนั่งคอยพญาลิงด้วยความหิวกระหายจนกระทั่งพญาลิงมาถึงพวกเจ้าดื่มน้ำกินแล้วหรือพญาลิงถามยังเจ้านายยังพวกลิงร้องบอกเสียงขลมทำไมล่ะสระน้ำนี้พวกเราไม่เคยลงกินเลยต้องรอถามท่านก่อนดีมากพญาลิงพูดปนหัวเราะจากนั้นก็ได้เดินตรวจดูรอยเท้าของคนและสัตว์รอบๆสระก็เห็นแต่เฉพาะรอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นก็รู้ทันทีว่าสระน้ำนั้นมีรากสดน้ำรักษาอยู่และคอยจับคนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่ลงไปในสระกินเป็นอาหารฉะนั้นสัตว์และคนที่ลงไปจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเป็นอันขาดดีแล้วที่พวกเจ้าไม่ลงไปในสระนี้พญาลิงร้องบอกบริวารทำไมหรือเจ้านายพวกลิงบริวารร้องถามสระน้ำมีรากสดน้ำรักษาอยู่ใครที่ลงไปจะถูกมันจับกินทั้งหมดเจ้านายรู้ได้อย่างไรข้าเดินดูรอบสระเมื่อตะกี้นี้เห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นแสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาเลยเพราะถูกรากสดจับกินหมดพวกเจ้าก็เกือบแล้วพวกลิงบริวารได้ฟังดังนั้นขนลุกเกลียวด้วยความกลัวต่างมองหน้ากันเลิกลากและเริ่มเข้ามาจับกลุ่มกันลิงบางตัวที่ขี้กลัวก็ถึงกับเบียดลิงตัวอื่นเสียชีวิตฝ่ายรากสดน้ำครั้งแรกที่เห็นเหยื่ออันโอชะมากันเป็นฝูงก็ดีใจจึงคอยดักซุ่มอยู่ในสระน้ำแต่เมื่อไม่เห็นเหยื่อลงไปสักทีจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกลิงบริวารเห็นแล้วต่างตกใจอกสั่นขวัญแขวนหนีเพราะรากสดน้ำมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงยิ่งเห็นรากสดน้ำลุยขึ้นมาหาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นถึงขั้นนั่งเบียดกันเป็นกระจุกพวกท่านมัวนั่งกันอยู่ทำไมรากสดน้ำถามแล้วเชิญชวนน้ำในสระใสเย็นเชิญท่านลงไปดื่มกินเถิดเสียงรากสดน้ำพูดดังก้องพวกลิงเล็กๆหลับตาปี๋พญาลิงมองดูบริวารแล้วหันมาทางรากสดน้ำท่านเป็นรากสดน้ำลิงสิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมพญาลิงถามใช่รากสดน้ำตอบคนที่ลงไปในสระน้ำนี้ท่านมีสิทธิ์จับกินใช่ไหมใช่เรามีสิทธิ์จับกินได้หมดพวกท่านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หากลงไปในสระเราก็มีสิทธิ์จับกินท่านมีสิทธิ์พญาลิงพยักหน้าแต่พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกินหรอกพวกท่านต้องการดื่มน้ำไม่ใช่หรือรากสด

ท่านจักดื่มโดยวิธีไหนเขาถามพวกเราจักใช้หลอดดูดดื่มพญาลิงตอบขณะที่ลากสดน้ำยังงุนงงอยู่นั้นพญาลิงก็สั่งให้ลิงบริวารทุกตัวนำต้นอ้อมาตัวละต้นให้เด็ดใบเด็ดโคนเด็ดปลายจนเหลือเป็นลำยาวพญาลิงเองก็ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงหยิบลำไม้อ้อของตัวเองมาตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมอบรมมาขอให้ข้างในไม้อ้อลำนี้จงเป็นโพรงตลอดไปครั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพญาลิงก็เป่าลงไปในลำไม้อ้อผลปรากฏว่าทันใดนั้นเองลำไม้อ้อทั้งลำก็ทะลุถึงกันหมดสามารถใช้เป็นหลอดดูดน้ำในสระดื่มได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของตนเองทะลุเป็นโพรงถึงกันแล้วพญาลิงก็ตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของบริวารทั้ง 80,000 ตัวให้ทะลุเป็นโพรงพร้อมกันรวมทั้งต้นอ้อที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นจากนั้นพญาลิงก็สั่งให้พวกลิงบริวารกระจายกันล้อมสระแล้วหย่อนลำไม้อ้อลงไปในสระพญาลิงดูดน้ำและพวกลิงบริวารตามทั้งพญาลิงและพวกลิงบริวารก็ต่างพากันนั่งดูดน้ำจากสระด้วยลำไม้อ้ออยู่ริมสระจนอิ่มน้ำโดยที่ลากสดน้ำไม่สามารถจะจับกินได้เนื่องจากไม่ได้ลงไปในสระอันเป็นเขตครอบครองของลากสดนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่ฉลาดล้ำลึกเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นพยายามใช้ความรอบคอบแก้ปัญหาส่วนบริวารที่ดีเคารพในคำสั่งของผู้นำก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนพญาลิงกับบริวารฉะนั้นม้านักรบในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีพระราชาต่างแคว้น7พระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเพื่อชิงราชสมบัติครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทบอาชาในของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีบุตรเกิดเป็นนายพาราณสีพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสินทบถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินประจำก็คือข้าวสาลีหอมเก็บค้างไว้3ปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารให้ม้ากินให้มากินนะคะเป็นถาดทองคำมีราคาเรือนแสนกหาปณะโรงม้าที่ม้าสินทบอยู่นั้นเป็นโรงโอ่โถงมีพื้นทาด้วยของหอม4ชนิดปรุงผสมกันคือม้าฝรั่งกำยานการภูและกฤษณาพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืนผ้าที่ประดับประดาด้วยดาวทองคำมาทำเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยเป็นระยะและทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมส่งกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดเวลาเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีอยู่คราวหนึ่งพระราชา7พระองค์จาก7แคว้นต่างหมายปองจึงทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดครองเมืองพาราณสีนั้นให้ได้หม่อมฉันขอเสนอว่าให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพาราณสีให้ตลอดพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเสนอความเห็นหม่อมฉันเห็นด้วยพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสสนับสนุนดังนั้นเมื่อได้เลิกงามยามดีก็ทรงพร้อมกันยกทัพไปล้อมเมืองพาราณสี

หลังจากสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้ง7พระองค์ก็ทรงปรึกษากันอีกจะล้อมไว้อย่างนี้อย่างเดียวหรือพระราชาพระองค์หนึ่งตัดถามในที่ประชุมไม่หรอกพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นเขาก่อนเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาต่อสู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพระราชาพระองค์ที่3ตรัสสรุปเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับหนึ่งความว่าพวกหม่อมฉันต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างนี้คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทำศึกกันพระองค์จะให้อย่างไหนทันทีที่ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็รับสั่งให้บรรดาอำมาตย์เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาคำขอของพระราชาผู้รุกราน7พระองค์จะให้ข้าตอบเขาไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถามอย่างร้อนรนขอเดชะอำมาตย์คนหนึ่งกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาทตอบไปเลยว่าจะทำศึกเจ้าพูดอะไรพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามด้วยความตกพระทัยเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้เขายกมากันตั้ง7แคว้นขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ยังไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพะยะค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญในการขี่ม้าออกไปรบแทนนายสารถีคนนั้นคนเดียวนะหรือใช่พะยะค่ะมันจะไปสู้อะไรเขาได้คนคนเดียวสู้คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ค่อยยกกองทัพออกไปพระเจ้าพรหมทัตยังรู้สึกงงๆในแผนของอำมาตย์ผู้นั้นแต่เป็นเพราะเคยเชื่อมือกันมาก่อนจึงยอมทำตามที่เขาเสนอพระองค์รับสั่งให้นายสารถีผู้ชำนาญการขี่ม้าที่อำมาตย์เอ่ยถึงเข้าเฝ้าแล้วตัดถามถึงความสมัครใจที่จะออกไปสู้รบขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสินทบอาชานายออกรบอย่าว่าแต่แค่พระราชา7องค์นี้เลยต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้อย่าว่าแต่แค่ม้าสินทบอาชานายเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกมาข้าจะให้พระเจ้าพรหมทัตตัดเสียงดังเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาแล้วลงมาจากปราสาทให้เจ้าหน้าที่จูงม้าสินทบอาชานายมาให้เขาลงมือสวมเกราะให้ม้าจากนั้นจึงสวมเสื้อเกราะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วป่านฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ในใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาได้ศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีที่เห็นค่ายทหารตั้งรายล้อมเป็นแหล่งแห่งเขาก็ชักพระขันออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์ฆ่าทหารค่ายที่หนึ่งนั้นตายเป็นเบื่อจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองให้กักตัวไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายที่สองค่ายที่สามค่ายที่สี่ค่ายที่ห้าและค่ายที่หกตามลำดับและจับพระราชาแห่งค่ายนั้นๆได้แต่คราวบุกจู่โจมค่ายที่หกนั้นม้าสินทบอาชาในเกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชคได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสินทบถูกแทงอาการสาหัสจึงให้นอนพักที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตามองดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบ

มหาสินทบรู้ดีว่ากำลังของศัตรูและรู้ดีว่าม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตัวนั้นไม่สามารถพอที่จะเอาชนะศัตรูค่ายที่7ได้ม้าคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นายสารถีเองก็จะถูกฆ่าตายพระราชาก็จะถูกจับเมืองพารันสีก็จะถูกยึดครองม้าทนไม่ได้กับสภาพการเช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าสินทบอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเถอะสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้านายสารถีได้ฟังม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็พละจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแผลให้และรัดเกราะให้แน่นดุจเดิมจากนั้นก็ขี่ควบออกไปปลุกค่ายที่7สามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามากักตัวไว้ในเมืองอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวลงนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาต้อนรับม้าได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้ง7พระองค์นั้นเพียงแต่ว่าให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปเถิดยศที่พระราชทานแก่หม่อมฉันและแก่นายสารถีก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่นายสารถีแต่เพียงผู้เดียวขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดพระเจ้าค่ะม้าเจ็บปวดเหลือกำลังแต่ก็สู้ข่มความเจ็บปวดกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดูด้วยความสงสารทรงรูปลำตัวไปมาพลางตรัสว่าม้าเอ๋ยเจ้าทำความดีให้แก่บ้านเมืองมากเมืองพาราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้าจะจารึกอยู่ในใจของข้าตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ของตนเองเหลือน้อยเต็มทีจึงเอาเท้าหน้าวางที่พระบาทของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระราชาเฉลยทั้ง7ก็ทรงทำตามที่ม้าแนะนำคือให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดราชการนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีให้ผลออกมาเป็นความสุขสงบของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจจะต้องพบความทุกข์ยากถึงขั้นชีวิตอย่างม้าสินทบอาชาในฉะนั้นแพะระลึกชาติมีพรามนาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีเขาศึกษาจบไตรเพศแล้วทำหน้าที่เป็นอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมาเรียนด้วยจนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นทิสาปาโมกคือผู้เป็นใหญ่ในทิศผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศพรามนาจารย์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายันสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาฆ่าตัดคอแล้วเอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือแขวนไว้กับเสาหลักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลุกขเทวดาคือเทวดาผู้สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ได้เห็นการกระทำของพรามนาจารย์นี้ในวันหนึ่งวันนั้นพราหมณาจารย์เกิดความคิดอยากทำบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วจึงปรึกษากับพวกลูกศิษย์ว่าจะทำอย่างไรดีศิษย์คนแรกออกความเห็นว่าควรเก็บผลไม้ที่มีอยู่ตามป่ามาเส้นบูชาเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะจะ

ได้บุญส่งไปถึงญาติมิตรโดยไม่ต้องทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิทธิ์คนที่สองยังมีความคิดแบบเดิมๆเหมือนกับอาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาคือการฆ่าสัตว์บูชายัญและสิทธิ์หลายคนมีความเห็นด้วยต่างก็สนับสนุนในความคิดนี้ดังนั้นพราหมณาจารย์จึงบอกพวกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งให้จูงไปที่แม่น้ำเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายัญก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดและแต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือแพะหัวเราะแล้วร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าแพะเจ้าเป็นอะไรไปเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากเสียใจกับดีใจแพะตอบบอกเรื่องที่เจ้าเสียใจและดีใจให้พวกเรารู้หน่อยได้ไหมได้แต่ต้องบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ยอมรับตามที่แพะเสนอครั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับมาที่บ้านอาจารย์วันนี้แพะสวยมากพวกเจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดีอย่างนี้พวกญาติมิตรของข้าที่ตายไปพอใจแน่อาจารย์พูดขึ้นขณะเห็นพวกลูกศิษย์จูงแพะกลับมาท่านอาจารย์ศิษย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นวันนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดแพะตัวนี้อยู่ดีๆก็หัวเราะแล้วร้องไห้แล้วเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ถามพวกเราถามถึงเหตุผลแพะก็บอกว่าดีใจกับเสียใจศิษย์ตอบดีใจเสียใจเรื่องอะไรพวกเราถามแล้วแต่แพะไม่ยอมตอบมันบอกพวกเราให้ถามเรื่องนี้ต่อหน้าอาจารย์พราหมณาจารย์เริ่มสนใจจึงหันมาทางแพะแล้วร้องถามแพะบอกข้ามาซิเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้ทำไมแพะยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งคล้ายกำลังคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างจากนั้นจึงบอกพราหมณาจารย์ว่าท่านพราหมณ์ที่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้นั้นก็เพราะมีเหตุข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านจะได้รับทุกข์เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาพราหมณาจารย์รู้สึกงุนงงในคำพูดของแพะมากพวกลูกศิษย์เองก็งุนงงไม่แพ้อาจารย์แพ้เห็นดังนั้นจึงเล่าเรื่องราวอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในอดีตการก่อนนั้นแพะตัวนี้เกิดเป็นพราหมณ์สอนมนต์ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญอุทิศให้คนตายเหมือนกับพราหมณาจารย์นี้คราวหนึ่งได้ฆ่าแพะบูชายัญบาปกรรมจากครั้งนั้นส่งผลให้ถูกตัดหัวถึง999ครั้งจนมาถึงครั้งนี้อันเป็นครั้งที่500แพะตัวนี้ก็กำลังจะถูกตัดหัวอีกแพะระลึกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรเมื่อระลึกได้ดังนี้ก็เกิดดีใจจึงได้หัวเราะรับการสิ้นเคราะห์ของตนเองแต่ต่อมาก็ระลึกได้อีกว่าพราหมณาจารย์คนที่สั่งตัดให้ฆ่าตนเองบูชายัญนี้จะได้รับทุกข์ถูกตัดหัวถึง500ครั้งเช่นเดียวกับตนรู้สึกสงสารจึงร้องไห้ออกมาคันเล่าเรื่องราวจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณาจารย์เข้าใจว่าแพะกลัวตายจึงเข้ามาใกล้แล้วปลอบว่าแพะเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วท่านพราหมณ์แพะพูดขึ้นท่านจะฆ่าข้าพระเจ้าหรือไม่ก็ตามถึงอย่างไรวันนี้ข้าพระเจ้าก็ต้องตายแน่ๆทำไมล่ะบาปกรรมเก่าตามมาทันอีกแล้วเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะมาฆ่าได้แพะเอ้ยอย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน
ที่จะช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัยแต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลของบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำนั้นให้ผลแรงเกินที่ใครหรืออะไรจะขัดขวางได้พราหมณาจารย์เข้าใจดีตามที่แพะกล่าวเขาสั่งให้ปล่อยแพะให้เป็นอิสระในขณะเดียวกันก็บอกพวกลูกศิษย์ให้ช่วยกันดูแลแพะด้วยแพะรู้สึกหิวเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้ฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ก็พากันเดินตามแพะคอยให้การคุ้มครองตามคำสั่งของอาจารย์แพะยังคงเล็มหญ้าไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวมันน่ากินแพะเห็นแล้วก็ขยับยื่นคอไปเล็มทันใดนั้นเองก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์หลังจากหายตกใจแล้วก็พากันมามุงดูแพะนอนคอขาดตายอยู่ในที่นั้นลุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏตัวให้เห็นในท่านั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวว่าหากรู้ว่าการเกิดมามีชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ฆ่าและผู้ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์คือความเจ็บปวดส่วนผู้ฆ่าได้รับทุกข์คือจะต้องถูกฆ่าต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสุนัขผู้กล้าหาญบริเวณป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีสุนัขหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่รวมกันโดยมีพญาสุนัขตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขเป็นหัวหน้าของสุนัขเหล่านั้นมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขคราวใดที่เกิดภัยก็จะเข้าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้สุนัขเหล่านั้นพ้นภัยวันหนึ่งพระราชาทรงนั่งรถม้าเสด็จไปประพาสพระอุทยานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและเสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อเวลาพลบค่ำรถม้าคันหนึ่งพระราชาประทับนั่งไปนั้นตกแต่งสวยงามตัวรถหุ้มด้วยหนังสัตว์ทั้งคันแม้แต่เชือกและเครื่องรัดต่างๆก็ทำด้วยหนังสัตว์ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วตามปกติเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆแยกไว้ต่างหากจากตัวรถเพื่อกันคนขโมยหรือกันสุนัขมากัดกินแต่วันนั้นเนื่องจากกลับมาถึงเวลาพลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงจอดรถไว้ที่หน้าพระลานโดยที่ยังไม่ได้เก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆเหมือนอย่างที่เคยตกกลางคืนเกิดฝนตกหนักหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดทั้งหมดเปียกชุ่มสุนัขหลวงได้กลิ่นจึงลงมาจากปราสาทกัดกินหนังเชือกและเครื่องรัดจนหมดรุ่งเช้าพวกเจ้าหน้าที่ดูแลรถมาตรวจดูต่างก็ตกใจจึงรีบไปกราบทูลพระราชาขอเดชะเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกพวกสุนัขจรจัดเข้ามาทางท่อน้ำกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดจนหมดพระเจ้าค่ะพระราชาได้ยินเจ้าหน้าที่กราบทูลเช่นนั้นก็ทรงพิโรธมากกระทืบพระบาทและตรัสสั่งอย่างเฉียบขาดว่านับแต่นี้ไปพวกเจ้าพบเห็นหมาจรจัดที่ไหนจงฆ่าทิ้งให้หมดนับแต่นั้นมาสุนัขนอกพระราชวังต่างเดือดร้อนกันทั่วเพราะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่มาพบเข้าก็จะถูกเหมาว่าเป็นสุนัขจรจัดและถูกฆ่าทั้งหมดสุนัขเหล่านั้นเมื่อไม่

จะช่วยตัวเองได้อย่างไรจึงพากันไปหลบอยู่ในป่าช้ารวมกับบริวารของพญาสุนัขพญาสุนัขเห็นพวกสุนัขมาอยู่รวมกันมากกว่าแต่ก่อนเริ่มรู้สึกผิดปกติวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุมีอะไรหรือพวกเจ้าจึงมารวมอยู่ที่นี่กันมากผิดปกติหัวหน้าสุนัขตัวหนึ่งรายงานมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พวกเราตอนนี้ถูกพระราชาสั่งให้ฆ่าตายเป็นเบื่อเพราะพระองค์โกรธหาว่าพวกเราซึ่งเป็นหมานอกพระราชวังเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงในพระราชวังเรื่องเป็นอย่างนี้แหละหัวหน้าสุนัขอีกตัวหนึ่งสรุปและโอดครวญพวกเรากลัวจะถูกฆ่าเหมือนเพื่อนๆเลยพากันมาหลบอยู่กับท่านพญาสุนัขได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดหาเหตุผลในเรื่องที่พระราชากล่าวหาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงพระราชวังในที่สุดก็สรุปได้ว่าพระราชวังเป็นสถานที่ที่มีการอารักขาอย่างแข็งแรงโอกาสที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปอยู่ไปไม่มีเลยฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างพวกเราจะเข้าไปกัดกินอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วถ้าอย่างนั้นสุนัขพวกไหนล่ะกัดกินพญาสุนัขคิดหาเหตุผลต่อไปก็ประจักษ์ชัดว่าต้องเป็นสุนัขในพระราชวังนั่นเองกัดกินตอนนี้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาคิดพวกที่ทำความผิดกลับปลอดภัยแต่พวกที่ไม่ทำความผิดกลับถูกฆ่าเราควรจะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนี้พญาสุนัขก็พูดปลอบพวกสุนัขบริวารมิให้หวาดกลัวภัยอีกต่อไปและขอร้องให้ทุกตัวอยู่รวมกันที่นี่จนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเฝ้าพระราชาถึงพระราชวังพญาสุนัขเป็นสุนัขแสนรู้ก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาข้าราชบริพารและชาวเมืองทั่วไปรวมทั้งขอให้ทุกคนเมตตาตนและพวกสุนัขบริวารผลปรากฏว่าการตั้งจิตแผ่เมตตาของพญาสุนัขได้ผลตลอดทางที่ผ่านไปนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายหรือขัดขวางจนเขาสามารถเข้าไปเฝ้าพระราชาได้สำเร็จขอเดชะเขากราบทูลพระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขหรือใช่เราสั่งให้ฆ่าเองพระราชาทรงยอมรับสุนัขพวกนั้นมีความผิดอะไรพระเจ้าค่ะมันกัดหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดที่รถเราพระองค์รู้แน่แล้วหรือว่าสุนัขพวกนั้นกัดกินพระเจ้าค่ะยังไม่รู้แน่แต่ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นการที่พระองค์ยังไม่รู้แน่แล้วสั่งให้ฆ่านั้นนับว่าไม่ยุติธรรมเลยพระเจ้าค่ะที่เราสั่งให้ฆ่าก็เพราะเจ็บใจที่พวกสุนัขมากัดกินหนังหุ้มรถพระองค์สั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวหรือว่าให้ยกเว้นสุนัขบางตัวไม่ได้สั่งให้ฆ่าทุกตัวหรอกสุนัขที่อยู่ในวังเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าขอเดชะพญาสุนัขกราบทูลแข็งขันพระองค์ลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าแต่เฉพาะพวกสุนัขที่พระองค์ไม่โปรดไว้ชีวิตแก่พวกสุนัขที่พระองค์โปรดทั้งที่พวกสุนัขทั้งหมดมีโอกาสทำผิดได้เหมือนกันพระราชาได้ฟังพญาสุนัขกราบทูลอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอึ้งพญาสุนัขเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลแข็งขันต่อไปว่าขอเดชะพระราชาลำเอียงไม่เหมาะสมพระราชาที่ดีต้องทำตัวให้เป็นเหมือนคันช่างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องสืบหาสาเหตุก่อนจึงค่อยสั่งลงโทษจากนั้นพญาสุนัขนั้นจึงได้กล่าวเตือนพระราชาอีกว่าพวกสุนัขที่เกิดและเติบโตในราชตระกูลมีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสวยงามทำผิดกลับไม่ถูกฆ่าแต่เพราะฆ่าพระองค์ทั้งหลาย

ไม่ได้ทำผิดกับถูกฆ่าการฆ่าแบบนี้ไม่ถูกเพราะเป็นการฆ่าผู้อ่อนแอคำเตือนของพญาสุนัขทำให้พระราชาได้คิดพระองค์ได้ตรัสถามเขาว่าเจ้าแสนรู้เจ้ารู้หรือว่าสุนัขพวกไหนกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดรถของเรารู้พระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลพวกไหนล่ะพวกที่พระองค์เลี้ยงไว้ในพระราชวังนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้ามีหลักฐานหรือมีพระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลจากนั้นก็ทูลพระราชาให้ต้อนพวกสุนัขหลวงมาอยู่ในที่เดียวกันและให้หาหญ้าคาและน้ำปะเรียงมาโขลกคุกกันคั้นเอาน้ำกรอกปากสุนัขพวกนั้นพอน้ำยาตกถึงท้องเท่านั้นสุนัขพวกนั้นก็สำรอกออกพร้อมกับชิ้นหนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับผิดพญาสุนัขจึงทูลขอให้พระราชทานอภัยแก่สุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูลขอให้ไว้ชีวิตแก่สุนัขทุกประเภทพระราชาทรงรับคำและเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ความดีแก่พญาสุนัขพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารแก่เขาและบรรดาสุนัขทั้งหมดทั้งในและนอกพระราชวังตลอดรัชกาลนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรมการลงโทษโดยที่ยังมิทันได้สืบสวนหาความผิดนั้นไม่ถูกต้องอย่างพระราชาสั่งให้ลงโทษพวกสุนัขโดยไม่สอบสวนฉะนั้นนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polin ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะพระสงฆ์นั้นเราจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมโลกเช่นเศรษฐกิจและการเมืองว่ามีเหตุสำคัญประการใดบ้างที่จะทำให้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งความต้องการความสุขของทุกๆคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปและในที่นี้ก็อาจจะมีรสนิยมและความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันความสุขที่หาได้ในทางโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งตัดสั่งสอนว่ามีความสุขที่หาได้ทางธรรมเรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์ดังในรายการที่ชื่อว่าขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาการแสวงหาความสุขของทุกคนจึงมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ซึ่งโลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะมีวิธีการหาความสุขนั้นได้อย่างไรณโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อใจความสำคัญและที่มาของหลักที่สุขขอกับนมัสการด้วยความเคารพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: ผมครับ
1: ใจความสำคัญและที่มาของหลักขีหิสุขในทางพุทธศาสนามีการปรับใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชนนั้นให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความเจริญในทุกๆด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้มากที่สุดในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปลักษณะการขาดสมดุลของโครงสร้างทางสังคมซึ่งไม่อาจปรับตัวให้ได้ทัน

0: กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วการล่มสลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทำให้ความสำคัญกับค่านิยมที่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมคือพูดง่ายๆมีการพัฒนาเป็นไปทางวัตถุเร็วมากแต่ทางด้านบุคคลก็พัฒนาได้น้อยลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกชุมชนมากกว่าปัจจัยภายในชุมชนคือพูดง่ายๆจะนำสิ่งภายนอกเข้ามาในชุมชนตลอดเลยพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมโดยส่วนมากหลักพุทธศาสนามองว่าการมองโลกโดยไม่แบ่งเป็นขาวและดำอย่างนั้นเรียกว่าการมองโลกแบบอาทะวิภาวะคือทัศนะการมองโลกดังกล่าวเป็นรากฐานของปฏิบัติการสันติวิธีเพราะทำให้ตระหนักว่ามีแต่สันติวิธีเท่านั้นถึงจะขจัดความเลวร้ายออกไปจากสังคมได้อย่างแท้จริงคือพูดง่ายๆการจะพัฒนาสังคมเนี่ยถ้าเราปัจจัยภายนอกเข้ามาเยอะเกินมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาหลายๆอย่างสังคมก็เจอเกิดความวุ่นวายเพราะว่ามีการแข่งขันกันตลอด
1: ใช่ครับถึงได้มุ่งเน้นไปทางด้านสันติวิธีซ
0: ึ
1: ่งหลักสันติวิธีนี้ก็เปรียบเสมือนการทำเรียกว่าความสง
0: บ
1: สันติก็คือความสงบความสงบในที่นี้ทางพระพุทธศาสนาก็แจกแจงได้ว่าเขาเรียกว่าการสงบทางใจเป็นสำคัญครับ โดยมีหลักธรรมที่เรียกว่ามโนกรรม
0: ค
1: ือการไม่โลภอยากได้ของเขา1การไม่พยาบาทปองร้ายเขา1และเห็นชอบตามคันลองของธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสันติวิธีโดยการใช้ความสงบเพื่อเข้ามาจัดการในชุมชนเขาเรียกปัจจุบันในชุมชนนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุไปมากโดยนำหน้าจากจิตวิญญาณสมัยก่อนมนุษย์คนเราชุมชนตามบ้านนอกก็จะอาศัยวัดในการพัฒนาจิตใจใช่ไหมครับ
0: เป็นที่เรียนรู้ครับ
1: คือเป็นที่เรียนรู้ทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญ
0: ครับ
1: คนเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะพึ่งวัด
0: ครับ
1: แต่สมัยนี้เวลาตกทุกข์ยากแล้วก็จะพึ่งอะไรครับพึ่งอินเทอร์เน็ต
0: ใช่
1: ไหมครับพึ่งโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ครับ
1: พึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม
0: ่
1: ก็จะทำให้การอบรมบ่มนิสัยก็แตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ถ้าไปเจอคติธรรมที่ดีก็สามารถที่จะนำพาชีวิตไปสู่หนทางที่ดีได้เป็นสันติวิถีได้แต่ถ้าเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็สามารถทำให้จิตใจเรานั้นไขว้เขว คือไม่ยึดหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้สามารถปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่าง
0: ถูกต้องครับ
1: ครับและอาจจะทำให้เกิดการแยกขาวแยกดำชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: พอเกิดการแยกขาวแยกดำเขาเรียกว่าธรรมะฝ่ายขาวแล้วก็ธรรมะฝ่ายดำเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เลือกว่าจะรับรู้ทางฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำถ้ารับรู้ทางฝ่ายขาวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะน้อยลงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่คนชั่วอย่างเดียวใช่ไหมความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือความชั่วที่อยู่ในจิตใจครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับทีนี้
0: ถูกกระตุ้นออกมาคร
1: ับ คร
0: ับ
1: ทีนี้ช่วยอธิบายครับ
0: การใช้ความรุนแรงนั้นนะทำได้อย่างมากเพียงแค่ขจัดความชั่วร้ายออกไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถขจัดความชั่วร้ายออกไปได้อย่างแท้จริง
1: ครับ
0: ความชั่วร้ายยังคงอยู่เพราะหนึ่งโครงสร้างหรือระบบที่หล่อหลอมเพิ่มพูนความชั่วร้ายเช่นความเห็นแก่ตัว ความโกรธเกลียดหรือความอยุติธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข
1: ครับ
0: ครับสองความชั่วร้ายในใจของผู้คนยังมีอยู่รวมทั้งในใจของผู้ที่เป็นฝ่ายขจัดคนชั่วร้ายเองด้วย บางคนก็ต้องการใช้อาศัยความรุนแรง
1: ครับ
0: เพื่อขจัดความชั่วร้ายออก
1: ใช่
0: แต่ผลที่ได้ปุ๊บมันกลับไปในทางถูกกันข้าม
1: ครับ
0: คือมุ่งจะใช้ความรุนแรงขจัดความชั่วร้ายออกอย่างเดียวแต่ไม่ถึงผลกระทบ
1: ใช่ครับ
0: คนที่หวังดีที่แรกทำไปทำมากลายเป็นคนไม่ดีไปซะอย่างนั้น
1: ใช่เป็นไปได้ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือ

0: ใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดการกับความชั่ว
1: ใช่ครับ
0: ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาเรียกว่าพื้นฐานจิตใจเดิมเนี่ยมีความชั่วอยู่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับเป็นคนชั่วอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทางพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าคนพาล
1: ใช่ครับ
0: เมื่อคนพาลจะทำอะไรก็จะทำชั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะพูดก็พูดชั่วใช่ไหมครับพูดคำหยาบจะคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องชั่วๆอันนี้คือเป็นลักษณะของคนพาลง่าย
1: ๆใช่ครับ
0: แต่การที่จะแก้ไขนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากรรมที่โดนบันดาลให้เขานั้นได้เป็นคนพาล
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมดแต่ถึงวันหนึ่งคนพาลนี้สามารถกลับตัวกลับใจได้ก็ด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้องครับ
0: เรียกว่าเป็นความชั่วที่อยู่ในใจแต่สามารถจะนำออกมาได้ขจัดออกไปได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาตามรายการข้างต้นก็จะบอกว่าขี้หิธรรมใช่ไหมครับขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาจะเน้นเรื่องปัญญานี้เป็นสำคัญ
1: คร
0: ับเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของศาสนาแห่งปัญญา
1: ค
0: ือใช้ปัญญา
1: เสพข่าวมาแล้วคุณต้องคิดวิเคราะห์ดูว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนถูกหรือผิดยังไงก็แล้วแต่และบางครั้งบางอย่างเราต้องการจะแก้ปัญหาปุ๊บใช้ความรุนแรงมากเกินไปก็ไม่ได้
0: ครับ
1: มันเป็นการกระตุ้นความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ต้องการจะแก้ให้ดีใช้สุดแล้วกับเกิดผลเสีย
0: ครับ
1: ต้องครับ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการจัดการกับความรุนแรง
1: ครับ
0: โดยเน้นไปที่หลักของสันติวิธี
1: ใช่ครับถูกต้องครับสันติวิธี
0: ความสงบ
1: ครับ
0: พุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิใช่มั้ยครับนัตถิสันติปรังสุขัง
1: ครับ
0: สุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มี
1: ไม่มี
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูความสำคัญของการใช้ปฏิบัติหลักสันติวิธีครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือเราจะให้หลักการมองโลกโดยไม่แบ่งเป็นขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจน
0: ครับ
1: ครับเป็นใช้การหลักปฏิบัติสันติวิธีเพราะปฏิบัติการสันติวิธีนั้นแท้ที่จริงก็คือการผสานสิ่งที่ดูเหมือนอยู่คนละขั้วให้เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยความน่าอยู่ของชุมชนเป็นสิ่งที่แต่ละชุมชนจะเป็นผู้กำหนดเองดังนั้นความหมายของชุมชนน่าอยู่จึงมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายบางแห่งให้ความหมายลักษณะของผลลัพธ์หรือผลกระทบบางแห่งให้ความหมายในเชิงของกระบวนการในระยะแรกของการดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ส่วนใหญ่จะใช้ความหมายขององค์กรอนามัยโลกที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าเมืองน่าอยู่หมายถึงเมืองที่มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชนตัวให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการทำวิถีทางของชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักการสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนประเทศไทยของเรานั้นมีการกำหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายเมืองน่าอยู่ครับชุมชนน่าอยู่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของและสังคมแห่งชาติฉบับที่9แล้วครับโดยมีสำนักคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองนั้นให้น่าอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้เรามาดูคำกำหนดการที่เขียนว่าเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่นี้เป็นอย่างไรครับ
1: ครับชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชุมชนบทที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่เอื้ออาทรมีชุมชนเข้มแข็งมีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นลักษณะของเมืองและชุมชนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นิยามความหมายที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการศึกษาครั้งนี
0: ้ค
1: จึงใช้

0: ความหมายดังกล่าวนี้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความหมายของชุมชนหน้าอยู
1: ่ครับ
0: ตามการรับรู้ของคนในชุมชนประกอบด้วยเพราะความน่าอยู่จะต้องไปตามการรับรู้ของคนในชุมชนว่าจะต้องมีความน่าอยู่อย่างใดจึงจะดีสำหรับการอยู่ร่วมกันในชุมชนและการพัฒนา

0: ในชุมชนส่วนมากจะเป็นภาคการเกษตร
1: ใช่
0: ส่วนในเมืองก็เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: จะต้องอย่าให้มันเหลื่อมล้ำการพัฒนาให้ดีทุกอย่างครับ
1: ก็เป็นแผนพัฒนาที่ว่าชุมชนเราจะมีความสุขได
0: ้
1: ก็ต้องดูที่การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเป็นสำคัญ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ใจความสำคัญของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจจะดีได้ต้องอยู่ที่หลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับจะนำหลักพุทธธรรมของพระเจ้านี้มาใช้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันนี้ได้อย่างไรก็จะมีคำของสมเด็จพระพุทธจารย์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตครับ
0: ครับ
1: ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาคืออะไรครับ
0: ครับเป้าหมายของการพัฒนาก็คือการปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจโดยการให้ความสำคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พึ่งตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคมซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นระดับของการพัฒนาประการหนึ่งในบรรดาตัวชี้วัด4ประการ
1: ครับครับอันนี้ก็คือเป็นการทำอย่างไรก็ได้ให้ทั้งทางกายและใจนั้นพ้นจากทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: เป็นนิยามสั้นๆของท่านพระพุทธสัพโพสาจารย
0: ์
1: คือประยุทธ์ประยุทธ์โต
0: ใช่ครับ
1: ให้หลักการไว้สั้น
0: ๆไว้ท่านให้ไว้ทั้งหมด4ประการครับ
1: ครับมีอะไรบ้างครับ
0: ประการแรกครับ1พัฒนากายมีการพัฒนาทางกายภาพอันได้แก่มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บคือพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเจ็บใดๆมาบิดเบียนคร
1: ับ
0: ไม่ขาดอาหารมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาบรรเทารักษาโรคมีสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่ดีครับ นี่คือเรียกว่าพัฒนาทางด้าน
1: ทางกายใช่ครับ
0: 2พัฒนาทางด้านศีลหมายความว่ามีการพัฒนาด้านระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายอันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้รับความสงบสุข
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสามารถขจัดข้อขัดแย้งและจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างยุติธรรมโดยเฉพาะเป็นกติกาที่เหนือจิตสำนึกของผู้คนที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคม
1: ใช่
0: ครับผมคือด้านเรื่องศีลนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส
0: ่วนข้อที่3ครับพัฒนาจิต
1: ครับ
0: มีการพัฒนาจิตใจด้านการฝึกอบรมจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง3ประการคือคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต
1: ครับ
0: ซึ่งใน3ข้อเนี่ยจะแบ่งย่อยได้อีก3คือ1 3.1 นะครับคุณภาพจิตเป็นจิตที่มีพื้นฐานที่ดีอันได้แก่มีเมตตามีความรัก
1: ครับ
0: ความเป็นมิตรความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีความกรุณามีใจเสียสละแบ่งปันมีน้ำใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีครับนี่เรียกว่าคุณภาพจิตส่วนประการต่อไป 3.2 สมรรถภาพจิต
1: ครับ
0: เป็นจิตที่มีความสามารถเนื่องจากถูกฝึกให้มีสติความภาคเพียรสู้การสู้งานมีความอดทน
1: ครับ
0: มีสมาธิแน่วแน่มีสัจจะเอาจริงเอาจังมีความเด็ดเดี่ยวต่อไม่ทานและอุดมการณ์ในจิตใจ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนประการต่อไปในหัวข้อจิต 3.3 ก็คือสุขภาพจ
1: ิ
0: ตครับเป็นจิตที่มีสุขภาพดีมีจิตใจเป็นสุขสดชื่นร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่งสงบผ่องใสไม่ขุ่นมัว
1: ครับ
0: และประการสุดท้ายประการที่4เรียกว่าพัฒนาปัญญา
1: ครับ
0: มีการพัฒนาปัญญาอันได้แก่ความรู้ความเข้าใจในศีลและสัตว์ต่างๆอย่างไม่มีอคติ
1: ครับ
0: คือความเห็นผิด
1: ครับ
0: ครับมีความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงรู้เท่าทันธรรมชาติและสังขารกับโลกและชีวิตถึงขั้นทำจิตให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ผมจะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านความสุขในชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหลักธรรมเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีความสุขสงบโดยชาวพุทธที่อย่างวิทยาธรรมอยู่แบบบุญกิยวัตถุที่ได้อยู่ร่วมกันครับผมมีชุมชนที่น่าอยู่ตามหลักพุทธศาสนาเพราะตอนนี้ก็คือมีโครงการวัด
1: วัดประชารัฐ
0: ประชารัฐครับ
1: สร้างสุข
0: สร้างสุขครับ
1: ครับเป็นโครงการที่พระผู้ใหญ่ใช่ไหมครับท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: ใช่ครับ
1: ครับเกี่ยวกับการพัฒนาวัดกับชุมชนร่
0: วมก
1: ัน โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถูกต้องคร
1: ับพัฒนาไปร่วมกัน
0: ครับคือวัดจะทำอะไรก็

0: แต่ก็จะบอกทางหน่วยงานรัฐบาลให้เข้ามาช่วยตรงนั้นตรงนี้แล้วเอาประชาชนเข้ามา
1: คร
0: ับเข้ามาในวัดก็มีการสอนหลักธรรมบ้างหลักการปฏิบัติกันต่างๆเพื่อว่าเป็นความรู้พัฒนาทางด้านกายจิตวิญญาณความรู้ให้เกิดปัญญาทุกอย่างครับมาร่วมกัน
1: ก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดประชารัฐสร้างสุขนี
0: ้
1: ที่สำคัญก็คือกิจกรรม5ส
0: อ
1: คือจะทำวัดยังไงให้เป็นสะอาดร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็มีการจัดระบบระเบียบคือจัดสถานที่จอดรถจัดสถานที่มีป้ายบอกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนศาลาหอฉันอยู่ตรงไหนก็มีการกำหนดจุดชัดเจนอันนี้เป็นกิจกรรมที่วัดประชารัฐสร้างสุขนั้นได้กำหนดไว
0: ้อย่างช่วงวันหยุดงาน
1: ครับ
0: ก็คือแทนที่จะไปเที่ยวก็ดื้อก็เข้ามาในวัด
1: พากันมาปฏิบัติธรรม
0: ปฏิบัติธรรมมานั่งทำสมาธิบ้างแล้วทำใจสบายมีการสอนให้รู้หลักสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำสิ่งไหนดีได้ไม่ดีมีการลูกวัดครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าท่านปอประยุทธ์โตใช่ไหมครับสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านก็วางหลักการไว้4ข้อก็คือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิตแล้วก็การพัฒนาปัญญาซึ่งตรงกับหลักธรรมะที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย่าง
0: ถูกต้องครับ
1: บุญกิริยาวัตถุ3มีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีถ้าเป็นหลักของขี้หีก็คือชาวบ้านนะ
1: ครับ
0: ก็คือ1ทาน
1: ทาน
0: คือการให
1: ้ครับทานน้ำมัยเรียกว่าทานน้ำมัย
0: ใช่ครับ2ศีลคือความปกติ
1: ครับ
0: แต่ชาวบ้านทั่วไปก็เอาแค่ศีล5ก็พอ
1: ครับ
0: ครับและแต่ความอุตสาหะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันที่3ก็คือ
1: ภาวนา
0: การภาวนาครับคือการทำให้มีให้เป็นทำไปเรื่อยๆก็พูดง่ายๆจริงๆแล้วชาวบ้านทั่วไปถ้าคุณสามารถให้ได้3อย่าง1ให้วัตถุสิ่งของคือการแบ่งปันกันและกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ข้อแรก2ให้ความรู้
1: ครับ
0: แนะนำสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆแนะนำการดำเนินชีวิตก็ถือว่าการให้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วให้ประการสุดท้ายการให้อภัย
1: ครับ
0: และสำคัญที่สุดคือนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างถ้ารู้จักให้อภัยให้สิ่งของให้ความรู้ทุกอย่างก็ดีหมด
1: ใช
0: ่และคนเราจะให้ได้ปุ๊บก็ต้องมีศีล
1: ครับ
0: อย่างศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมต้องมีศีล5
1: ครับ
0: 1คิดเลยอยู่ด้วยกันไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนกันและกัน
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นหลักประกันเรื่องด้านความปลอดภัย
1: ใช่
0: ข้อที่2ปุ๊บเราก็ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: ทุกคนจะอยู่ด้วยความหมดห่วงไม่ประตูบ้านไม่ปิดก็ยังได้
1: ใช่ไ
0: หมของเครื่องไม่หายแน่แล้วข้อที่3ปุ๊บมีครอบครัวก็รักครอบครัวกันคือการมีสุวิชาจารย
1: ์ครับ
0: คือลูกเมียคนอื่นปุ๊บเราก็ไม่ไปยุ่งร
1: ัก
0: เฉพาะคู่ครองของเราเยอะถึงแหวนควรแล้วข้อที่4เว้นโทษการพูด4อย่างที่จริงแล้วเนี่ยการพูดควรจะเว้นให้ได้4อย่าง1เราอยู่ด้วยกันก็ไม่พูดมุสาคือพูดโกหก
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดถูกไหม2ปุ๊บไม่พูดคำส่อเสียดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจเมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยบางคนโมโหปุ๊บไปพูดส่อเสียดอีกคนอุตส่าห์ใจกูได้พูดอีกคนก็เข้าไปร้องไห้ในครัวมันก็ให้สมควรต่อจิตใจกันแล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วเว้นโทษการพูดที่3ก็คือเว้นโทษการพูดคำหยาบบางครั้งคนเราอารมณ์หงุดหงิดร้อนก็ร้อนไปพูดคำหยาบไปด่ากันท้ายสุดแล้วก็บันดาลโทสะกันได้
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วข้อสุดท้ายเลยเว้นการโทษเว้นการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลบางครั้งบางอย่างเนี่ยเรานิ่งคือยังดีกว่าถ้าไปพูดเพ้อเจ้อบางครั้งไม่เกิดประโยชน์เลยถูกไหมครับแล้วข้อสุดท้ายเว้นโทษจากน้ำเมาจะเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่าคนเราเวลามันขาดสติกินเหล้าเมายาเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ฆ่าได้ไม่รู้จับผิดเป็นถูกเลยใช่ไหมคือ5ข้อนี่คือพื้นฐาน
1: ครับเป็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการใช้คำพูดนะครับ
0: ใช
1: ้คำพูดนี่สำคัญมากที่สุดเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใช่ไหมครับแต่อยู่กับมิตรให้ระวังคำพูด
0: เ
1: ราไม่รู้ว่ามิตรที่เราไปคบนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีถ้าเราพูดแต่เรื่องดีครับมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพูดติฉินนินทาติเตียนผู้อื่นสิ่งพวกนี้ก็จะบานปลายครับเป็นโทษมาหาเราได้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการที่จะอยู่ในชุมชนให้มีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามองแล้วชุมชนนั้นมีคุณธรรมใช่ไหมครับมีศีลห้าหรือโครงการหมู่บ้านศีลห้าอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
0: มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างครับใช้หลักการพอเพียงด้วยครับ
1: ครับ ทีนี
0: ้ร่วมกัน
1: เมื่อพูดถึงคำว่าพอเพียงมันก็จะมีคำที่หลายคนอาจจะคิดว่าเรามีชีวิตแค่นี้พอแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แบบนี้ใช่พอเพียงไหมครับ
0: คำว่าพอเพียงหมายความว่าอยู่แล้วไม่เดือดร้อนครับอยู่แล้วไม่เดือดร้อนหมายความว่าพระเจ้าท่านบอกว่าคนเราอยู่ด้วยลมหายใจของเราถ
1: ู
0: กไหมครับหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บต้องให้มีประโยชน
1: ์
0: นะประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งประโยชน์แก่ตนสองประโยชน์แก่ครอบครัวของเราร ักษาดูแลครอบครัวเราให้ดีข้อที่สามประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยคือความดีที่สุดแล้วถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วคนเราถามว่าจะทำไงให้ดีได
1: ้
0: อยู่ที่การเรียนรู้
1: ครับ
0: เรียนรู้เสร็จแล้วปุ๊บก็นำความรู้มาสร้างประโยชน
1: ์
0: ให้แก่ตนไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นขโมยขจรถูกไหมเอามาสร้างฐานะสร้างให้ดีเสร็จแล้วปุ๊บก็มาสร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือแม้กระทั่งประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากับประเทศอื่น
1: ๆ
0: เนี่ยนี่สำคัญสุดพุทธก็คือสอนตรงนี
1: ้
0: ทุกคนจะต้องมีปัญญาเรียกว่าปัญญาที่เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เราเข้าใจทุกๆอย่าง
1: อันนี้คือเป็นความหมายของคำว่าพอเพียงทางพระพุทธศาสนา
0: ถูกต้องครับ ไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณอยู่แล้วคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง
1: ถูก
0: ไหมครับสร้างประโยชน์ให้ในครอบครัวของเราคนครอบครัวยังแตกแยกอยู่เลยถูกไหมสร้างครอบครัวเราให้ดีเมื่อครอบครัวพื้นฐานนี้ปุ๊บสังคมประเทศชาติเราก็ดีตามกันไปทุกอย่างคร
1: ับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก
0: ็
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำของรัชกาลที่9ของเรานะครับว่าการพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงเป็นแบบไหนและใช้ชีวิตอย่างไรแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นคำว่าพอเพียงเมื่อพอเพียงแล้วเราขอแค่เราพอใจ
0: ใช่ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: สิ่งที่เรามีอยู่ครับ
1: ครับพอใจแล้ว
0: ไม่เคยหาได้มันโดยทางที่ไม่ชอบต้องได้มาโดยความยุติธรรมได้ด้วยปัญญาของเราครับ
1: ครับเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนากายแล้วก็พัฒนาศีลรวมกันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลแล้วก็ภาวนา
0: ภาวนาคร
1: ับก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นใจความสำคัญเลยของหลักที่หิสุขใช่ไหมครับคือจะมีความสุขตามแบบคฤหัสถ์ได้ก็ต้องมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยครับป
0: ั
1: ญญาในการนำธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมา
0: ใช้ครับ
1: ครับมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันโดยให้มองที่จุดเล็กๆก็คือที่ตัวเราก่อนใช่ไหมครับให้พัฒนาที่ตัวเราก่อนเมื่อเราพัฒนาที่ตัวเราเองแล้วก็ไปพัฒนาที่ครอบครัวของเรา
0: ครอบครัวของเราครับใกล้ตัว
1: เมื่อพัฒนาครอบครัวเราแล้วก็ไปพัฒนาชุมชน
0: นะครับ
1: ขยายวงกว้างออกไปทีนี้ประเทศเราก็จะอยู่ด้วยหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำชุมชนนั้นให้มีความสุขได
0: ้
1: ตามเขาเรียกว่าโครงการต่างๆที่มีเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าปฏิบัติตามยังไงก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วคร
0: ับก็พูดง่ายๆสังคมประเทศไทยเราเป็นสังคมชาวพุทธในชุมชนนั้นก็ต้องมีวัดซึ่งวัดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ความดีไม่ดีการอยู่ร่วมกันอะไรให้เป็นสุขทุกอย่างคือมีวัดแล้วก็มีสถานอำนวยสะดวกเช่นอนามัยโรงพยาบาลต่างๆต้องอยู่ในใกล้ในชุมชนนั้น
1: ครับ
0: คนจะได้ไม่ยากถิ่นฐานกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขครับเพราะว่าทุกคนต้องเกื้อกันหมดแหละทั้งภาคเกษตรกรรมในชุมชน
1: ใช่
0: แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ในชุมชนใหญ่ๆที่ต้องอยู่คือต้องกระจายกันให้หมดให้มันแบบอย่าให้เดือดร้อนกันมากให้อยู่ตัวรอดได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมดถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็น
0: หลักขี้หิครับ
1: หลักขี้หิครับพูดง่ายๆก็คือความสุขของคฤหัสถ์นะครับการจะมองหาความสุขให้กับตนเองหรือว่าให้กับครอบครัวเนี่ยครับต้องมีหลักครับอย่าทำอะไรโดยที่ว่าไม่มีแบบแผน คนเราเกิดมาแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราเรียนศึกษาการมีการศึกษาแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องวางแผนในอนาคตว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนที่จะทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับ
0: ก็ใช้ชีวิตให้ดีอย่าให้เป็นหนี้ให้เป็นสิน
1: ครับ
0: คนเราถ้าบางทีแล้วใช้ชีวิตไม่ดีปุ๊บเป็นหนี้เป็นสินมันก็ลำบากอีก
1: ครับ
0: คือมันก็จะทำได้ทุกอย่างถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือความเขาเรียกว่าไอ้คำว่าหนี้สินเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: มันจะบังคับให้เราเนี่ยสามารถทำความชั่วได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะยุคสมัยนี้ก็แน่ให้คนเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะรอดตารอดใจกันหมดทุกอย่างใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับก็ต้องจับศาสนาพุทธเข้าไปคอยช่วยเหลือช่วยแลกแต่ให้ได้สบายใจค่อยๆปลดหนี้ปลดสินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพัฒนาถ้าใครไม่มีหนี้ได้ก็เป็นการดีรู้จักการพอเพียงการใช้ของทุกอย่างไม่ใช่อะไรที่มันเกินตัวจนเกินไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นหลักพอเพียงง่ายๆสั้นๆ ที่ให้ใจความสำคัญเกี่ยวกับความสุขของคฤหัสถ
0: ์
1: ดังนี้แล้วก็มาดูในหัวข้อของกัลยาณมิตรครับ
0: ครับ
1: การจะมีความสุขหรือตามหลักของขี้หิสุขได้อันดับแรกก็คือกัลยาณมิตรนี่สำคัญนะคร
0: ับ
1: เราคบกัลยาณมิตรไปในทางไหนก็จะมีชีวิตไปในทางเดียวกันกับกัลยาณมิตรนั้นเมื่อมีกัลยาณมิตรที่ดีใช่ไหมครับช
0: ี
1: วิตเราก็จะดำเนินไปในทางที่ดีด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อเราคบคนไม่ดีการดำเนินตามหลักที่สุขของเราก็จะไปในทางที่ไม่ดีด้วยความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะเหลือน้อย
0: ครับ
1: บางคนเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้จนตลอดรอดฝั่งใช่ไหมมีตัวอย่างให้เห็นมากมายใช่ไหม
0: คร
1: ับ บางคนเกิดมาก็เสียตั้งแต่อายุยังน้อย
0: ครับ
1: บางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม
0: ครับ
1: หรือวัยกลางคนก็มีครับมีให้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาท
0: ใช่ครับ
1: ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิต
0: ครับไม่ควรประมาทในแต่ละวัยครับ
1: ครับ
0: ครับคือต้องรู้เลยว่าณวันนี้เราอยู่ในวัยไหนอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: วัยเด็กก็ควรจะเรียนให้สูงที่สุด
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาปุ๊บจะได้ปัญญาเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได
1: ้ครับ
0: ประกอบอาชีพให้สำเร็จให้ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเราไม่เรียนรู้ให้เกิดปัญญาปุ๊บทำอะไรมันก็ลำบากไม่แต่ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีให้ถ้าคนเราไม่ปัญญารักษาไว้มันก็หมดไปอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ทุกคนต้องเรียนรู้มันแหละไม่ใช่ไปเรียนรู้ทั้งโลกและทางธรรม
1: ใช่
0: ไหมได้หมดทุกอย่าง
1: คร
0: ับ
1: คือการเรียนรู้นี่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องศึกษาไปเรื่อย
0: แล้วก็อีกอย่างครับเด็กสมัยนี้อย่าคิดว่าเราให้แก่ก่อนก็เข้าวัดบางครั้งคนเราก็ไม่ได้แก่เหมือนกัน
1: ไม่ถึงไม่ต้องรอแก
0: ่ได
1: ้เข้าก่อน
0: ใช่ต้องรู้จักแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไร
1: ใช
0: ่พ่อแม่ดีมีคุณยังไง
1: ครับ
0: พ่อกษัตริย์ดีมีคุณยังไงสนามมีคุณยังไงให้ผมรู้ได้ยังไง
1: ค
0: ือต้องสอนให้เรื่อยให้เกิดปัญญาคิดได้
1: ใช่ครับ
0: เด็กจะได้วางรากฐานตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอโตขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพื่อที่เอาความรู้เนี่ยสร้างตนเอง
1: ใช่
0: สร้างครอบครัวสังคมประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปตลาดพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่งเสริมไป
1: ครับ
0: ผม
1: ก็เป็นหลักที่เราจะดำเนินชีวิตนะครับโดยความไม่ประมาทก็ให้เรานึกถึงที่ตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัยไหน
0: ใช่ครับ
1: เป็นวัยเด็กวัยหนุ่มสาวหรือวัยแก่ชราครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็ให้นึกถึงคำสอนที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่เราต้องน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปรับปรุงใช้ในแต่ละวัยให้ชีวิตเรานั้นสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เสียดายทีหลังครับ
0: ครับ
1: สำคัญนะครับว่าเวลาเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บอ้าวแล้วทำไมเวลาที่ผ่านมาเราไม่ยอมทำบุญทำทาน
0: ครับ
1: ทำไมปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นความเสียดายทีหลังได้อันนี้ก็เป็น
0: ว่าถ้าพูดเรื่องทำบุญทำทานก็คือการให้ทานนะครับ
1: ครับ
0: คุณเราต้องจากการให้เสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันเมื่อต่างคนต่างแบ่งให้ปุ๊บโจรขโมยก็ไม่มีถูกไหมครับทุกปันกันและอย่างเมื่อถึงเราแก่ชราไปปุ๊บหลักการคำสอนพระพุทธเจ้าน่ะก็จะสอนเราได้จริงๆนะว่าคนเราไม่พ้นกับคำว่าเกิดเสร็จปุ๊บผ่านไปหนุ่มสาวก็มีคำว่าแก
1: ่
0: เสร็จปุ๊บก็เจ็บท้ายสุดเราก็ลัดจากตรงนี้ไปจะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือคุณงามความดี
1: ใช่ครับ
0: พอเราคิดได้ในทุกๆวัยพอเราคิดได้ปุ๊บคิดเรามีความสุขและคนเราอีกอย่างถ้าเราแก่ตัวไปปุ๊บต้องรู้จักการปล่อยวางเสียสละถอยออกมาเช่นหลักการของพุทธศาสนาก็คือหลักของภูมิหัน4
1: ครับ
0: ครับเมตตา
1: ครับ
0: กรุณามุทิตา
1: เป็น
0: แล้วก็อุเบกขาเป็นภูมิหันส
1: ำ
0: ค
1: ั
0: ญที่สุดครับ
1: ใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคุณธรรมของพ่อแม่ก็ว่าได
0: ้
1: ต้องมีหลักพรหมวิหาร4อันนี้ก็อยู่ในหลักของที่หิสุขเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: หลักตรงนี้ครับสอนเราได้ดีเลยครับพ่อแม่มีลูกทั้งที่ลูกสบายแล้วก็อยากให้ลูกมีความสุขยิ่งขึ้นไปคือเรียกเมตตาครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่ถ้าลูกเกิดความลำบากพ่อแม่ก็จะมีความกรุณา
1: ใช่
0: ถูกไหมอยากให้ลูกพ้นจากความทุกข
1: ์ใช่ครับ
0: ลูกคอยได้ดีก็คอยมุทิตาคอยให้เพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ข้อสุดท้ายเลยพ่อแม่ต้องมีคำว่าอุเบกขา
1: ครับ
0: ครับต้องรู้จักปล่อยวางให้ลูกได้ดำเนินเติบโตไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พ่อแม่ก็อย่าทิ้งต้องคอยดูแลตลอด
1: ครับ
0: ซัพครอบครัวเราอะไรเราครับ
1: ต้องคอยซัพพอร์ตลูกตลอด
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าลูกจะไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีอะไรไหมเนี่ยพ่อแม่นี่จะคอยดูแลตลอดคอยช่วยเหลือตลอด
0: แล้วก็พ่อแม่สำคัญอีกอันนึงก็ต้องมา มันยึดติดในสังขารของพ่อแม่เพราะวันหนึ่งปุ๊บเมื่อมันแก่ชราไปปุ๊บสังขาร

0: ก็คืนสู่ธรรมชาติ
1: ครับใช่
0: ก็คือจิตเราก็ไปเกิดแค่คุณงามความดี
1: ครับ
0: ถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทำความดีให้ลูกหลานพูดถึงมันก็ไม่มีอะไรนึกถึงถูกไหมเพราะนั้นพ่อแม่ก็สำคัญที่สุด
1: ครับ
0: อยู่ที่วัยเด็กคิดให้ได
1: ้ครับ
0: คุณเป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ลูกเห็น
1: ตั
0: วอย่างที่ดี
1: ครับ
0: ว่าจิตคนเราถึงเวลาปุ๊บมันก็ไปทุกคน
1: ใช่
0: แต่อยู่ยังไงอยู่ให้มีความสุข
1: ครับ
0: อยู่ให้พอเพียง
1: ครับ
0: อยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนสังคมและประเทศชาติ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตามลมหายใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดครับ
1: ครับพระพุทธเจ้าก็จะเขาเรียกว่ามีคติธรรมที่สอนพระอานนท์เถระใช่ไหมครับว่าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อานนท์พระอานนท์บอกว่าวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่มากเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
0: ถูกต้องครับ
1: คือไม่ประมาทแม้กระทั่งลมหายใจนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นคติธรรมที่เราสามารถจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้ครับ
1: การระลึกหนึ่งลมหายใจเวลาเราทำสมาธิใช่ไหมฮะเราจะไม่รู้จะบริกรรมอะไรก็ลองพุทโธดูครับหายใจเข้าพุทใช่ไหมครับหายใจออกโธเป็นการเรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวเองครับ
0: แล้วก็หลักพุทธศาสนาจะสอนเรื่องจิตวิญญาณคือทุกอย่างยึดตัวกระตุ้นสังเกตดูเวลาเราเกิดลมโกรธถ้าเราไปปรุงแต่งอารมณ์โกรธนั้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าปรุงแต่งปุ๊บมีปืนเรายิงเขาฆ่าเขาตาย
1: ใช่
0: คิดเราก็เดือดร้อนเราไม่ยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าหลับหนักปุ๊บคิดซะว่าอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บนึงปล่อยมันดับไปอันไหนไม่ดีแล้วสลับไปสร้างเฉพาะภาวนาให้เกิดกุศลอันดีอันไหนที่ไม่ดีเราตัดออกไปเรื่อยชีวิตเราก็มีความสุขน
1: ี
0: ่คือหลักการภาวนาแล้วคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดการช่วยกันอภัยกันและกัน
1: ครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาเราจะเกิดความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาก็คือให้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าพอมันเกิดขึ้นกับใจแล้วเราจะตอบโต้กับสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรครับ
0: อย่างเช่นในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเด็กแว้นในชุมชนบ้างยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง
1: อันนี้ต้องเจอ
0: แก้ปัญหายังไงดีต้องแก้ด้วยสติวิธีเข้าไปแก้ขี้หิวต้องอยู่มีความสุข
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็หลักการง่ายๆครับที่จะแก้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีพวกนี
0: ้
1: แก้ที่ตัวเรา
0: ครับ
1: เราต้องเป็นคนดีก่อน
0: ใช่ครับ
1: เราให้เขาดู
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กรุ่นหลังได้ดูแค่นั้นแหละครับเขาก็จะทำตามเรา
0: ใช่พ่อแม่บางคนก็ไม่ค่อยได้อบรมสอนลูกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วสมัยนี้ก็เด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันละก
1: ็
0: อยู่ที่อื่นกันหมดทำให้แบบปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นมาเยอะเริ่มจับตัววัยรุ่นนี่แหละ
1: ใช่ใช
0: ่เด็กบางคนผ่านวิถีชีวิตผ่านมาได้แต่บางคนก็ผ่านไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับใช่ครับ
0: คนเรามันคือวิบากมันไม่แน่นอนจริงๆนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเด็กบางคนคิดได้ปุ๊บเขาก็จะรู้เอง
1: ครับ
0: ครับผ่านชีวิตได
1: ้ครับก็อยู่ที่การอบรมบ่มนิสัยในช่วงวัยเด็กเนี่ยสำคัญครับว่าเราจะให้เขาได้รับรู้ในด้านใดถ้าในด้านดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ดีได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆเขาก็จะโตมาในสังคมที่มันไม่ดีทีนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมที่ตามมาในภายหลัง
0: ต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าถ้าเราไม่เรียนหมายความว่าเราต้องทำงานทำงานจะอะไรถึงเวลาไปควรก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
1: ่
0: ต้องทำงานถูกไหมแล้วกลางคืนเราก็หลับพักผ่อนแล้วต้องทำงานกลางวันชีวิตในครอบครัวเราแต่ถ้าเรียนให้สูงแล้วโอกาสสบายได้ชีวิตที่การเรียน
1: เป็น
0: ให้เกิดความรู
1: ้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่สามารถจะปรุงแต่งให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในกรอบของการศึกษาอยู่ในกรอบของความรู
0: ้
1: ที่สามารถจะรับได้นะครับการเรียนนี่สำคัญครับเราต้องช่วยกันสนับสนุนโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าภิกษุสามเณรใช่ไหมครับจะเริ่มทำการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมแล้วก็บาลี
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะการเรียนของทางพระสงฆ์เนี่ยจะต้องใช้ความรู้เป็นอย่างมากเขาเรียกว่าต้องท่องครับต้องท่องจำถึงจะสามารถผ่านหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้เป็นการเขาเรียกว่าทบทวนสาธยายพระไตรปิฎกนะครับ
0: อย่างของผมอยู่ที่ประจวบเนี่ยก็มีโครงการจากกรุงเทพ
1: ครับ
0: เป็นบวชสามเณรพระดูร้อน
1: ครับ
0: 100 200องค์บวชเสร็จก็พาสัญจรไปตามวัดตรงตัวนี้สอนให้รู้จักนั่งสมาธิให้เกิดปัญญากดคุณกดโทษก็จะเจออยู่บ่อยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะทําเด็กจากชาวบ้านเข้ามาบวชถึงแม้ช่วงเวลา10กว่าวันเนี่ยก็ถือว่าก็ยังดี
1: เป็นระยะสั้นๆครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือช่วงเวลาที่เด็กปิดเทอม
0: ใช่คร
1: ับเด็กจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรที่มันไร้สาระก็นํามาบวชเป็นภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่ดีครับที่หลายๆวัดก็ได้ดำเนินการทำตาม
0: สอนให้เด็กมาอยู่ร่วมกันให้รู้จักความเคารพเพื่อผู้ใหญ่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรพวกนี้ครับคือจะเป็น

0: อาตมามองว่าผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะ
1: ครับ
0: เด็กบางคนรู้จักการแสดงออกรู้จักการสวดมนต์รู้จักการจิตต่างๆรู้สึกดีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีคร
1: ับ
0: อันนี้ร่วมกัน
1: เป็นการฝึกฝนนะครับฝึกฝนขั้นต้นพูดง่ายๆเลยครับฝึกฝนขั้นต้นได้เด็กก็ได้จากที่ว่าสวดมนต์ไม่เป็น
0: คร
1: ับ ก็เริ่มจะสวดมนต์เป็นแล้วนั่งสมาธิไม่เป็นก็จะนั่
0: ง
1: เริ่มนั่งเป็นนั่งหลับบ้างอะไรบ้างก็ยังได้นั่งนะฮะก็ยังได้ทำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอยู่บ้านนี่ไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยถ้าไม่มีใครนำพ่อแม่ไม่นำก็ไปกันใหญ่เลยทีนี
0: ้
1: ก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิได
0: ้
1: ทีนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในการบวชภาคฤดูร้อนก็สามารถที่จะนำตัวเองนั้นไปสู่ธรรมะของพระเจ้าได้ง่ายใช่ไหมครับพระพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าวาดก็จะแนะนำได้ง่ายเพราะว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เนรเนี่ยหรือพระภิกษุที่บวชในนอกพรรษาการเนี่ยครับ มีความรู้มีคุณธรรมก็คือผ้าไตรจีวรครับ สามารถปรุงแต่งได้ก็คือรักษาให้เนรนั้นอยู่ในพระธรรมวินัยโดยมีเครื่องแบบก็คือจีวรที่ครองอยู
0: ่คร
1: ับรักษาให้อยู่ในรูปของสมณะสารูปได้ก็เป็นจะเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมฮะเดินบิณฑบาตสวดมนต์ทำวัดตอนเย็นก็กวาดลานวัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลูกฝังที่ดี
0: ก็เหมือนที่ปอประยุกต์โตท่านบอกว่าพัฒนา4อย่างพัฒนากายอย่าให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับการเล่นกุ้งเล่นเกมอยู่กับสิ่งไม่ดีอย
1: ู่
0: กับเพื่อนเกินไปไม่ได
1: ้
0: กายหนึ่งให้รู้จักการทำงานบ้านการออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างพัฒนากายพัฒนาให้เด็กมีศีลถูกไหมครับรู้จักศีล5คืออะไรมีเจตศีลมีเจตธรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจให้จิตใจดีแล้วก็พัฒนาปัญญาเพราะปัญญาของเด็กจะต้องเติบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยถ้าพัฒนาจากเด็กได้พอโตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแข็งแรงสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติที่สุดพัฒนาเพื่อสอนตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นใจความสำคัญของหลักที่ที่สุดเลยก็
0: ค
1: ือการพัฒนากายใช่ไหมครับการพัฒนาศีลการพัฒนาจิต
0: ใจ
1: แล้วก็การพัฒนาปัญญา
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นใจความสำคัญและที่มาของการดำเนินรายการในหลักของที่ฮิสุกครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ช่วงท้ายเราก็ขอสรุปไว้ว่าการจะมีชุมชนที่ดีได้การจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่ดีได้ต้องเริ่มจากตนเองก่อนครับนำตนเองเข้าไปอยู่ในกรอบของศีลธรรมกรอบของกฎระเบียบบ้านเมืองแล้วก็กรอบของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราอยู่ในกรอบของวิระเบียบวินัยเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะนำตนเองนั้นพัฒนาไปสู่ในระบบที่สูงขึ้นก็คือระบบครอบครัวเม
0: ื
1: ่อครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็ชุมชนก็จะมีความสุขด้วยเมื่อชุมชนมีความสุขแล้วบ้านเมืองที่อยู่ในตำบลอำเภอก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการนำหลักที่สุขนั้นมาพัฒนาชุมชนของเราได้ง่ายๆครับสุดท้ายนี้รายการที่หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อแรกก็คือใจความสำคัญและที่มาของหลักที่สุขนั้นก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานคือพระพุทธธรรมรังสีประจำอุโบสถแห่งนี้จงช่วยอำนวยอวยผลประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่าน

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและกำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้

0: ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์